0: อันมีมติปรับลดงบรวมกว่า 11,000 ล้านบาท
1: นายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรกำหนดประชุมสภาผู้แทนราษฎรระหว่างวันนี้ถึงวันที่9กันยายนนี้เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2และ3หลังคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จโดยวงเงินงบประมาณยังคงอยู่ที่ 3,788,000 ล้านบาทภาพรวมคณะกรรมการมีมติปรับลดงบรวมกว่า 11,162 ล้านบาทโดยส่วนใหญ่นำไปจัดสรรเพิ่มให้กับงบกลางจำนวน 6,044 ล้านบาทเพื่อใช้เป็นเงินสำรองจ่ายฉุกเฉินและบรรเทาภัยพิบัติทำให้งบกลางเพิ่มขึ้นเป็นเกือบ 700,000 ล้านบาทสำหรับกระทรวงที่ถูกตัดลดงบประมาณมากที่สุดคือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจำนวน 3,100 ล้านบาทซึ่งเป็นการตัดงบกรมควบคุมมลพิษในส่วนที่จะนำไปชำระค่าเสียหายคดีคลองด่านรองลงมาคือกระทรวงกลาโหมถูกตัดลด 1,228 ล้านบาทนายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลหรือวิปรัฐบาลเชื่อมั่นว่าการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณจะราบรื่นและสามารถบริหารจัดการเวลาได้เป็นอย่างดีโดยจากการหารือกับวิปฝ่ายค้านเห็นตรงกันว่าจะใช้กรอบการพิจารณาเป็นจำนวนมาตราแทนการกำหนดเวลาโดยวันที่7กันยายนจะพิจารณาตั้งแต่มาตราแรกถึงมาตรา15งบกระทรวงคมนาคมวันที่8กันยายนตั้งแต่มาตรา16งบกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจนถึงมาตรา26งบกระทรวงอุตสาหกรรมและวันที่9พิจารณาตั้งแต่มาตรา27งบของส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีจนถึงมาตราสุดท้ายส่วนการลงมติในวาระ3คาดว่าจะอยู่ในช่วง 19:00 น.ถึง 20:00 น.ของวันสุดท้ายขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับส.ส.ฝ่ายรัฐบาลให้เข้าร่วมการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณตลอดทั้ง3วันเนื่องจากรัฐบาลต้องการให้ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณผ่านการพิจารณาทุกวาระด้วยความเรียบร้อย
2: พ.ร.บ.งบประมาณจะประชุม3วัน 7-8-9 นะครับเพื่อที่จะได้ให้ผ่านทุกวาระด้วยความเรียบร้อยเพราะนั้นส.ส.ฝ่ายรัฐบาลก็ต้องเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกันเรื่องงบประมาณมันก็เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของราชการทุกกระทรวงทุกหน่วยงานนะครับส.ส.ทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะซักถามแล้วก็ให้ความเห็นทางกรรมาธิการก็มีหน้าที่ชี้แจง
1: ส่วนกรณีฝ่ายค้านอาจใช้เวทีอภิปรายงบประมาณเป็นการซ้อมอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้นนายอนุทินระบุว่าหากมีการอภิปรายประเด็นอื่นนอกเหนือจากงบประมาณเช่นคดีหัวส.ว.หากรัฐบาลสามารถตอบได้ก็พร้อมชี้แจงชวิสาประทุมมารายงาน
3: ผลการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐใกล้จบลงแล้วโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คาดว่าไทยจะถูกเรียกเก็บภาษีนำเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ19นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าจากการหารือกับนายเจมีสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐและนายริกสวิตเซอร์รองผู้แทนการค้าสหรัฐที่กรุงวอชิงตันดีซีประเทศสหรัฐอเมริกาการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐใกล้จบลงแล้วโดยทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้ในเรื่องสำคัญเกือบทั้งหมดเหลือเพียงรายละเอียดอีกเล็กน้อยและการปรับถ้อยคำในข้อตกลงเท่านั้นซึ่งทางสหรัฐยืนยันกับไทยว่าจะพิจารณาภาษีอย่างเป็นธรรมและอยู่ในระดับที่ไทยยังสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้คาดว่าจะถูกเรียกเก็บภาษีนำเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ19ซึ่งจะช่วยให้สินค้าของไทยแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้ต้นทุนของผู้ส่งออกไทยพุ่งสูงจนเกินไปรวมถึงลดความเสี่ยงที่โรงงานหรือภาคการผลิตจะต้องลดกำลังคนงาน
0: กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งแก้วิกฤตหนี้สินครูทั่วประเทศทั้งจัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำมาตรการลดภาระดอกเบี้ยและระบบเครดิตล็อกเพื่อป้องกันการก่อหนี้เพิ่ม
4: ร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตั้งคณะกรรมการร่วมศึกษาแนวทางแก้ปัญหาหนี้สินครูโดยจัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำให้สหกรณ์พร้อมพิจารณาเปลี่ยนแหล่งเงินกู้รวมหนี้ปรับโครงสร้างและยืดเวลาชำระเพื่อให้ยอดผ่อนต่อเดือนสอดคล้องกับรายได้และความสามารถของสมาชิกตลอดจนนำระบบเครดิตล็อกมาใช้ร่วมกับบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติจำกัดหรือ NCB เพื่อป้องกันสมาชิก ชิกที่เข้าร่วมโครงการก่อหนี้เพิ่มกับสถาบันการเงินหรือผู้ให้สินเชื่ออื่นตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยคณะทำงานของทั้งสองกระทรวงจะเร่งจัดทำข้อสรุปแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินครูให้แล้วเสร็จภายใน30วันนายประเสริฐจันทราโรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าปัญหาหนี้สินครูส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตครูและบุคลากรทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการจึงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาตรการที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงอาทิสหกรณ์ออมทรัพย์ครูช่วยลดภาระหนี้ของสมาชิกด้วยการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ไม่เกินร้อยละ 4.75 ต่อปีขยายระยะเวลาชำระหนี้ถึงอายุ75ปีและกำหนดให้สมาชิกมีรายได้เหลือหลังหักชำระหนี้เพียงพอต่อการดำรงชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ30ของรายได้ต่อเดือนนอกจากนี้ยังหารือร่วมกับกระทรวงการคลังจัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยลดภาระทางการเงินของครูในระยะยาวโดยประสานธนาคารออมสินเปิดโครงการออมสินก้าวไปกับครูช่วยแม่พิมพ์สู่อิสรภาพทางการเงินเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาภาระหนี้ครูด้วยการลดดอกเบี้ยลงอย่างมีนัยยะสำคัญทำให้ครูปลดภาระหนี้ได้เร็วขึ้นด้วยการผ่อนจ่ายในวงเงินเดิม
5: เป็นสัญญาณที่อยากส่งเสียงออกไปถึงสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นๆว่าวันนี้เรามาช่วยกันได้ไหมในเรื่องของการลดภาระดอกเบี้ยเหลือ 3.5% ระยะเวลา4ปีเลยนะครับที่ผ่านมากระทรวงได้ผลักดันแนวทางนี้อย่างต่อเนื่องได้ขยายผลร่วมกับสหกรณ์ครูในอีก10จังหวัดนำร่องครอบคลุม4ภูมิภาคเรามีเป้าหมายเดินทางให้ครบ77จังหวัดเพื่อทำให้ครูมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
4: ด้านนายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเปิดเผยความคืบหน้าโครงการออมสินก้าวไปกับครูช่วยแม่พิมพ์สู่อิสรภาพทางการเงินที่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเหลือร้อยละ 3.50 ต่อปีแก่ลูกหนี้กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษารวมกว่า 280,000 บัญชีโดยหลังเปิดลงทะเบียนเพียง11วันมีผู้ใช้สิทธิ์แล้วกว่า 80,000 บัญชีทั้งนี้โครงการจะปิดรับลงทะเบียนในวันที่31ตุลาคมนี้ปุริมปราศโสภาภาครายงาน
3: สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนชี้แจงมาตรการชะลอการกำหนดตำแหน่งระดับสูงว่าเป็นการชะลอการกำหนดตำแหน่งไม่ใช่ชะลอการเลื่อนระดับของข้าราชการ
6: สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.ออกเอกสารชี้แจงว่าตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่11สิงหาคม2569เป็นชอบแนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐและกำหนดมาตรการให้ชะลอการกำหนดตำแหน่งหรือปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับที่สูงขึ้นเพื่อควบคุมการเพิ่มกรอบตำแหน่งระดับสูงและค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรภาครัฐนั้นมาตรการนี้มุ่งชะลอกรณีที่ส่วนราชการจะกำหนดหรือปรับปรุงตำแหน่งเดิมให้เป็นตำแหน่งระดับที่สูงขึ้นซึ่งอาจทำให้จำนวนตำแหน่งระดับสูงหรือค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของส่วนราชการเพิ่มขึ้นโดยให้ส่วนราชการทบทวนความจำเป็นของตำแหน่งให้สอดคล้องกับภารกิจโครงสร้างและแนวทางการบริหารกำลังคนภาครัฐก่อนดังนั้นสำนักงานกพ.ขอชี้แจงว่ามาตรการดังกล่าวเป็นมาตรการที่เกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งมิใช่การชะลอการเลื่อนหรือแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นแต่อย่างใดโดยส่วนราชการสามารถดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนระดับข้าราชการได้ตามปกติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กพ.กำหนดหากส่วนราชการมีตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นกำหนดไว้ในกรอบอัตรากำลังอยู่แล้วและมีตำแหน่งว่างที่สามารถใช้แต่งตั้งได้ทั้งนี้มาตรการดังกล่าวไม่ได้จำกัดสิทธิ์หรือปิดกั้นความก้าวหน้าของข้าราชการแต่มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมการเพิ่มจำนวนตำแหน่งระดับสูงในช่วงที่ภาครัฐอยู่ระหว่างการทบทวนบทบาทภารกิจโครงสร้างและจำนวนอัตรากำลังรวมทั้งเพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรภาครัฐให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ด้านงบประมาณของประเทศผลิตนาขวัญแสนสุขรายงาน
0: กรมควบคุมมลพิษติดตามการกำจัดน้ำมันปนเปื้อนบริเวณศูนย์ข้อมูล Data Center ย่านพระราม9ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามขั้นตอนป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่ากรมควบคุมมลพิษร่วมกับสำนักงานเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครติดตามการดำเนินการบำบัดและกำจัดน้ำเสียและตะกอนดินที่ปนเปื้อนน้ำมันบริเวณศูนย์ข้อมูล Damac Digital Thailand ซึ่งเป็นศูนย์ Data Center ย่านพระราม9เนื่องจากพบการปนเปื้อนบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งภายในบริษัทและท่อระบายน้ำสาธารณะภายนอกที่มีความเสี่ยงไหลลงสู่คลอง ดยพบว่าศูนย์ข้อมูล Data Center ได้ว่าจ้างบริษัทเจนโก้จำกัดดำเนินการบำบัดและกำจัดของเสียที่ปนเปื้อนน้ำมันทั้งหมดและบริษัทเจนโก้ยืนยันน้ำที่เกิดจากกระบวนการทำความสะอาดคราบน้ำมันทั้งภายในและภายนอกบริษัทจะถูกดูดไปบำบัดและกำจัดทั้งหมดโดยจะไม่มีการปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมทั้งนี้หลังการดำเนินการในครั้งนี้แล้วเสร็จกรมควบคุมมลพิษจะเข้าตรวจวัดสภาพแวดล้อมซ้ำบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งภายในบริษัทและท่อระบายน้ำภายนอกโดยตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์และค่าการลุกติดไฟเพื่อประเมินความปลอดภัยป้องกันผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม
3: นายกรัฐมนตรีให้ความมั่นใจหากพบชาวต่างชาติไม่เคารพกฎหมายไทยและมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์เป็นอันตรายต่อความมั่นคงรัฐบาลจะเนรเทศออกนอกราชอาณาจักรทันทีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยเนรเทศนายยาคอฟโอฮายอนสัญชาติอิสราเอลออกนอกราชอาณาจักรเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีที่มีการแก้ไขเพื่อให้สามารถจัดการกับกรณีชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ได้อย่างเด็ดขาดและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นหากชาวต่างชาติมีการกระทำที่ไม่เหมาะสมต่อคนไทยหรือกระทำการใดๆในประเทศไทยที่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงหรือประชาชนรัฐบาลสามารถดำเนินการในประเทศบุคคลดังกล่าวออกนอกราชอาณาจักรได
2: ้ก็เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีที่เราแก้ไขว่าถ้ามีการกระทำใดๆที่มันเป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ที่คนต่างชาติจะทำต่อคนไทยหรือทำในประเทศไทยทำในสิ่งที่มันไม่เหมาะสมไม่ดีงามเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงหรือต่อพี่น้องประชาชนชาวไทยเราก็สามารถที่จะเนรเทศเขาออกจากประเทศของเรา
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลเร่งช่วยโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยกระทรวงศึกษาธิการเตรียมปรับโอนงบประมาณ40ล้านบาทก่อนสิ้นปีงบประมาณ2569เพื่อดูแลนักเรียนและผู้ได้รับผลกระทบกว่า 30,000 คนงบประมาณดังกล่าวจะช่วยบรรเทาภาระของสถานศึกษาเสริมสภาพคล่องและรักษาความต่อเนื่องของการเรียนการสอนในพื้นที่ขณะเดียวกันรัฐบาลยังรับฟังข้อเสนอการขยายสิทธิค่ารักษาพยาบาลให้ครูและบุคลากรโรงเรียนเอกชนเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานโดยรัฐบาลย้ำว่าเป้าหมายสำคัญคือโรงเรียนต้องเดินต่อครูต้องมีกำลังใจและนักเรียนต้องได้เรียนอย่างต่อเนื่องสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: 7:15ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายมูฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐควรทำความเข้าใจเสียใหม่ว่ากฎเกณฑ์ได้เปลี่ยนไปแล้วและนับจากนี้เป็นต้นไปการโจมตีผลประโยชน์และความมั่นคงของอิหร่านจะถูกตอบโต้ด้วยมาตรการที่รวดเร็วรุนแรงและสร้างความเจ็บปวดมากกว่าเดิม ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันที่มีความเชื่อมโยงกับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC จำนวน3ลำในช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาเพื่อตอบโต้จากกรณีที่กองกำลัง IRGC ยิงขีปนาวุธโจมตีเรือรบของสหรัฐขณะที่พลจัตวาโมเซนเรซาอีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านกล่าวว่าอิหร่านจะประกาศเขตห่วงห้ามบริเวณนอกช่องแคบฮอร์มุซในอีกไม่กี่วันข้างหน้าซึ่งจะครอบคลุมพื้นที่บางส่วนในอ่าวเปอร์เซียด้วยพร้อมเตือนว่าเรือลำใดก็ตามที่เล่นผ่านเขตห่วงห้ามนี้จะถูกตอบโต้โดยทันที
3: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่ระดับสูงประจำทำเนียบประธานาธิบดียูเครนเมื่อวานนี้ภายหลังการเจรจาเบื้องต้นเพื่อยุติสงครามรัสเซียยูเครนระหว่างประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้กับนายสตีฟวิทคอฟผู้แทนพิเศษสหรัฐและนายจาเร็ดคุตเนอร์ซึ่งเป็นทั้งบุตรเขยและที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐได้ระบุว่าสถานการณ์ในครั้งนี้ไม่เหมือนกับที่เคยเป็นมาและมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดด้านประธานาธิบดีเซเลนสกี้กล่าวว่ายูเครนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงกับสหรัฐและจะได้รับการสนับสนุนจากยุโรปหากสงครามยังคงดำเนินต่อไปในช่วงฤดูหนาวที่จะถึงนี้พร้อมย้ำว่ายูเครนจะเปิดการเจรจาร่วมกับสหรัฐฝรั่งเศสและเยอรมนีซึ่งจะช่วยแก้ไขข้อพิพาทเรื่องดินแดนได้
0: สำนักข่าวเกียวโดของญี่ปุ่นรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนางอากาเนะโทมุโกะประธานศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ที่ให้คำมั่นว่าจะยังคงทำหน้าที่ประธาน ICC ต่อไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรนางอากาเนะเมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาโดยรัฐบาลสหรัฐกล่าวหาว่า ICC เป็นองค์กรทุจริตที่มีแรงจูงใจทางการเมืองและใช้อำนาจในทางมิชอบซึ่งนางอากาเนะวิพากษ์วิจารณ์ต่อมาตรการดังกล่าวถือเป็นภัยคุกคามต่อผู้พิพากษาและหลักการความเป็นกลางด้านนางซันเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นกล่าวว่ามาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐต่อนางอากาเนะไม่สอดคล้องกับพันธสัญญาของญี่ปุ่นในการยึดมั่นต่อหลักนิติธรรม
3: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: ศึกสนุกเกอร์สะสมคะแนนไทยแลนด์แรงกิ้งรอบสุดท้ายรายการที่7ที่ยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่งสนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์ในรอบชิงชนะเลิศลูกสงขลากฤษณัฐเลิศสัตยาธรนักสอยคิวทีมชาติไทยและอันดับ1ของไทยแลนด์แรงกิ้งแซงเอาชนะกรนครปฐมภาสกรสุวรรณวัฒน์เพื่อนร่วมทีมชาติ 4-3 เฟรมลูกสงขลาคว้าแชมป์เป็นสมัยที่4รับเงินรางวัล 300,000 บาทการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามที่5สนามสุดท้ายที่สวนกีฬากมล FBT เขตหนองจอกกรุงเทพมหานครผู้ช่วยศาสตราจารย์พี่มนศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยโดยมีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกว่า500คนผลการแข่งขันในรุ่นใหญ่รุ่นโอเพ่น3ขวบถึง5ขวบชายที่1เป็นของณวินชานณสงขลาพร้อมกับคว้าแชมป์ประเทศไทยด้วยคะแนนรวม226คะแนนได้ครองถ้วยพระราชทานส่วนรุ่นโอเพ่น3ขวบถึง5ขวบหญิงที่1สนามนี้ได้แก่ศิรินดากาวีละส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของอลิตาเมืองเปี้ยคะแนนรวม232คะแนนผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยกล่าวว่าสมาคมกีฬาจักรยานจัดศึกหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัวและสร้างนักกีฬาตั้งแต่เยาว์วัยทั้งนี้ในปีหน้าเตรียมพิจารณานำการแข่งขันไปจัดที่ภาคใต้1สนามขณะที่การแข่งขันสนามสุดท้ายได้หนูน้อยนักปั่นในแต่ละรุ่นเป็นตัวแทนประเทศไทยไปลุยศึกชิงแชมป์เอเชีย2027เรียบร้อยแล้วศึกฟอร์มูล่า2รายการอิตาเลียนกลางปีรอบฟีเจอร์เรสที่สนามมอนซาประเทศอิตาลีทัศนพลอินทระภูวศักดิ์นักขับดาวรุ่งชาวไทยจากทีมอาร์ตกลางปีทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมออกสตาร์ทจากเกรดที่5ก่อนแซงขึ้นอันดับ2ในรอบที่7ก่อนมาจบการแข่งขัน30รอบด้วยอันดับ8เก็บเพิ่ม4คะแนนในตารางสะสมส่วนอันดับ1เป็นของโจชัวเดอร์เซนจากทีมอินวิกต้าเรซิ่งอันดับ2ราฟาเอลคาเมราทีมอินวิกต้าเรซิ่งตามมาด้วยโนเอลลีออนทีมคอมโพสเรซิ่งสนามต่อไปแข่งขันในศึกสเปนิชกลางปีที่กรุงมาดริดประเทศสเปนระหว่างวันที่13-16กันยายนนี้เทนนิสอาชีพชาย ATP Challenger 75รายการ International Challenger จางเจี้ยกังที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวกสิทธิ์สำเร็จนักหวดหนุ่มไทยที่ทะลุเข้าชิงชนะเลิศ ATP Challenger ได้เป็นครั้งแรกพยายามสู้อย่างเต็มที่ก่อนพ่ายให้กับ อิเลียซิมากินมือวางอันดับ6ของรายการจากรัสเซีย0ต่อ2เซต3ต่อ6และ1ต่อ6พลาดโอกาสคว้าถ้วยแชมป์ไปอย่างน่าเสียดายแต่กสิกรยังรับคะแนนสะสมอันดับโลกเพิ่มอีก44คะแนนรวมรับเงินรางวัล 9,600 ดอลลาร์สหรัฐประมาณ 319,700 บาททีมวอลเลย์บอลชายไทยเตรียมลงสนามนัดที่2พบกับทีมชาติเกาหลีใต้ในศึกวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในวันนี้เวลา 15:00 น.ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กสปอร์ตพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
3: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่1ในช่วงวันที่8ถึง13กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากในช่วงวันที่8ถึง11กันยายน2569จะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งหลังจากนั้นวันที่12ถึง13กันยายน2569บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569ย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มจะทวีกำลังเป็นพายุหมุนเขตร้อนและเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนกลางพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์สระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลายะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:41 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.20 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:52 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 60 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:31 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:25 นาที
11: 1นาทีกับกปท.ทางม้าลายจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยสังเกตเพื่อนร่วมทางคันอื่นทำไมหยุดรถมีคนกำลังเดินข้ามถนนอยู่หรือไม่ขับรถโดยเฉพาะเลนขวาสุดยิ่งต้องระวังเนื่องจากทัศนวิสัยไม่ดียิ่งขับเร็วยิ่งมองไม่เห็นคนข้ามถนนเบรกไม่ทันเกิดอุบัติเหตุรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ผู้ขับรถ สังเกตป้ายเตือนให้คาดการไว้ก่อนว่าข้างหน้าอาจมีคนข้ามถนนชะลอความเร็วไม่ควรเร่งความเร็วและห้ามแซงในระยะ30เมตรรถต้องจอดเมื่อมีคนข้ามถนนและห้ามจอดทับทางม้าลายคนข้ามถนนระมัดระวังตลอดเวลาถึงแม้รถจะหยุดให้ข้ามเดินข้ามถนนอย่างรวดเร็วแต่อย่าวิ่งข้ามถนนอาจหกล้มได้ข้ามถนนที่มีหลายเลนหยุดดูให้แน่ใจก่อนเดินข้ามต่อไปอาจมีรถโผล่มาในเลนที่ยังข้ามไปไม่ถึงทั้งนี้ทางม้าลายเป็นเครื่องหมายสำคัญที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้คนเดินเท้าผู้ขับขี่ควรเรียนรู้ความหมายการหยุดรถและการให้ทางอย่างถูกต้องเพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนค่ะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
9: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
13: วันนี้เสนอคำว่าพระที่นั่งพิมานรัตยาตอนที่1ที่นั่งพิมานรัตยาสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเป็นพระที่นั่งที่สร้างต่อเนื่องจากมุกระสันของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททอดยาวไปทางทิศใต้เมื่อพุทธศักราช2373พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณะองค์พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและพระที่นั่งพิมานรัตยาเมื่อสำเร็จลงแล้วได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งพระราชพิธีสมโภชแล้วเสด็จเฉลิมพระราชมนเทียนอยู่ณพระที่นั่งในหมู่พระมหาปราสาทนี้ถึง1ปีโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นพระวิมานที่บรรทมและเสด็จออกขุนนางณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนอกจากนั้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ได้เสด็จเฉลิมพระราชมนเทียนณพระที่นั่งในหมู่มหาปราสาทนี้ถึง2ครั้ง
9: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
14: สาระนานากับสารานุกรมไทย
15: วันนี้เสนอตอนภาวะความดันเลือดสูงความดันเลือดสูงเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญที่สุดแต่ถูกละเลยมากที่สุดเพราะผู้ป่วยที่มีความดันเลือดสูงมักไม่มีอาการผิดปกติใดๆยกเว้นมึนศีรษะหรือตึงบริเวณท้ายทอยถ้าไม่ได้รับการตรวจวัดความดันเลือดก็จะไม่รู้ว่ามีภาวะความดันเลือดสูงในทางการแพทย์มักเรียกโรคความดันเลือดสูงว่าเป็นภัยมืดหรือฆาตกรมืดที่มาเยือนโดยไม่รู้ตัวดังนั้นการตรวจร่างกายอย่างสม่ำเสมอในผู้สูงอายุจึงมีความจำเป็นเพราะผู้ที่มีความดันเลือดสูงจะมีความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง
16: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
3: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังรายละเอียดการเปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายสลาก N3 จากพันโทหนุนสันสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะ
17: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
18: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
19: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
18: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
19: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
20: เรารักประเทศไทย
21: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination กลับมาอีกครั้ง Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่74งานอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลกที่ไม่ควรพลาดตื่นตาไปกับ Jewelry Design เก๋

0: 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จัดโดย DITP และร่วมจัดโดย GIT
1: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายสลากตัวเลข3หลักหรือสลาก N3 โดยไม่จำเป็นต้องลงทุนสามารถสร้างรายได้ให้กับผู้พิการได้อย่างยั่งยืนเช้านี้ติดตามรับฟังรายละเอียดทั้งการลงทะเบียนสมัครและการจำหน่ายได้จากพันโทหนุนสรรสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสัมภาษณ์โดยปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
2: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านผอ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลครับ
3: สวัสดีครับสวัสดีท่านแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกคนนะครับ
2: สวัสดีครับวันนี้ครับอยากจะมาขอชวนคุยเรื่องที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลครับได้เปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายสลากตัวเลข3หลักหรือที่เรารู้จักกันในชื่อว่า N3 นะครับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาจนถึงหมดเขตในช่วงสิ้นเดือนกันยายนเนี้ยครับมีเงื่อนไขในการสมัครอย่างไรบ้างโดยเฉพาะกับผู้พิการที่ต้องการมาสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายครับ
3: เงื่อนไขเนี่ยไม่มีอะไรเลยเพียงแต่ว่าท่านเนี่ยเป็นผู้พิการที่แท้จริงนะครับเพราะว่าเวลาคลิกเข้าไปในเว็บไซต์ของสำนักงานสลากเนี่ยนะครับจะอยู่หน้าเว็บเลยพอคลิกเข้าไปในหน้าเว็บการสมัครตัวแทนจำหน่าย N3 ก็จะมีให้เลือกเมนูนะครับ 1-2-3 ผู้พิการเนี่ยจะอยู่ในเมนูที่3พอกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็ให้ลงเลข13หลักประจำตัวนะครับแล้วก็ยืนยันตัวตนแค่นี้ครับเพราะนั้นถ้าท่านเป็นผู้พิการนะครับไม่ว่าจะประเภทใดทั้ง7ประเภทนะครับท่านสามารถที่จะลงสมัครได้ทั้งหมดไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรครับในขั้นต้นนะครับ
2: ครับผมเรามีโควต้าให้กับทางผู้พิการจำนวนเยอะไหมครับที่เราเตรียมไว้ในขณะนี้ครับผม
3: ต้องเรียนงี้ครับคุณท็อป N3 เนี่ยมันไม่ได้มีจำนวนที่จะต้องมาแบ่งกันนะครับเพราะว่าตัวแทน N3 เนี่ยมันสามารถที่จะจัดสรรให้กับตัวแทนได้เลยเพียงแต่ว่าเราจะจัดสรรให้กี่รายเท่านั้นเองมันไม่เหมือน L6 ครับ
2: คุณ
3: ท็อปใช่เพราะ L6 เนี่ยจะต้องมีสลากเอาไว้จำนวนหนึ่งแล้วก็มาจัดสรรแต่อย่าง N3 เนี่ยมันไม่ได้มีจำนวนสลากเอาไว้นะครับ
2: ครับ
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีหลักก็จะต้องมีโควต้าเท่าไหร่นะครับ
2: ก็คือถ้าเบื้องต้นเนี่ยท่านผู้ฟังหรือท่านผู้พิการเนี่ยสนใจเนี่ยให้กรองกรอกข้อมูลเข้ามาก่อนได้เลยไม่ได้มีเพดานว่ารับกี่คนเดี๋ยวเราคัดกรองกันอีกทีนึงถูกต้องไหมครับ
3: ถูกต้องครับให้ท่านสมัครมาเลยเป็นโอกาสแล้วสมัครมาได้เลยนะครับ
2: ครับครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายแล้วผ่านแล้วเนี่ยครับจะมีการอบรมให้กับสมาชิกที่มาเป็นตัวแทนจำหน่ายเนี่ยได้เข้าใจรายละเอียดในการจำหน่ายสลากด้วยไหมครับเพราะว่าทราบว่ามีทั้งจำหน่ายแบบเล่มแล้วก็จำหน่ายทั้งแบบดิจิทัลด้วยอย่างเงี้ยครับ
3: มีการอบรมแน่นอนครับคุณท็อปท่านผู้ฟังทุกครั้งเนี่ยเวลาที่เราทำสัญญาตัวแทนหรือว่าคัดเลือกตัวแทนนะครับไม่ว่าจะเป็นรายใหม่หรือรายเก่านะครับเราจะมีการอบรมนะครับให้ความรู้กับตัวแทนทุกครั้งนะครับก่อนที่จะมีการจำหน่ายถ้าเป็นรายใหม่เลยนะครับเราก็อบรมแบบนึงนะครับแต่ถ้าเป็นตัวแทนอยู่แล้วทำสัญญานะครับเพื่อต่ออายุสัญญาปีต่อปีเราก็มีการอบรมเน้นย้ำเหมือนกันก็จะอบรมอีกแบบนึงเพราะนั้นตอบได้เลยนะครับคุณท็อปว่าเราจะมีการอบรมให้ความรู้แนะนำนะครับในเรื่องของการใช้ระบบการเป็นตัวแทนรวมทั้งสิ่งที่ตัวแทนควรจะทำนะครับในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างนี้ด้วยอบรมหมดครับคุณท็อป
2: ครับที่ผ่านมาเนี่ยเคยมีผู้พิการที่มีความกังวลไหมครับว่าเอ้ยแล้วเกิดเราพิการแบบนี้สมัครไปเนี่ยเราจะต้องจำหน่ายสลากยังไงเรามีวิธีพูดให้เขาแบบคลายความกังวลหรือสามารถจำหน่ายสลากตามที่แบบว่าระบบเซตไว้อะไรแบบนี้ทำได้ไหมครับ
3: ได้ครับแน่นอนในชั้นต้นเลยครับต้องเรียนอย่างนี้ครับคุณท็อปผู้ฟังด้วยนะครับสลาก N3 เนี่ยนะครับขั้นต้นเลยในตัวแทนเนี่ยไม่ต้องลงทุนนะครับไม่เขาว่าไม่ต้องลงทุนหมายถึงว่าถ้าเป็นตัวแทนแล้วเนี่ยท่านสามารถที่จะขายสลาก N3 ได้โดยที่ท่านไม่ต้องเอาเงินมาจ่ายสำนักงานสลากก่อนท่านสามารถเป็นตัวแทนไปขายได้ท่านขายได้เท่าไหร่ท่านรับเงินไปเท่านั้นประการแรกเลยคือ1ไม่ต้องลงทุน2เนี่ยในระบบเนี่ยเราออกแบบมานะครับสำหรับผู้พิการหรือผู้กลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะท่านไม่จำเป็นต้องมีโทรศัพท์มือถือเลยนะครับเพราะเราออกแบบมาเป็น QR code ของร้านค้าของตัวท่านนะครับเราจะมี QR code ร้านค้าให้กับตัวท่านนะครับท่านไปเจอผู้ซื้อท่านเอา QR code ให้กับผู้ซื้อสแกนนะครับผู้ซื้อสามารถเข้าไปในร้านค้าของตัวท่านได้เลยแล้วก็สามารถเลือกซื้อสลากได้เลยแต่ N3 เนี่ยบอกก่อนว่าไม่ได้มีเลข นะครับN3 ไม่ได้มีเลขเอาไว้ N3 เนี่ยคือผู้ซื้อเนี่ยสามารถเลือกเลขเองได้เลยคล้ายๆเหมือนอาจารย์นึกภาพผมขอใช้คำนี้แล้วกันเหมือนหวยใต้ดินนะครับหวยใต้ดินคือสามารถเลือกเลขเองได้เลย3หลักนะครับ
2: ใ
3: ช่เพราะนั้นเนี่ยมันอำนวยความสะดวกกับผู้ขายและผู้ซื้อมากๆนะครับ
2: ครับเลือกเลขเองได้เลยอยากได้เลขอะไรก็ขอให้ซื้อกับตัวแทนจำหน่ายรายนั้นๆเท่านั้นเอง
3: ถูกต้องครับถูกต้อง
2: ครับ
3: ถูกต้องถ้าท่านได้รับเลือกเป็นตัวแทน N3 แล้วเนี่ยเราก็จะสร้างเคียร์โค้ดเป็นร้านค้าเฉพาะท่านเลยเฉพาะร้านของท่านเลยสแกนเคียร์โค้ดไปปุ๊บก็จะเจอชื่อท่านชื่อนายกมีรูปด้วยแล้วก็สามารถที่จะซื้อสลากเลือกซื้อสลาก N3 ได้เลย
2: ครับตรวจสอบได้ด้วยนะครับ
3: ใช่ครับใช่ครับ
2: ทีนี้ครับขอถามเกี่ยวกับเรื่องรายได้ครับว่าการจำหน่ายสลาก N3 เนี่ยสามารถสร้างรายได้กับตัวแทนจำหน่ายยังไงบ้างการันตีรายได้ได้ไหมครับว่าเขาจะได้ประมาณเดือนละเท่าไหร่แล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการเนี่ยให้มีรายได้พอเลี้ยงชีพจากการจำหน่ายสลากได้ยังไงบ้างครับ
3: เรื่องนี้ครับคุณท็อปสลาก N3 1ใบเนี่ยนะครับผู้ซื้อซื้อ20บาทผู้ขายได้ทันทีเลย2บาทเพราะฉะนั้นในขั้นต้นเนี่ยนะครับถ้าเราให้งวดหนึ่งสมมติงวดหนึ่งให้โควต้าไป 2,000 ใบถ้าผู้ขายขายหมดเลยผู้ขายคนนั้นตัวแทนคนนั้นก็จะได้ 2,000 คูณ2ก็คือ 4,000 บาท
2: ครับ
3: ถ้าเดือนนึงนะครับเพราะเดือนนึงมี2งวดก
2: ็
3: จะเป็น 4,000 บวก 4,000 ก็จะเป็น 8,000 บาท
2: คร
3: ับ อันนี้คือขั้นต้นแต่ว่าเราอ่ะยังไม่ได้เคาะออกมาว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยตัวแทนที่เป็นผู้พิการที่เราเปิดรับสมัครในครั้งเนี้ย
2: เ
3: ราจะให้งวดละกี่ใบนะครับแล้วก็จะเป็นรายได้เดือนหนึ่งเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็อยู่ในขั้นตอนที่จะพิจารณาต่อไปนะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าเข้ามาเป็นตัวแทนแล้วบอร์ดพิจารณาแล้วควรจะให้มีรายได้เนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยสามารถที่จะเลี้ยงชีพได้นะครับคุณ
2: คร
3: ับ
2: เข้าใจแล้วครับความน่าสนใจคือไม่จำเป็นต้องลงทุนแล้วก็อยู่ที่ความสามารถของท่านว่าในแต่ละงวดท่านจะขายได้เท่าไหร่ตรงนี้ก็จะเป็นรายได้ให้กับท่านทันทีเลยในตอนที
3: ่
2: จบแต่ละงวดไปนั่นเองนะครับ
3: ถูกต้องครับ
2: ครับเพราะฉะนั้นครับอยากจะให้ท่านผอ.ครับช่วยเชิญชวนครับผมว่าให้ท่านผู้พิการเนี่ยที่กำลังฟังอยู่ก็ดีเนี่ยมาสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายกันเพราะว่าหมดเขตก็จะสิ้นเดือนนี้แล้วครับผม
3: ใช่ครับก็เชิญชวนเลยนะครับผู้ฟังทุกท่านนะครับท่านที่เป็นผู้พิการทุกท่านเลยครั้งนี้เราเปิดโอกาสเปิดกว้างนะครับเป็นครั้งแรกนะครับที่เราเปิดให้ผู้พิการทุกประเภทในประเทศนี้ทุกท่านมีสิทธิ์เข้ามาเป็นตัวแทนขายสลาก N3 ได้โดยในชั้นต้นเนี่ยไม่ได้มีเงื่อนไขกติกาอะไรเลยท่านเพียงแต่เดินไปเจอผู้ซื้อหรือติดต่อกับผู้ซื้อได้ท่านก็จะขายได้ขึ้นอยู่กับความสามารถในการขายขึ้นอยู่กับความขยันของท่านเองถ้าท่านต้องการอาชีพนะครับแล้วไม่ต้องลงทุนที่สำคัญไม่ต้องลงทุนขายได้เท่าไหร่ได้เท่านั้นเข้าไปที่เว็บไซต์ของสำนักงานสลากได้เลยนะครับ www.glo.or.th นะครับหรือว่าใน Google เนี่ยพิมพ์เลยว่าเว็บไซต์สำนักงานสลากม
2: ัน
3: ก็จะขึ้นมากดคลิกเข้าไปคลิกไปปุ๊บเนี่ยเข้าหน้าหลักมันอยู่ที่หน้าหลักเลยนะครับอันเนี้ยคือถ้าผู้พิการทางสายตาเนี่ยแนะนำให้กับผู้ดูแลนะครับหรือญาติหรือพี่น้องเนี่ยช่วยนิดหนึ่งนะครับเพราะมันอาจจะไม่ได้อำนวยสะดวกกับผู้ที่พิการทางสายตานะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยก็ให้ผู้ที่ดูแลหรือให้คนใกล้ชิดช่วยในการกรอกแค่นั้นเองหรือถ้าท่านทำไม่ได้ท่านมาที่สำนักงานสลากเดี๋ยวเราทำให้เดี๋ยวเราทำให
2: ้ก็เดินทางมาที่สำนักงานสลากกินแบ่งได้สำหรับท่านที่ไม่สะดวกที่จะกรอกผ่านเว็บหรืออาจจะรู้สึกว่าไปให้เจ้าหน้าที่แนะนำอาจจะสะดวกกว่าก็ไปที่สำนักงานสลากได้เลย
3: ยินดีแต่ว่าเกรงใจบางท่านอยู่ไกลไงครับถ้าท่านอยู่ไกลท่านเข้าเว็บไซต์ท่านง่ายเลยให้คน
2: ที่รู้จักช่วยทำให
3: ้ใช่มันจะง่ายมากท่านไม่ต้องเดินมาแต่ว่าถ้าเกิดอยู่ใกล้ๆอย่างเงี้ยก็สามารถเดินทางเข้ามาได
2: ้ครับแล้วก็เดี๋ยวพอสิ้นเดือนกันยายนก็จะประกาศผลอย่างเร็วที่สุดประมาณวันไหนครับผม
3: ว่าไม่เกินเดือนนึงเพราะว่ามันจะมีขั้นตอนนิดนึงเราจะต้องเข้ากระบวนการครับตรวจสอบว่าท่านเป็นผู้พิการจริงๆนะครับเสร็จแล้วเราก็นำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อที่จะอาจจะต้องเป็นการแรนดอมเพื่อที่จะจัดลำดับนะครับถ้าสมมติบอร์ดบอกว่าเอ้ยให้หมดเลยก็ไม่ต้องจัดลำดับ แต่ถ้าบอร์ดบอกว่าค่อยๆทยอยเข้าอาจจะต้องมีการแรนดอมเพื่อจัดลำดับแค่นั้นเองนะครับ
2: แล้วก็เดี๋ยวจะแจ้งท่านที่มีสิทธิ์ไปอีกทีนึง
3: ใช่ครับใช่
2: ก็จะมีสกัดให้ QR code ให้นะครับ
3: ถูกต้องครับเราจะประกาศให้ทราบโดยทั่วกันเลยนะครับ
2: ผมครับและนี่ก็คือรายละเอียดนะครับของท่านที่เม็ด อยากสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากแบบ N3 นะครับถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้นะครับท่านผู้พิการที่กำลังรับฟังอยู่ครับเป็นโอกาสสำคัญเลยครับผมเป็นรายได้ที่เรียกได้ว่าถ้าท่านเป็นตัวแทนแล้วเนี่ยแทบจะมาเปล่าๆเลยขึ้นอยู่กับโควต้าที่ท่านได้แต่ละเดือนแล้วท่านขายได้เท่าไหร่ก็สามารถเข้ามาช่วยจุนเจือครอบครัวได้แน่นอนไม่มากก็น้อยครับผมวันนี้นะครับขอขอบคุณท่านพันโทหนุนสันสนาคมท่านผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็บอกถึงหลักเกณฑ์ต่างๆนะครับก็เชื่อว่าเดี๋ยวก็คงมีท่านผู้พิการสมัครไปมากขึ้นนะครับจำนวนจะได้เพิ่มขึ้นแล้วก็เป็นการกระจายสิทธิ์ให้ทุกคนอย่างทั่วถึงนั่นเองครับผม
3: ขอบคุณครับยินดีครับขอบคุณนะครับ
2: ขอบคุณท่านครับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ
0: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
4: ภาครัฐยกระดับคุมเข้ม Data Center เพื่อรับมือการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลที่ต้องขยายตัวอย่างยั่งยืนไม่กระทบชุมชนติดตามรับฟังจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
0: เคาะข่าวเล่าประเด็น
5: การเติบโตอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีและเศรษฐกิจดิจิทัลส่งผลให้ธุรกิจศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ขยายตัวอย่างรวดเร็วในประเทศไทยอย่างไรก็ตามความกังวลด้านผลกระทบต่อชุมชนและทรัพยากรธรรมชาติทำให้ภาครัฐต้องยกระดับมาตรการควบคุมอย่างจริงจังผ่านคณะกรรมการ Data Center ทำหน้าที่บูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหลายกระทรวงข้อมูลจากนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.เปิดเผยว่าปัจจุบัน Data Center มีโครงการที่เปิดให้บริการแล้ว35โครงการโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง49โครงการและอยู่ระหว่างการรอการพิจารณาหรือเอกชนแสดงความสนใจประมาณ117โครงการและจากข้อห่วงใยเรื่องการควบคุมมาตรฐานและตำแหน่งที่ตั้งโครงการที่เปิดให้บริการแล้วส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดตั้งอยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมซึ่งมีเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของนิคมอุตสาหกรรมกำกับดูแลความปลอดภัยและระบบสาธารณูปโภคอย่างเข้มงวดมีเพียงส่วนน้อยประมาณ 3-4 แห่งเท่านั้นที่เป็นศูนย์ข้อมูลขนาดเล็กของสถาบันการเงินพร้อมย้ำการออกมาตรการคุมเข้มจะช่วยแก้ไขปัญหาความกระจัดกระจายของข้อมูลเพิ่มความมั่นคงด้านพลังงานและมั่นใจได้ว่าการลงทุน Data Center ในประเทศไทยนับจากนี้จะสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ
6: ต้องเรียนอีกก่อนนะครับว่าในเบื้องต้นเนี่ยเราคิดเอาไว้ว่าดูจากคู่มือของทาง BOI อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ดูเรื่องของปริมาณขนาดของการใช้ไฟที่มันต้องมีการสำรองน้ำมันมาประกอบกันเนี่ยตอนแรกก็คิดว่าเส้นแบ่งเนี่ยอาจอยู่ที่ประมาณ2เมกะวัตต์ขึ้นไปเนี่ยอาจจะต้องมาดูว่าจะต้องเป็นธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมนะครับที่ประชุมก็มีการพูดคุยกันว่าจะต้องดูลึกกว่านั้นเพราะว่ามันจะมีเรื่องของสเกลของ Data Center วันนั้นอาจจะต้องดูรายละเอียดสักนิดหนึ่งว่าแต่ละไซส์เนี่ยมันมีไซส์ไหนยังไงแล้วดูเรื่องผลกระทบว่าเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยมา finalize อีกครั้งหนึ่งแต่เบื้องต้นก็ที่เสนอในที่ประชุมก็คือประมาณ2เมกะวัตต์ขึ้นไป
5: ด้านนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงแผนปฏิบัติการตรวจสอบ Data Center ทุกแห่งในพื้นที่เพื่อจัดระเบียบและบังคับใช้กฎหมายหากตรวจพบการประกอบกิจการโดยไม่มีใบอนุญาตจะถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาด
7: มีความชัดเจนมากขึ้นในเรื่องของนิยามการกำกับดูแลการเข้าหมวดของอุตสาหกรรมซึ่งทำให้มีผลดีในที่ทำให้ประชาชนมีความปลอดภัยแล้วก็มีความมั่นใจมากขึ้นองค์กรมปัจจุบันมีขออนุญาตทั้งหมด6โครงการนะฮะขนาดตั้งแต่9เมกะวัตต์ถึง23เมกะวัตต์อนุมัติเปิดดำเนินการไปแล้ว3โครงการตั้งแต่ปี65 66 67โครงการที่เปิดไปแล้วเนี่ยก็จะสำรวจอย่างเข้มข้นส่วน3โครงการที่ยังไม่ได้อนุมัติขั้นสุดท้ายก็ให้ชะลอแล้วก็ไปดูในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เข้มข้นแล้วก็รอนโยบายจากทางคณะกรรมการ
5: สำหรับเป้าหมายสำคัญของรัฐบาลไม่ใช่การขัดขวางการลงทุนทางเทคโนโลยีแต่เป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ที่สมดุลการบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่อย่างจริงจังในปัจจุบันควบคู่กับการยกร่างกฎหมายและระเบียบใหม่จะช่วยให้ธุรกิจ Data Center ในประเทศไทยเติบโตได้อย่างยั่งยืนมั่นใจได้ว่าส่งผลดีต่อเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไม่สร้างภาระหรือความเสี่ยงต่อความปลอดภัยและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่นพศรแก้วคำรายงาน
4: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาเร่งเครื่องรับมือภัยซุปเปอร์เอลนิโยพร้อมออกมาตรการเข้มงดทำนาปรังสงวนน้ำอุปโภคบริโภคติดตามรับฟังได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
8: ประเทศไทยกำลังเผชิญบททดสอบทางสภาพภูมิอากาศครั้งสำคัญเมื่อกรมอุตุนิยมวิทยาและสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เตือนภัยวิกฤตภัยแล้งที่อาจยกระดับสู่ปรากฏการณ์ซุปเปอร์เอลนิโยซึ่งรุนแรงที่สุดในรอบพันปีนายณัฐวุฒิแดนเดียรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าแม้ช่วงนี้จะมีฝนตกลงมาบ้างแต่สภาวะความแห้งแล้งสะสมทำให้ดินดูดซับน้ำไว้จนหมดและไม่มีน้ำไหลเข้าเขื่อนโดยเฉพาะพื้นที่ตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และมหาสารคามที่เผชิญภัยแล้งซ้ำซากประกอบกับปริมาณน้ำในเขื่อนหลักภาคเหนือตอนบนเหลือเพียงร้อยละ60-70จึงขอความร่วมมือเกษตรกรนอกเขตชลประทานงดทำนาปรังเพื่อสงวนน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคข้ามปี
9: สิ่งที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษก็คือโซนที่อยู่นอกเขตชลประทานอาจจะต้องขอความร่วมมือทางเกษตรกรนะครับอาจจะต้องงดทำนาปรังนะครับที่จะต้องดูดน้ำจากน้ำใต้ดินอะไรพวกนี้นะครับเพื่อจะใช้ทางด้านนี้อยากจะให้ใช้น้ำใต้ดินที่มีอยู่จำกัดเนี่ยมาในเรื่องของการอุปโภคบริโภคเป็นหลักนะครับเพราะว่าหลายๆพื้นที่เนี่ยทุกวันนี้เทคโนโลยีการขุดเจาะน้ำบาดาลก็มีเยอะมากกระจายตัวอยู่ในพื้นที่ทุกชุมชนโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่นอกเขตชลประทานนะครับถ้าทุกที่ดูดน้ำมาใช้เพื่อการเพาะปลูกของนาปังอะไรพวกนี้เพิ่มเติมอะไรเงี้ยน้ำใต้ดินเราก็จะมีที่มีจำกัดอยู่แล้วเนี่ยก็จะไม่เพียงพอนะครับ
8: ด้านนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสทนช.ระบุเพิ่มเติมว่าแม้พายุฝนแบบเรนบอมบริเวณชายขอบประเทศจะช่วยเติมน้ำในเขื่อนสำคัญบางแห่งแต่ภาพรวมยังคงวิกฤตจากการก่อตัวของซูเปอร์เอลนิโยในเดือนกันยายนนี้เพื่อเป็นการรับมือเชิงรุกคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบกลางกว่า 6,000 ล้านบาทสำหรับขุดเจาะบ่อบาดาลและสร้างเขื่อนระยะยาวอาทิเขื่อนน้ำกี่และเขื่อนน้ำกอนจังหวัดน่านพร้อมออกมาตรการเข้มงวดในลุ่มน้ำเจ้าพระยาโดยส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อยและตัดแต่งกิ่งผลเพื่อลดการขายน้ำ
10: เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทางรัฐบาลเองก็เร่งทำโดยเฉพาะการสร้างเขื่อนต่างๆต้องเรียนนะครับว่าเขื่อนเนี้ยนะครับก็จะเก็บน้ำที่มีมากไว้ในรูฝนคือเก็บน้ำข้ามปีได้เราเห็นได้ว่าเมื่อปี2008เรามีน้ำค่อนข้างเยอะนะครับปีนี้เราจะเจอแล้งหนักและแล้งมากนะครับในช่วงของตั้งแต่เดือนตุลาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมเนี้ยก็จะใช้น้ำที่เก็บไว้มากเพราะฉะนั้นเนี้ยการดำเนินการการสร้างเขื่อนในบางที่เนี้ยยังมีความจำเป็นไม่ว่าจะเป็นที่จันทบุรีหรือที่เชียงรายนะครับหรือที่บางที่หรือที่น่านเนี้ยที่เรากำลังสร้างเขื่อนน้ำกี่น้ำกอเนี่ยนะครับกรมชลประทานต้องกำลังเร่งรัดดำเนินการการมีน้ำที่จะสำรองเก็บไว้อย่างเงี้ยมันจะเป็นภูมิคุ้มกันทำให้ในช่วงแล้งที่เราประสบปัญหาไม่ว่าจะเป็นเอลนิโยอะไรต่างเนี่ยเราก็จะคลี่คลายลงหรือเบาบางลง
8: ท้ายที่สุดแล้วความสำเร็จในการรับมือภัยแล้งข้ามปีครั้งนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับแผนงานของภาครัฐเพียงแต่ฝ่ายเดียวแต่หากต้องอาศัยความร่วมมืออย่างเคร่งครัดของเกษตรกรและประชาชนทุกภาคส่วนในการปรับตัวใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเพื่อประคับประคองทรัพยากรน้ำอันจำกัดให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและรักษารากฐานทางเศรษฐกิจเกษตรกรรมของประเทศให้ก้าวข้ามผ่านช่วงเวลาวิกฤตนี้ไปได้จนถึงฤดูฝนหน้าอย่างยั่งยืนนันทภาแสนตุ้มรายงาน
4: ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมสูงวัยทำให้แรงงานข้ามชาติเข้ามามีบทบาทสำคัญมากขึ้นสมาชิกวุฒิสภาจึงเสนอให้ทบทวนกฎระเบียบการเข้าถึงสิทธิ์อย่างเป็นธรรมปรับระบบแรงงานให้รองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรในอนาคตติดตามรับฟังรายละเอียดจากรายงานนี้ค่ะ
11: ประเทศไทยกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรครั้งสำคัญเมื่อเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์แรงงานไทยรุ่นใหม่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องแรงงานข้ามชาติเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อภาคเศรษฐกิจและตลาดแรงงานไทยทำให้เกิดข้อถกเถียงถึงการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ประกันสังคมและข้อกังวลว่าแรงงานข้ามชาติอาจใช้สิทธิบางประเภทเช่นกรณีคลอดบุตรมากกว่าแรงงานไทยคำถามสำคัญจึงอยู่ที่ว่าแรงงานข้ามชาติเป็นภาระของกองทุนประกันสังคมหรือแท้จริงแล้วมีส่วนช่วยพยุงระบบนายเทวฤทธิ์มณีฉายสมาชิกวุฒิสภาในฐานะกรรมาธิการและที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการแรงงานวุฒิสภามองว่าแรงงานข้ามชาติไม่ได้เป็นภาระต่อกองทุนประกันสังคมหากแต่เป็นกำลังสำคัญที่ช่วยพยุงกองทุนเพราะแรงงานข้ามชาติและนายจ้างต่างจ่ายเงินสมทบเข้าระบบเช่นเดียวกับแรงงานไทยการพิจารณาเฉพาะด้านการใช้สิทธิ์จึงอาจไม่สะท้อนภาพรวมของระบบทั้งหมดเพราะในอีกด้านหนึ่งแรงงานกลุ่มนี้ก็เป็นผู้ส่งเงินสมทบเข้าสู่กองทุนอย่างต่อเนื่อง
12: คนเหล่านี้คนที่เป็นกำลังแรงงานทั้งคนงานไทยคนงานข้ามชาติเนี่ยก็คือคนที่จ่ายเงินสมทบระบบประกันสังคมดังนั้นผมคิดว่าการเอาเข้ามาอยู่รวมกันอย่างเดิมเนี่ยนะครับแล้วก็เพิ่มสิทธิมากขึ้นหรือดึงดูดใจให้เขาเข้ามามากขึ้นอำนวยความสะดวกให้เขาเข้ามาได้มากขึ้นเนี่ยจะกลายเป็นปัจจัยในการสร้างความมั่นคงหรือว่าเป็นการเรียกว่าเขามาช่วยอุ้มระบบประกันสังคมในขณะที่ประชากรหรือคนไทยที่เป็นกำลังแรงงานเนี่ยลดลงเรื่อยๆนะครับ
11: นายเทวฤทธิ์ยังชี้ให้เห็นว่าแรงงานข้ามชาติจำนวนไม่น้อยเดินทางกลับประเทศต้นทางก่อนอายุครบ55ปีจึงไม่ได้อยู่รับสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพในประเทศไทยเงินสมทบในส่วนดังกล่าวจึงมีส่วนช่วยสร้างสมดุลทางการเงินให้แก่กองทุนในระยะยาวพร้อมเสนอให้ภาครัฐทบทวนกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับแรงงานข้ามชาติโดยเฉพาะเงื่อนไขการเปลี่ยนนายจ้างที่กำหนดให้ต้องหานายจ้างใหม่ภายใน60วันซึ่งอาจกลายเป็นข้อจำกัดต่อการเข้าถึงสิทธิ์อย่างเป็นธรรม
12: อีกอันนึงก็คือชราภาพหรือว่าบำนาญนะครับซึ่งเราก็จะทราบกันว่าแรงงานข้ามชาติบางคนก็อาจจะมีคนที่มาอยู่ยาวหลายคนแต่หลายคนเนี่ยก็จะมาอยู่ไม่ได้ยาวนานมากนักนะครับพอกลับไปปุ๊บเนี่ยแปลว่าสิทธิ์เนี้ยเขาต้องรอจนกระทั่งอายุ55ถึงจะมาขอใช้สิทธินี้ได้นะครับดังนั้นโดยข้อเท็จจริงเนี่ยเหล่านี้เขาเองเนี่ยใช้สิทธิเนี่ยบางประการเนี่ยน้อยกว่าแรงงานไทยด้วยซ้ำไปดังนั้นผมคิดว่าเงื่อนไขที่จะดึงดูดเขาเข้ามาเนี่ยในทางตรงกันข้ามเนี่ยก็ควรจะอำนวยความสะดวกในการให้สิทธิเขาเหล่านั้น
11: โจทย์สำคัญด้านแรงงานข้ามชาติของไทยในวันนี้จึงเป็นการออกแบบระบบบริหารจัดการแรงงานให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรและเศรษฐกิจพัฒนาระบบที่เป็นธรรมส่งเสริมทักษะและใช้ประโยชน์จากแรงงานทุกกลุ่มอย่างเหมาะสมเพื่อความมั่นคงของตลาดแรงงานและกองทุนประกันสังคมในอนาคตหากภาครัฐไม่แก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างตลาดแรงงานอาจเผชิญทั้งภาวะขาดแคลนแรงงานในบางภาคส่วนและการตกงานเรื้อรังในบางกลุ่มได้ชวิสาประทุมมารายงาน
13: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination ประเทศไทยหนึ่งในศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่สำคัญของโลกและงาน Bangkok Gems and Jewelry Fair คือเวทีที่สะท้อนศักยภาพของไทยพร้อมเชื่อมโยงผู้ประกอบการจากทั่วโลกเข้าสู่ตลาดอัญมณีและเครื่องประดับไทยในครั้งที่74นี้เตรียมพบกับผู้ประกอบการกว่า 1,300 บริษัทจากมากกว่า20ประเทศพร้อมสินค้าครบครันทั้งพลอยสีเพชรเครื่องประดับและธุรกิจที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำพร้อมสัมผัสไฮไลท์และกิจกรรมที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการเครื่องประดับกิจกรรมสร้างเครือข่ายทางธุรกิจและสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ในแวดวงอัญมณีและเครื่องประดับพลาดไม่ได้งานบางกอกเจมส์แอนด์จิวเวลรี่แฟร์ครั้งที่74งานเดียวที่รวบรวมทุกมิติธุรกิจจิวเวลรี่ 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ bkkgems.com จัดโดย DITP และร่วมจัดโดยGIT
14: เร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
15: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: วท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: ปรึกษาด้านกฎหมายยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกช่วยเหลือจัดทำนิติกรรมสัญญา
2: ไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท
1: ไกล่เกลี่ยประนอมหนี
3: ้แอปพลิเคชันอัยการช่วยได้หนึ่งในบริการจากสำนักงานคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนสำนักงานอัยการสูงสุดที่ให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางกฎหมายผ่านโทรศัพท์มือถือสะดวกรวดเร็วประหยัดเวลาลดค่าใช้จ่ายลดการเดินทางดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android สำนักงานอัยการสูงสุดที่พึ่งด้านกฎหมายของรัฐและประชาชน
4: ไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หาย

0: ขาดไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาดไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาด
1: ห้องอะไรมานี
0: ่ได้ยินมาก็เลยรีบมาบอกนี่แหละเขาบอกอีกนะว่าตรวจเร็วรักษาได้หายขาดห่างไกลมะเร็งตับ
1: ไวรัสตับอักเสบซีรักษาได้หายขาดหากพบว่าติดเชื้อสามารถรักษาได้ทันทีฟรีตามสิทธิการรักษาเพียงกินยาต้านไวรัสครบ12สัปดาห
0: ์ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรคว
2: ัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่จะพัฒนาต่อไปสูบบุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้น 2-4 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุ่นที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
3: ่โอ้ยเสียบตาเสียบจมูกจริงๆเลย
4: เป็นอะไรล่ะพี
3: ่ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนหายใจไม่อิ่มอึดอัดไปหมดเลย
4: ก็คงเป็นควันจากการเผาหญ้าเผาฟางทำให้เกิดควันพิษในอากาศทั้งกลิ่นเหม็นทั้งฝุ่นที่เขาเรียกว่า PM 2.5 ทำให้ผลเสียต่อสุขภาพอึดอัดหายใจไม่สะดวกนั่นแหละ
3: เราจะทำยังไงดีล่ะ
4: ก็ต้องช่วยการงดเผาขยะอันไหนที่ขายได้ก็แยกขายที่เหลือก็เก็บรวบรวมใส่ถุงให้รถขยะนำไปกำจัดต่อไปส่วนเศษวัสดุทางการเกษตรก็ช่วยกันไถฝังกลบไปเป็นปุ๋ยได้เลยนะคะ
5: มาร่วมมืองดการเผาเพื่อสุขภาพของพวกเราทุกคนนะคะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการจันนี้ที่ราชภัฏค่ะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังรายการจันมีที่ราชภัฏโดยงามประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์อำนวยการผลิตโดยท่านอธิการบดีรองศาสตราจารย์ดร.ศิรานีจุฑโฑปมาภายใต้พันธกิจของมหาวิทยาลัย6ประการดังนี้ค่ะผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพวิจัยสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและเชื่อมโยงเครือข่ายการวิจัยบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยียกระดับและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนรวมถึงผู้ประกอบการให้แข่งขันได้อนุรักษ์มรดกทางศิลปะวัฒนธรรมและส่งเสริมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นผลิตพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพส่งเสริมสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นท่านผู้ฟังคะพบเจอกันเป็นประจำในทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา 8:15 น.ถึงเวลา 9:00 น.โดยประมาณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์รายการของเราก็จะพาท่านผู้ฟังไปติดตามเรื่องราวข่าวสารกิจกรรมที่น่าสนใจรวมถึงองค์ความรู้ดีๆจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ที่คณาจารย์และบุคลากรได้ลงพื้นที่ทำงานร่วมกับชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์มาถ่ายทอดและเล่าสู่ท่านผู้ฟังให้ได้รับฟังกันค่ะสำหรับวันนี้ดำเนินรายการโดยดิฉันกิตติยากึมรำโดยในช่วงแรกของรายการคือช่วงข่าวสารรอบรั้วม่วงเหลืองดิฉันจะพาทุกท่านไปติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวและกิจกรรมที่น่าสนใจภายในมหาวิทยาลัยตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะและในช่วงที่2ของรายการช่วงสาระดีๆจากมหาวิทยาลัยในช่วงนี้นะคะดิฉันจะพาทุกท่านไปรับฟังสาระดีๆรวมถึงรับฟังองค์ความรู้ที่น่าสนใจที่คณาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริงร่วมกับพี่น้องประชาชนในชุมชนผ่านการดำเนินโครงการต่างๆโดยการบูรณาการองค์ความรู้จากห้องเรียนออกไปสู่การใช้ประโยชน์จริงเพื่อส่งเสริมพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนเป็นไปตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักฟังเพลงกันสักครู่ค่ะ

0: ต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ข่าวสารในช่วงรอบรู้ม่วงเหลืองค่ะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะคุณผู้ฟังคะมหาวิทยาลัยก็มีการจัดกิจกรรมมากมายเริ่มกันที่โครงการออมสินพรีเซนต์ออมเรียนเทชั่นท่านรองศาสตราจารย์ดร.ศิราณีจุฑฺโฑปมาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ให้เกียรติเป็นประธานพร้อมนำคณะผู้บริหารคณาจารย์และนักศึกษาทั้ง7คณะจำนวนกว่า 2,000 คนเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการออมสินพรีเซนต์ออมเรียนเทชั่น Rising Creatorซึ่งจัดขึ้นโดยธนาคารออมสินภาค12เมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาที่หอประชุมมาลินีจุฑฺโฑปมามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะกิจกรรมในงานนะคะประกอบไปด้วยกิจกรรมบอร์ดเกมมันนี่ปังๆกิจกรรมทอล์กซีซั่นโดยโค้ชการเงินมืออาชีพและกิจกรรมฟื้นหาว Rising Creator ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือดำเนินกิจกรรมโดยคุณโอปอล ปานิสราอารยสกุลคุณมอสปานิพานชุนเงินและคุณไมสุพรรณสาหิรันวันซึ่งผู้ที่ชนะกิจกรรมได้รับเงินรางวัล 10,000 บาทและเป็น Rising Creator ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่นายกนาวินวันสุขนักศึกษาชั้นปีที่3สาขาวิชาภาษาอังกฤษคณะครุศาสตร์ค่ะและต่อกันที่กิจกรรมการประชุมสมาคมสภาคณบดีคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทยค่ะคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสมาคมสภาคณบดีคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทยสมัยวิสามัญครั้งที่1ประจำปี2519โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.ศิราณีจุฑฺโฑปมาท่านอธิการบดีกล่าวต้อนรับและเปิดการประชุมระหว่างวันที่26ถึง28สิงหาคมที่ผ่านมาณห้องประชุมพุทธรักษาอาคารเฉลิมพระเกียรติ50พรรษามหาวชิราลงกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ซึ่งมีคณบดีรองคณบดีผู้ช่วยคณบดีหัวหน้าสำนักงานคณบดีและบุคลากรคณะวิทยาการจัดการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศเข้าร่วมการประชุมเป็นจำนวนกว่า70คนทางด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์พนาดุลยพัฒน์นายกสมาคมสภาคณบดีคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทยได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการประชุมว่าเพื่อเป็นเวทีในการกำหนดนโยบายทิศทางและแนวทางการดำเนินงานร่วมกันของคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศและเพื่อยกระดับคุณภาพหลักสูตรส่งเสริมและเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการการจัดการเรียนการสอนการวิจัยการบริการวิชาการการพัฒนานักศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรมค่ะกิจกรรมต่างๆตลอดระยะเวลาทั้ง3วันก็ประกอบไปด้วยการแสดงต้อนรับจากนักศึกษาสาขาวิชาหน้าตัดสินคณะครุศาสตร์การประชุมสภาคณบดีคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทยสมัยวิสามัญครั้งที่1ประจำปี2569ในวาระต่างๆโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พนาดุลยพัฒน์นายกสมาคมสภาคณบดีคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทยกิจกรรมสารสัมพันธ์เครือข่ายคณบดีคณะวิทยาการจัดการการบรรยายพิเศษหัวข้อบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายพลิกโฉมมหาวิทยาลัยและการพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาโดยดร.พันธ์เพิ่มศักดิ์อารุณีรองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมการลงพื้นที่คู่ร่วมพัฒนาของคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และโครงการวิจัยณชุมชนบ้านโคกเมืองตำบลจระเข้มากอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการชุมชนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมณอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถาบันเครือข่ายสมาคมสภาคณบดีคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทยในหัวข้อทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความสำเร็จที่เป็นเลิศที่ยั่งยืนและในช่วงนี้นะคะก็มีข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากสำนักงานวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะโดยสำนักงานวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ขอเชิญท่านผู้ฟังและผู้สนใจทุกท่านสมัครสอบโทอิก ซึ่งเป็นการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษในระดับสากลเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลค่ะซึ่งเป็นรอบการสอบวันศุกร์ที่25กันยายน2569จะจัดสอบที่ห้องประชุมเฟื่องฟ้าชั้น15อาคาร15ค่ะอัตราค่าสมัครสอบสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ท่านละ 1,200 บาทสำหรับอาจารย์และบุคลากรท่านละ 1,800 บาทและสำหรับบุคคลภายนอกค่ะท่านละ 2,200 บาทค่ะท่านที่สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้เลยซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook สำนักงานวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่20กันยายนนี้ค่ะรับจำนวนจำกัดเพียง70ที่นั่งเท่านั้นนะคะอย่าพลาดโอกาสดีๆในการยกระดับทักษะทางภาษาอังกฤษของคุณนะคะมาสมัครกันได้นะคะสมัครออนไลน์ได้เลยนะคะย้ำกันอีกสักครั้งนะคะสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่20กันยายนนี้ค่ะรับจำนวนจำกัดเพียง70ที่นั่งเท่านั้นนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์หมายเลขโทรศัพท์044611221ต่อ7906ค่ะและทางด้านสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะขอเชิญท่านผู้ฟังนะคะและผู้สนใจทุกท่านได้เข้าชมนิทรรศการสิริศิลป์ใต้ร่มพระบารมีค่ะซึ่งจัดแสดงระหว่างวันที่11สิงหาคมถึงวันที่11กันยายนนี้นะคะณลานนิทรรศการชั้น1ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะเปิดให้เข้าชมและเปิดให้บริการในวันและเวลาราชการค่ะหยุดวันเสาร์และวันอาทิตย์ค่ะซึ่งนิทรรศการดังกล่าวนะคะจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้และอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยโดยแบ่งเป็น4นิทรรศการย่อยนะคะได้แก่นิทรรศการพระราชประวัติพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและผลงานศิลปกรรมเทิดพระเกียรติโดยกลุ่มทัศนศิลป์ร่วมสมัยบุรีรัมย์และศิลปินรับเชิญค่ะและต่อด้วยนิทรรศการประติมากรรมฝีพระหัตถ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีค่ะนิทรรศการชุดไทยพระราชนิยมค่ะท่านที่สนใจนะคะก็สามารถเข้าชมได้นะคะระหว่างวันที่11สิงหาคมถึงวันที่11กันยายนนี้ณลานนิทรรศการชั้น1ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะและต่อกันที่กำหนดการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติประจำปีการศึกษา2570ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะมหาวิทยาลัยก็เปิดรับสมัครนะคะรอบที่1ซึ่งเป็นรอบพอร์ตโฟลิโอนะคะเปิดรับสมัครแล้วเรามี3ช่องทางด้วยกันนะคะสำหรับการสมัครนะคะช่องทางแรกคือการสมัครผ่านครูแนะแนวของโรงเรียนนะคะซึ่งมีการรับสมัครตั้งแต่วันที่17สิงหาคมถึงวันที่4กันยายน2519ค่ะช่องทางที่2นะคะการสมัครผ่านระบบออนไลน์ค่ะสมัครได้นะคะตั้งแต่วันที่1สิงหาคมถึงวันที่11กันยายน2569ค่ะและช่องทางที่3ค่ะการสมัครด้วยตนเองนะคะสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมถึงวันที่18กันยายนนี้นะคะก็สามารถสมัครได้นะคะสะดวกช่องทางไหนก็สามารถสมัครได้ตามที่ท่านสะดวกได้เลยค่ะและมีอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่อยากจะขอเชิญชวนคุณผู้ฟังทุกท่านได้เข้าร่วมงานกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นะคะประชาสัมพันธ์ไปยังศิษย์เก่าและผู้สนใจนะคะขอเชิญร่วมงานคืนสู่เย้าชาววิทยาลัยครูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เนื่องในโอกาสครบรอบ55ปีแห่งการก่อตั้งสถาบันวันเสาร์ที่3ตุลาคม2569ค่ะตั้งแต่เวลา 16:00 นถึงเวลา 22:30 นที่หอประชุมมาริเนจุทโธปมาค่ะซึ่งในงานนะคะก็จะพบกับกิจกรรมสุดพิเศษภายในงานนะคะมีพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์55ปีรำวงย้อนยุคลีลาสำราญและวาไรตี้มิวสิกค่ะมีการจับฉลากรางวัลแกรนด์ไพรส์โต๊ะทองด้วยนะคะมาร่วมย้อนวันวานสารสัมพันธ์และสร้างความทรงจำไปด้วยกันค่ะกับงานคืนสู่เย้าชาววิทยาลัยครูบุรีรัมย์สู่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะสำหรับบัตรเข้าร่วมงานนะคะท่านสามารถติดต่อซื้อบัตร สำหรับบัตรเข้าร่วมงานนะคะท่านสามารถติดต่อซื้อบัตรเข้าร่วมงานได้ที่สำนักงานคณะทุกคณะค่ะในราคาบัตรโต๊ะละ 3,500 บาทจำนวน8ที่นั่งค่ะและสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์หมายเลขโทรศัพท์0853154142ค่ะก็ฝากกันไว้ด้วยนะคะมาร่วมย้อนวันวานสานสัมพันธ์และสร้างความทรงจำไปด้วยกันกับงานคืนสู่เยาว์ชาววิทยาลัยครูบุรีรัมย์สู่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะและอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะเป็นโค้งสุดท้ายแล้วนะคะเป็นการเปิดรับสมัครในรอบตกหล่นรอบสุดท้ายและท้ายสุดค่ะคุณผู้ฟังคะใครที่ยังไม่ได้สมัครรีบเลยนะคะจำกัดเพียง300ที่เท่านั้นนะคะซึ่งไม่มีสมัครหน้างานด้วยนะคะนั่นคืองานวิ่งสารฝันปั่นโอกาสเพื่อการศึกษามาร่วมวิ่งไปด้วยกันนะคะพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่น้องๆ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะเปิดรับสมัครถึงวันที่15กันยายนนี้เท่านั้นนะคะหากผู้สมัครเต็มจำนวนก็จะขอปิดรับสมัครก่อนกำหนดค่ะซึ่งท่านที่สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ run.bru.ac.th ค่ะแล้วมาพบกันนะคะ3ตุลาคม2569กับ BIU Charity Run 2026ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะเตรียมรองเท้าให้พร้อมแล้วออกมาวิ่งไปด้วยกันค่ะทุกก้าวของคุณคือส่วนหนึ่งของการส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆย้ำกันอีกครั้งนะคะโอกาสนี้คือโค้งสุดท้ายแล้วอย่ารอช้าแล้วพบกันค่ะสมัครออนไลน์ได้เลยนะคะที่ run.bru.ac.th ค่ะแล้วมาวิ่งไปด้วยกัน3ตุลาคม2569ตั้งแต่เวลา 5:00 นที่ BIU Dome มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะและการวิ่งครั้งนี้นะคะไม่ได้มีแค่เหรียญและเงินรางวัลกลับบ้านเท่านั้นนะคะยังมีตั๋วหนังจาก MVP ด้วยนะคะจำนวน200ใบรออยู่นะคะสิทธิพิเศษสำหรับนักวิ่งที่เข้าเส้นชัยผู้เข้าเส้นชัยในลำดับที่1ถึง100รุ่นมินิมาราธอนและรุ่นฟันรันค่ะรับไปเลยตั๋วชมภาพยนตร์จาก MVP รวมจำนวน200ใบนะคะมาร่วมวิ่งกันนะคะกับงาน BIU Charity Run 2026 3ตุลาคม2569ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะสมัครออนไลน์ได้ที่ run.bru.ac.th นะคะมาสมัครกันเลยค่ะสมัครถึงวันที่15กันยายนนี้เท่านั้นนะคะฝากกันไว้ด้วยค่ะมาวิ่งเพื่อสุขภาพวิ่งเพื่อการศึกษาวิ่งแลกตัวหนังก็ได้นะคะมาร่วมสนุกกันค่ะกับกิจกรรม BIU Charity Run 2026วิ่งสรรฝันปั่นโอกาสเพื่อการศึกษาแล้วพบกันนะคะก็ยังมีข้อมูลนะคะในเรื่องของพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2567มาฝากคุณผู้ฟังด้วยนะคะสำหรับกำหนดการพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรนั้นนะคะมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่25 26และ27กันยายน2569ณหอประชุมมาลินีจุฑุปมามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะในส่วนของบัณฑิตที่จะเข้าร่วมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรจะต้องเตรียมตัวยังไงจะต้องทำอะไรยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวมาฟังข้อมูลกันค่ะอย่างแรกเลยนะคะเราต้องทราบกำหนดการก่อนเนาะว่ากำหนดการสำคัญของเรามีอะไรบ้างกำหนดการก็จะแบ่งเป็นการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรอย่างที่เรียนไปแล้วนะคะก็คือกำหนดการซ้อมรับคือวันที่25ถึง27กันยายนที่หอประชุมมาลินีจุฑุปมามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะและวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรค่ะคือวันที่9ตุลาคม2519ที่หอประชุมราชภัฏรังสฤษฎิ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาค่ะเมื่อบัณฑิตนะคะได้ตรวจสอบรายชื่อนะคะและทราบแล้วว่าเป็นผู้ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในรอบนี้นะคะสิ่งแรกที่จะต้องทำก็คือการลงทะเบียนเพื่อเข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตรค่ะท่านสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้เลยนะคะกรอกแบบสำรวจภาวะการมีงานทำแจ้งความประสงค์ในส่วนของการเช่าชุดครุยการถ่ายภาพและการใช้บริการรถรับส่งนะคะภายในวันที่10กันยายน2569ค่ะท่านสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้เลยนะคะโดยสามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ grads.bru.ac.th ค่ะจากนั้นนะคะก็จะเป็นขั้นตอนของการชำระเงินค่ะท่า ่านสามารถชำระเงินผ่าน QR Code Mobile Banking นะคะได้เลยนะคะทุกธนาคารค่ะและจากนั้นค่ะการรายงานตัววันที่25กันยายนนะคะเป็นวันแรกของการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรนะคะให้บัณฑิตนะคะมารายงานตัวนะคะโดยเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนหลักฐานการชำระเงินมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ที่จุดรับรายงานตัวในวันที่25กันยายนค่ะในขั้นตอนต่อไปนะคะก็คือขั้นตอนการฝึกซ้อมค่ะก็จะมีการฝึกซ้อมย่อยของบัณฑิตนะคะในแต่ละสาขาจากนั้นก็จะเป็นการซ้อมใหญ่ค่ะซึ่งก็ขอให้บัณฑิตทุกท่านนะคะได้ปฏิบัติตามระเบียบค่ะกรณีบัณฑิตไม่เข้าร่วมซ้อมก็จะไม่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรนะคะและในส่วนของการแต่งกายนะคะบัณฑิตชายนะคะก็คือสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวสูทสีกรมท่าเนคไทของมหาวิทยาลัยค่ะรองเท้าหนังสีดำและสวมชุดคุยวิทยาฐานะค่ะสำหรับบัณฑิตหญิงนะคะเครื่องแบบมหาวิทยาลัยกระโปรงสีกรมท่ารองเท้าหุ้มส้นสีดำถุงน่องสีเนื้อและสวมชุดคุยวิทยาฐานะในส่วนของตัวอย่างการแต่งกายนะคะก็สามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยนะคะและนี่นะคะก็คือข้อมูลค่ะที่นำมาฝากบัณฑิตนะคะที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปีนี้นะคะก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะคะให้บัณฑิตได้เตรียมตัวนะคะจะได้รู้ว่าเราจะต้องทำอะไรก่อนหลังนะคะหากมีข้อสงสัยนะคะหรือต้องการที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องของการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรนะคะก็สามารถโทรศัพท์มาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์044611221ต่อ7100ค่ะก็สามารถโทรศัพท์มาสอบถามข้อมูลกันเพิ่มเติมได้นะคะและนี่ก็คือข่าวสารรอบรั้วม่วงเหลืองที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักฟังเพลงกันสักครู่ค่ะ
1: ม่วงเหลืองเรืองระบือด้วยศาสตร์ศิลป์
2: มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ขอเชิญศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันบุคลากรและประชาชนทั่วไปร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ55ปีแห่งการก่อตั้งสถาบันในวันเสาร์ที่3ตุลาคม2569เริ่มต้นกิจกรรมยามเช้าเวลา 5:00 นกับ BIU Charity Run 2026วิ่งสารฝันปันโอกาสเพื่อการศึกษาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีณ BIU Dome มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ร่วมวิ่งเพื่อสุขภาพพร้อมส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักศึกษาสมัครได้แล้ววันนี้โดยสมัครออนไลน์ได้ที่ run.biu.ac.th และในช่วงเย็นเวลา 16:00 นถึง 22:00 นขอเชิญร่วมงานคืนสู่เย้าชาววิทยาลัยครูบุรีรัมย์สู่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ณหอประชุมมาลินีจุโทปมามาร่วมย้อนวันวานสารสัมพันธ์และสร้างความทรงจำอันแสนประทับใจไปด้วยกันบัตรเข้าร่วมงานจำหน่ายที่สำนักงานคณะทุกคณะในราคาบัตรโต๊ะละ 3,500 บาทสำหรับ8ที่นั่งสอบถามเพิ่มเติมได้ที่งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์โทร0853154142แล้วพบกัน3ตุลาคม2569ณมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการในช่วงสาระดีๆจากมหาวิทยาลัยค่ะท่านผู้ฟังคะรายการของเรานะคะก็จะมีเรื่องราวข่าวสารและกิจกรรมของมหาวิทยาลัยนะคะมาเล่าสู่คุณผู้ฟังเช่นเคยนะคะและในวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องการพัฒนาศักยภาพและการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญสำหรับคนทำงานและผู้ที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในยุคที่โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วค่ะและวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทิติปัญญาอินท่านคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะท่านจะมาร่วมพูดคุยและเจาะลึกรายละเอียดการเปิดรับสมัครนักศึกษารอบใหม่นี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะท่านคณบดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับ
0: ก่อนอื่นอยากให้ท่านคณบดีค่ะได้เล่าถึงทิศทางและวิสัยทัศน์ของบัณฑิตวิทยาลัยในปัจจุบันสักนิดนะคะว่ามหาวิทยาลัยของเรานั้นมีความพร้อมอย่างไรในการเปิดรับสมัครนักศึกษาในครั้งนี้ค่ะเชิญค่ะ
1: ครับผมครับก็ในส่วนของวิสัยทัศน์หรือว่าทิศทางของบัณฑิตวิทยาลัยในปัจจุบันนะครับก็ถือว่าเป็นหน่วยงานที่เราได้ประสานกับทุกๆคณะภายในมหาวิทยาลัยนะครับเพื่อจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งเป็นหลักสูตรในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
0: น
1: ะครับซึ่งปัจจุบันเราก็มีหลายหลักสูตรนะครับที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ที่มีความสนใจนะครับโดยเป้าหมายของเราก็คืออยากที่จะเชิญชวนนะครับทุกๆท่านนะครับท่านประชาชนหรือว่าท่านข้าราชการต่างๆที่อยู่ตามหน่วยงานต่างๆนะครับพนักงานนะครับรัฐวิสาหกิจนะครับได้เข้ามาเรียนรู้เพื่อยกระดับความสามารถของตัวเองนะครับในรูปแบบของการ reskill upskill นะครับแล้วก็ได้รับคุณวุฒินะครับที่สูงขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้เราก็อยากจะเชิญชวนนะครับซึ่งในบริบทความพร้อมนะครับเราก็คิดว่าในทุกๆหลักสูตรของมหาวิทยาลัยนะครับที่ดำเนินการกันอยู่เนี้ยก็เป็นหลักสูตรที่ได้มีมาตรฐานนะครับแล้วก็ได้รับการรับรองจากกระทรวงอุดมศึกษาแล้วทั้งสิ้นนะครับ
0: ค่ะฟังดูน่าสนใจมากๆเลยนะคะแล้วในปีการศึกษานี้ค่ะเรามีสาขาวิชาหรือว่ากลุ่มหลักสูตรไหนที่เป็นไฮไลท์สำคัญหรือว่าได้รับความสนใจพิเศษยังไงบ้างแล้วก็อยากให้ท่านคณบดีได้ลงรายละเอียดว่าเราเปิดสอนหลักสูตรอะไรบ้างค่ะเชิญค่ะ
1: ครับก็ในส่วนของหลักสูตรที่ถือว่าเป็นไฮไลท์นะครับสำหรับภาคการศึกษาที่1ของปีการศึกษา2569นี่ก็คือหลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษ
0: า
1: เป็นไฮไลท์มากๆเลยนะครับที่ถือว่าเป็นหลักสูตรที่ได้รับความนิยมสำหรับผู้ที่เป็นบุคลากรทางการศึกษาแล้วอยากที่จะเข้ามาเพื่อยกระดับคุณวุฒิการศึกษาของตัวเองแล้วสามารถที่จะพัฒนาตัวเองเข้าไปสู่เส้นทางของการเป็นผู้บริหารในสถานศึกษานะครับซึ่งในปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เรารับได้ทั้งหมดนักศึกษาจำนวน4ห้องเลย
0: นะ
1: ครับซึ่งถือว่าเป็นรุ่นแรกที่เราเปิดถึง4ห้องนะครับแล้วก็ในระดับปริญญาโทอีกเช่นเดียวกันนะครับอีกหลักสูตรหนึ่งที่ถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้กับสายข้าราชการอีกสายหนึ่งก็คือจะเป็นสายทางด้านท้องถิ่นแล้วก็สายงานปกครองนะครับก็คือหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตนะครับก็เป็นอีกหลักสูตรหนึ่งที่ได้รับความสนใจจากคนภายนอกอย่างสูงเลยนะครับมีความสนใจแล้วก็เป็นหลักสูตรที่ตอนนี้ถือว่าเป็นหลักสูตรที่ทำให้นักศึกษาได้จบเร็วไม่มีนักศึกษาค้างเลยอันนี้ก็ต้องชื่นชมไปทางด้านหลักสูตรแล้วก็ทางด้านอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์นะครับที่ได้ใส่ใจนะครับแล้วก็ได้ให้ความสำคัญกับกระบวนการทุกอย่างที่ปฏิบัติตามนโยบายของมหาวิทยาลัยก็คือว่าทำอย่างไรที่จะให้เขาได้สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรได้กำหนดไว
0: ้
1: นะครับก็จริงๆหลักสูตรอีกหลักสูตรหนึ่งที่อยากจะเชิญชวนนะครับซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่นะครับซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่เลยแล้วก็ในภาคเรียนที่2เนี่ยเราก็จะเปิดรับนะครับก็คือหลักสูตรทางด้านการบริหารธุรกิจน
0: ะคร
1: ับเป็นหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับสาขาการบริหารธุรกิจหรือที่เราเรียกกันในภาษาอังกฤษเรียกว่า MBA
0: ค่ะ
1: นะครับก็เป็นอีกหลักสูตรนึงที่อยากจะบอกว่าเป็นจุดไฮไลท์นะครับเพราะว่าน่าจะตอบโจทย์กับผู้ที
0: ่ยัง
1: ทำธุรกิจนะครับแล้วก็อยากที่จะพัฒนางานทางด้านธุรกิจของตัวเองผมคิดว่าเป็นสิ่งที่น่าจะเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันนะครับที่เราอยากจะยกระดับเศรษฐกิจของชุมชนยกระดับเศรษฐกิจของจังหวัดนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นอีกส ช่องทางหนึ่งนะครับที่จะทำให้เกิดการเรียนรู้แล้วก็เกิดการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่นเราครับผม
0: ค่ะและนอกเหนือจากหลักสูตรที่เป็นไฮไลท์นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบริหารการศึกษารปศนะคะรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตและรวมถึงหลักสูตรน้องใหม่เลยก็ว่าได้นะคะสำหรับหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตทีนี้นอกเหนือจาก3หลักสูตรนี้แล้วอะค่ะสาขาที่เราเปิดสอนหลักสูตรที่เราเปิดสอนนะคะมีสาขาอะไรบ้างคะ
1: ครับก็หลักสูตรต่างๆนะครับก็จะยกในส่วนของคณะครุศาสตร์ก่อนนะครับคณะครุศาสตร์เนี่ยจะมีหลักสูตรปริญญาโทนะครับที่สังกัดอยู่ก็คือหลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
0: ค่ะ
1: นะครับหลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้หรือว่าชื่อเดิมก็คือสาขาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู
0: ้
1: นะครับต่อมาก็เป็นหลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษนะครับต่อมาก็เป็นหลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา
0: ค่ะ
1: นะครับหลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการวิจัยและการประเมินผล
0: ค่ะ
1: นะครับแล้วก็หลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาดนตรีศึกษาอันนี้คือจะอยู่ใน
0: ในส่วนของครุศาสตร์
1: ครุศาสตร์ชื่อปริญญาก็จะเป็นพอจุดมอจุด
0: ค
1: ่
0: ะ
1: พอจุดมอจุดย่อมาจากครุศาสตร์มหาบัณฑิต
0: ค่ะ
1: นะครับต่อมาหลักสูตรที่สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นะครับก็คือหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต
0: ค่ะ
1: ครับตัวย่อคือรปม.นะครับก็มี1หลักสูตรนะครับในระดับปริญญาโทก่อนนะครับหลักสูตรที่สังกัดคณะวิทยาการจัดการก็คือหลักสูตรน้องใหม่ของเราก
0: ็
1: คือหลักสูตร
0: บริหารธุรกิจ
1: มหาบัณฑิตนะครับชื่อย่อคือบทม.นะครับชื่อย่อของปริญญาในส่วนของระดับปริญญาเอกนะครับระดับปริญญาเอกเรามีอยู่3หลักสูตร
0: ค่ะ
1: นะครับก็จะมีหลักสูตรที่สังกัดคณะครุศาสตร์ก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
0: ค่ะ
1: นะครับแล้วก็อีกหนึ่งหลักสูตรก็คือหลักสูตรครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาดนตรีศึกษาหลักสูตรนี้เราเปลี่ยนมีการเปลี่ยนชื่อปริญญา
0: ะ
1: นะครับก็คือเปลี่ยนชื่อจากปรัชญาดุษฎีบัณฑิตเป็นครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตเพราะว่าทางหลักสูตรอยากมุ่งเน้นในเรื่องของการเป็นครูการยกระดับครูการยกระดับการเรียนการสอนดนตรีในสถานศึกษานะครับรวมถึงตัวชิ้นงานที่เป็นวิทยานิพนธ์เนี่ยก็จะปรากฏออกมาในรูปแบบของนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาการจัดการศึกษาทางดนตรีนะครับและอีกหลักสูตรหนึ่งนะครับในระดับปริญญาเอกแต่ว่าเป็นหลักสูตรที่สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษนะครับซึ่งก็เป็นหลักสูตรที่ถือว่ามีบุคคลต่างชาตินะครับให้ความสนใจเข้ามาเรียนกับเราอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะครับผมอันนี้ก็ภาพรวมทั้งหมดของหลักสูตรที่เราเปิดสอนอยู่
0: เรียกได้ว่าเราก็มีหลากหลายสาขาหลากหลายศาสตร์ให้เลือกเรียนนะคะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นะคะมาเรียนใกล้บ้านก็ได้นะคะเรามีบุคลากรนะคะที่มากด้วยความรู้ความสามารถและประสบการณ์นะคะ
1: จริงๆก็จะมีหลักสูตรที่เตรียมพัฒนาอีก2หลักสูตรนะครับตอนนี้ก็คือจะมีหลักสูตรทางด้านของคณะวิทยาศาสตร
0: ์
1: นะครับที่จะมุ่งเน้นในเรื่องของตัวพัฒนาบุคลากรทางด้านสายวิทยาศาสตร์แล้วก็ล่าสุดนะครับเพิ่งเข้ามาพูดคุยกันก็คือหลักสูตรทางด้านการสอนภาษาไทยนะครับเป็นการสอนภาษาไทยซึ่งจะเป็นหลักสูตรที่พัฒนาครูทางด้านภาษาไทยนะครับอันนี้ก็เป็น2หลักสูตรคิดว่าเร็วๆนี้ในปี70น่าจะได้เปิด
0: ติดตามข้อมูลกันได้นะคะคุณผู้ฟังค่ะเร็วๆนี้ก็จะมีหลักสูตรเปิดเพิ่มเติมนะคะมาเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ของเรานะคะและนอกจากความพร้อมในเรื่องของวิชาการบุคลากรแล้วนะคะท่านคณบดีคะในส่วนของเรื่องบรรยากาศสภาพแวดล้อมและเครื่องมือในการสนับสนุนการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยของเราเป็นยังไงบ้างคะ
1: ก็ต้องบอกว่าในระยะเวลา 3-4 ปีที่ผ่านมานะครับคือตอนที่ผมได้เข้ามารับตำแหน่งปีแรกเนี่ยก็วางแผนการขอครุพันธ์ไว้เลย4ปีนะครับซึ่งผลก็ปรากฏว่าทำให้เราเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนห้องเรียนนะครับให้เป็นห้องสมาร์ทรูมได้ทุกห้องแล้วตอนนี้นะครับทุกห้องก็จะมีการเรียนการสอนมีครุพันธ์นะครับที่เป็นพวกทีวีที่เป็นจอสัมผัสนะครับแล้วก็ห้องที่เป็นสมาร์ทรูมที่เรียนรู้สำหรับออนไลน์การประชุมออนไลน์อะไรต่างๆเนี่ยก็ถือว่ามีความพร้อมนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นตัวครุพันธ์ที่วางแผนไว้นะครับแล้วก็ คิดว่าคงมีการปรับเปลี่ยนอีกหลายๆส่วน
0: ค่ะ
1: นะครับเพื่อให้บรรยากาศการเรียนของเราเนี่ยมีความเหมาะสมแล้วก็นักศึกษามีความประทับใจเวลาที่เข้ามาเรียนที่นี่นะครับ
0: ค่ะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลนะคะนั่นแหละค่ะคุณผู้ฟังค่ะอย่างที่บอกไปนะคะนอกจากความพร้อมในเรื่องวิชาการและบุคลากรแล้วนะคะในส่วนของบรรยากาศสภาพแวดล้อมรวมถึงเครื่องมือในการสนับสนุนการสอนเราก็พร้อมด้วยเหมือนกันค่ะและสำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่ได้รับฟังข้อมูลไปแล้วนะคะสนใจที่อยากจะสมัครเรียนจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคะแล้วก็มีกำหนดการรับสมัครยังไงบ้างคะท่านคำนดีค่ะ
1: ครับผมก็ในเบื้องต้นนะครับเกี่ยวกับกำหนดการรับสมัครปีนี้เป็นปีแรกนะครับที่เราจะรับสมัครนักศึกษาในภาคเรียนที่2ด้วยนะครับก็คือ 2/69 เนี่ยเราจะรับสมัครนักศึกษาซึ่งก็จะเริ่มรับสมัครในช่วงปลายเดือนกันยายนนี
0: ้
1: นะครับรอได้รับการเห็นชอบจากกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนิดนึงเพราะว่าจะต้องนำเข้าที่ประชุมก่อนเพื่อให้เห็นกำหนดการระยะเวลานะครับซึ่งก็คิดว่าจะสิ้นสุดการรับสมัครในช่วงเดือนตุลาคมเพราะว่าเราจะเปิดภาคเรียนที่2ช่วงเดือนพฤศจิกายนน
0: ะ
1: ครับก็การเตรียมตัวของผู้ที่สนใจนะครับหลักๆแล้วก็คือท่านก็ต้องจบปริญญาตรีก่อนม
0: ี
1: คุณวุฒินะครับทางด้านปริญญาตรีนะครับแล้วก็อย่างแรกคงต้องพูดว่าขอให้มีใจเข้ามาก่อนถ้ามีใจที่อยากจะเรียนรู้ผมเชื่อว่ามีโอกาสหมดทุกคนเลยนะครับทุกคนมีสามารถที่จะเข้ามาเรียนได้นะครับ
0: ค่ะและในส่วนของเกณฑ์การคัดเลือกล่ะคะท่านคณบดีคะมีคำแนะนำในการเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์ยังไงบ้างคะ
1: ครับก็ในกระบวนการของการสอบหลักๆแล้วถ้าในระดับปริญญาโทเนี่ยนะครับเราก็จะมีการสอบสัมภาษณ์นะครับการสอบสัมภาษณ์ยกเว้นสาขาบริหารการศึกษาปโทเนี่ยเราจะต้องมีการสอบข้อเขียนด้วยเพราะว่าให้เป็นไปตามเงื่อนไขของครูสภาแต่ว่าบริหารการศึกษาในภาคเรียนที่2นี้เราไม่ได้เปิดรับนะครับเพราะว่าเราปฏิบัติตามข้อกำหนดของครูสภาก็คือรับได้ปีละ1ครั้งนะครับก็จะมีหลักสูตรอื่นๆถ้าสนใจก็คำถามเป็นการสัมภาษณ์นะครับเป็นการดูในเรื่องของบุคลิกภาพแล้วก็สอบถามเกี่ยวกับความรู้เดิมนะครับแล้วก็ความสนใจนะครับแล้วก็หลังจากที่เรียนสำเร็จแล้วเนี่ยมีเป้าหมายที่จะไปทำอะไรหลักๆแล้วนะครับเป็นลักษณะนี้ครับ
0: ค่ะสำหรับฟังข้อมูลแล้วก็เตรียมตัวกันไว้แต่เนิ่นๆนะคะคุณผู้ฟังคะค่ะสุดท้ายค่ะอยากให้ท่านคณบดีนะคะได้ฝากข้อคิดหรือแรงบันดาลใจถึงผู้ที่กำลังลังเลว่าจะเรียนต่อดีหรือไม่ค่ะเชิญค่ะ
1: ครับก็ในเรื่องของแรงบันดาลใจนะครับก็ถือว่าเราต้องมีการเรียนรู
0: ้
1: นะครับทุกวันนี้การเรียนรู้มันไม่มีที่สิ้นสุด
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับแล้วก็หากว่าท่านยังมองว่าการเรียนรู้ของตัวท่านเองยังจะสามารถที่สร้างประโยชน์ให้กับสังคมสร้างประโยชน์ให้กับส่วนรวมครอบครัวหรือตัวท่านเองผมก็คิดว่าถ้าหากว่าท่านมีความพร้อมแล้วก็ลองเปิดใจเข้ามาได้เข้าสู่การเรียนรู้ในระบบนะครับแต่ระบบการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษาเนี่ยก็เป็นในลักษณะของการเรียนแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับมาแล้วก็จะได้ทั้งความรู้แล้วก็ได้เพื่อนนะครับได้สังคมในอีกมุมนึงเพ
0: ื
1: ่อเป็นการเปิดโลกทัศน์นะครับแล้วก็สร้างประสบการณ์สร้างเครือข่ายให้กับตนเองนะครับก็คิดว่าถ้าเรามีเป้าหมายในการที่จะพัฒนาศักยภาพของตัวเองนะครับก็อยากให้มองว่าการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับแล้วสิ่งที่เรามาศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาเนี่ยนอกจากเราได้ตัวองค์ความรู้แล้วสิ่งที่เราได้ก็คือตัวคุณวุฒิที
0: ่
1: จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้ในอนาคตครับผม
0: ค่ะขอบพระคุณนะคะขอบคุณท่านคณบดีมากๆเลยนะคะแน่นอนค่ะคุณผู้ฟังค่ะการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดนะคะเราสามารถแสวงหาความรู้ได้อยู่ทุกเวลาเลยนะคะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทิติปัญญาอินท่านคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นอย่างยิ่งค่ะที่มาให้ข้อมูลนะคะมาสร้างแรงบันดาลใจให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันวันนี้นะคะและสำหรับท่านที่สนใจนะคะในเรื่องของการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษานะคะท่านสามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ www.grad. bru.ac.th ค่ะและฝากไว้อีกหนึ่งช่องทางนะคะ Facebook Fanpage ค่ะบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ก็สามารถกดติดตามเพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารกันได้นะคะหรืออยากที่จะโทรศัพท์มาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์044611221ต่อ7401และ7402และหมายเลขโทรศัพท์มือถือค่ะ086-468-1656ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะรายการของเราค่ะต้องขอขอบคุณท่านคณบดีอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามและรับฟังสวัสดีค่ะ
2: พร้อมหรือยังที่จะออกมามิ่งเพื่อสุขภาพและร่วมส่งต่อโอกาสทางการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ขอเชิญร่วมกิจกรรมวิ่งสานฝันปันโอกาสเพื่อการศึกษาชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสครบรอบ55ปีแห่งการก่อตั้งสถาบันวันเสาร์ที่3ตุลาคม2569ตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปเลือกวิ่งได้ตามสไตล์ของคุณกับ3รุ่น3ระยะพร้อมรับสิทธิพิเศษทั้งเสื้อวิ่งและเหรียญรางวัลและสำหรับผู้ชนะการแข่งขันรับถ้วยรางวัลพระราชทานพร้อมเงินรางวัลยังไม่หมดพิเศษสำหรับนักวิ่งมินิมาราธอนและฟันรันผู้เข้าเส้นชัยลำดับที่1ถึง100ของแต่ละรุ่นรับทันทีตรวจชมภาพยนตร์จาก MVP รวมทั้งหมด200ใบวิ่งครั้งนี้จึงไม่ได้มีแค่เส้นชัยแต่ทุกก้าวของคุณคือการร่วมวิ่งสานฝันปันโอกาสเพื่อการศึกษาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์อย่ารอช้าสมัครเลยวันนี้สมัครออนไลน์ได้ที่ run.bru.ac.th แล้วมาวิ่งไปด้วยกัน3ตุลาคมนี้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
3: มาร่วมวิ่งกันนะคะ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับนฤนาถแข็งขันสภาผู้แทนราษฎรเตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570วาระ2และวาระ3วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
5: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
6: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
3: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
6: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
3: หยุดอย่า กดอย่าโอน
6: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
3: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
6: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: สภาผู้แทนราษฎรเตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570วาระ2และ3วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทหลังกรรมาธิการปรับลดงบประมาณกว่า1

0: 11,000 ล้านบาท
1: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเวลา 9:00 นวันนี้มีวาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570หลังคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วโดยร่างงบประมาณปี2570มีกรอบวงเงินรวม 3,788,000 ล้านบาทซึ่งคณะกรรมการวิสามัญมีมติปรับลดงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆรวมกว่า 11,162 ล้านบาทและนำงบประมาณบางส่วนไปยังงบกลางและกองทุนหมุนเวียนขณะที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงกระทรวงกลาโหมและกระทรวงมหาดไทยถูกปรับลดงบประมาณสำหรับการพิจารณาในวาระที่2สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะพิจารณาเป็นรายมาตรารวมถึงคำแปรยติก่อนลงมติในวาระที่3เพื่อให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายทั้งฉบับหากผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรแล้วจะส่งต่อให้วุฒิสภาพิจารณาในวันที่10-11กันยายน2569ตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้ทั้งนี้รัฐบาลวางกรอบให้กระบวนการจัดทำงบประมาณปี2570แล้วเสร็จและสามารถประกาศใช้ได้ทันวันที่1ตุลาคมนี้ซึ่งเป็นวันเริ่มต้นปีงบประมาณใหม่วาสนาตระเกตรายงาน
0: สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายสลากตัวเลข3หลักหรือ N3เปิดโอกาสให้ผู้พิการทุกประเภทเข้าถึงอาชีพเพื่อสร้างรายได
2: ้พันโทหนุนสันสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดเผยถึงเงื่อนไขการเปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายสลากตัวเลข3หลักหรือ N3 ว่าสลากประเภทดังกล่าวไม่มีการจำกัดเพดานหรือจัดสรรโควต้าและไม่มีเงื่อนไขซับซ้อนในขั้นตอนการสมัครแต่คุณสมบัติของผู้สมัครต้องเป็นผู้พิการจริงทั้ง7ประเภทจุดเด่นของการจำหน่ายสลาก N3 ตัวแทนจำหน่ายไม่ต้องลงทุนนำเงินมาจ่ายให้สำนักงานสลากก่อนขายได้เท่าไหร่รับเงินส่วนต่างไปเท่านั้นเช่นตัวแทนจะได้รับส่วนแบ่ง2บาทต่อการขายสลาก1ใบในราคาขายใบละ20บาทหากได้รับการจัดสรรงวดละ 2,000 ใบและขายหมดจะได้รายได้งวดละ 4,000 บาทหรือประมาณ 8,000 บาทต่อเดือนและไม่จำเป็นต้องมีสมาร์ทโฟนสามารถใช้ระบบ QR Code ให้ผู้ซื้อใช้โทรศัพท์สแกนเพื่อเลือกตัวเลข3หลักได้เองตามต้องการนพศรแก้วคำรายงาน
0: กองร้อยป้องกันชายแดนที่7กองบังคับการควบคุมสุริโยไทยจับกลุ่มลักลอบนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้าชายแดนอำเภอตากใบมูลค่ากว่า 670,000 บาท
3: กองร้อยป้องกันชายแดนที่7กองบังคับการควบคุมสุริโยไทยจัดกำลังพลออกปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนและรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนไทยมาเลเซียในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเพื่อป้องกันการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบตามนโยบายตรึงเข้มพื้นที่ชายแดนระหว่างปฏิบัติการณบริเวณหาดเสด็จอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสชุดปฏิบัติการได้ตรวจพบชายต้องสงสัยกำลังลักลอบขนถ่ายพัสดุจากทางน้ำขึ้นสู่ฝั่งประเทศไทยเจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวเพื่อขอทำการเข้าตรวจค้นแต่ผู้ต้องสงสัยเมื่อเห็นเจ้าหน้าที่ได้ฉวยโอกาสอาศัยความมืดและความชำนาญในพื้นที่ทิ้งของกลางทั้งหมดไว้ริมหาดก่อนจะเร่งหลบหนีออกไปทางทะเลอย่างรวดเร็วจากการเข้าควบคุมพื้นที่และตรวจสอบพบของกลางเป็นบุหรี่ไฟฟ้าชนิดใช้แล้วทิ้งยี่ห้อมาโบรุ่น M-10K จำนวนที่ตรวจยึดรวม225กล่องคิดเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 2,250 ชิ้นมูลค่าความเสียหายประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจประมาณ675,000 บาทวิรพัฒน์เพชรสูตรสวทสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
0: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 นค่ะ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: การที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกัน

0: กันไพ่คุ้มข้องเจ้า
1: แม่ครับแม่ครับพี่คนนั้นก็ห้อยอะไรที่คออ่ะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อให้ผมหน่อยนะนะนะแม่นะ
2: หืมไหนลูกนี่แม่ไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายทั้งหาก
1: หืมอันตรายยังไงเหรอครับแม
2: ่ลูกรู้ไหมมันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะไอควันหวานๆที่ลูกเห็นน่ะมันแอบซ่อนสารเคมีหลายสิบชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทำให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็สารที่ผสมลงไปน่ะสามารถทำลายปอดของเราแบบเงียบๆได้เลยนะลูกหลายคนลองแค่ครั้งเดียวก็ทั้งไอหอบเหนื่อยบางคนนะลูกปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีนะลูกแม่ว่ามันไม่เท่เลยสักนิดนะลูกแม่ไม่อยากเห็นลูกต้องป่วยเพราะของแบบนี้หรอกนะ
3: บุหรี่ไฟฟ้าหวานลวงตาแต่ทำลายปอดจริงปกป้องลูกหลานของคุณหยุดควันอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2
4: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHzAM 1368 กิโลเฮิรตซ
5: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ

ฮัลโหลฮัลโหลจอโอ้ยมาแล้วเด้อพี่น้องมาแล้วเด้อพี่น้องลูกสาวหลาไม่ใช่สอนดอกอ้อลำแค้นฟังละมวนเป็นตาอ่อนซ่อนหลายหลายเอาเงาให้พี่น้องฟังมันมูก่อนจะรู้เอาวันทู่ที่

าสองคนได้เขาเดินทางมาเยือนยามมองเห็นเมาพอห้างมองเห็นเมาพอห้างหุ่นตังละไม่เมียใช่เลยใจสมบ่อายเมียพี่ชายเขานั่นไปคุยเบา

0: วท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: เจ็ดวิธีป้องกันการถือโกงเมื่อซื้อของออนไลน์หูบ่ว่าอยู่ในโลกออนไลน์อย่าไว้ใจไผง่ายๆแฮงซื้อของออนไลน์ยิ่งต้องเพิ่มความรอบคอบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเพิ่นแนะ7วิธีป้องกันการถูกโกงเมื่อซื้อของออนไลน์ดังต่อไปนี้1อย่ารีบเสื้อโปรโมชั่น2นำเอาข้อมูลของผู้ขายไปตรวจสอบจาก Google ว่ามีประวัติการโกงบ่3. ดูจากรีวิวสินค้าแต่ระวังผู้ขายเฮ็ดรีวิวเองหรือว่าจ้างคนที่มีชื่อเสียงมารีวิวให้ซึ่งบ่แม่นเรื่องที่ผิดหากเป็นการรีวิวตามความเป็นจริงที่มีทั้งข้อดีข้อเสียบ่แม่นว่าย่องย่างเดียว 4. อาจลองสั่งซื้อของจำนวนหน่อยก่อนเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ขายมีตัวตนอีหลี 5. เลือกร้านที่มีการรีวิวการส่งสินค้าอย่างต่อเนื่องบ่ให้ใส่รูปเดิมเพื่อยืนยันว่ามีการส่งสินค้าอีหลีตรวจเบิ่งว่าเว็บไซต์นั้นๆมีการอัปเดตสินค้าเป็นประจำบ่ 6. จำไว้ว่าหากเว็บไซต์มีการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็จะสร้างความน่าเชื่อถือหลายขึ้น 7. ตรวจสอบช่องทางการติดต่อร้านค้าควรโทรคุยหรือการวิดีโอคอลเพื่อให้เห็นว่าผู้ขายมีตัวตนก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการโดยพิจารณารายละเอียดเงื่อนไขให้เข้าใจสอบถามเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคโทรสายด่วนสคบ1166ในวันและเวลาราชการเด้อผลิตชุดข้อมูลโดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ
2: ์ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงระบบ FM ความถี่101.75 MHz ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการเวทีประชาชนคุ้มครองผู้บริโภคค่ะ
3: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz ต่อจากนี้ไปเสนอรายการเวทีประชาชนคุ้มครองผู้บริโภค

0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับผมเภสัชกรรัตนชัยรัตนโคตรครับ
1: ค่ะและดิฉันนะคะเภสัชกรหญิงวันนิพาประกอบศิลป์ค่ะ
0: ครับผมพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็เราจะมาอัปเดตนะครับเกี่ยวกับการโฆษณาของสถานพยาบาลเอกชนหรือคลินิกนะครับซึ่งจากปัจจุบันนะครับเราก็จะพบได้ว่าไม่ว่าจะเป็นคลินิกประเภทต่างๆนะฮะได้มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างมากมายแล้วก็มีการแข่งขันทางการตลาดมากขึ้นนะน้องอ้อมนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งจะเห็นได้ว่าการโฆษณาเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เฉพาะทางป้ายต่างๆจะมีการโฆษณาผ่านสื่อโซเชียลออนไลน์สื่อสังคมใช่ไหมน้องอ้อม
1: ใช่
0: ค่อนข้างเยอะมากมายฉะนั้นเราก็อยากจะมาทำความเข้าใจตรงนี้นะฮะให้กับ FC เราเกี่ยวกับพระราชบัญญัติสถานพยาบาลซึ่งจะมีหัวข้อหรือมีมาตราที่เกี่ยวกับบังคับใช้เกี่ยวกับการควบคุมการโฆษณาสถานพยาบาลถูกไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ทั้งนั้นเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเนาะเราอยากจะสื่อไปถึง FC รวมถึงถ้าเกิดมีทางผู้ดำเนินการสถานพยาบาลหรือผู้ประกอบกิจการสถานพยาบาลฟังอยู่ก็จะดีมากๆเลยนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เบื้องต้นก่อนเข้าประเด็นเราก่อนว่าแบบไหนที่เรียกว่าเป็นโฆษณาทางคลินิกครับน้องอ้อมตัวนี
1: ้ค่ะสำหรับคำว่าโฆษณานะคะตามประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะคะเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขและค่าใช้จ่ายในการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับโฆษณาพ.ศ.2562นะคะเขาได้ให้นิยามของคำว่าโฆษณาเนี่ยหรือประกาศก็หมายถึงนะคะการกระทำไม่ว่าโดยวิธีใดๆให้ประชาชนเห็นได้ยินได้ทราบนะคะที่เป็นข้อความเสียงหรือภาพเพื่อประโยชน์ทางการค้าของสถานพยาบาลนะคะทั้งหมดนี้ก็คือจัดเป็นการโฆษณาทั้งหมด
0: แล้วถ้าเป็นการไปเอาคำพูดของเกี่ยวกับคลินิกเนี่ยไปโพสต์ลงไปใน Facebook เนาะทุกวันนี้เชื่อว่าทุกท่านน่าจะมี Facebook หมดแล้ว
1: ค่ะ
0: เป็นยังไงถือว่าเป็นการโฆษณาคลินิกไหมแบบนี
1: ้คือทีนี้คือลักษณะของคำพูดนะคะเราต้องพิจารณาอีกทีนึงว่าคำพูดที่โพสต์ลงสื่อโซเชียลนั้นนะคะเป็นคำพูดลักษณะไหนถ้าคำพูดนั้นพูดถึงว่าชื่อคลินิกนี้ตั้งอยู่ที่ไหนก็คือตามใบอนุญาตของคลินิกนะคะก็คือสามารถพูดถึงได้ก็คือพูดถึงได้เฉพาะชื่อและที่ตั้งของคลินิกค่ะแล้วนอกเหนือจากข้อความเหล่านี้ที่เป็นนอกเหนือจากชื่อที่ตั้งแล้วก็มีข้อความที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งบริการข้อมูลแพทย์ต่างๆอันนี้ต้องขออนุญาตโฆษณาค่ะ
0: สรุปก็คือนะครับการโฆษณาคลินิกเนี่ยจะยกเว้นเฉพาะท่านไปโพสเฉพาะชื่อตามที่เราขอในใบอนุญาตนะครับกับที่ตั้ง
1: ที่ตั้งก็คือที่อยู่เน
0: า
1: ะที่อยู่ของสถานพยาบาล
0: สถานพยาบาลตามที่ได้รับอนุญาตไปตัวนี
1: ้เท่านั้น
0: นะครับอันนี้ย้ำแต่ถ้าเป็นมีข้อความอย่างอื่นไปเพิ่มเติมซึ่งเดี๋ยวเราจะลงรายละเอียดวันนี้จะต้องขออนุญาต
1: ใช่ค่ะ
0: โฆษณาก่อนนะฮะ
1: ก
0: ็ถึงจะไม่ผิดกฎหมายทีนี้การโฆษณาตัวนี้ถ้าเกิดว่าในมุมของกฎหมายเนาะตามมาตรา38ตรงนี้เนาะ
1: 38ของพ.ร.บ.สถานพยาบาลค่ะ
0: ตัวนี้ก็คือเขากำหนดชัดนะฮะเป็นกฎหมายเขียนไว้คือเจตนาจริงเขาต้องการที่จะเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพนะครับหลักๆเลยเพื่อไม่ให้เขาเรียกว่าไม่ให้ผู้ประกอบการไปใช้ข้อความที่เป็นบรรยายสรรพคุณที่ว่าโอ้อวดเกินจริงใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: หรือว่า
1: เป็นจริงบางส่วน
0: จริงบางส่วนเท็จด้วยผสมกันนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญของการรักษาตัวนี
1: ้ใช่ค่ะ
0: มันก็จะเข้าข่ายว่าไปเหมือนไปหลอกลวงให้ผู้บริโภคหลงเชื่อตัวนี้ฉะนั้นก็กฎหมายที่เขาเลยต้องเอาออกมาบังคับใช้ตัวนี้นะครับเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคอ่ะต่อนะครับ
1: ทีนี้ขอขยายความนิดนึงนะคะสำหรับมาตรา38ของพ.ร.บ.สถานพยาบาลนะคะก็จะมีโดยวรรคหนึ่งนะคะคือผู้ใดในที่นี้หมายถึงผู้ประกอบกิจการที่จะต้องการโฆษณานะคะเกี่ยวกับการประกอบกิจการของสถานพยาบาลนอกเหนือจากชื่อและที่ตั้งตามที่ปรากฏในใบอนุญาตต้องขออนุมัติโฆษณาซึ่งเนื้อหาโฆษณานี้ก็จะประกอบไปด้วยข้อความเสียงหรือภาพเนาะต้องขออนุญาตทั้งหมดนะคะแล้วนอกจากนี้ถ้าสมมุติว่าเราโฆษณาต่างๆที่นอกเหนือจากชื่อที่ตั้งหรือว่าโฆษณาบริการของสถานพยาบาลนะคะคุณวุฒิความสามารถของผู้ประกอบวิชาชีพเพื่อชักชวนให้มารับบริการแต่เป็นข้อความเสียงหรือภาพที่เป็นเท็จหรือว่าโอ้อวดเกินจริงอันนี้ก็จะทำไม่ได้นะคะ
0: จะทำไม่ได้นะฮะอันนี้ก็เป็นประเด็นแรกนะฮะที่เราสื่อเข้าไปก็คือแบบไหนที่เรียกว่าการโฆษณานะครับท
1: ี
0: น
1: ี
0: ้มาถึงอันนี้เป็นเหตุผลหลักเลยที่เราพยายามเน้นเรื่องโฆษณาจะถามน้องอ้อมว่าแล้วสมมุติว่านอกจากแค่ชื่อกับที่ตั้งเนี่ยโอเคอาจจะโพสต์ได้แต่ในแง่ที่ว่าโอเคเราการทำคลินิกหรือทำสถาบันเอกชนเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกึ่งธุรกิจใช่มั้ยฮะธุรกิจทางสุขภาพว่างั้นพูดกันตรงๆนะฮะฉะนั้นจำเป็นจะต้องขออนุญาตโฆษณาทุกครั้งมั้ยครับตัวนี้
1: จำเป็นค่ะก่อนอื่นต้องขออนุมัติโฆษณาช่องทางเนาะช่องทางก็คือช่องทาง Facebook LINE IG TikTok YouTube เว็บไซต์หรือว่าช่องทางสื่อออนไลน์ต่างๆต้องขออนุมัติทุกช่องทางค่ะ
0: ต้องขออนุมัติทุกช่องทางนะครับไม่ใช่ว่าขอช่องทาง Facebook ช่องเดียวแต่ทางผู้ประกอบกิจการก็ไปโพสใน TikTok ใน YouTube อันนี้ไม่ได้นะฮะเพราะว่าเราถือว่าเป็นช่องทางเป็นทีละช่องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่แบบนี้น้องอ้อมถ้ามาขอที่สำนักงานสาธารณสุขจัง
1: หวัดสำหรับค่าธรรมเนียมการขออนุมัติโฆษณาตามประกาศของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะคะก็คือคิดค่าใช้จ่ายช่องทางละ500บาทนะคะแล้วใบอนุญาตก็คือไม่ต้องต่อใบอนุญาตขออนุมัติครั้งเดียวใช้ได้ตลอดไปแต่ทีนี้หลังจากที่สถานพยาบาลได้รับอนุมัติโฆษณาแล้วนะคะต้องแสดงเลขที่อนุมัติโฆษณาก็จะขึ้นต้นด้วยคอระฆังสอเสือพอพานคอสพบลนะคะก็จะมีเลขให้แต่ละช่องทางละ1เลขค่ะแล้วก็หลังจากที่อนุมัติโฆษณาแล้วไม่ควรเปลี่ยนภาพโปรไฟล์ภาพปกอัลบั้มหรือว่าชื่อสื่อออนไลน์ต่างๆนะคะ
0: ครับสรุปก็คือท่านจะต้องยื่นขออนุญาตโฆษณาในพื้นที่ช่องทางลิงก์ต่างๆที่ท่านต้องการแต่จะสื่อโฆษณาตัวนี้นะฮะ
1: ใช่
0: โอเคนะฮะทีนี้มาสู่ประเด็นสำคัญอีกเมื่อกี้เฉพาะในกลุ่มของเจ้าของคลินิกนะก็ทราบแล้วว่าท่านมีหน้าที่ต้องไปขออนุญาตโฆษณาทีนี้อันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับผู้บริโภคด้วยนะน้องอ้อมนะถูกไหมเพราะว่าถ้าเกิดว่าได้ยินคำต่างๆเหล่านี้ซึ่งจริงๆมันเป็นคำต้องห้ามที่ห้ามโฆษณาเพราะมันอาจจะทำให้หลงเชื่อได้ฉะนั้นเรามารู้จักว่าคำต้องห้ามที่ว่ามันอาจจะเข้าข่ายไปเหมือนลักษณะเอ้ยโอ้อดกันจริงประมาณนี้ใช่ไหมน้องอ้อมยกตัวอย่างให้ฟังนิดนึงสมมติว่ามีเพจหนึ่งขึ้นมาอะเพื่อให้ทาง FC เข้าใจมากขึ้นครับ
1: สมมุตินะคะสมมุติยกตัวอย่างข้อความโฆษณา
0: เอาคลินิกความงามก่อนแล้วกันน้ำมันส่วนใหญ่จะโฆษณากันในคลินิกเสริม
1: ความงามนะคะอันดับแรกก็คือย้อนวัยผิวให้ดูเหล็กลงซึ่งตรงนี้นะคะจะมีคำว่าย้อนวัยที่ไม่สามารถโฆษณาได้เพราะว่าเป็นการโฆษณาที่มีลักษณะโอ้อวดเกินความจริงเนาะรวมถึงคำว่าสลายไขมันสลายไขมันเนี่ยเป็นหัตถการอันนี้ถือเป็นโฆษณาที่น่าจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับการประกอบกิจการของสถานพยาบาลเนื่องจากสภาวิชาชีพหรือว่าแพทยสภายังไม่ได้ให้การรับรองเกี่ยวกับศาสตร์และวิธีการดังกล่าวเลยจัดเป็นโฆษณาที่มีลักษณะโอ้อวดเกินความจริงแล้วก็มีการรับรองผลหรือประสิทธิภาพในการรักษานอกจากนี้ก็จะมีคำที่เป็นหัตถการเกี่ยวกับการเสริมความงามเช่น PRP
0: นะครับต้องเป็นยังไงน้องอ้อมตัวนี้ PRP
1: หัตถการนี้ก็จะเป็นการโฆษณาที่น่าจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการประกอบกิจการเนาะเนื่องจากแพทยสภาก็ไม่ได้รับรองเหมือนกันนะคะวิธีนี้เน
0: า
1: ะ
0: ตัวนี้ก็ต้องตระหนักไว้นะฮะไม่ว่าจะเป็นทางเจ้าของคลินิกหรือคุณหมอที่อยู่คลินิกถ้าเกิดพบคำนี้ก็เราก็เลี่ยงที่จะใช้ตัวนี้ไปสื่อสารนะฮะเพราะว่าอาจจะเข้าข่ายที่น้องอ้อมบอกไปสักครู่อาจจะเข้าข่ายโอ้อวดเกินจริงหรือเข้าใจผิดในสาระสำคัญหรือแม้กระทั่งคำว่าของแท้เนี่ยคนชอบพูดกันของแท้กับทางถ้ามาใช้คลินิกได้ไหมน้องอ้อมของแท้ผ่านออย.ทุกตัวแบบนี
1: ้ของแท้จริงๆอะค่ะผลิตภัณฑ์ที่นำมาใช้ในสถานพยาบาลหรือคลินิกนะคะต้องผ่านการรับรองจากออย.เนาะหรือว่าสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาทุกผลิตภัณฑ์นะคะแต่ทีนี้ก็คือคำว่าแท้ออย.แท้ทุกตัวในความเป็นจริงอ่ะเราอาจจะมีความมั่นใจแหละว่าผลิตภัณฑ์เราอ่ะผ่านการรับรองจากออย.แต่ทีนี้มันยังไม่สามารถโฆษณาได้เพราะทำให้เกิดความรู้สึกดีกว่าเหนือกว่านะคะ
0: ครับอันนี้ก็เป็นอีกที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆเนาะอันนี้ต่อมาถ้าเป็นการโฆษณาเพราะว่าปกติคลินิกนี่มันจะแรงจะรวมทุกอย่างนะหลายพรบ.อยู่ด้วยกันซึ่งเราก็ดูแลอยู่ตรงนี้ที่มาถึงถ้าเป็นคลินิกถ้าไม่มีเครื่องมือแพทย์ก็เหมือนก็ไม่ใช่คลินิกถูกไหมฮะนี่คลินิกของงานที่เครื่องมือแพทย์ปกติจะมีเยอะถ้าเกิดท่านเดินไปที่คลินิกเสริมงานเอายกตัวอย่างให้ FC ฟังที่เจอบ่อยๆอ่ะน้องอ้อมที่เจอเครื่องมือแพทย์บ่อย
1: ๆผลิตภัณฑ์ในคลินิกนะคะที่จัดเป็นเครื่องมือแพทย์นะคะก็คือได้แก่ฟิลเลอร์หรือว่าสารเติมเต็มเนาะรวมถึงเครื่องมือเครื่องเลเซอร์ต่างๆนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้นะคะจัดเป็นเครื่องมือแพทย์ถ้าสมมติว่าสถานพยาบาลจะโฆษณาเครื่องมือเหล่านี้นะคะจะสามารถโฆษณาได้เฉพาะชื่อการค้าของเครื่องมือแพทย์โดยที่ไม่มีภาพเครื่องมือแพทย์หรือว่าแสดงสรรพคุณของเครื่องมือแพทย์เหล่านั้นหรือว่าอาจจะโฆษณาโดยใช้คำว่าโปรแกรมนำหน้าเช่นโปรแกรมฟิลเลอร์โดยคำว่าโปรแกรมต้องมีขนาดตัวอักษรนะคะเท่ากับหรือว่าไม่ต่ำกว่าของชื่อเครื่องมือแพทย์ประมาณนั้นค่ะก็คือการที่เรานำโปรแกรมไปนำหน้า เครื่องมือแพทย์เช่นโปรแกรมฟิลเลอร์นะคะมันจะสื่อไปทางชื่อหัตถการหรือชื่อบริการทางการแพทย์ที่มีในคลินิกค่ะ
0: ซึ่งจริงๆมันมีหลายโปรแกรมนะฮะเช่นโปรแกรมเทอร์มัสโปรแกรมETPQ อันนี้ยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างเฉยนะไม่ได้โฆษณาให้อันนี้เป็นโปรแกรมที่กฎหมายกำหนดว่าต้องใส่คำนำหน้านะฮะตัวนี้ถึงจะสามารถ
1: โฆษณาได้
0: แล้วก็มีอักษรกำหนดว่าต้องตัวใหญ่พอแล้วอีกจริงๆมันเป็น2กฎหมายเกี่ยวข้องกันนะน้องอ้อมตัวนี้ก
1: ็
0: คือเป
1: ็
0: นพรบเครื่องมือแพทย์ด้วยกับ
1: พรบ
0: สถานพยาบาล
1: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งถ้าจะผิดก็คืออาจจะผิดตรงเครื่องมือแพทย์เน้นว่าให้เอาเฉพาะข้อความเนาะถูกไหมน้องอ้อมไม่สามารถเอารูปมาประกอบกันมันทำให้หลงผิดในสาระสำคัญได้ตัวนี้นะครับโอเคฮะ
1: นอกจากนี้การโฆษณาให้บริการคำว่าฟรีนะคะคำว่าฟรีเนี่ยจริงๆสามารถโฆษณาได้แต่ทางสถานพยาบาลนะคะต้องระบุว่าวันเวลาตลอดจนวันเวลาช่วงเวลาที่ให้บริการฟรีนะคะถึงช่วงวันที่เท่าไหร่ตั้งแต่วันที่ไหนถึงวันที่ไหนตลอดจนแสดงรายละเอียดให้ชัดเจนว่าให้บริการฟรีในเรื่องใดบ้างต้องมีการชี้แจงเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อใช้ให้กรรมการพิจารณาข
0: ้
1: อความนั้นๆค่ะ
0: แล้วทีนี้ที่พบบ่อยตามหน้าเพจหรือแม้กระทั่งYouTube ต่างๆที่เวลาที่ประชาชนดูก็จะเห็นว่าเขาจะชอบเอารูปโชว์ถูกไหมน้องอ้อม
1: ใช่ค่ะ
0: โชว์ว่าเออนี่ก่อนทำนะหลังทำแล้วแบบนี้ทำได้ไหมน้องอ้อมแบบนี้การโฆษณาแบบนี้นะ
1: ค่ะการโฆษณา
0: เรียกว่ารีวิวเนาะภาษา
1: ใบดินการโฆษณาภาพ before after นะคะก็คือใช้ได้แต่ทีนี้ภาพของบุคคลหรือว่าผู้ป่วยหรือว่าผู้รับบริการในคลินิกนะคะภาพนั้นนะคะต้องเป็นผู้รับบริการในคลินิกจริงต้องไม่มีการตกแต่งภาพเพิ่มเติมรวมไปถึงต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ป่วยให้สามารถเผยแพร่ภาพดังกล่าวได้นะคะแล้วก็ต้องระบุข้อความใต้ภาพว่าใช้เป็นตัวอย่างผลจากการเข้ารับการรักษาสำหรับผู้ป่วยเฉพาะรายรวมไปถึงต้องระบุระยะเวลาว่าทำมาแล้วกี่วันกี่เดือนกี่ปีเนาะซึ่งการใช้การโพสต์ภาพ before after นะคะต้องโพสต์ในช่องทางที่ได้รับอนุมัติโฆษณาแล้วเท่านั้นนะคะ
0: เท่านั้นนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วต่อมาอีกที่เจอบ่อยๆมันลักษณะว่าตัวบุคคลมาขายนะเอามาโฆษณาว่างั้นเถอะเพื่อความมั่นใจอย่างเช่นใส่เสื้ออย่างวันนี้เราใส่เสื้อน้ำเงินหรือถ้าเป็นหมอก็ใส่เสื้อกาวถูกไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: หรือเป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นดาราเนี้ยเอามาที่คุณหมอก่อนดีกว่าเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาประชาชนเห็นก็จะเกิดความเชื่อมั่นก่อนว่าโอ้เป็นแพทย์ระดับแพทย์มาใช่ไหมน้องอ้อมแบบนี้ใช้ได้ไหมฮะถ้าใช้บุคลากรทางการแพทย์
1: การใช้ภาพบุคลากรทางการแพทย์ในการโฆษณาของสถานพยาบาลนะคะสามารถทำได้แต่ภาพแพทย์ท่านนั้นนะคะต้องเป็นแพทย์หรือผู้ประกอบวิชาชีพหรือผู้ประกอบโรคศิลปะที่ปฏิบัติงานจริงในคลินิกนั้นในคลินิกสาขานั้นนะคะแล้วก็ต้องมีการยื่นสพ.6หรือว่ายื่นแบบแสดงความจำนงเป็นผู้ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลหรือว่าจะเป็นผู้ดำเนินการสถานพยาบาลก็ได้สรุปก็คือภาพแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์ในเพจนั้นต้องเป็นผู้ปฏิบัติงานจริงในคลินิกหรือเป็นผู้ดำเนินการสถานพยาบาลเนาะแล้วก็นอกจากนี้ก็ต้องแสดงชื่อนามสกุลแล้วก็เลขที่ใบประกอบวิชาชีพทุกท่านที่มีการโพสต์ภาพลงในสื่อโซเชียลมีเดียค่ะ
0: รวมถึงทันตแพทย์ด้วยบางทีคลินิกในคลินิกหนึ่งเนี่ยมีคุณหมอฟันหลายท่านทีนี้อยากจะโฆษณาให้เห็นหมอว่าเออนี่มีหมอ
1: หลากหลาย
0: ท่านไหนบ้างฉะนั้นโฆษณาถ้ามีรูปคุณหมอฟันหรือทันตแพทย์ต้องมีชื่อนามสกุลแล้วก็มีเลขทอ
1: เน
0: า
1: ะ
0: ทุกท่านนะครับ
1: ที่ไปประกอบวิชาชีพ
0: ตัวนี้ทีนี้ต่อเรื่องประเด็นแพทย์ก่อนทีนี้แล้วปกติแพทย์นี่เขาจะมีการจบเฉพาะทางถูกไหมน้องอ้อม
1: ใช่ค่ะ
0: ทีนี้สามารถที่จะใช้ได้ไหมอย่างเช่นว่าจบเกียรตินิยมอันดับหนึ่งแบบนี้อ่ะใช้ได้ไหมครับ
1: ค่ะสำหรับการโฆษณาสื่อว่าท่านได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งนะคะอันนี้สามารถโฆษณาได้แต่ตอนที่ท่านยื่นเอกสารประกอบให้พิจารณาชิ้นงานโฆษณานะคะต้องแนบวุฒิปริญญาตรีนะคะที่ระบุเนาะที่ออกจะโดยมหาลัยที่ระบุว่าท่านได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งจริงประกอบการพิจารณาค่ะ
0: อันนี้ก็สามารถทำได้แล้วเกิดว่าถ้าคุณหมอท่านนั้นได้รับรางวัลอะไรเยอะแยะมากมายหรือไปจบจากการเขาเรียกว่าไปอบรมมาแล้วก็ผ่านเซอร์ติฟิเคตจากสมาคมอะไรต่างๆแบบนี้ทำได้ไหมครับแบบนี
1: ้ถ้าตามประกาศของแพทยสภานะคะแพทย์ทั่วไปอะค่ะสิ่งที่ใช้ในการโฆษณาได้ก็คือโฆษณาปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิตได้เนาะส่วนแพทย์เฉพาะทางอะค่ะจะโฆษณาได้ปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิตบวกกับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติบัตรที่ออกโดยแพทยสภาเท่านั้นถึงจะโฆษณาได้แสดงว่าเซอร์ติฟิเคตที่ได้รับจากการอบร
0: ม
1: รางวัลที่ได้จากการซื้อผลิตภัณฑ์หรือว่ารางวัลจาก บริษัทต่างๆนะคะไม่สามารถโฆษณาได้ค่ะเราควรจะโฆษณาวุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตรที่แพทย์เทศสภารับรองเท่านั้นค่ะ
0: ครับอันนี้ก็ฝากย้ำไปนะครับทีนี้เนื่องจากเวลากระชั้นชิดและใกล้จะถึงคีย์สำคัญแล้วน้องอ้อมนะเพราะส่วนใหญ่เราอยากจะโปรเทคให้คุณหมอหรือแพทย์นะว่าบางทีท่านจะต้องแอปพรูฟในตรงนี้ทีนี้ยกตัวอย่างให้เห็นดีไหมน้องอ้อมการโฆษณาเกี่ยวกับซึ่งตัวนี้เกี่ยวกับพรบวิชาชีพเวชกรรมด้วยนะถูกไหมฮะที่ว่าออกมาล่าสุดเกี่ยวกับการโฆษณาเกี่ยวกับการเสริมความงามหรือการเสริมสวยของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ออกมาล่าสุดเมื่อ2567ตัวนี้ยกตัวอย่างให้ฟังนิดนึงว่าแบบไหนที่เป็นการโฆษณาที่ถูกต้องหรือที่มันเมียนเมียที่จะผิดกฎหมายแบบนี้คำว่ามีความชำนาญได้ไหมน้องอ้อมแบบนี้เป็นแพทย์ที่มีความชำนาญด้านนู้นด้านนี้อะไรอย่างเงี้ย
1: หรือว่าคำว่ามีความชำนาญมีประสบการณ์เคสมากกว่า 20,000 รายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการทำตา2ชั้นซึ่งคำเหล่านี้จะใช้ไม่ได้นะคะ
0: ต้องหลีกเลี่ยงนะครับ
1: ใช่ต้องหลีกเลี่ยง
0: หลีกเลี่ยงเลยนะครับพวกนี้อันนี้เจ้าที่อย่าพบบ่อยชอบอ้างตัวนี้ว่ามีความชำนาญด้านทำตา2ชั้นหรือมีประสบการณ์ด้านการผ่าตัด
1: มาแล้วกี่เคส ค่ะ ซึ่งตรงนี้ก็คือตามประกาศของแพทยสภาที่ 39/2567 นะคะก็จะกล่าวถึงว่าแพทย์สามารถโฆษณาเหมือนที่บอกไปก็คือวุฒิแพทยศาสตร์บัณฑิตแล้วก็ถ้าสมมุติว่าท่านจะอ้างความรู้ความชำนาญท่านควรจะแสดงความรู้ความชำนาญตามวุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตรที่แพทยสภารับรองค่ะ
0: ครับไม่งั้นก็ถ้าเกิดท่านก็จะต้องรับผิดชอบตัวเองก็คือมีความผิดในฐานที่ท่านโอ้อวดกันจริงนะครับแล้วก็อ้างคุณวุฒิที่แพทยสภาไม่ได้ให้การรับรองก็จะผิดของในส่วนของวิชาชีพด้วยเปลี่ยนผิดในส่วนของสถานพยาบาลด้วยนะครับทีนี้มาถึงอีกอันหนึ่งน้องอ้อมอันนี้ก็คือเคสเรายกตัวอย่างไปแล้วใช่ไหมเมื่อสักครู่เนาะทีนี้เกี่ยวกับโปรโมชั่นบ้างส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้มีโปรโมชั่นมีแพ็กเกจเวลาเดินห้างใช่ไหมไปเดินห้างแห่งหนึ่งแถวดังๆเขาก็จะมีคลินิกอยู่ที่เขาก็อาจจะมีโปรเขาเรียกโปรแรงโฆษณาได้ไหมครับแบบนี้นะครับยกตัวอย่างนิดนึง
1: การพิจารณาเราจะดูภาพรวมของโปรโมชั่นที่ท่านแสดงนะคะเช่นถ้าสมมุติว่าลด 50% คำว่าลด 50% เนี่ยต้องมีเอกสารชี้แจงรายละเอียดว่าลดในหัตถการไหนบ้างส่วนลดดังกล่าวประกอบด้วยรายการใดบ้างหรือหัตถการไหนบ้างที่รับบริการแล้วได้ส่วนลดแล้วก็จำนวนกี่ครั้งรวมค่าแพทย์รวมค่ายาหรือยังหรือว่าต้องชำระส่วนต่างอะไรเพิ่มไหมอันนี้ต้องมีชี้แจงรายละเอียดนอกจากนี
0: ้นอกจากคำว่าราคาพิเศษแหละแบบนี
1: ้จริงๆคำว่าราคาพิเศษเนี่ยไม่สามารถโฆษณาได้เพราะว่าในประกาศอื่นๆของแพทยสภานะคะเขาก็จะเป็นมีประกาศเรื่องคำที่ใช้ห้ามโฆษณาก็คือคำว่าพิเศษเช่นเดียวกันพอเราใช้คำว่าพิเศษนะคะจะทำให้เกิดความรู้สึกว่าดีกว่าเนื้อกว่ามากกว่าแห่งอื่นประมาณนี้ค่ะ
0: จะได้ทำให้มันเหมือนโอ้อวดกันจริงหรือไม่ก็ลงผิดในสาระสำคัญประมาณนี้นะครับแล้วคำว่าฟรีที่น้องอ้อมเกินไปสักครู่เมื่อพอโฆษณาได้ไหมอย่างเช่นเขาเขียนกันว่าฟรีตัวใหญ่ๆฟันโนเดอร์ซีฟรีอย่างเงี้ย
1: คำว่าฟรีนี่คือต้องระบุให้ชัดว่าฟรีในหัตถการไหนบ้างแล้วก็ฟรีตั้งแต่วันไหนถึงวันไหน
0: นะครับตัวนี้อันนี้ก็ฝากไว้ทีนี้ก่อนจะไปถึงโทษถ้าเกิดว่าฝ่าฝืนมีความผิดอย่างไรเรามาดูนิดนึงเกี่ยวกับเครื่องสำอางบ้างเพราะว่าคลินิกหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะมีเครื่องสำอางอยู่ที่คลินิกถูกไหมฮะซึ่งเอามาใช้ในทางบางแห่งเอามาใช้ในการฉีดแบบนี้ได้ไหมน้องอ้อม
1: จริงๆเครื่องสำอางนะคะตอนที่การจดทะเบียนผลิตภัณฑ์นะคะเครื่องสำอางเราจะเน้นไปในทางใช้ทาภายนอกใช้ทาภายนอกเพราะฉะนั้นการทำหรือการนำเครื่องสำอางมาฉีดหรือการโฆษณาเครื่องสำอางสื่อไปในทางที่ฉีดไม่สามารถกระทำได้นะคะ
0: ก็คือจริงๆเครื่องสำอางก็คือส่วนใหญ่จะใช้อยู่ภายนอกอยู่แล้วนะครับไม่ทราบคำฉีดแต่ว่าบางทีเขาหลีกเลี่ยงเอาไปฉีดเราไม่ลงลึกดีกว่าเดี๋ยวจะยาวนะครับตัวนี้ประเด็นนี้แล้วทิปคำพูดที่เขามักใช้ทำให้หลงผิดในสาระสำคัญอย่างเช่นอะไรบ้างน้อง
1: สมมติว่าผลิตภัณฑ์นั้นเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเนาะแล้วมีการโฆษณาเปรียบเทียบว่าผลที่ได้จากการใช้เครื่องสำอางนั้นเทียบเท่าหรือดีกว่าการทำหัตถการเช่นแค่ทาก็เท่ากับฉีดขาวไวกว่าฉีดแบบนี้นะคะอันนี้คือเป็นการโฆษณาที่เป็นเท็จหรือเกินความจริงนะคะไม่สามารถโฆษณาได้นอกจากนี้การโฆษณาที่บ่งบอกว่าเครื่องสำอางนั้นนะคะมีผลต่อ การทำหน้าที่ใดๆของร่างกายหรือมีผลต่อโครงสร้างร่างกายเช่นปรับรูปหน้าให้เรียวกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนลดการสร้างเม็ดสีผิวแบบนี้ก็คือโฆษณาไม่ได้เพราะว่าโฆษณาข้อความลักษณะดังกล่าวนะคะจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับเครื่องสำอาง
0: ซึ่งจริงๆเครื่องสำอางไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของร่างกายได้นะน้องอ้อมนะตัวนี้หรือว่ามีผลต่อร่างกายต่างๆนะฮะตัวนี้ทีนี้เกี่ยวกับยาบ้างนะถูกไหมยาก็ไม่พ้นอะไรที่กำลังท้อพิษก็คือยาประกันลดน้ำหนักถูกไหมน้องอ้อมนี่เป็นยาเชิญครับเป็นยังไงบ้างตัวนี
1: ้ปัจจุบันประกันลดน้ำหนักจัดเป็นยาควบคุมพิเศษนะคะควรที่จะโฆษณาสำหรับระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพกับผู้ประกอบวิชาชีพด้วยกันเนาะถ้าสมมติสถานพยาบาลมีการโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาฉีดลดน้ำหนักถ้าสมมติว่ามีชื่อหรือภาพจำลองหรือชื่อที่สื่อให้คาดเดาหรือทราบได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักนะคะจะโฆษณาไม่ได้นะคะซึ่งทีนี้ถ้าสมมติว่าสถานพยาบาลประสงค์จะโฆษณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาฉีดลดน้ำหนักนะคะคือเนื่องจากมันจัดเป็นยาควบคุมพิเศษเนาะเราอาจจะเปลี่ยนเป็นการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโปรแกรมการลดน้ำหนักโปรแกรมการควบคุมน้ำหนักหรือโปรแกรมการลดไขมันหรือโปรแกรมการลดสัดส่วน
0: ก็คือถ้าจะโฆษณาก็ต้องไปใช้อีกคำหนึ่ง
1: ใช่ค่ะหรือว่าเพราะว่าจริงๆแล้วนะคะพอเราเขียนว่าให้คำปรึกษาโปรแกรมด้านการลดน้ำหนักนะคะคุณหมอเนาะก็จะให้คำแนะนำในด้านในวิธีที่หลากหลายซึ่งอาจจะทำให้ผลการลดน้ำหนักเป็นที่น่าพอใจ
0: ครับอันนี้ก็น่าจะครอบคลุมหมดแล้วทั้งเครื่องสำอางทั้งยาทั้งเครื่องมือแพทย์ที่อยู่ในคลินิกที่อยู่ในสถานพยาบาลทีนี้เรามาดูกรณีที่สถานพยาบาลเอกชนหรือคลินิกฝ่าฝืนเนาะหรือกระทำความผิดเกี่ยวกับกฎหมายสถานพยาบาลตัวเนี้ยมันมีความผิดอย่างไรบ้างน้องอ้อมอ่ะ
1: ค่ะถ้าตามพรบสถานพยาบาลนะคะถ้าคลินิกโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาตก็จะมีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาทนะคะแล้วก็ให้ปรับอีกวันละไม่เกิน 10,000 บาทนับตั้งแต่วันที่ฝ่าฝืนคำสั่งให้ระงับการโฆษณาแล้วก็ปรับเรื่อยๆจนกว่าจะระงับโฆษณานะคะทีนี้ในส่วนของถ้าสมมติว่าโฆษณาโอ้อวดเกินจริง
0: ตัวนี้จะหนักไหมเป็นเท็จด้วย
1: ให้เข้าใจผิดในสาระสำคัญของการประกอบกิจการสถานพยาบาลนะคะอันนี้จะมีโทษระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแล้วก็ปรับอีกไม่เกินวันละ 10,000 บาทนับแต่วันที่ฝ่าฝืนคำสั่งให้ระงับการโฆษณาแล้วก็จนกว่าจะระงับโฆษณานั้นนะคะ
0: ครับก็อยากจะฝากไปถึงเจ้าของคลินิกหรือคุณหมอหรือแม้กระทั่งอินฟูที่มารับเขาเรียกอะไรมารับในการทำรีวิวโฆษณาให้คลินิกวันนี้ก็อาจจะมีความผิดได้นะครับถ้าเกิดไปเข้าพรบใดพรบหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้นะครับพี่เอกกับน้องอ้อมต้องขออนุญาตลา FC เพียงเท่านี้นะครับกราบขอบพระคุณอย่างสูงนะครับที่ติดตามมาตลอดนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันรัฐบาลเตรียมโอนเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทให้ผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านรอบแรกเข้าบัญชีวันพรุ่งนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพเร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่า กดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
6: ก่อนจ่ายคิดให้ดีรู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: รัฐบาลเตรียมโอนเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทให้ผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านรอบแรกกว่า 15,200 ครัวเรือนเข้าบัญชีในวันพรุ่งนี้ร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาโดยเห็นชอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569โดยกำหนดเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนั้นสำหรับจังหวัดน่านจะมีการโอนเงินช่วยเหลือรอบแรกให้ผู้ประสบภัยจำนวน 15,215 ครัวเรือนวงเงินกว่า136ล้านบาทโดยกรม

0: กันและบรรเทาสาธารณภัยได้ส่งรายชื่อให้ธนาคารออมสินแล้วเมื่อวันที่5กันยายนและธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีในวันพรุ่งนี้8กันยายนระหว่างเวลา 2:00 น.ถึง 6:00 น.ทั้งนี้หลักเกณฑ์การช่วยเหลือเงิน 9,000 บาทจะจ่ายให้กรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายหรือถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันโดยที่อยู่อาศัยต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตการให้ความช่วยเหลือและได้รับเงินช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1ครัวเรือนประชาชนที่ประสบอุทกภัยที่ยังไม่ได้ยื่นขอรับความช่วยเหลือสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือยื่นเอกสารด้วยตนเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โดยเจ้าหน้าที่จะอำนวยความสะดวกในการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบโดยย้ำผู้ประสบภัยในจังหวัดน่านที่มีสิทธิ์ได้รับเงินรอบแรกขอให้ตรวจสอบบัญชีหรือพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนเพื่อเตรียมรับเงิน 9,000 บาทในวันพรุ่งนี้ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเตือนประชาชนระวังฝนตกหนักถึงหนักมากจนถึงวันที่12กันยายนนี
1: ้นางจอมขวัญสัตตมาศผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเปิดเผยว่าในช่วงวันที่8ถึง12กันยายน2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางหลังจากนั้นวันที่12กันยายนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้กรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
0: ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญยืนยันสถานการณ์น้ำภาพรวมอยู่ในเกณฑ์บริหารจัดการได้แต่เฝ้าระวังพื้นที่ติดลำเซบกและลำเซบายที่อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันได้
2: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญว่าปริมาณฝนตกสะสมอยู่ที่ประมาณ750มิลลิเมตรยังอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีส่วนปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง4อ่าง1เขื่อนมีประมาณ 39.6 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 81.79 ของความจุรวมกันโดยเฉลี่ยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์บริหารจัดการได้ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำฝนได้โดยไม่ได้รับผลกระทบแต่ที่เริ่มเฝ้าระวังคือพื้นที่ที่อยู่ติดกับลำเซบกและลำเซบายได้แก่อำเภอเมืองอำนาจเจริญอำเภอหัวตะพานและอำเภอเรืออำนาจโดยน้ำในลำเซบายที่เขื่อนลำเซบายอำเภอหัวตะพานขณะนี้ต่ำกว่าระดับผนัง 2.75 เมตรส่วนลำเซบกที่สะพานข้ามลำเซบกต่ำกว่าระดับตลิ่ง15เซนติเมตรสถานการณ์อยู่ในเกณฑ์น้ำมากทั้งนี้โครงการชลประทานอำนาจเจริญได้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงและเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือพร้อมสนับสนุนให้การช่วยเหลือรวมถึงการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่องพงศิริศรีหานามสวท.อำนาจเจริญรายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ

0: ข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: ประกาศประกาศถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วแสดงว่าท่านอาจจะมีความเสี่ยงโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C แต่ไม่ต้องกังวลนะที่มาประกาศเพราะเฮลดี้ไปตรวจฟังนะใครที่เสี่ยงบ้างแล้วมีสิทธิ์อะไรบ้างคนไทยที่เกิดก่อนปีพ.ศ. 2535ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C ได้1ครั้งส่วนโรคไวรัสตับอักเสบ C ตรวจฟรีปีละ1ครั้งในประชากร5กลุ่มเสี่ยงตามนี้นะผู้ที่มีเชื้อ HIV ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายบุคลากรสาธารณสุขผู้ต้องขังไปตรวจกันนะที่โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรอพ.ศ.ต.และศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งตรวจฟรีได้แล้ววันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค
2: ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ081-725-6652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091-853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ยินไม่ออกเราบอกท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
3: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
4: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวมั่งนี
3: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
4: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
3: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
4: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
3: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
4: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
3: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
4: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
5: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
6: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการร่วมคิดร่วมคุยกับสสจ.บุรีรัมย์ค่ะ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับนฤนาถแข็งขันสภาผู้แทนราษฎรเริ่มพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วาระ2แล้วโดยคณะกรรมการปรับลดงบกว่า 11,162 ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
5: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
6: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
3: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
6: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
3: หยุดอย่ากดอย่าโอน
6: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
3: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
6: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: สภาผู้แทนราษฎรเริ่มพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2โดยคณะกรรมการปรับลดงบกว่า 11,162 ล้านบาทพร้อมย้ำจัดทำภายใต้แนวทางบริหารความเสี่ยงทางเศรษฐกิจและรักษาวินัยการคลัง
7: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระ2เรียงรายมาตราโดยนายเอกนิติพันธ์ประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญรายงานผลการพิจารณาว่าคณะกรรมการพิจารณางบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ 3,286 หน่วยโดยมุ่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจพร้อมเสนอให้รัฐบาลบริหารความเสี่ยงจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางลดหนี้สาธารณะในระยะยาวและทบทวนหน่วยงานที่หมดความจำเป็นหรือมีภารกิจซ้ำซ้อนทั้งนี้คณะกรรมการปรับลดงบประมาณรวม 11,162 ล้านบาทจากรายการที่ล่าช้าไม่สอดคล้องกับสถานการณ์สามารถชะลอหรือใช้แหล่งเงินอื่นทดแทนได้และได้นำวงเงิน

0: ดังกล่าวไปเพิ่มในรายการที่มีความจำเป็นเช่นงบกลางการดูแลฟื้นฟูป่าอนุรักษ์และการอำนวยความยุติธรรมถึงงบประมาณรายจ่ายปี2570ยังคงอยู่ที่ 3,788,000 ล้านบาทวาสนาตระเกตรายงาน
1: รองหัวหน้าพรรคประชาชนระบุเตรียมตรวจสอบงบประมาณปี2570แบบรายโครงการเน้นจับตางบไม่คุ้มค่าเสี่ยงทุจริตและงบซ้ำซ้อนเผยหากไม่สามารถปรับแก้ได้จะโหวตไม่เห็นด้วย
2: นางสาวสิริกัญญาตันสกุลสสบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนเปิดเผยถึงแนวทางการอภิปรายในวาระที่2ว่าจะเป็นการลงรายละเอียดระดับโครงการเพื่อตรวจสอบโครงการที่ไม่ชอบมาพากลไม่คุ้มค่าหรือสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตรวมถึงกรณีที่มีการตัดลดงบประมาณในชั้นอนุกรรมาธิการเกือบ 12,000 ล้านบาทแต่กลับนำไปใส่เพิ่มในงบกลางเช่นค่าครองชีพ 6,000 ล้านบาทกองทุนวิจัยและกองทุนหมู่บ้านแทนที่จะนำไปจัดสรรให้กับกองทุนกยศ.ที่มีนักเรียนนักศึกษารอโอกาสศึกษาต่อจำนวนมากทั้งนี้หากไม่สามารถปรับแก้ไขรายละเอียดงบประมาณได้พรรคประชาชนยังคงมีมติโหวตไม่เห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวนอกจากนี้ยังต้องข้อสังเกตถึงความซ้ำซ้อนของแผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจในงบกลางวงเงิน 12,000 ล้านบาทที่มีวัตถุประสงค์ใกล้เคียงกับพระราชกำหนดกู้เงิน 400 ล้านบาทซึ่งเห็นว่าหากจะดำเนินโครงการแมทชิ่งฟันก็ควรใช้วงเงินในพระราชกำหนดกู้เงินมากกว่าจะมาตั้งงบประมาณซ้ำซ้อนในส่วนของงบกลางชวิสาประทุมมารายงาน
1: อินโดนีเซียระงับการให้บริการเที่ยวบินของท่าอากาศยานนานาชาติหลายแห่งเป็นการชั่วคราวหลังภูเขาไฟอนักรากาตัวเกิดการปะทุซ้ำสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของมนาคมอินโดนีเซียเมื่อวานนี้ที่ประกาศระงับการให้บริการเที่ยวบินของท่าอากาศยานโซกาโนฮัตตาซึ่งอยู่ใกล้กรุงจาการ์ตาและอีก7แห่งเป็นการชั่วคราวจนถึงเวลาประมาณ 18 นาฬิกาวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นหลังภูเขาไฟอนักรากาตัวเกิดการปะทุตั้งแต่ช่วงกลางคืนของวันที่4กันยายนที่ผ่านมาโดยพ่นเท่าฐานและลาวาออกมาไปไกลหลายร้อยกิโลเมตรและเกิดการปะทุซ้ำในวันอาทิตย์ซึ่งส่งผลให้มีผู้โดยสารตกค้างประมาณ 170,000 คนและเที่ยวบินล่าช้าอีก 1,558 เที่ยวด้านนายดูตีปูรวาคันทีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของอินโดนีเซียกล่าวว่าท่าอากาศยานนานาชาติหลายแห่งในเมืองต่างๆของอินโดนีเซียรวมถึงเมืองเซมารังและเมืองสุราบายาเกาะชวาถูกจัดเตรียมไว้เป็นท่าอากาศยานสำรองสำหรับการเปลี่ยนเส้นทางการลงจอดแล้วรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: รีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ081-725-6652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091-853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ยินไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
1: วัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่จะพัฒนาต่อไปสูบบุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้น 2-4 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุ่นที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่การทุจริตไม่ใช่เรื่องไกลตัวทุกคนมีส่วนร่วมในการหยุดมันได้เริ่มต้นง่ายๆจากตัวเราซื่อสัตย์โปร่งใสไม่ใช้ตำแหน่งเพื่อประโยชน์ส่วนตนร่วมกันตรวจสอบแจ้งเบาะแสและไม่ยอมจำนนต่อการทุจริตทุกรูปแบบเพราะสังคมที่ซื่อสัตย์คือรากฐานของประเทศที่มั่นคง
3: ร่วมกันต่อต้านการทุจริตเพื่ออนาคตที่โปร่งใสของเราและคนรุ่นต่อไป

0: ของเรา
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการพุทธธรรมนำใจค่ะ

ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้รายการพุทธธรรมนำใจได้กลับมาจะเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบันยางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาให้กับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในช่วงเวลา11:10 น.เป็นต้นไปจนถึงเวลา12:00 น.ก่อนพักเที่ยงก่อนที่โยมญาติทั้งหลายจะได้พักรับประทานอาหารพักกลางวันเราก็ให้อาหารใจก็คือฟังเทศน์ฟังธรรมเป็นบุญเป็นกุศลสำหรับเราชาวจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็จังหวัดใกล้เคียงที่อยู่ในโซนที่ว่าสามารถที่จะรับฟังธรรมะจากสวทบุรีรัมย์ของเราได้นะก็ขอให้มีความสุขกายสบายใจกับการฟังเทศน์ฟังธรรมนะฟังแล้วมีความคิดเห็นประการใดก็บอกกล่าวกันไปหมายเลข0866531417 0866531417หรือมาที่สวทบุรีรัมย์ของเราได้เช็คเช่นเดียวกันฝากข้อความผ่าน Facebook ของสวทก็ได้เช็คเช่นเดียวกันนะก็ต้องขออนุโมทนากับผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์รายการอนุโมทนากับผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์นะคุณวีรยุทธ์น้อยพรมที่ได้ถวายเวลาเพื่องานประกาศศาสนาอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดทำรายการอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ที่ถวายน้ำปานะเพื่อเป็นกำลังในการเผยแผ่ศาสนารวมไปถึงอนุโมทนากับญาติโยมสมาชิกรายการทุกคนทุกท่านไม่ว่าจะเป็นรับฟังผ่านวิทยุหรือรับฟังผ่านเฟซบุ๊กก็ขอให้มีความสุขได้รับประโยชน์จากการฟังเทศน์ฟังธรรมนะแล้วก็อนุโมทนาไปถึงญาติโยมที่มีส่วนในการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนามีงานบุญก็ได้นิมนต์ไปฉลองศรัทธาโยมก็ร่วมกันอุปถัมภ์เพื่อเป็นกำลังในการเผยแผ่ศาสนาก็ต้องขออนุโมทนาด้วยอนุโมทนากับคุณแม่ยิ้มหาสุขลูกหลานแล้วก็โยมญาติทั้งหลายบ้านหนองม่วงตำบลโคกตูมประโคนชัยหนองม่วงตำบลหนองสนูนางรองซึ่งหมู่บ้านหนองม่วงนี่มีอยู่2หมู่แล้วก็ถนนติดกันนั่นแหละหมู่บ้านติดกันแต่แยกกันคนละข้างถนนแต่ว่าคนละอำเภอติดกันอันนี้ก็เป็นอำเภอเป็นหมู่บ้านที่2อำเภอแล้วก็2ภาษาด้วยนะ3ภาษาภาษาไทยนางรองภาษาอีสานเราแล้วก็พูดสวยได้ภาษาสวยนะก็ต้องขออนุโมทนากับญาติโยมที่ได้นิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปเทศนะเมื่อวันก่อนที่ผ่านมานะในงานบุญของคุณพ่อแฟนหาสุขโยมก็ร่วมกันอุปถัมภ์เพื่อเป็นกำลังในการประกาศพระศาสนาคุณพ่อแว่นหาสุขนี่เป็นสมาชิกรายการกติธรรมประจำวันฟังมานานแล้วนะแล้วก็มีงานบุญก็ได้นิมนต์พระผู้ดำเนินในการไปฉลองศรัทธาอยู่บ่อยๆแล้วก็ได้ถวายข้าวสารมาเพื่อสนับสนุนโครงการพระฐานเพลของลูกเนรโรงเรียนปริยัติธีรัตยาท่านป่วยรักษาแล้วก็ท่านก็หมดบุญพอท่านจากโลกใบนี้ไปก็ลูกหลานก็นิมนต์ให้พระผู้ดำเนินรายการนี้ไปเทศอานิสงส์หนึ่งกันแล้วก็สวดสหัสนัยด้วยนะโยมก็อุปถัมภ์การจัดทำรายการเพื่อทิศบุญนี้กับคุณพ่อแว่นหาสุขบ้านหนองม่วงตำบลโคกตูมประโคนชัยก็ขออนุโมทนาขอบคุณนะโยมแม่ยิ้มแล้วก็ลูกหลานนะที่ได้มีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาแล้วก็ได้นิมนต์นะพระผู้ดำเนินรายการไปฉลองศรัทธาก็คงจะเป็นญาติธรรมของกันและกันนี่แหละ
นะมีบุญต่อกันมีความเลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนาแล้วก็มีศรัทธาต่อพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการนะมีกิจกรรมอะไรก็ถึงกันตลอดนะสำหรับพ่อแว่นหรือว่าแม่ยิ้มหาสุขบ้านหนองม่วงตลอดทั้งญาติโยมบ้านหนองม่วงก็ฟังคติธรรมประจำวันฟังธรรมะก่อนนอนพุทธธรรมนำใจหลายท่านอยู่โยมนะก็ฟังกันต่อไปนะโยมนะเป็นบุญเป็นกุศลร่วมกันนะนั้นโยมญาติทั้งหลายกิจกรรมทางศาสนาในช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงเทศกาลพรรษามีงานบุญส่วนมากก็จะเป็นงานบุญถวายเพลสัญจรของคณะศรัทธาในเขตตำบลต่างๆอำเภอต่างๆจังหวัดบุรีรัมย์ของเราก็มีหลายอำเภอที่จัดโครงการถวายเพลสัญจรอำเภอเมืองอำเภอนางรองประโคนชัยแล้วก็อีกหลายๆอำเภอที่มีโครงการถวายเพลสัญจรไปตามวัดต่างๆที่จับกลุ่มกันจนกว่าจะครบกลุ่มอันนี้ก็เป็นประเพณีหรือว่าเป็นวัฒนธรรมที่ดีสร้างความสามัคคีให้เกิดมีแก่พุทธศาสนิกชนนะก็ให้กำลังใจให้กำลังใจญาติโยมทุกคนทุกท่านที่ได้ส่งเสริมสนับสนุนโครงการถวายเพลสัญจรไปตามวัดวารามต่างๆนะเป็นบุญเป็นกุศลส่วนพระผู้ดำเนินรายการนี้จะเดินทางไปโปรดญาติโยมที่วัดป่าหนองย่าวัวตำบลก้านเหลืองอำเภอนางรองอันนี้ก็โครงการถวายเพลสัญจรเช่นเดียวกันในวันที่11ในวันที่11กันยายนที่จะถึงนี้นะโยมพ่อโยมแม่สมาชิกรายการพุทธธรรมนำใจในเขตอำเภอนางรองนะทั้งอำเภออุบาสกอุบาสิกาหรือว่าพ่อขาวแม่ขาวเนี่ยจะไปร่วมถวายเพลสัญจรที่วัดป่าหนองย่าวัวและพระสงฆ์ท่านก็ลงอุโบสถสามัคคีด้วยในวันที่วันพระวันที่11กันยายนก็คือวันพระในวันถัดไปวันพระหน้านี่แหละนะก็เป็นโอกาสที่โยมญาติทั้งหลายที่เป็นสมาชิกรายการพุทธธรรมจะได้เจอพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการหลายท่านก็ฟังกติธรรมฟังธรรมะก่อนนอนนะก็คงจะได้เจอกันในวันที่11กันยายนนี่แน่นอนเวลา10นาฬิกาในโครงการถวายเพลสัญจรของคณะสงฆ์คณะศรัทธาอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ส่วนกิจกรรมอื่นๆนะญาติโยมพุทธศาสนิกชนก็มีโอกาสได้ไปร่วมอยู่ที่แต่ละจุดแต่ละที่มีโครงการอะไรเราก็ให้การส่งเสริมสนับสนุนในส่วนนั้นเพราะเราเป็นชาวพุทธเราก็มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมที่ดีๆร่วมกันเป็นบุญเป็นกุศลสำหรับเราพุทธศาสนิกชนนะก็ขอให้เราได้ดูแลวัดวารามดูแลพระศาสนาช่วยกันเป็นบุญเป็นกุศลที่โยมญาติทั้งหลายได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาได้ศึกษาเรียนรู้พระธรรมคำสอนแล้วใช้หลักธรรมคำสอนนี้เป็นข้อปฏิบัติทำให้เราดำรงตนอยู่ในสังคมโลกได้อย่างมีความสุขในช่วงนี้อยู่ในช่วงเทศกาลพรรษาด้วยนะก็สมาทานงดเว้นจากอบายมุขงดเหล้าเข้าพรรษานะงดอบายมุขทุกชนิดงดได้ดีมากและไม่เฉพาะแต่ในพรรษางดได้ตลอดไปยิ่งดีสำหรับงดเว้นจากอบายมุขสุรายาเมาสิ่งเสพติดให้โทษนะเพราะสุขภาพร่างกายของเราเนี่ยมันเป็นของที่เราจะต้องดูแลต้องทนุถนอมพ่อแม่เลี้ยงโตเลี้ยงกว่าจะเติบโตใหญ่กว่าจะเติบใหญ่มาได้กว่าจะเติบโตมาได้เนี่ยก็หมดข้าวหมดน้ำหลายๆหมดหลายๆอย่างนะที่ต้องทุ่มเทเลี้ยงลูกแต่ละคนเมื่อเราเติบโตมาแล้วเราก็ต้องเห็นคุณค่าของร่างกายของชีวิตที่พ่อแม่ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจชูชุบอุปถัมภ์เติบใหญ่มีความรู้มีการศึกษาทำปาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องสร้างครอบครัวไปแต่ขอให้เรานั้นห่างไกลจากอบายมุขห่างไกลจากยาเสพติดทุกชนิดยาเสพติดนี่มันก็ระบาดอยู่ทั้งที่ว่ามันเป็นพิษเป็นภัยต่อสังคมมันก็ซื้อง่ายขายคล่องคนก็อยากจะซื้อคนก็อยากจะขายเสพไปเสพมาก็บ้าหลอนทำร้ายคนใกล้ตัวทุบตีพ่อแ
เบียดเบียนชีวิตพ่อแม่ก็เยอะแยะนะก็ทำสิ่งที่ไม่ดีไม่งามต่อลูกต่อหลานก็เกิดจากฤทธิ์ของยาเสพติดทั้งนั้นนะบางคนควบคุมตัวเองไม่ได้นะพอไปมีครอบครัวก็เป็นครอบครัวที่เสพยายิ่งสามีภรรยาติดยาเสพติดด้วยแล้วยิ่งอันตรายลูกหลานจะยังไงใครจะป้องกันได้นะญาติโยมก็ติดตามข่าวกิจอดีตนักมวยชื่อดังนะก็งดได้3เดือนแต่พอกลับไปเสพอีกนะสุราแล้วก็ยาเสพติดตอนนี้ก็คลุ้มคลั่งต้องไปรักษาที่โรงพยาบาลจิตเวชก็มันก็มีพิษมีภัยถึงขนาดนี้ตัวอย่างก็เยอะแยะตัวอย่างที่ไม่ดีแต่คนก็ยังหลงไหลได้ปลื้มอยู่อันนี้เฉพาะบางคนนะผู้ที่ยังตกเป็นทาสของสุรายาเมาของยาเสพติดอันนี้ก็ต้องตื่นตัวได้แล้วไม่มีใครจะรักเราเท่ากับตัวเราและไม่มีใครที่จะสอนเราได้ดีเท่ากับตัวเรานี่แหละครูบาอาจารย์ก็สอนในตารางสอนในวิชาในรายวิชาในชั่วโมงพอเลิกเรียนแล้วเราก็ต้องลูกศิษย์ก็ต้องกลับบ้านกลับเรือนนะบางทีพ่อแม่ก็ไม่ได้อยู่ดูแลต้องไปทำการทำงานนะถ้าหากว่าเราไม่ดูแลตนเองไม่สอนตนเองแล้วใครจะสอนยิ่งเป็นพ่อคนแม่คนมีคนแนะนำไม่มีใครตักเตือนนะลูกหลานจะไปตักเตือนพ่อแม่ละลดเลิกจากอบายมุขละลดเลิกจากยาเสพติดมันก็ลูกหลานก็คงจะลำบากใจนั่นอันนี้ก็ถือว่าเป็นพระพูดไปในลักษณะกลางๆโยมญาติที่ฟังอยู่ทางบ้านถ้าหากว่าเราช่วยกันดูแลลูกหลานสืบต่อธรรมะให้ถึงลูกถึงหลานให้เห็นโทษภัยของยาเสพติดเห็นโทษภัยของบุหรี่ไฟฟ้าหรือสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายให้ละลดเลิกในส่วนนั้นไปแล้วก็ทำแต่สิ่งที่ดีที่งามเพื่อสร้างสรรค์ชีวิตของเราให้อยู่ในโลกใบนี้ให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้นั้นพูดถึงตรงนี้ก็เข้าสู่ธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยธรรมะที่ทำให้คนเราเนี่ยมีสาระในชีวิตนะทำชีวิตของเราให้มีสาระให้มากขึ้นเราได้เกิดมาชื่อว่าเป็นบุญแล้วปุพเพกตปุญญตาเป็นผู้ที่มีบุญที่ทำไว้แต่ภพชาติปางก่อนดีบุญก็หนุนนำให้เราเนี่ยได้มาเกิดเป็นมนุษย์ในโลกปัจจุบันเมื่อเกิดเป็นมนุษย์แล้วเราก็ต้องรักษาความดีเดิมเพิ่มเติมความดีใหม่อย่ากินแต่บุญเก่าบุญใหม่เราก็ทำบุญใหม่เราก็สร้างนะเช่นเดียวกันกับโยมญาติทั้งหลายที่เข้ามารับฟังรับชมรายการพุทธธรรมนำใจคุณโยมธนิสาถวังพบคุณโยมลิมหานชนะคุณโยมแม่บุญเรียนคุณโยมแม่บรรเทาคุณโยมดิเรกสรุนสันนโมทนาด้วยนะที่เข้ามารับฟังรับชมสม่ำเสมอกับการติดตามธรรมะผ่าน Facebook แล้วก็ผ่านวิทยุคลื่น 101.75 เมกะเฮิรตซ์นะไกลๆถ้าฟังได้ก็ขอให้มีความสุขกันแล้วกันทีนี้มาพูดถึงในเรื่องของธรรมะที่ทำให้คนเรามีสาระหรือว่าสร้างสาระให้เกิดมีแก่ชีวิตของเราให้มากขึ้นเนี่ยก็คือความที่เราไม่ประมาทความไม่ประมาทเนี่ยเป็นเรื่องที่เราทุกคนพึงมีนะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วเมื่อ 2,000 กว่าปีว่าท่านทั้งหลายจงทำหน้าที่ให้สำเร็จด้วยความไม่ประมาทเถิดเนี่ยอันนี้คือความจริงตรงนั้นนะให้เราพุทธศาสนิกชนได้ดำรงตนอยู่ในความไม่ประมาทในช่วงเทศกาลพรรษาอย่างเนี้ยเราก็ทำกิจหน้าที่ของความเป็นพุทธศาสนิกชนทำจิตใจสบายทำวัดสวดมนต์หรือฟังเทศฟังธรรมเจริญจิตตภาวนาทำสิ่งที่เป็นมงคลให้กับชีวิตนะตลอด3เดือนไม่เฉพาะแต่วันพระนะโยมนะวันปกติธรรมดาเราก็สวดมนต์ภาวนาที่บ้านนะตักบาตรหน้าบ้านสวดวันพระก็ไปที่วัดไปรักษาศีล8อยู่ที่วัดนะก็ไปฟังเทศฟังธรรมอยู่กับวัดก็ว่านั่นแหละดีแล้วเป็นบุญเป็นกุศลสำหรับญาติโยมพุทธศาสนิกชนเราเกิดมาพบพระพุทธศาสนาเราก็ใช้เวลาที่เรามีอยู่เนี่ยศึกษาเรียนรู้ธรรมะแล้วก็สร้างประโยชน์ให้เกิดมีแก่ตนสร้างประโยชน์ให้เกิดมีแก่สังคมชีวิตใช่ว่าจะยืนยาวไม่ถึง100ปี
100ปีนี่ก็ถือว่าเยอะแล้วบางท่านก็ไม่ถึง50ปีล้มหายตายจากก็เยอะโรคภัยไข้เจ็บมากมายนั่นอย่าไปประมาทในชีวิตก็แล้วกันเพราะวันคืนผ่านพ้นไปชีวิตและอายุของเราทั้งหลายก็ย่อมเสื่อมสิ้นไปอันนี้พูดอยู่บ่อยๆนะโยมนะเกี่ยวกับเรื่องของการไม่ประมาทในเรื่องของการเวลาเวลาและวารีไม่ได้มีจะคอยใครเรือเมล์และรถไฟก็ต้องไปตามเวลาโอเอและอึดอัดมักจะพลาดปรารถนาพลาดแล้วจะโศกาอนิจจาเราชาวไปเนี่ยธรรมะที่ได้นำเสนอญาติโยมได้ฟังกันบ่อยๆเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของความไม่ประมาทเหตุที่ต้องนำเอาเรื่องความไม่ประมาทมาให้ญาติโยมได้ฟังกันอยู่บ่อยๆนั่นเนี่ยเพราะเป็นธรรมะที่อยู่ใกล้ตัวเราใครก็แล้วแต่ที่ทำตนให้เป็นสาระทำตนให้มีคุณงามความดีนั่นชื่อว่าเป็นบุคคลไม่ประมาทแล้วไม่ประมาทเรื่องอะไรบ้างเรื่องไม่ประมาทเรื่องเวลาไม่ประมาทในเรื่องวัยไม่ประมาทในเรื่องการงานไม่ประมาทในเรื่องของชีวิตถ้าคนเราไม่ประมาทในเรื่องการเวลาเนี่ยทุกเวลามีค่ามีความหมายตั้งแต่เช้ามาจนถึงปัจจุบันเนี่ยก่อนที่จะถึงเวลาพักรับประทานอาหารกลางวันถ้าคนไม่ประมาทก็ได้การได้งานเยอะอยู่พอสมควรกว่าจะถึงค่ำนี่ก็งานก็สะสางได้เรียบร้อยทำงานไปตามเป้าทำงานไปตามเป้าหมายที่วางเอาไว้นะเช่นเดียวกันกับสมาชิกรายการพุทธธรรมนำใจเมื่อถึงเวลา 11:10 น.เราก็ได้ฟังเทศน์ฟังธรรมนะฟังแล้วก็ให้กำลังใจกันและกันโดยเฉพาะญาติโยมที่ฟังผ่านเฟซบุ๊กก็สามารถที่จะฝากข้อความสื่อสารมายังพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการได้นะก็มีคุณแม่ลำนวนอุตตปาคุณแม่วรรณากฎมัชชาคุณแม่ลำนวนอุตตปาอยู่ทางคู่เมืองนะหินเหล็กไฟคุ้มหนองงูเหลือมนะบ้านถาวรพระผู้ดำเนินรายการจะไปบรรยายพิเศษที่ทำการเทศบาลตำบลหินเหล็กไฟในวันที่11กันยายนนะโยมแม่ลำดวนถ้ามีเวลาก็ไปร่วมฟังได้นะทางราชการทางอบต.นะทางตำบลก็จัดนะได้นิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปบรรยายนะที่ทำการของตำบลเทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ11กันยายนช่วงบ่ายโมงนะนั้นโยมญาติทั้งหลายเวลาเป็นของมีค่าเราจึงต้องดำรงชีวิตแข่งกับเวลาเวลามีค่ามีความหมายเราจะต้องทำหน้าที่ของเราให้มันดีให้มันเต็มที่นะการเวลาเปรียบเสมือนยักษ์ที่เที่ยวกินสรรพสัตว์ทั่วทั้งแผ่นดินไม่มีใครเลยที่จะหลบหลีกหนีไปได้นะทุกวันนี้อะไรๆมันก็เกิดขึ้นได้โดยที่ไม่คาดคิดหลายๆอย่างโยมนะอะไรหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดและเราไม่เคยเห็นมาก่อนด้วยนะในยุคเราสมัยเราเนี่ยไม่ค่อยได้เห็นในเรื่องของน้ำแข็งละลายแล้วก็ทำให้น้ำเนี่ยทะลักมาจากที่สูงมาพัดพาบ้านเรือนแล้วก็ผู้คนในโลกนะล่มหายตายจากเยอะนะที่ประเทศเนปาลแล้วก็ทิเบตที่เป็นข่าวทุกวันนี้ก็ยังมีร่องรอยความเสียหายแล้วก็อีกหลายๆประเทศโยมที่ประสบภัยน้ำท่วมมากและปัจจุบันนี้ก็ใช่ว่าจะปลอดภัยใช่ว่าจะไม่มีน้ำท่วมเราต้องระมัดระวังบุรีรัมย์เราก็ญาติโยมที่อยู่ติดกับลำน้ำมูลนะก็ต้องดูแลติดตามข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาจะได้ปลอดภัยหรือที่อื่นๆก็ตามนะโยมถ้าหากว่าเราไม่ประมาทก็ปลอดภัยแต่ถ้าประมาทนี่ก็ลำบากนะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของน้ำทะเลด้วยดูข่าวน้ำทะเลมันลดไม่เฉพาะแต่ประเทศเรานะประเทศต่างประเทศนี่ก็มีเรือลำใหญ่ๆนะที่มันจอดเทียบท่าเพราะน้ำมันลงมันไปไม่ได้เลยโยมเพราะมันอยู่กับทรายอยู่กับดินนะมันขับไม่ได้ต้องรอจนกว่าน้ำจะขึ้นมาจึงจะต้องรอน้ำขึ้นมาแล้วก็ค่อยขับไปสู่น้ำทะเลอีกหรือต้องใช้อะไรลากรถลากนั่นแหละลากลงน้ำเนี่ยซึ่งมันก็เป็นไปแล้วในทุกวันเนี่ยอะไรที่มันไม่เคยเป็นไม่เคยรู้
อาจจะเคยเป็นเมื่อหลายปีก่อนหลายศตวรรษก่อนเราเกิดไม่ทันหรือไม่มีเครื่องมือบันทึกนะคนไม่ค่อยได้สื่อสารกันหรือสื่อสารกันไม่ทั่วถึงทุกวันนี้อะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อไรเกิดขึ้นที่ไหนสื่อสารกันอย่างทั่วถึงเลยนั้นเราก็ต้องไม่ประมาทในเรื่องของเวลาไม่ประมาทในเรื่องของชีวิตชีวิตมันก็เป็นอย่างเนี้ยไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปญาติโยมพุทธศาสนิกชนก็พยายามใช้ชีวิตของเราให้มันมีประโยชน์ใช้ชีวิตของเราให้คุ้มค่าเกิดมาเป็นคนก็อย่าให้มันจนความดีเกิดมาทั้งทีก็ขอให้มีความดีติดตนนั้นไม่ประมาทในเรื่องของเวลานี่ก็สำคัญนะไม่ประมาทในเรื่องของวัยต้นสร้างหลักฐานวัยกลางคนสารหลักแหล่งวัยปลายคนเราก็ต้องแต่งหลักธรรมนะปฏิบัติได้อย่างนี้ชีวิตเราก็จะมีความสุขไม่เดือดร้อนนอนทุกข์กันเพราะเราปฏิบัติตนให้เป็นไปตามวัยนั้นวัยต้นสร้างหลักฐานก็คือลูกหลานเราเนี่ยอยู่ในวัยของการศึกษาเราเรียนก็ต้องเรียนให้มันรู้เรียนให้มันจบนะลูกเนนอยู่โรงเรียนปริยัติธีรวิทยาวัดกลางอารามหลวงบุรีรัมย์ก็เรียนจันทร์ถึงศุกร์เช่นเดียวกันนะบางช่วงก็มีการอบรมพิเศษเหมือนกันโดยเฉพาะวันพุธเนี่ยลูกเนนทั้งโรงเรียนช่วงบ่ายนี้ไปเรียนเกี่ยวกับอาชีพที่วิทยาลัยการอาชีพบุรีรัมย์หรือสารพัดช่างเดิมใกล้ๆวัดกลางบางวิชาบางแผนกก็ไปที่โคกวัดนะเฉพาะวันศุกร์ในช่วงเฉพาะวันพุธในช่วงบ่ายนะทำ MOU ร่วมกันระหว่างโรงเรียนวัดกลางกับโรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพบุรีรัมย์อยู่ใกล้กันลูกเนนก็เดินข้ามถนนไปเรียนวิชาชีพได้ในหลายๆสาขาที่ครูเปิดให้เรียนนะนักเรียนลูกเนนก็ได้วิชาความรู้ทั้งวิชาชีพทั้งสามัญนี่ก็ได้ทั้งสองอย่างนะเป็นบุญที่พ่อแม่ส่งลูกหลานได้มาเรียนที่วัดกลางนั้นไม่ประมาทในวัยต้นสร้างหลักฐานการศึกษาวัยกลางคนก็สารหลักแหล่งทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลี้ยงบุคคลในครอบครัวให้มีความสุขเราก็ต้องใช้ขันติความอดทนให้มากในการใช้ชีวิตขันติความอดทนอดทนต่อความยากลำบากอดทนต่อความหนาวร้อนอดทนต่อความเจ็บอกเจ็บใจอดทนได้หลายอดทนแต่อย่าอดทนต่อความจนก็แล้วกันต้องพยายามสู้กับความจนให้มันได้คำว่าสู้กับความจนก็คือขยันนี่แหละขยันหารักษาไว้มีกัลยาณมิตรที่ดีก็คือคู่ชีวิตนี่แหละสำคัญมากสำหรับการใช้ชีวิตของการเป็นฆราวาสถ้ามีคู่ครองก็ต้องเจอคู่ครองที่ดีถ้าคู่ครองที่ไม่ยอมพัฒนาตนไม่มีขันติไม่มีความอดทนตกเป็นทาสของอบายทั้งหลายคนในครอบครัวก็จะลำบากมีความยุ่งยากหลายอย่างนะการที่จะสร้างหลักปักฐานมันก็ไม่ได้ไอ้คนหนึ่งหายคนหนึ่งทำเป็นถุงก้นรั่วใส่ไปเท่าไหร่ก็ไม่เต็มไม่รู้จักรักษารั่วไปหมดเลยนะอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของวัยอย่าไปประมาทวัยกลางคนก็สร้างหลักฐานหาอยู่หากินตอนที่ยังมีเรี่ยวมีแรงถ้าหมดเรี่ยวหมดแรงหมดหลายสิ่งหลายอย่างแล้วถึงตอนนั้นเนี่ยนะเราก็ยังพอมีเงินที่สะสมที่เก็บเอาไว้ใช้ในบั้นปลายของชีวิตเพราะคนเราใช่ว่ามันจะทำงานได้ตลอดปีตลอดชาตินะบางคนก็3วันดี4วันไข้พอป่วยก็หยุดงานพอหายป่วยก็ต้องรีบทำงานแล้วเดือนกันยานี่เป็นเดือนที่มีผู้คนเกษียณอายุราชการเนี่ยญาติโยมที่ทำงานราชการอายุ60ปีนะอายุ60ปีนี่ก็เกษียณแล้วนะส่วนญาติโยมที่ยังไม่เกษียณก็อาจจะมีงานขึ้นอาจจะมีงานตำแหน่งงานที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆนะก็ขอให้เป็นรอให้มันเป็นไปตามสัจธรรมเป็นไปตามกาลเวลาก็แล้วกันนะอย่าไปรีบเร่งอย่าไปรีบร้อนให้มันเป็นไปตามธรรมชาติญาติโยมพุทธศาสนิกชนมีโอกาสพัฒนาตนเองก็พัฒนาไปถ้าหากว่ายังมีโอกาสนะถ้ามันไม่มีโอกาสก็เท่าไรก็เท่านั้น
พึงพอใจในสิ่งที่ตนเองมีในสิ่งที่ตนเองได้พอใจในสิ่งที่ตนเองมีก็ชื่อว่าดีแล้วอย่าไปทุกข์กับชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างล้วนอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้ายังมีอายุราชการอยู่ก็ทำไปถ้าเกษียณก็เตรียมพร้อมที่จะรับหน้าที่อื่นต่อไปอันนี้ก็ฝากญาติฝากโยมว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตชีวิตมันเป็นอย่างนี้เองมันไม่มีอะไรนะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปวัยกลางคนก็ต้องหาอยู่หากินพอถึงวัยปลายคนเนี่ยก็ต้องแต่งหลักธรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมรู้แล้วก็เข้าใจในความจริงของชีวิตว่าชีวิตเนี้ยมันเป็นยังไงเราพุทธศาสนิกชนทุกคนทุกท่านเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปวัยบั้นปลายของชีวิตควรที่จะรีบเร่งสร้างสมคุณงามความดีไปทำอะไรที่มันเป็นประโยชน์ทำบุญสุนทรทานเตรียมตัวก่อนตายเตรียมกายก่อนแต่งเตรียมน้ำก่อนแล้งเตรียมแบงก่อนที่จะเดินทางเนี่ยก็ประมาณนั้นแหละญาติโยมก็เตรียมพร้อมในช่วงเทศกาลพรรษาก็หาโอกาสไปรักษาศีล8บ้างก็ดีเหมือนกันนะสำหรับญาติโยมที่อายุมากเกษียณอายุราชการแล้วก็เข้าวัดเข้าวาช่วยงานสังคมนะแล้วก็ช่วยดูแลพระศาสนาเป็นเสาหลักให้กับครอบครัวกับลูกกับหลานให้กำลังใจลูกหลานกันต่อไปแม้แต่รายการพุทธธรรมนำใจญาติโยมที่กำลังรับฟังอยู่ทางบ้านก็ถือว่าเป็นการให้กำลังใจแก่พระลูกหลานผู้ดำเนินรายการได้เป็นอย่างดีนะก็ต้องขออนุโมทนาด้วยฟังแล้วก็จะติชมอย่างไรก็บอกกล่าวกันไปถือว่าเป็นพระลูกหลานของเราชาวจังหวัดบุรีรัมย์นะที่มาทำหน้าที่สื่อธรรมะไปถึงญาติโยมที่รับฟังอยู่ทางบ้านนั้นโยมญาติทั้งหลายเหตุที่ให้เราไม่ประมาทในเรื่องของวัยก็คือวัยต้นวัยกลางคนโดยเฉพาะวัยปลายคนเนี่ยเราอย่าไปประมาทมีธรรมะอยู่บทหนึ่งในธรรมุเทศข้อที่หนึ่งเนี่ยที่ว่าโลกคือมูสัตว์อัญชราเข้ามาใกล้แล้วไม่ยั่งยืนนั้นวัยปลายคนก็คือความชรามันปรากฏชัดเจนที่เคยดำกลับขาวที่เคยยาวกลับสั้นที่เคยมั่นกลับคลอนที่เคยหย่อนกลับตึงเนี่ยอันนี้ก็คือสังขารร่างกายเมื่อวัยของเราเนี่ยล่วงเลยมาจนถึงวัยปลายคนแล้วชราภาพแล้วอะไรมันก็ไม่เหมือนเดิมมันก็ลดน้อยถอยลงไปพละกำลังก็ลดสติปัญญาก็ลดความจำก็ลดเรี่ยวแรงที่จะประกอบอาชีพการงานนี่ก็ลดเหมือนกันนั้นเมื่อเรารู้เราเข้าใจอย่างเนี้ยเราก็ไม่ประมาทเพราะชีวิตในบั้นปลายชีวิตเนี่ยมันไม่มีอะไรเป็นเครื่องรับประกันได้ยืนยันได้ว่าเราเนี่ยจะต้องมีอายุเท่านั้นปีเท่านี้ปีกำหนดไม่ได้หรอกเมื่อกำหนดไม่ได้เราก็ต้องไม่ประมาทองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยได้ตรัสเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่ไม่มีใครรู้ล่วงหน้า5ประการเรียกว่าอนิมิตธรรมชีวิตความเป็นอยู่พยาธิความเจ็บป่วยเวลาการเวลานี่แหละสถานที่ตายนะคติคือทางที่จะไปเกิดไม่มีใครรู้ล่วงหน้าอย่างเช่นชีวิตความเป็นอยู่นั้นเนี่ยคำว่าชีวิตก็หมายถึงอายุของคนเรานี่แหละญาติโยมคนเราเกิดมาแล้วไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้นะไม่มีใครที่จะคาดการได้ล่วงหน้าว่าเราจะมีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้ได้นานสักเท่าไหร่เพราะไม่มีเครื่องหมายบ่งบอกให้รู้ว่าจะตายเมื่ออายุเท่านั้นเท่านี้รู้แต่เพียงว่าจะต้องตายแน่นอนต่างกันก็แต่ว่าก่อนหรือว่าหลังเท่านั้นเองในครั้งพุทธกาลญาติโยมนะได้มีการกำหนดอายุไขของคนเรานะวัยประมาณ100ปีเนี่ย100ปีเนี่ยสมัยก่อนก็ถือว่าปกตินะแต่ก็มีบางท่านเนี่ย120ปีอย่างเช่นนางวิสาขามหาบาจิกาในประวัติของเธอเนี่ย120ปีแล้วก็พระเถระหลายๆองค์นะอายุเกิน100แต่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้น
80พรรษานิพพานส่วนเราที่ยังอยู่ในขณะเนี้ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะอยู่ได้อีกสักกี่ปีจะถึง75ปีหรือไม่ส่วนญาติโยมที่อยู่ถึง75ปีแล้วก็ดีใจด้วยนะเราได้กำไรชีวิตแล้วแล้วก็ขอให้อยู่ได้ถึง 80-90 ปีนะจะทำให้เราได้สร้างคุณประโยชน์เกิดขึ้นมากกว่าเดิมนะคนที่มีบุญในญาติโยมอายุจะยืนยาวสุขภาพร่างกายก็แข็งแรงถึงแม้จะมีโรคภัยแค่เจ็บบ้างแต่ก็ยังอยู่ได้ส่วนผู้ที่มีบุญน้อยมีกรรมเก่าติดตามมามากมายได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเราไม่สามารถที่จะกำหนดเองได้ชะตาชีวิตเพราะพุทธเจ้าเนี่ยตรัสเกี่ยวกับเรื่องของกรรมกรรมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมยามที่เรามีความสุขมันก็เป็นความดีเป็นกรรมดีให้เราได้มีความสุขแต่ยามที่เรามีความทุกข์มันก็เป็นอกุศลกรรมคือความชั่วที่มันเกิดจากการกระทำของเรามันทำให้เรามีความทุกข์นั้นในภพชาติที่แล้วเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราสร้างเวรสร้างกรรมอะไรมากน้อยเพียงไรรู้แต่ว่าในภพภูมิปัจจุบันเนี่ยอย่างไรก็อย่างนั้นมีสุขก็เสวยสุขไปมีทุกข์ก็รู้เท่ารู้ทันไม่ทำตนให้เดือดร้อนไม่ทำตนให้วุ่นวายเพราะเรารับได้เกี่ยวกับเรื่องของชะตากรรมของชีวิตของเราแต่ละบุคคลแต่ขออย่างเดียวเราอย่าไปประมาทก็พอสร้างความดีไว้เพราะชีวิตมันไม่มีใครรู้ล่วงหน้าว่าจะอยู่ได้สักกี่ปีนะชีวิตของคนเรานั้นน่ะญาติโยมเป็นของที่มีค่านะเมื่อเรารู้ว่าชีวิตเป็นของมีค่าเราก็ต้องใช้ชีวิตของเราให้เป็นประโยชน์ให้คุ้มค่ากับการที่เราได้เกิดมาเป็นคนในระหว่างที่เราอยู่ในโลกใบนี้เพียงแต่มีอายุไปวันๆมันไม่พออยู่มันต้องทำบุญทำความดีด้วยจะทำให้เราเนี่ยอยู่ได้ไม่ลำบากนะไม่ประมาทไม่กินแต่บุญเก่าต้องรักษาดีเดิมเพิ่มเติมความดีใหม่นี่คือชีวิตไม่รู้ว่าเราจะตายตอนอายุเท่าไหร่พยาธิความเจ็บไข้ได้ป่วยบุคคลเกิดมาแล้วจะต้องตายด้วยพยาธิชนิดใดชนิดหนึ่งแต่ก็ไม่มีใครรู้ล่วงหน้าเพราะว่าพยาธิเนี่ยมันมีหลายชนิดชีวิตสังขารร่างกายนี้เป็นรังของโรคโยมนะโรคบางอย่างรักษาก็หายบางอย่างรักษาไม่หายบางอย่างรักษาก็ตายไม่รักษาก็ตายเช่นโรคตับแข็งโรคมะเร็งโรคเอดส์เป็นต้นนะแล้วก็โรคอื่นๆที่มันรุนแรงนอกจากเรื่องโรคภัยไข้เจ็บแล้วเนี่ยยังมีเรื่องที่จะทำให้คนเราตายอีกมากมายหลายเรื่องโยมเช่นว่ากำลังเดินอยู่บนถนนดีๆถูกรถชนตายก็มีอยู่ดีๆก็เป็นลมฟุกไปนี่ก็มากดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่รู้ได้ยากนะตัวเราเองก็รู้ไม่ได้ก็ไม่รู้เหมือนกันคนอื่นก็ไม่รู้ไม่เห็นแล้วก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้แน่นอนว่าเราจะตายด้วยโรคอะไรเมื่อตายแล้วหมอจึงชันสูตรได้ว่าโรคนั้นโรคนี้ไอตอนเข้าโรงพยาบาลใหม่ๆมันก็เป็นอีกโรคนึงพอไปมาก็มีโรคแทรกซ้อนอีกเยอะแยะนี่เพราะร่างกายของเราเนี่ยมันเป็นรังของโรคอยู่แล้วเราจึงไม่ควรที่จะประมาทในเรื่องของการดำรงชีวิตโยมทำชีวิตของเราให้มันมีความสุขไปมีอาชีพก็ทำอาชีพให้สุจริตอย่าไปทุจริตก็แล้วกันมีโอกาสพัฒนาแล้วก็พัฒนาไปนี่คือเราไม่รู้ว่าเราจะตายด้วยโรคอะไรเวลาที่จะตายเกิดมาแล้วจะตายเวลาไหนเช้าสายบ่ายค่ำก็ไม่รู้กลางวันกลางคืนก็ไม่รู้นะบางคนเกิดกลางวันก็ตายกลางคืนบางคนโกรธเกิดกลางคืนก็ตายกลางวันนี่ก็เยอะนั้นอันที่จริงญาติโยมเรื่องการเวลาเนี่ยย่อมมีเท่ากันหมดเลยจะเป็นคนจนคนมีคนดีคนเลวคนโง่คนฉลาดคนขี้เกียจคนขยันมีเวลาเท่าเทียมกันการเวลาเป็นของยุติธรรมสำหรับเราทุกคนกล่าวคือวันหนึ่งก็มี24ชั่วโมงเดือนหนึ่งนะเดือนหนึ่งปีหนึ่งก็เท่ากันไม่มีใครได้มากได้น้อยไปกว่ากันทั้งคนดีคนไม่ดีคนรวยคนจนมีเวลาเท่ากัน
การเวลามันยุติธรรมอย่างนี้แหละชีวิตของคนเราเนี่ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะใช้เราจะตายเวลาไหนกลางวันกลางคืนก็ไม่รู้เมื่อเราไม่รู้เราก็อย่าไปประมาทรีบเร่งขวนขวายสร้างสมคุณงามความดีกันต่อไปชีวิตมันเป็นอย่างนี้การเวลาย่อมล่วงไปราตรีย่อมผ่านไปชั้นแห่งวัยคืออายุก็ละลำดับไปคโนโวมาปัจจคาการเวลาอย่าได้ล่วงเลยท่านทั้งหลายไปโดยเปล่าปราศจากประโยชน์คำสอนเนี้ยหมายถึงว่าเราใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่เดือดร้อนไม่ขาดสติไม่ประมาทขาดสติรู้ว่าชีวิตมันเป็นของมีค่าเราก็ต้องทำคุณค่าชีวิตของเราให้มันเกิดมีตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่นี่แหละวันคืนผ่านพ้นไปวันคืนผ่านพ้นไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่นะนั้นโยมญาติทั้งหลายสมาชิกรายการพุทธธรรมนำใจเนี่ยก็ขอให้มีกำลังนะมีกำลังในการทำหน้าที่ของเราไปโอกาสของเรามีแล้วนะไม่มีใครที่จะรู้ได้ล่วงหน้าว่าเราจะลมหายตายจากเวลาไหนอย่างไรนั้นได้อย่าไปประมาทก็พอแล้วสถานที่ตายเราก็ไม่รู้เหมือนกันเราไม่รู้ว่าเราจะตายด้วยเราจะตายวันไหนเวลาใดตายด้วยโรคอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะทีนี้สถานที่นอนทอดกายตายเราก็ไม่รู้เหมือนกันนั้นเมื่อเราไม่รู้เราก็ต้องเตรียมพร้อมเตรียมตัวอยู่ตลอดเวลาเกิดมาแล้วจะตายที่ไหนก็ไม่มีใครรู้บางคนพูดกันว่าเกิดที่ไหนก็ตายที่นั่นความจริงแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นตามนั้นหรอกญาติโยมนะไม่ได้เป็นตามนั้นบางคนเกิดที่บ้านไปตายที่ถนนที่ป่าก็มีบางคนเกิดที่บ้านไปตายที่โรงพยาบาลก็มากส่วนมากก็ไปที่โรงพยาบาลนั่นแหละถ้าหากว่าหมอรักษาได้ก็หายหมอรักษาไม่ได้ก็ไม่ได้นี่อยู่ที่บุญของเราด้วยนะญาติโยมมีบุญญาติโยมมีบุญก็อยู่ได้นานนะเราก็เอาอาศัยบุญนะอาศัยบุญด้วยอาศัยการทำความดีกำกับเข้าไปอย่าประมาทนะอย่าให้เสียเวลากับการดำรงตนอย่าให้ชีวิตเราเนี่ยมันไร้ค่าเพราะการที่ได้เกิดมาล้วนแล้วแต่อาศัยบุญทั้งนั้นมาดีเพราะมีบุญอยู่ดีเพราะรู้คุณไปดีก็ต้องมีทุนนะนั้นเมื่อเรารู้เราเข้าใจอย่างเนี้ยเราก็สร้างสงเนื่องความดีไปอัจเฉวกิจมาตปังโกชัญญามรณังสุเวต้องรีบทำสิ่งที่ควรทำคือความเพียรที่แต่วันนี้ทีเดียวใครจะรู้ว่าเราจะตายในวันพรุ่งนี้อาจจะตายในวันนี้ก็เป็นได้ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนอนิจจังส่วนสถานที่ญาติโยมอันนี้ก็แล้วแต่นะที่ไหนอย่างไรเราพุทธศาสนิกชนก็ไม่ประมาทอยู่แล้วนะพร้อมนะเตรียมพร้อมซ้อมตายตลอดเวลาชีวิตของสัตว์ทั้งหลายมีความตายเป็นที่สุดชีวิตเป็นของไม่แน่นอนความตายต่างหากเป็นของแน่นอนเราเข้าใจอย่างนี้เราก็อย่าไปประมาททีนี้ยังมีธรรมะอีกข้อหนึ่งที่โยมญาติทั้งหลายพึงศึกษาแล้วก็พึงทำความเข้าใจก็คือเราไม่รู้อีกเหมือนกันว่าหลังจากตายไปแล้วเนี่ยจิตวิญญาณของเราจะไปไหนเราก็ไม่รู้ทางที่จะไปข้างหน้าว่าตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนไม่มีใครรู้ความจริงอ่ะญาติโยมทางนั้นมีหลายทางหากจะกล่าวให้สั้นก็มีเพียง2สุคติทางแห่งความสุขส่วนทุคติทางแห่งความทุกข์เนี่ยทุคติเนี่ยทางไหนทางแห่งความทุกข์ก็ไปเกิดเป็นเปรตเป็นสัตว์นรกเป็นอสุรกายเนี่ยพวกเนี้ยเป็นสัตว์เดรัจฉานนี่คือทางที่ไปของคนที่มีบาปตอนมีชีวิตอยู่ก็ประมาทไม่สร้างบุญ
ส่วนทางที่ไปของคนที่เป็นมีบุญเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมถือว่าเป็นทางสุคติแล้วทางดีทางเจริญเป็นสุขไม่มีทุกข์แม้ว่าเกิดเป็นมนุษย์จะมีความทุกข์บ้างแต่มันก็ยังสุขกว่าการเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานมนุษย์ปลอดภัยก็มีมนุษย์เป็นภัยก็มีนั้นโยมญาติทั้งหลายศีลธรรมเนี่ยเป็นเครื่องชี้ชัดว่าใครดีใครไม่ดีใครตายแล้วจะไปสู่สุคติใครตายแล้วจะไปสู่ทุคติก็เอาตัวชีวัดตอนที่เราดำรงตนอยู่ในโลกปัจจุบันเนี่ยทานเคยให้ไหมศีลเคยรักษาหรือเปล่าภาวนาเคยปฏิบัติไหมเนี่ยทานศีลภาวนาเราเคยปฏิบัติเชื่อว่าเมื่อล่วงลับดับสังขารไปแล้วมีสุคติเป็นที่ไปแน่นอนนั้นเราก็เข้าใจตามนี้สร้างสงฆ์อย่างความดีสร้างบุญสร้างกุศลไปมีหน้าที่ทำบุญก็ทำมีหน้าที่ทำความดีก็ทำเพราะเวลาเราตายแล้วเนี่ยไม่มีใครไปกับเราเราไปคนเดียวการที่เราจะไปพึ่งหวังคนอื่นมากมายเกินไปมันก็ไม่แน่นอนบางคนก็ให้เราพึ่งได้บางคนก็เขาไม่รู้จะให้เราพึ่งยังไงนั้นเราไม่ประมาทในเรื่องของการดำเนินชีวิตไม่ประมาทในเรื่องของวัยไม่ประมาทในเรื่องของเวลาแล้วก็ไม่ประมาทในเรื่องของการทำการทำงานเนี่ยการงานนี่เป็นปัจจัยที่สำคัญนะโยมนะคนที่อยู่ในวัยทำงานเนี่ยต้องประกอบสัมมาอาชีพต้องมีหน้าที่เป็นหลักเป็นแหล่งมีความขยันหมั่นเพียรรู้จักรักษาทรัพย์สมบัติที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรไม่ฟุ้งเฟ้อไม่ฟุ่มเฟือยนะรู้จักประหยัดมัธยัสถ์แล้วก็รู้จักใช้จ่ายทรัพย์สมบัติให้เกิดประโยชน์ด้วยนะอดออมก็ดีแล้วเลี้ยงชีวิตในทางที่เหมาะสมนะเราใช้ชีวิตในทางที่มันพอดีนะประโยชน์ในปัจจุบันถ้าเราสร้างได้มันก็ไม่ทุกข์ไม่เป็นปัญหาชีวิตด้วยแล้วก็ไม่เครียดกับชีวิตด้วยนะส่วนคนที่ทุกข์คนที่เครียดชักหน้าไม่ถึงหลังเพิ่งเริ่มเดือนใหม่ได้ไม่กี่วันหมดแล้วจับจ่ายใช้สอยจนเกลี้ยงนะต้องมองหาทิศทางมองหาช่องทางที่จะหยิบยืมคนอื่นหรือการที่จะไปหาอะไรก็แล้วแต่ก็ขอให้มันเป็นทางที่สุจริตก็แล้วกันนะแล้วก็อย่าไปประมาทอย่าไปฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยเพราะชีวิตเวลามันไม่มีมันก็ไม่มีจริงๆนะทรัพย์สินเงินทองข้าวของมันเป็นของนอกกายแต่ว่ามันก็จำเป็นต่อการดำรงชีวิตนะก่อนที่จะตายก็อย่าให้มันทุกข์อย่าให้มันทรมานห่างไกลจากยาเสพติดห่างไกลจากสิ่งดองของมึนเมาทุกชนิดอยู่แบบพอเพียงอยู่แบบสันโดษคำว่าพอเพียงสันโดษนี่ไม่ได้หมายความว่าขี้เกียจนะก็ขยันทำมาหากินปกตินี่แหละเพียงแต่ว่าเราไม่ฟุ้งเฟ้อไม่ฟุ่มเฟือยอยู่แบบพอเพียงเจ็บใครได้ป่วยก็เยียวยารักษามีเงินไปหาหมอเนี่ยก็ประมาณนี้แหละอยู่กับลูกกับหลานก็ลูกหลานมีความสุขตัวเราก็มีความสุขไม่เดือดร้อนนอนทุกข์ชีวิตของคนก็เป็นอย่างนั้นนั้นเราไม่ประมาทในเรื่องของชีวิตน่ะดีแล้วระลึกอยู่เสมอว่าชีวิตของคนเราเนี่ยมันมีความไม่แน่นอนเป็นเพียงอยู่ชั่วระยะเวลาเล็กน้อยไม่ถึง100ปีเดี๋ยวก็จบแล้วดับแล้วชีวิตมีความตายเป็นที่สุดอันนี้เป็นหลักความจริงเลยเพราะว่าทุกคนที่เกิดมาในโลกเนี้ยน้อยคนที่จะอยู่ถึง100ปีทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะโยมนะล้วนแล้วแต่มีความตายเป็นที่สุดเพราะชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนแน่นอนมีแต่ความตายเท่านั้นแหละเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนเพราะชั่วระยะเวลาเพียงวันหนึ่งนั้นอาจทำให้ชีวิตของคนเราเปลี่ยนผันไปได้เพราะชั่วระยะเวลาเพียงวันหนึ่งนั้นอาจทำให้ชีวิตของคนเราเนี่ยเปลี่ยนผันไปได้นะตอนเช้ายังสบายดีตอนบ่ายอาจเจ็บตอนเย็นอาจตายก็เป็นได้นั้นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือว่ามีหลักพุทธพจน์รับรองอยู่ว่าคนจำนวนไม่น้อยบางพวกเห็นกันในตอนเช้าพอถึงตอนเย็นกลับไม่เห็นกันเสียแล้วบางพวกเห็นกันตอนเย็นพอถึงตอนเช้ากลับไม่เห็นกันเสียแล้วดังที่ผู้รู้ท่านได้ประพันธ์เอาไว้ว่าเห็นกันอยู่เมื่อเช้าสายตายสายอยู่สุขสบายบ่ายม้วยบ่ายสดชื่นรื่นรายเย็นดับชีพแฮเย็นอยู่หยอกลูกด้วยคำม้วยอาสันนั้นโยมญาติทั้งหลาย
อย่าไปประมาทในชีวิตสร้างสงงามความดีเอาไว้บุญเป็นเงาเฝ้าตามติดบุญเป็นมิตรไปทุกที่คอยช่วยเหลือเอื้ออารีห่างราคีปลอดภัยบุญพิทักษ์บุญรักษาบุญนำพาพบสุขใสแม้ชีพลับดับลงไปบุญส่งให้สวัสดีวันนี้

0: ทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สภาผู้แทนราษฎรเริ่มพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระที่2โดยคณะกรรมการวิสามัญเสนอแนวทางรับมือความเสี่ยงทางเศรษฐกิจควบคู่บริหารหนี้สาธารณะกรมโยธาธิการและผังเมืองเตรียมจัดทำมาตรฐานควบคุมอาคารกิจการ Data Center พร้อมตรวจสอบความปลอดภัยให้เสร็จสิ้นภายในวันที่12กันยายนนี้
1: ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุสู้รบกันระหว่างกองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนกับกลุ่มกบฏฮูตีในหลายพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเยเมนเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย300รายทีมชาติไทย U20 แพ้อิรัก1ประตูต่อ3จบที่รองแชมป์กลุ่ม F ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย2027ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: สภาผู้แทนราษฎรเริ่มพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระที่2โดยคณะกรรมการวิสามัญเสนอแนวทางรับมือความเสี่ยงทางเศรษฐกิจควบคู่บริหารหนี้สาธารณะและลดภารกิจหน่วยงานซ้ำซ้อน
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้มีนายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทในวาระที่2โดยนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญรายงานผลการพิจารณาว่าคณะกรรมการได้พิจารณารายละเอียดงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณจำนวน 3,286 หน่วยโดยให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาประชาชนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจพร้อมคำนึงถึงความคุ้มค่าความพร้อมของหน่วยงานฐานะทางการคลังและหลักธรรมาภิบาลนอกจากนี้ยังเสนอให้รัฐบาลบริหารความเสี่ยงของโครงการที่อาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและความขัดแย้งในตะวันออกกลางบริหารจัดการหนี้สาธารณะในระยะยาวเพื่อรักษาพื้นที่ทางการคลังรองรับวิกฤตในอนาคตรวมถึงทบทวนหน่วยงานที่หมดความจำเป็นหรือมีภารกิจซ้ำซ้อนเพื่อลดภาระงบประมาณภาครัฐโดยคณะกรรมการปรับลดงบประมาณรวมกว่า 11,162 ล้านบาทจากรายการที่ดำเนินการล่าช้าไม่สอดคล้องกับสถานการณ์สามารถชะลอได้หรือมีแหล่งเงินอื่นทดแทนและนำวงเงินไปเพิ่มในรายการที่มีความจำเป็นเช่นงบกลางกระทรวงศึกษาธิการและการอำนวยความยุติธรรม
3: โดยพิจารณาตามความจำเป็นและภารกิจของหน่วยรับงบประมาณและแผนพัฒนาพื้นที่ความต้องการของประชาชนตลอดจนคำนึงถึงฐานะการคลังเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศรวมทั้งให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนหน่วยรับงบประมาณภายใต้หลักธรรมาภิบาลสุจริตโปร่งใสและเป็นธรรมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนโดยมีข้อเสนอในภาพรวมที่สำคัญเพื่อให้รัฐบาลดำเนินการเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจในปีงบประมาณพ.ศ. 2570ซึ่งสภาวะเศรษฐกิจมีความไม่แน่นอนสูงโดยควรหาแนวทางบริหารความเสี่ยงโครงการต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่อาจส่งผลกระทบได้
2: สำหรับการพิจารณาในวาระที่2เป็นการพิจารณาเรียงรายมาตราแล้วเสร็จจากนั้นจึงจะลงมติในวาระที่3โดยกำหนดกรอบการพิจารณาระหว่างวันที่7ถึง9กันยายนนี้วาสนาตระเกตรายงาน
0: ด้านนายกรัฐมนตรียืนยันไม่กังวลการอภิปรายงบประมาณ2570ตั้งใจใช้สิทธิ์ลงมติให้ได้มากที่สุดก่อนเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่นอร์เวย์คืนนี้พร้อมเตรียมปรับแนวทางการสื่อสารของรัฐบาลให้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น
4: นายอนุทิน

0: งานวีระกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเข้าร่วมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อรับฟังการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ว่าวันนี้ตั้งใจจะใช้สิทธิ์ลงมติในแต่ละมาตราให้ได้มากที่สุดก่อนเดินทางในช่วงค่ำเนื่องจากได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นผู้แทนพระองค์ไปร่วมพิธีพระบรมศพกษัตริย์แห่งประเทศนอร์เวย์พร้อมยืนยันไม่กังวลต่อการอภิปรายงบประมาณที่ใช้เวลาหลายวันเพราะมีการติดตามและประสานงานกันอย่างต่อเนื่องโดยนายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมธิการงบประมาณจะทำหน้าที่ชี้แจงและตอบข้อสงสัยของส.ส.ในที่ประชุม
1: วันนี้ก็มาฟังการอภิปรายงบประมาณ70ครับผมก็ต้องมาให้มากที่สุดในช่วงที่ยังไม่เดินทางเพราะเดี๋ยวคืนนี้จะเดินทางได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าให้ไปปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนพระองค์ในการพระบรมศพของกษัตริย์แห่งนอร์เวย์นะครับก็จะต้องออกเดินทางในคืนวันนี้ก็ในช่วงก่อนออกเดินทางก็จะได้มาใช้สิทธิ์ในการลงมติในพรบแต่ละมาตราตอนเดี๋ยว มีการติดตามประสานงานกันอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วครับแล้วก็ทางประธานกรรมาธิการงบประมาณก็คือท่านรองนายกเอกนิตินิติธรรมประภาสท่านก็เพื่อจะคอยชี้แจงตอบประเด็นข้อสงสัยต่างๆ
0: นายอนุทินยังกล่าวถึงการปรับระบบการสื่อสารของรัฐบาลว่าหลังรัฐบาลทำงานมาครบช่วงครึ่งปีกรมประชาสัมพันธ์และรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องได้หารือแนวทางการสื่อสารใหม่โดยจะเน้นเปิดพื้นที่ให้รัฐมนตรีแต่ละคนสื่อสารภารกิจและผลการดำเนินงานต่อประชาชนอย่างทั่วถึงในแต่ละสัปดาห์ส่วนคิวการออกรายการของตัวเองยังไม่มีการกำหนดอย่างเป็นทางการขณะที่บทบาทโฆษกรัฐบาลจะเน้นการสร้างความเข้าใจและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของรัฐบาลแก่ประชาชนมากกว่าจะใช้เวทีสื่อสารเพื่อตอบโต้ทางการเมืองโดยหากมีข้อสงสัยหรือข้อกังวลจากฝ่ายใดรัฐบาลพร้อมชี้แจงด้วยข้อเท็จจริงส่วนกระแสข่าวการปรับคณะรัฐมนตรีหลังทำงานครบครึ่งปีนายกรัฐมนตรีไม่ได้ตอบคำถามและเข้าร่วมการประชุมสภาชวิสาปทุมมารายงาน
2: ขณะที่นางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนเปิดเผยถึงการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2และ3ว่าจะเป็นการลงรายละเอียดระดับโครงการเพื่อตรวจสอบโครงการที่ไม่ชอบมาพากลไม่คุ้มค่าหรือสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตรวมถึงกรณีที่มีการตัดลดงบประมาณในชั้นอนุกรรมธิการเกือบ 12,000 ล้านบาทแต่กลับนำไปเพิ่มในงบกลางเช่นค่าครองชีพ 6,000 ล้านบาทกองทุนวิจัยและกองทุนหมู่บ้านแทนที่จะนำไปจัดสรรให้กับกองทุนกยศ.ที่มีนักเรียนนักศึกษารอโอกาสศึกษาต่อจำนวนมากทั้งนี้หากไม่สามารถปรับแก้ไขรายละเอียดงบประมาณได้พรรคประชาชนก็ยังคงมีมติโหวตไม่เห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงว่าการประกาศใช้บัญชี6สำหรับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นยังอยู่ระหว่างขอยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีก่อนเสนอพิจารณายืนยันจะดำเนินการให้เร็วที่สุดนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภากรณีความคืบหน้าการประกาศใช้บัญชี6ซึ่งเป็นโครงสร้างอัตราเงินเดือนและระบบการเลื่อนเงินเดือนรูปแบบใหม่ที่เปลี่ยนจากการเลื่อนเงินเดือนแบบเลื่อนเป็นขั้นมาเป็นเลื่อนเงินเดือนแบบร้อยละโดยกำหนดช่วงอัตราเงินเดือนแบบขั้นต่ำและขั้นสูงแทนสำหรับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยระบุว่าปัจจุบันมีข้าราชการส่วนท้องถิ่นประมาณ 540,000 รายและเกือบ 200,000 รายอยู่ระหว่างรอการประกาศใช้บัญชีเงินเดือนใหม่ซึ่งจะช่วยเพิ่มความเป็นธรรมและความยืดหยุ่นในการประเมินผลงานรวมถึงเปิดโอกาสให้กำหนดเปอร์เซ็นต์การเลื่อนเงินเดือนให้สอดคล้องกับผลงานของแต่ละบุคคลมากขึ้นพร้อมระบุว่าความล่าช้าเกิดจากการที่มีข้อกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่ต้องดำเนินการขอยกเว้นก่อน2เรื่องได้แก่มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานราชการและมติคณะรัฐมนตรีเรื่องหลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลเป็นกรณีพิเศษซึ่งขณะนี้เรื่องอยู่ระหว่างการกลั่นกรองของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีเมื่อมีมติแล้วกระทรวงมหาดไทยจึงจะสามารถลงนามประกาศใช้บัญชี6ได้
3: จริงๆเนี่ยเราไม่ได้ดึงให้ช้านะครับหรือว่าจะทำให้กระบวนการมันเนิ่นนานแต่อย่างใดแต่เมื่อเรามาดูในข้อกฎหมายแล้วเนี่ยต้องบอกว่าร่างประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงหรือว่าบัญชี6 หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนวงเงินและฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือนในระบบร้อยละของข้าราชการหรือพนักงานส่งท้องถิ่นเป็นไปตามกฎระเบียบและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องนะครับจึงอยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณากันกองเพื่อที่จะเสนอขอยกเว้นมติครม.นะครับซึ่งตอนนี้เรื่องอยู่ในเรื่องของการกันกองที่สลค.นะครับสำนักเลขารัฐมนตรีนะครับเพื่อที่จะเสนอเข้ามติครม.นะครับหลังจากที่กันกองเสร็จแล้วมีมติครม.ออกมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะได้มีการลงนามประกาศใช้บัญชี6ต่อไป
2: สำหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่กำลังจะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้กระทรวงมหาดไทยได้วางแนวทางรองรับเพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์โดยระหว่างรอประกาศบัญชี6ให้ใช้บัญชี5ไปพรางก่อนและสามารถนำอัตราดังกล่าวไปคำนวณสิทธิ์บำเหน็จบำนาญข้าราชการได้หากภายหลังการประกาศใช้บัญชี6แล้วจะนำผลการประเมินเดิมมาปรับเป็นเปอร์เซ็นต์ตามหลักเกณฑ์ใหม่พร้อมปรับอัตราเงินเดือนและฐานคำนวณบำเหน็จบำนาญให้แก่ผู้มีสิทธิ์ทั้งนี้ยืนยันว่าจะดำเนินการให้เร็วที่สุดกรมโยธาธิการและผังเมืองเตรียมจัดทำมาตรฐานควบคุมอาคารกิจการ Data Center พร้อมร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบความปลอดภัยให้เสร็จสิ้นภายในวันที่12กันยายนนี
4: ้นายพงษ์นราเย็นยิ่งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเปิดเผยว่าปัจจุบันการขออนุญาตก่อสร้าง Data Center ยังใช้การเทียบเคียงกับประเภทอาคารสำนักงานอาคารพาณิชยกรรมหรือคลังสินค้าตามวัตถุประสงค์และขนาดพื้นที่ภายใต้กฎหมายควบคุมอาคารแต่เพื่อรองรับการเติบโตของกิจการ Data Center กรมโยธาจึงกำหนดแนวทางขับเคลื่อนใน2มิติได้แก่มาตรฐานด้านผังเมืองโดยกำหนดนิยาม Data Center ในผังเมืองรวมพร้อมแบ่งเกณฑ์ควบคุมศูนย์ขนาดเล็กและขนาดกลางให้สามารถดำเนินการได้ในกลุ่มที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยพาณิชยกรรมพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรมบางส่วนและอุตสาหกรรมโดยมีเงื่อนไขเรื่องอัตราส่วนพื้นที่อาคารปกคลุมดินและระยะถอยร่วมขนาดที่สูงขนาดใหญ่จะอนุญาตเฉพาะในพื้นที่ที่กำหนดไว้เท่านั้นและมาตรการด้านการควบคุมอาคารโดยตั้งคณะอนุกรรมการยกร่างกฎกระทรวงควบคุมอาคาร Data Center เป็นการเฉพาะเพื่อกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยของประชาชนและกำหนดให้อยู่ในกลุ่มอาคารที่ต้องมีผู้ตรวจสอบพร้อมกันนี้จะประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยอาคารที่ประกอบกิจการอยู่ในปัจจุบันให้แล้วเสร็จภายในวันที่12กันยายนนี้หากพบการใช้งานที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินหรือส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะดำเนินการออกคำสั่งกับเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารให้ปรับปรุงแก้ไขหรือสั่งห้ามใช้อาคารแล้วแต่กรณีพร้อมนำแนวทางและมาตรการทางผังเมืองและการควบคุมอาคารเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center เพื่อกำหนดกรอบการดำเนินงานต่อไปฉนันทิดาสังทองรายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับกรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่เร่งกำจัดน้ำเสียและตะกอนดินปนเปื้อนน้ำมันบริเวณ Data Center ย่านพระราม9เพื่อสกัดกั้นไม่ให้ของเสียที่ปนเปื้อนน้ำมันไหลลงคลองสามเสนใน
5: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งกรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ติดตามและเร่งแก้ปัญหาน้ำเสียและตะกอนดินปนเปื้อนน้ำมันบริเวณศูนย์ข้อมูล Damac Digital Thailand ย่านพระราม9อีกครั้งหลังพบการปนเปื้อนบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งภายในศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center และท่อระบายน้ำสาธารณะภายนอกพร้อมกำชับให้เร่งกำจัดของเสียที่ปนเปื้อนน้ำมันอย่างถูกต้องสกัดกั้นไม่ให้น้ำปนเปื้อนไหลลงสู่คลองสามเสนในและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมซ้ำอย่างต่อเนื่องจนกว่าพื้นที่จะได้รับการฟื้นฟูและกลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็วด้านนายสุรินทร์ มรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าจากการตรวจสอบภายในบ่อพักน้ำทิ้งหลังสูบน้ำและตะกอนที่ปนเปื้อนน้ำมันออกไปกำจัดพบสารอินทรีย์ระเหยง่ายก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์และค่าการลุกไหม้ติดไฟมีค่าเท่ากับ0 ppm สะท้อนว่าการดำเนินการสูบน้ำและตะกอนออกจากบ่อพักช่วยลดการปนเปื้อนและกลิ่นไอระเหยได้อย่างชัดเจนส่วนบริเวณท่อระบายน้ำด้านนอกเจ้าหน้าที่ได้สูบน้ำเสียไปกำจัดแล้วประมาณ30ลูกบาศก์เมตรและนำของเสียออกจากพื้นที่แล้วประมาณร้อยละ60ส่งผลให้กลิ่นไอระเหยน้ำมันลดลงโดยบริเวณที่เคยตรวจพบสารอินทรีย์ระเหยง่ายเมื่อวันที่3กันยายนมีค่าลดลงซึ่งจากการปฏิบัติงานพบปริมาณน้ำเสียที่ปนเปื้อนน้ำมันมีมากกว่าที่ประเมินไว้ขณะที่รถขนส่งน้ำเสียเต็มจึงจำเป็นต้องยุติการดำเนินงานพร้อมนำแผ่นไม้และกระสอบมาปิดกั้นบริเวณท่อระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำเสียที่ปนเปื้อนน้ำมันไหลลงสู่คลองสามเสนในโดยเฉพาะกรณีเกิดฝนตกหนัก โดยวันนี้บริษัทเจนโก้จำกัดจะกลับเข้าสูบน้ำและตะกอนที่ปนเปื้อนน้ำมันไปบำบัดและกำจัดอีกครั้งเวลา 14:00 น.ปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านครัวเรือนละ 9,000 บาทรอบแรกวันพรุ่งนี้รวมวงเงินกว่า136ล้านบาท
6: ร้อยเอกหญิงพัฒนารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่คณะรัฐมนตรีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569เพื่อกำหนดเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยสำหรับจังหวัดน่านจะมีการโอนเงินช่วยเหลือรอบแรกให้ผู้ประสบภัยจำนวน 15,215 ครัวเรือนรวมวงเงิน 136,935,000 บาทโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้ส่งรายชื่อให้ธนาคารออมสินแล้วเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาและธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีในวันพรุ่งนี้ระหว่างเวลา 2:00 น.ถึง 6:00 น.ผู้มีสิทธิ์รับเงินรอบดังกล่าวสามารถตรวจสอบเงินได้จากบัญชีธนาคารออมสินหรือบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนที่ขอให้ตรวจสอบการผูกพร้อมเพย์ให้เรียบร้อยเพื่อให้สามารถรับเงินช่วยเหลือได้ตามกำหนดสำหรับหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเงิน 9,000 บาทจะจ่ายให้กรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายหรือถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันโดยที่อยู่อาศัยต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตการให้ความช่วยเหลือและได้รับเงินช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1ครัวเรือนส่วนประชาชนที่ประสบอุทกภัยและยังไม่ได้ยื่นขอรับความช่วยเหลือสามารถลงทะเบียนได้2ช่องทางคือผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือยื่นเอกสารด้วยตนเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โดยเจ้าหน้าที่จะอำนวยความสะดวกในการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: ขณะเดียวกันรัฐบาลตั้งเป้าจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้แล้วเสร็จภายในเดือนนี้พร้อมยืนยันว่าค่าเบี้ยประกันต่อปีน้อยกว่าวงเงินการจ่ายเงินเยียวยาให้ผู้ประสบภัยนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการในการให้ภาครัฐดำเนินการจัดซื้อประกันภัยให้แก่ประชาชนโดยย้ำว่าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินี้ภาครัฐจะเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันโดยจะมีค่าเบี้ยประกันต่อปีประมาณ 15,500 ล้านบาทซึ่งถือเป็นวงเงินที่น้อยกว่าวงเงินการจ่ายเงินเยียวยาที่ภาครัฐจ่ายให้กับผู้ประสบภัยในแต่ละปีที่ผ่านมายังไม่รวมถึงค่ารักษาพยาบาลค่าถุงยางชีพค่าจัดตั้งศูนย์พักพิงค่าอาหารหากไม่เกิดสถานการณ์ขึ้นวงเงินที่รัฐเสียไปถือเป็นการป้องกันความเสี่ยงล่วงหน้าไม่ให้เกิดความเสียหายมากกว่าเดิมและเป็นการกำจัดความเสี่ยงภาครัฐจ่ายเงินลดน้อยลงแต่การคุ้มครองจะครอบคลุมและเป็นประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนมากขึ้นรัฐบาลโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เร่งจะทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้แล้วเสร็จโดยเร็วรวมถึงจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนข้อมูลที่จำเป็นและเร่งศึกษาแนวทางการยกเลิกแก้ไขหรือปรับปรุงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยที่มีอยู่เดิมโดยตั้งเป้าดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้เพื่อประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยทั้งอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวจะได้รับสิทธิประโยชน์จากภาครัฐในการช่วยเหลือและเยียวยาที่เป็นระบบรวดเร็วและทั่วถึงมาต่อกันที่สถานการณ์น้ำเริ่มที่อำเภอแม่สายอยู่ในระดับเฝ้าระวังน้ำในแม่น้ำสายแตกขอบสะพานมิตรภาพแห่งที่1ล่าสุดทรงตัวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายสั่งเฝ้าระวังใกล้ชิด
7: หลังเกิดฝนตกหนักทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำสายเพิ่มสูงขึ้นแต่ขอบสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1ปัจจุบันระดับน้ำยังทรงตัวนอกจากนี้น้ำยังได้ทะลักเข้าด้านหลังอาคารริมแม่น้ำสายบริเวณแม่สายคอมเพล็กซ์ซึ่งเป็นจุดเดิมที่เคยเกิดปัญหาน้ำทะลักเข้าสู่พื้นที่โดยพบว่าบริเวณแนวป้องกันมีการรื้อกระสอบทรายออกบางส่วนทำให้เกิดช่องทางที่น้ำสามารถไหลเข้ามาได้ล่าสุดเทศบาลตำบลแม่สายได้นำถุงบิ๊กแบ็กเข้าดำเนินการปิดช่องบริเวณดังกล่าวพร้อมเสริมแนวป้องกันเพื่อชะลอและป้องกันมวลน้ำจากแม่น้ำสายไม่ให้ทะลักเข้าสู่พื้นที่ด้านในเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามนายชูชีพพงษ์ชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะระดับน้ำในแม่น้ำสายเนื่องจากสถานการณ์ยังสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามปริมาณฝนและมวลน้ำที่ไหลมาจากพื้นที่ต้นน้ำวสินทร์คำพิรวงศ์สวทเชียงรายรายงาน
2: ขณะที่แม่น้ำสายสำคัญในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงเขื่อนทดน้ำหลายแห่งระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
8: นายปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่าในพื้นที่รับผิดชอบ5จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่อุบลราชธานียโสธรอำนาจเจริญมุกดาหารและนครพนมพบว่าวันนี้น้ำในแม่น้ำมูลแม่น้ำชีและแม่น้ำโขงตอนล่างระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นขณะที่เขื่อนทดน้ำหลายแห่งได้แก่เขื่อนปากมูลเขื่อนยโสธรเขื่อนลำเชบายอำนาจเจริญเขื่อนลำเชบกและเขื่อนลำดงใหญ่ระดับน้ำแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกันเขื่อนทัดน้อยระดับน้ำแนวโน้มลดลงส่วนเขื่อนลำเชบายอุบลราชธานีระดับน้ำทรงตัวสำหรับสถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดใหญ่หนึ่งแห่งคือเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีความจุเก็บกัก 1,966 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำปัจจุบัน 1,537ถ้า1ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 428.96 ล้านลูกบาศก์เมตรสถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดกลาง61แห่งความจุรวม 389.443 ล้านลูกบาศก์เมตรความจุปัจจุบันประมาณ 354.63 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 34.81 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งเขื่อนขนาดกลางทั้ง61แห่งยังมีความมั่นคงแข็งแรงกรกฎภูมิสวทบุรีราชธานีรายงาน
2: ด้านโครงการชลประทานอำนาจเจริญยืนยันสถานการณ์น้ำภาพรวมอยู่ในเกณฑ์บริหารจัดการได้ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำฝนได้โดยไม่ได้รับผลกระทบ
9: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญว่าปริมาณฝนตกสะสมอยู่ที่ประมาณ750มิลลิเมตรยังอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีส่วนปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง4อ่าง1เขื่อนมีประมาณ 39.6 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 81.79 ของความจุรวมกันโดยเฉลี่ยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์บริหารจัดการได้ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำฝนได้โดยไม่ได้รับผลกระทบแต่ที่เริ่มเฝ้าระวังคือพื้นที่ที่อยู่ติดกับลำเซบกและลำเซบายได้แก่อำเภอเมืองอำนาจเจริญอำเภอหัวตะพานและอำเภอเหลืออำนาจโดยน้ำในลำเซบายที่เขื่อนลำเซบายอำเภอหัวตะพานขณะนี้ต่ำกว่าระดับผนัง 2.75 เมตรส่วนลำเซบกที่สะพานข้ามลำเซบกต่ำกว่าระดับตลิ่ง15เซนติเมตรสถานการณ์อยู่ในเกณฑ์น้ำมากทั้งนี้โครงการชลประทานอำนาจเจริญได้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงและเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือพร้อมสนับสนุนให้การช่วยเหลือรวมถึงการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่องพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
10: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาก
1: รมศุลกากรเดินหน้าสกัดสารตั้งต้นยาเสพติดพร้อมส่งมอบสตาร์ลิงเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ชายแดน
2: นายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรเป็นประธานในพิธีทำลายของกลางที่ด่านศุลกากรแม่สอดประเภทสารเคมีผลิตสารตั้งต้นยาเสพติดสารเคมีอันตรายที่ตกเป็นของแผ่นดินอาทิเบนซินไซยาไนด์จำนวน 24,000 กิโลกรัมเบนซีนจำนวน 44,000 กิโลกรัมพร้อมส่งมอบอุปกรณ์รับส่งสัญญาณดาวเทียม Starlink ระบบอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมณบริษัทอัคคีปราการจำกัดมหาชนจังหวัดสมุทรปราการอธิบดีกรมศุลกากรกล่าวว่าการดำเนินงานครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในการเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดและสกัดกั้นสารตั้งต้นอย่างเข้มงวดโดยกรมศุลกากรได้บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ในวันนี้เป็นการนำสารตั้งต้นที่เจ้าหน้าที่ตรวจยึดได้เข้าสู่กระบวนการทำลายและยืนยันว่าการทำลายดำเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้องและไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อมซึ่งการสกัดการสารตั้งต้นตั้งแต่ต้นทางคือเป็นการหยุดยั้งไม่ให้สารเหล่านี้ถูกนำกลับไปใช้ผลิตยาเสพติดและป้องกันไม่ให้ยาเสพติดถูกลักลอบเข้ามาในประเทศไทยหรือส่งออกไปยังประเทศที่สามคือเป็นการลดผลกระทบและปัญหายาเสพติดที่จะย้อนกลับมาสร้างความเสียหายต่อประเทศไทย
3: จริงๆเนี่ยถ้าตามชายแดนเนี่ยเราก็เฝ้าระวังแม่สอดแม่สายเชียงแสนเชียงของเพราะเชียงแสนเชียงของแม่สายเนี่ยใกล้กับสามเหลี่ยมทองคำนะครับแล้วก็แหล่งผลิตยาเสพติดของโลกซึ่งมักจะใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านเนื่องจากเรามีอินฟราสตรัคเจอร์ที่ดีนะครับในภูมิภาคเนี้ยเรามีท่าเรือแหลมฉบังเรามีสนามบินสุวรรณภูมิก็ทำให้เขาใช้ช่องทางเนี้ยในการลักลอบนำเข้ามายังประเทศเราแล้วก็ผ่านไปยังประเทศที่3
2: พร้อมกันนี้ได้มีการส่งมอบอุปกรณ์ Starlink เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ชายแดนโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีข้อจำกัดด้านสัญญาณอินเทอร์เน็ตทำให้เจ้าหน้าที่สามารถติดต่อสื่อสารและประสานงานด้านการปฏิบัติราชการรวมถึงภารกิจป้องกันและปราบปรามได้อย่างมีประสิทธิภาพดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.สั่งการให้สปก.บุรีรัมย์เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการถือครองที่ดินบริเวณฐานเจ้าป่าแคมป์จังหวัดบุรีรัมย์ยืนยันพื้นที่ดังกล่าวยังไม่เคยมีการจัดสรรให้บุคคลใด
4: นายเศรษฐกิจกระจ่างวงเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.เปิดเผยว่าจากกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลและข้อร้องเรียนให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงในการถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินบริเวณฐานเจ้าป่าแคมป์หมู่ที่12ตำบลลำนางรองอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์นั้นได้สั่งการให้สปก.บุรีรัมย์ลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทันทีแล้วโดยยืนยันว่าจะไม่มีการเลือกปฏิบัติไม่ว่าผู้ถูกร้องเรียนจะดำรงตำแหน่งใดซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าพื้นที่ดังกล่าวตั้งอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินในโครงการป่าดงใหญ่โซน E และยังไม่เคยมีการสำรวจรังวัดและจัดที่ดินให้บุคคลใดมาก่อนส่วนกรณีที่มีการกล่าวถึงผู้ถือครองที่ดินจากการตรวจสอบพบว่ามีการถือครองที่ดินมาตั้งแต่ปี2553ก่อนปลูกสร้างเป็นบ้านพักอาศัยจำนวนหนึ่งหลังและพบว่ามีการปลูกไม้ผลและขุดคลองเลี้ยงปลาต่อมาได้สละการถือครองให้บุตรสาวดูแลทำประโยชน์แต่เมื่อวันที่6สิงหาคมที่ผ่านมามีบุคคลที่ไม่ได้มีชื่อปรากฏตามข่าวได้ยื่นคำขอรับการจัดที่ดินต่อสปก.บุรีรัมย์ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติและความเชื่อมโยงกับผู้ที่ปรากฏชื่อตามข่าวอย่างเคร่งครัดทั้งนี้เลขาธิการสปก.ได้กำชับให้ผู้ตรวจราชการและสำนักงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบพื้นที่เพิ่มเติมโดยยืนยันหลักการทำงานที่ชัดเจนว่าหากตรวจสอบพบว่าไม่มีคุณสมบัติบุคคลดังกล่าวจะไม่มีสิทธิ์ได้รับการจัดที่ดินตามกฎหมายปฏิรูปที่ดินแต่อย่างใดและสปก.จะยึดหลักนิติธรรมเป็นสำคัญพร้อมเปิดเผยข้อเท็จจริงต่อสาธารณะอย่างตรงไปตรงมาทุกขั้นตอนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินทุกแปลงจะถูกจัดสรรอย่างเป็นธรรมแก่เกษตรกรผู้มีคุณสมบัติที่แท้จริงเท่านั้นชวนันท์มาลีรายงาน
1: ไทยและมาเลเซียสนธิกำลังบุกจับขบวนการลักลอบขนข้าวข้ามแดนเร่งค้นหาผู้ต้องสงสัยจมแม่น้ำโกลก
5: เจ้าหน้าที่กองกำลังปฏิบัติการทั่วไปมาเลเซีย PGA สกัดจับเรือต้องสงสัยบริเวณท่าเรือเทือนเมืองตุมปัตรัฐกาลันตานหลังพบพฤติกรรมการลักลอบขนส่งสินค้าข้ามแดนโดยผิดกฎหมายระหว่างเข้าตรวจสอบผู้ต้องสงสัย2รายกระโดดลงแม่น้ำโกโลกเพื่อว่ายหนีมายังฝั่งไทยโดยมี1รายว่ายขึ้นฝั่งได้สำเร็จแต่อีกรายจมน้ำสูญหายไปด้านกองบังคับการควบคุมสุริโยไทยได้เร่งประสานทางการมาเลเซียและชุดกู้ภัยทางน้ำฝั่งไทยสนธิกำลังออกลาดตระเวนค้นหาผู้สูญหายอย่างเต็มกำลังพร้อมตรึงพื้นที่ตามล่าผู้หลบหนีขณะนี้ยังไม่พบตัวจากการตรวจสอบเรือของกลางที่ถูกทิ้งไว้เจ้าหน้าที่พบข้าวสารจำนวน 1,178 กิโลกรัมข้าวเหนียวจำนวน100กิโลกรัมรวมน้ำหนักของกลางทั้งสิ้น 1,278 กิโลกรัมมูลค่าประมาณ 5,412 ริงกิตทั้งนี้ของกลางทั้งหมดได้ถูกส่งมอบให้ทางการมาเลเซียสอบสวนขยายผลดำเนินคดีโดยกองบังคับการควบคุมสุริโยไทยยืนยันเดินหน้าปราบปรามสิ่งผิดกฎหมายตามแนวชายแดนอย่างเข้มงวดและจะแจ้งความคืบหน้าการค้นหาให้ทราบต่อไปวีรพัฒน์เพชรสูตรสวทสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีมอบแนวคิดแก่นักศึกษาวปอรุ่นที่68ให้ใช้เครือข่ายสร้างความเข้าใจกับประชาชนในการพัฒนาประเทศร่วมกัน
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานรับฟังข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติของนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรหรือวปอรุ่นที่68ในหัวข้อ Resilient Thailand พลิกฟื้นประเทศไทยสู่อนาคตที่มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนณอาคารอเนกประสงค์สถาบันวิชาการป้องกันประเทศร้องกล่าวว่าแนวคิดของนักศึกษาวปอรุ่นนี้สอดคล้องกับนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการนำพาประเทศไทยให้ก้าวหน้าไปอย่างมั่นคงและแข็งแกร่งท่ามกลางโลกที่เปลี่ยนแปลงและยังสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของผู้นำประเทศในเวทีนานาชาติที่ทุกประเทศเน้นย้ำความสำคัญของความยืดหยุ่นความยั่งยืนซึ่งสิ่งที่นักศึกษารุ่นนี้ได้นำเสนอคือการที่ไม่สามารถแก้ปัญหาบางอย่างด้วยวิธีเดิมๆอีกต่อไปและการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศในปัจจุบันท่ามกลางภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงและการป้องกันภัยคุกคามจากประเทศอื่นๆคือการสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศด้วยความพร้อมจากภายในไม่จำเป็นต้องพึ่งพาปัจจัยภายนอก
7: สามารถสรุปได้ว่าในบริบทของนโยบายรัฐบาลและความรับทราบรับรู้ได้ของนักศึกษาวปอรุ่น68มันมีทิศทางที่ตรงกันสำหรับผมความมั่นคงในโลกวันนี้เนี่ยไม่ใช่แค่การป้องกันภัยจากประเทศเพื่อนบ้านหรือประเทศที่จะมาคุกคามประเทศเราแต่ความมั่นคงสำหรับประเทศไทยก็คือการสร้างประเทศให้แข็งแกร่งมีความพร้อมจากภายในนะครับผมย้ำว่าจากภายในนะครับไม่พึ่งพาปัจจัยภายนอกถ้าได้ตรงนั้นก็ถือว่าเป็นวินฟอร์เป็นสิ่งที่เสริมความแข็งแกร่งเสริมความแข็งแกร่งให้กับเราเป็นโบนัสแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องมีก็คือความแข็งแกร่งจากภายใน
6: พร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรียังย้ำถึงแนวทางนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน3ด้านคือการเปลี่ยนแปลงเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจการปฏิรูประบบราชการและการพัฒนาทุนมนุษย์พร้อมฝากความหวังในการขับเคลื่อนนโยบายเหล่านี้ให้สำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปกริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
8: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
9: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
8: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
10: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีกลับไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวทางการทหารของเยเมนเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุสู้รบกันระหว่างกองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนซึ่งได้รับการรับรองจากนานาชาติกับกลุ่มกบฏฮูตีในหลายพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเยเมนรวมถึงจังหวัดตาอีสซึ่งประทุขึ้นเมื่อวันที่3กันยายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย300รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากนอกจากนี้เหตุการณ์ดังกล่าวยังทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ต้องหลบหนีออกจากบ้านเรือนไปยังพื้นที่ปลอดภัยขณะที่นายสเตฟานดูจาริกโฆษกของ นายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติแสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์เผชิญหน้าทางทหารระหว่างกองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนกับกลุ่มกบฏฮูตีพร้อมเตือนว่าสถานการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อเศรษฐกิจและการเมืองรวมทั้งความมั่นคงของเยเมนอีกด้วย
1: สำนักข่าวยอนฮับรายงานว่าประธานาธิบดีอีเจมยองของเกาหลีใต้ยืนยันถึงความมุ่งมั่นที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ผลักดันให้เกาหลีเหนือและสหรัฐกลับมาเจรจากันอีกครั้งเพื่อช่วยยับยั้งการพัฒนาศักยภาพด้านนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือพร้อมย้ำว่าเกาหลีใต้จะเดินหน้านโยบายอยู่ร่วมกันอย่างสันติกับเกาหลีเหนือเพื่อลดความตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลีความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยว่าต้องการรื้อฟื้นความสัมพันธ์ทางการทูตกับนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือรวมถึงวิพากษ์วิจารณ์เกาหลีใต้เรื่องภาระค่าใช้จ่ายด้านความมั่นคงและการซ้อมรบทางทหารร่วมกันขณะที่ประธานาธิบดีอีเจมยองระบุว่าเกาหลีใต้จะมีบทบาทมากขึ้นในการร่วมมือด้านความมั่นคงกับสหรัฐด้วยการด้วยการเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมและเสริมสร้างขีดความสามารถทางทหาร
10: นายเรจาดาลาหัวหน้าหน่วยดับเพลิงเทศมนตรไมอามีเดดเปิดเผยว่าเครื่องบินขนส่งสินค้าของ Amazon บริษัทอีคอมเมิร์ซข้ามชาติรายใหญ่ของสหรัฐลื่นถลายออกนอกทางขึ้นลงเครื่องบินขณะลงจอดที่ท่าอากาศยานนานาชาติไมอามีรัฐฟลอริดาของสหรัฐเมื่อวานนี้ก่อนพุ่งชนรถยนต์2คันจนเกิดเพลิงไหม้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5รายและบาดเจ็บอีก5รายขณะที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยเกือบ200นายพร้อมรถดับเพลิง60คันเข้าควบคุมเพลิงและช่วยเหลือผู้ประสบภัยรวมถึงค้นหานักบินกับผู้ช่วยนักบินที่ติดอยู่ในเครื่องบินลำดังกล่าวโดยสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐและคณะกรรมการความปลอดภัยด้านการคมนาคมแห่งชาติจะดำเนินการสอบสวนหาสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าพรรคทางเลือกเพื่อเยอรมนีหรือ AFD พรรคฝ่ายขวาจัดได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งท้องถิ่นที่รัฐซักเซนอันฮาวทางตะวันออกของเยอรมนีเมื่อวานที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 44.4 ซึ่งถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่การสิ้นสุดของสงครามโลกครั้งที่2เมื่อปี2488ที่พรรคการเมืองฝ่ายขวาจัดสามารถชนะการเลือกตั้งระดับรัฐในเยอรมนีได้สำเร็จส่วนพรรคประชาธิปไตยคริสเตียนแห่งเยอรมนีหรือ CDU ของนายกรัฐมนตรีฟิดิชแมสได้คะแนนเสียงร้อยละ 18.4 ด้านนายอูริชซิกมุนแกนนำพรรค ADF ประจำรัฐซักเซนอันฮาวระบุว่าชัยชนะของพรรคในการเลือกตั้งครั้งนี้ถือเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นอย่างมากพร้อมเน้นย้ำว่าพรรคต้องการที่จะเริ่มบริหารรัฐซักเซนอันฮาวโดยเร็วที่สุดต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
11: การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027รอบคัดเลือกกลุ่ม F นัดที่3ที่ชลบุรีสเตเดียมทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีพ่ายอิรักรุ่นอายุไม่เกิน20ปีไป 1-3 ส่งผลให้ทีมชาติไทยจบอันดับที่รองแชมป์กลุ่ม F ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027ได้สำเร็จนายจักรพันธ์ปั่นปีหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันว่าเกมนี้ทีมชาติไทยเสียบอลบ่อยไม่สามารถตั้งเกมได้ในช่วงแรกและคู่ต่อสู้ก็อาศัยการเสียบอลในการโต้กลับทำให้หลังจากเกมนี้ทีมชาติไทยมีการบ้านที่ต้องปรับปรุงมากเนื่องจากทีมชุดนี้ถือเป็นกำลังหลักสำคัญในการเติบโตไปเป็นทีมชาติชุดใหญ่ในอนาคตถือเป็นบทเรียนที่ดีจากความพ่ายแพ้พร้อมขอโทษแฟนบอลที่ไม่สามารถคว้าชัยชนะมาได้แต่ถือว่าทำตามเป้าหมายในการผ่านเข้ารอบสุดท้ายชิงแชมป์เอเชียได้สำเร็จสำหรับรอบสุดท้ายศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027จะแข่งขันที่สาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่24มีนาคมถึง10เมษายน2570ซึ่งจะหา4ชาติเป็นตัวแทนทวีปเอเชียเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนโลก U20 ประจำปี2027ที่อุซเบกิสถานและอาเซอร์ไบจานต่อไปการแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิง Women World Tennis Tour W15 ยองวอนรายการ ITF ยองวอน International Women Tennis Tour สัปดาห์ที่1ที่เมืองยองวอนประเทศเกาหลีใต้ประเภทหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศกมลวรรณยอดเพชรนักเทนนิสเยาวชนไทยวัย18ปีมืออันดับ810ของโลกต้านความแกร่งไม่ไหวพ่ายให้กับนาโอซาโตะนักเทนนิสจากญี่ปุ่นมืออันดับ570ของโลกไป 0-2 เซต 3-6 และ 2-6 คว้ารองแชมป์ในรายการนี้พร้อมคะแนนสะสมอีก10คะแนน การแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย ATP Challenger 75รายการ International Challenger จางเจี้ยงกังที่สาธารณรัฐประชาชนจีนรอบชิงชนะเลิศประเภทชายเดี่ยวบูงกสิดิษฐ์สำเร็จนักหัวหนุ่มไทยมืออันดับ486ของโลกสู้เต็มที่ก่อนพ่ายให้กับอีเลียซิมากินนักเทนนิสจากรัสเซียมืออันดับ275ของโลกไป0-2เซตด้วยสกอร์3-6และ1-6พลาดโอกาสคว้าถ้วยแชมป์อย่างน่าเสียดายส่งผลให้บูมกสิดิษฐ์คว้าตำแหน่งรองแชมป์พร้อมคะแนนสะสมอันดับโลกเพิ่มอีก44คะแนนการแข่งขันสนุกเกอร์สะสมคะแนน Thailand Ranking รอบสุดท้ายรายการที่7ที่ยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่งสนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์รอบชิงชนะเลิศนุกสงขลากฤษณัฐเลิศสัตยาธรนักสอยคิวทีมชาติไทยชนะกรนครปฐมภาสกรสุวรรณวัฒน์นักสนุกเกอร์เพื่อนร่วมทีมชาติไป4-3เฟรมคว้าแชมป์ประเทศไทยเป็นสมัยที่4พร้อมเงินรางวัลอีกจำนวน 300,000 บาทส่วนรองแชมป์กรนครปฐมได้รับ 150,000 บาทนุกสงขากฤษณัฐเลิศสัตยาธรเปิดเผยว่าการได้แชมป์ในครั้งนี้เป็นเรื่องที่ยากเนื่องจากคู่แข่งแต่ละรอบมีความเก่งใกล้เคียงกันมากการคว้าแชมป์ในครั้งนี้ถือเป็นการชิงชัยที่สมศักดิ์ศรีส่วนรายการต่อไปสนุกเกอร์6แดงก็ตั้งเป้าหมายคว้าแชมป์ประเทศไทยให้ได้หลังที่ผ่านมาทำได้ดีที่สุดคือรองแชมป์เท่านั้นขณะที่นายสุนทรจารุมนนายกสมาคมกีฬาบิลเลียนแห่งประเทศไทยได้แสดงความยินดีกับนุกสงขาที่คว้าแชมป์ประเทศไทยเป็นสมัยที่4พร้อมเปิดเผยว่าสำหรับรายการ6แดงชิงแชมป์ประเทศไทยล่าสุดได้มีการเตรียมความพร้อมแล้วโดยจะจัดการแข่งขันรอบคัดเลือกในวันที่9กันยายนนี้ที่สนามกีฬาของสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยเกียรติธาดาอะคาเดมี่ในซอยสุคนธสวัสดิ์ลาดพร้าว71ประชาชนที่สนใจสามารถเข้าร่วมรับชมการแข่งขันได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษแมตช์เดย์ที่3เกมซูเปอร์บิ๊กแมตช์ลอนดอนดาร์บี้ระหว่างแชมป์เก่าอาร์เซนอลเปิดเอมิเรตส์สเตเดียมรับการมาเยือนของเชลซีโดยทั้ง2ต่างคว้าชัยมา2นัดติดต่อกันมี6คะแนนผลการแข่งขันปรากฏว่าอาร์เซนอลเฉือนชนะเชลซีไป2-1คว้าชัย3นัดรวดเก็บ9แต้มเต็มเท่ากับแมนเชสเตอร์ซิตี้แต่ประตูยิงได้น้อยกว่าทำให้ยึดอันดับ2ของตารางส่วนเชลซีแพ้นัดแรกของซีซั่นหลังชนะมา2เกมติดมี6แต้มเท่าเดิมรั้งอันดับ4ของตารางขณะที่อีกคู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบุกไปเยือนเอเวอร์ตันที่ฮิลดิคินสันสเตเดียมผลการแข่งขันปรากฏว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเสมอเอเวอร์ตัน2-2โดยเอเวอร์ตันยังคงรักษาสถิติไม่แพ้ใครในฤดูกาลนี้แข่ง3นัดชนะ1เสมอ2มี5แต้มขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมี4คะแนนจาก3นัดพลอากาศเอกมนทนสัชกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ให้โอวาสร้างขวัญกำลังใจแก่ทัพนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนไทยที่ออกเดินทางไปเมืองเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์เอเชีย2026รุ่นอายุต่ำกว่า17ปีและรุ่นอายุต่ำกว่า15ปีโดยจะแข่งขันระหว่างวันที่8ถึง13กันยายนนี้พลอากาศเอกมนทนสัชกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์กล่าวว่านักกีฬาเยาวชนไทยชุดนี้เป็นนักกีฬาที่มาจากการแข่งขันรายการเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี2569ส่วนหนึ่งเป็นนักกีฬาในโครงการไทยโดเมสติกเทรนนิ่งแคมป์และโครงการไทยโดเมสติกนิวชาเลนจ์ซึ่งนักกีฬาส่วนใหญ่จะเคยผ่านการแข่งขันในรายการระดับนานาชาติและบางส่วนจะเป็นนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันรายการนี้เป็นครั้งแรกทางสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยคาดหวังว่านักกีฬาชุดนี้จะมีโอกาสคว้าเหรียญรางวัลสร้างความภาคภูมิใจให้กับประเทศไทยและเป็นกำลังสำคัญของวงการแบดมินตันไทยในอนาคตทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมที่สนามซ้อมภายในคิตะคิวชูยิมเนเซียมที่ฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา1ชั่วโมง30นาทีโดยเน้นเกมบล็อกและเกมเสิร์ฟพร้อมเพิ่มสปีดการตีบอลเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ในการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชีย2026ขณะที่โค้ชพักกีวอนทีมสตาฟและนักกีฬาบางส่วนได้เข้าไปชมเกมที่ไต้หวันเอาชนะกาตาร์3-0เซต25-19 25-22 และ28-26ทำให้เกมในนัดที่2ของไทยในการพบกับเกาหลีใต้ทีมชนะจะการันตีการเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายทันทีเพราะทั้งคู่ต่างชนะมาแล้วทีมละนัดโดยไทยชนะกาตาร์3-0เซตและเกาหลีใต้ชนะไต้หวันมา3-1เซต จากอากาศโทธูประดิษฐ์พระพุทธนักกีฬาวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยกล่าวว่าสปีดการเล่นบอลของกาตาร์กับเกาหลีใต้ต่างกันมากทำให้ทีมชาติไทยต้องปรับเทคนิคการบล็อกเพื่อไม่ให้เสียแต้มได้ง่ายๆขณะเดียวกันทีมชาติไทยก็ต้องทำเกมเสิร์ฟเพื่อทำคะแนนให้ได้ด้วยเช่นกัน
12: แกเน้นบล็อกเป็นหลักครับตอนนี้เพราะเราต้องเพิ่มสปีดเพราะบอลสปีดของเกาหลีกับกาตาร์มันค่อนข้างแตกต่างผมว่าเราต้องทำเสิร์ฟให้ได้เหมือนที่เจอกาตาร์แล้วก็ทำเกมบล็อกให้ได้ครับก็ฝากแฟนวอลเลย์บอลติดตามด้วยนะครับ
11: ทางนี้ทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับเกาหลีใต้ในการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชีย2026ในรอบแบ่งกลุ่มสายซีนัดที่2ที่ฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นในวันนี้เวลา 15:00 นถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กสปอร์ตช่อง29ผานิชคาดนาครายงาน
0: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
13: ร้านอาหารและคาเฟ่ยุคนี้แค่ขายดีอาจไม่พอต้องบริหารดีกำไรดีและเติบโตได้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสสว.ขอเชิญผู้ประกอบการร้านอาหารและคาเฟ่ร่วมงาน Restaurant Innovation Forum พบเทคโนโลยีและนวัตกรรมเชื่อมโยงพันธมิตรธุรกิจลดต้นทุนสร้างโอกาสใหม่ก้าวสู่ New S Curve สมัครได้แล้ววันนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายพบกันวันที่15กันยายน2519สอบถามเพิ่มเติมสายด่วน1570หรือ www.dbd.go.th
14: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
15: วันนี้เสนอคำว่าพระที่นั่งพิมานรัตยาตอนที่1พระที่นั่งพิมานรัตยาสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเป็นพระที่นั่งที่สร้างต่อเนื่องจากมุกกระสันของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททอดยาวไปทางทิศใต้เมื่อพุทธศักราช 2,373 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณะองค์พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและพระที่นั่งพิมานรัตยาเมื่อสำเร็จลงแล้วได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งพระราชพิธีสมโภชแล้วเสด็จเฉลิมพระราชมนเทียนอยู่ณพระที่นั่งในหมู่พระมหาปราสาทนี้ถึง1ปีโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นพระวิมานที่บรรทมและเสด็จออกขุนนางณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนอกจากนั้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ได้เสด็จเฉลิมพระราชมนเทียนณพระที่นั่งในหมู่มหาปราสาทนี้ถึง2ครั้ง
14: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.ort.go.th เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: ขณะนี้เวลา 12:46 ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มน้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง อันหนึ่งในช่วงวันที่8ถึง13กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านประเทศไทยตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์สระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:35 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร42เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:16 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง60เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:31 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:25
10: ขณะนี้เวลา 12:50 ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระขออภัยค่ะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นและเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2569เป็นต้นไปที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและ www.thaiticketmajor.comศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปี ตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์02-263-9600-99ต่อ1150กรมการขนส่งทางบกขอเชิญผู้ประกอบการขนส่งรถประจำทางยื่นขออนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางหมวด1ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่องสายที่4-72วงกลมวัดสหธรรมารามถึงถนนพระราม2ตามเส้นทางที่กำหนดเที่ยววนซ้ายระยะทาง54กิโลเมตรและเที่ยววนขวาระยะทาง57กิโลเมตรโดยผู้ที่สนใจติดต่อขอรายละเอียดแล้วก็ยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่สำนักการขนส่งผู้โดยสารอาคาร3ชั้น5กรมการขนส่งทางบกถนนพหลโยธินเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง15ตุลาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์022718511ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
16: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องปัญหาระหว่างนอนที่ควรเข้ารับการตรวจ Sleep Test ท่านผู้ฟังคะการอดนอนเป็นเวลานานส่งผลต่อสุขภาพโดยรวมทั้งร่างกายและจิตใจดังนั้นอยากจะมีสุขภาพดีต้องเริ่มต้นได้ที่การนอนหลับแต่หากการนอนหลับที่ควรจะเป็นช่วงเวลาพักผ่อนร่างกายอย่างเต็มที่แต่กลับมีปัญหาจากการนอนหลับฝันหวานกลายเป็นฝันร้ายที่ไม่อยากให้เกิดหากลักษณะการนอนที่ผิดปกติควรเข้ารับการตรวจการนอนหรือ Sleep TestSleep Test หรือการตรวจการนอนหลับเป็นการตรวจหาความผิดปกติขณะนอนหลับโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยจะเก็บข้อมูลเพื่อหาสาเหตุของโรคที่เกี่ยวกับการนอนหลับที่อาจเป็นไปได้เช่นโรคหยุดหายใจขณะหลับชนิดอุดกั้นการกระตุกของกล้ามเนื้อต่างๆและพฤติกรรมที่ผิดปกติระหว่างการนอนหลับอื่นๆที่ส่งผลต่อคุณภาพในการนอนหลับอาทิกรนดังมีเสียงกระตุกขณะกรนสงสัยว่าอาจอยู่ในภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นตื่นบ่อยโดยไม่ทราบสาเหตุสำลักขณะหลับตื่นเช้าไม่เคยรู้สึกสดชื่นแจ่มใสง่วงนอนตอนกลางวันมากๆจากการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอทั้งที่เข้านอนเร็วนอนไม่หลับหรือหลับยากเกิน1เดือนโดยได้รับการรักษาด้วยยาจากแพทย์แล้วหรือแพทย์ระบุว่ามีความกังวลในการให้ยานอนหลับในกรณีที่สงสัยว่าอาจมีโรคความผิดปกติขณะหลับอื่นๆมีความผิดปกติขณะนอนหลับที่ยังรักษาไม่ได้ละเมอโดยพฤติกรรมขณะละเมอเป็นเรื่องเดียวกับที่ฝันหากพบว่าตัวเองมีความผิดปกติขณะนอนหลับควรไปพบแพทย์เพื่อทราบรายละเอียดว่าควรเข้ารับการตรวจหรือไม่เมื่อแพทย์ลงความเห็นว่าควรเข้ารับการตรวจแพทย์จะนัดให้ผู้ป่วยเข้าไปนอนค้างที่โรงพยาบาลในตอนกลางคืนและควรเตรียมตัวให้พร้อมดังนี้ 1. เตรียมอุปกรณ์สำหรับค้างคืนที่โรงพยาบาลให้เรียบร้อย 2. งดการงีบหลับในตอนกลางวัน 3.อาบน้ำสระผมให้เรียบร้อยไม่ใส่สเปรย์แต่งผมต่างๆ 4. รับประทานอาหารเย็นให้เรียบร้อยตรงเวลา 5. ก่อนเข้ารับการตรวจ5ชั่วโมงควรลดการดื่มน้ำลง 6. งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนเข้ารับการตรวจ24ชั่วโมง 7. งดดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนอย่างน้อย12ชั่วโมง8. หากมียาที่รับประทานเป็นประจำควรปรึกษาแพทย์ก่อนล่วงหน้าว่าควรต้องงดยาก่อนหรือไม่ 9. ผู้ชายโกนหนวดเคราให้เรียบร้อยผู้หญิงงดแต่งหน้าทาเล็บสำหรับขั้นตอนการตรวจ Sleep Test ทีมแพทย์จะติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆในห้องนอนและตัวผู้ป่วยเพื่อบันทึกข้อมูลสิ่งที่เกิดขึ้นขณะเรานอนหลับมีการถ่ายวิดีโอระหว่างที่เรานอนหลับตลอดเวลาการตรวจสอบสภาพร่างกายของตนเองอยู่สม่ำเสมอจะช่วยให้คุณภาพการนอนของเราดีขึ้นนั่นเองค่ะ จบบทความประจำวันเรื่องปัญหาระหว่างนอนที่ควรเข้ารับการตรวจสลีปเทสเรียบเรียงและนำเสนอโดยอรัญญาชมชื่นท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
17: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1เมษายน2568
18: งานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกๆด้านแก่ศิษย์เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวพฤฒแก้วพิบูลและนฤนาถแข็งขันอ่าน

ดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์

ชีวิตทั่วทิศถิ่นไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่น

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้วันจันทร์ที่7กันยายน2569พบกับดิฉันสุภัสรินทร์โพทองนาชานช่างเหล็กและคุณวรรณชัยจิตทิวงศ์เช่นเคยนะคะรายการของเราออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทาง FM 92.5 MHz และเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศพร้อมทั้งเพจ Facebook Live นะคะเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะทีมงานของเราวันนี้พี่สายชนนีสังนะคะควบคุมเสียงประสานงานโดยคุณภูมิรัตน์มีลักษณะและ Facebook Live ก็คือทีมนิวมีเดียของเรานะคะวันนี้น้องโบ๊ทว่าที่รัฐมนตรีคุณากรซิมพิทักษ์ค่ะ
1: วันนี้ก็ครบทีมกันเลยนะครับวันนี้เพื่อที่จะรับสายทั้งฟังแล้วก็ดูแลอำนวยความสะดวกในเรื่องของการถ่ายทอดไลฟ์นั่นเองสถานีวิทยุกระจายเสียงนะครับก็เป็นชื่อของเพจของสวทเรานะครับที่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมจะได้เข้ามาติดตามรับฟังช่วยแชร์กดไลค์ฝากคำถามฝากข้อคิดเห็นได้เช่นเคยนะครับ
0: ครับวันนี้วิวสวยมากนะคะพาไปเที่ยวทางใต้เนาะที่มีภาพบรรยากาศวิวสวยๆแบบนี้
1: มีคนมองเห็นภูเขาแล้วนึกถึงภาคเหนือไม่เสมอไป
0: ไม่ทางใต้ก็มี
1: หมอกไปไหมแถวเบตงแถวนราธิวาสจริงๆแล้วภูเขาเทือกเขาสัตกลาคีรีนะเทือกเขาภาคใต้ก็เป็นกลุ่มเทือกเขาที่สวยแล้วก็น่าเที่ยวนะฮะอย่างเช่นมีทะเลหมอกด้วยเช่นกันก็ไม่แพ้ภาคเหนือนะเมื่อถึงเวลาที่มันเหมาะสมเนี่ยนะครับก็อยากจะชวนไปนราธิวาสหน่อยนะครับที่เห็นในภาพก็คือผานับดาวนะครับที่เป็นทะเลหมอกสวยไม่แพ้ภาคเหนือเลยอยู่ในอำเภอสุขิรินความสูง300 เมตรล้อมรอบด้วยต้นไม้มากมายและวิวทะเลภูเขาน้อยใหญ่ก็เป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับคนที่ไปภาคใต้แล้วอยากจะไปสัมผัสธรรมชาติก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับชวนไปนราธิวาสเพราะว่าวันที่12ถึง21กันยายนนี้นะครับณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบนะครับสวนร5นั่นเองเขาเรียกกันสั้นๆนะครับกำลังจะมีงานของดีเมืองนราประจำปี2569ก็จะมีการแข่งขันเรือกอเรือยอกองและเรือโคจสีชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่งวันที่17ถึง20กันยายนนี้นะครับณพระพลาเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบรอบ50ปีริมเขื่อนท่าพระสายแม่น้ำบางนราก็เป็นช่วงการเตรียมความพร้อมอยู่ในขณะนี้เพื่อที่จะทำให้งานที่จะจัดขึ้น12ถึง21กันยายนนี้ยิ่งใหญ่และก็สะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์

0: และความเป็นมาในเชิงวิถีชีวิตนะครับของจังหวัดนราธิวาสของดีเมืองนราชื่อก็ตรงไปตรงมาชนิดแหละของดีไม่ใช่มีแค่อาหารในงานนี้นะครับอาหารหลากหลายอาหารพื้นถิ่นนะครับที่จะมาประชันกันมีของสินค้าจัดจำหน่ายมากมายแล้วก็รวมถึงการแข่งเรือที่เขาใช้คำว่าเรือกอเรือยอกองและเรือโคจรสีก็เป็นเรือที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวจริงๆของนราธิวาสเขาก็เป็นงานที่จะได้ท่านจะได้รับสีสันและประสบการณ์ที่แปลกใหม่ไปนะสัมผัสความเป็นนราธิวาสจริงๆนะครับไปกันได้นะครับ 12-21 กันยายนนี้เลือกไปใครสะดวกไปวันไหนแต่ถ้าเป็นงานแข่งเรือจะจัด4วันคือ 17-20 กันยายนนี้แต่วันอื่นก็มีเหมือนกันก็คือ 12-16 แล้วก็รวมถึง21เนี่ยก็จะเป็นการจัดงานทั่วไปนะครับก็มีความอลังการไม่แพ้กันด้วย
1: ค่ะก่อนที่เราจะไปดูเรื่องราวของการท่องเที่ยวนะคะตอนช่วงนี้ก็จะมีการจัดการประชุมซึ่งเรียกว่ามีแขกผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศมาเยือนประเทศไทยเนี่ยหลากหลายทีเดียวนะคะในการประชุมที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในเดือนตุลาคมก็จะเป็นการประชุม IMF นะคะเป็นการร่วมประชุมของการประจำปีสภากองทุนการเงินระหว่างประเทศและผู้ว่าการธนาคารโลกปี2569ในวันที่12-18นะคะ
0: ครับ
1: กลุ่มเดือนตุลาคมนะคะซึ่งก็ถือว่าที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจจะเป็นงานใหญ่ประจำปีที่คนไทยนะคะจะต้องเตรียมต้อนรับและเป็นเจ้าภาพนะคะแต่ก่อนที่จะถึงเดือนหน้ายังมีงานอีกงานนึงค่ะที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพนะคะเรียกว่า Gas Techนะคะ Gas Tech 2026งานนี้เนี่ยถือว่าเป็นอีกงานหนึ่งที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการดึงผู้นำด้านพลังงานทั่วโลกมาหารือการขับเคลื่อนแนวทางสร้างความมั่นคงด้านพลังงานโลกแล้วก็บทบาทของประเทศไทยในเวทีพลังงานระดับชาตินะคะจัดขึ้นที่ไบเทคบางนาค่ะวันที่14-17กันยายนนี้มีผู้ที่เข้าร่วมประชุมทั้งระดับรัฐมนตรีผู้แทนภาครัฐกว่า30ประเทศผู้เชี่ยวชาญกว่า 50,000 คนวิทยากรเป็นพันคนนะคะบริษัทชั้นนำพันแห่งจาก150ประเทศทั่วโลกมาร่วมหารืออนาคตความมั่นคงทางพลังงานกันแล้วก็จากที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในภายในงานเขาจะมีการประชุมการสัมมนา18รายการนะคะครอบคลุมตั้งแต่ระดับรัฐมนตรีเวทีเสวนาของผู้บริหารระดับสูงไปจนถึงการประชุมเชิงเทคนิคแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนมุมมององค์ความรู้เกี่ยวกับทิศทางพลังงานโลกในอนาคตค่ะไฮไลท์ของงานก็ยังมีการเปิดตัวนะคะไฮไลท์AIX Energy ซึ่งงานประชุมเป็นการแสดงนวัตกรรมเฉพาะทางด้าน AI โครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลและระบบพลังงานแห่งอนาคตเป็นแพลตฟอร์มสำคัญสำหรับการหารือระหว่างผู้นำด้านอุตสาหกรรม AI และพลังงานมีความท้าทายในโอกาสในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ AI ควบคู่กับการทำให้ระบบพลังงานนั้นมีความมั่นคงเข้าถึงได้และมีความยืดหยุ่นในระยะยาวนะคะช่วงนี้ก็ต้องเตรียมต้อนรับนะคะผู้ที่จะเดินทางมาจากต่างประเทศนะคะเดินทางมาที่ไบเทคบางนาวันที่14-17กันยายนนี้เรื่องของการประชุมพลังงานค่ะ
0: โอ้โหน่าชื่นใจว่าไทยเราเนี่ยเป็นเจ้าภาพ
1: ระดับโลกนะ
0: ระดับโลก2งานติดกันเลยแล้วเป็นเรื่องสำคัญระดับโลกทั้งนั้นเลยเรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงานไทยหลังจากเจอวิกฤตพลังงานน้ำมันช่วงต้นปีงานนี้ก็จะเป็นหมุดหมายสำคัญที่ไทยจะได้แสดงบทบาทในการเป็นผู้ส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านพลังงานระดับโลกแล้วก็มีสักขีพยานมีผู้ที่เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดประสบการณ์และองค์ความรู้ดีๆอีกมากมายรวมถึงงาน IMF และก็ World Bank ด้วยเป็นอีกหนึ่งคำรบตั้งแต่ปี34พี่สุภัชรินทร์นะครับปี2534ที่เราเคยจัดงาน IMF นี่มาซึ่งย้อนกลับไปก็โอ้โหกี่ปีแล้ว35ปีแล้วแล้วปีนั้นเป็นปีที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จัดสร้างขึ้นนะอยู่จุดที่เป็นที่ตั้งในปัจจุบันแต่ว่าเปลี่ยนโฉมไปแล้วเนี่ยนะสร้างขึ้นเพื่องานนี้โดยเฉพาะเลยโอ้โหคลาสสิกมากนะฮะ35ปีเวียนมาศูนย์ประชุมเศรษฐกิจนั้นเปลี่ยนโฉมไปเป็นระดับ world class แล้วนะก็เป็นอีกหนึ่งปีที่เราจะได้แสดงศักยภาพปีนั้นเศรษฐกิจเรากำลังรุ่งเลยปีนี้ก็อาจจะไม่ได้รุ่งเท่าแต่ว่าหลังจากงานเนี่ยมันอาจจะรุ่งแล้วก็ได้
1: ใช่ค่ะก็เตรียมเป็นเจ้าภาพต้อนรับนะคะผู้ที่มาร่วมประชุมระดับโลกเลยทีเดียวค่ะ
0: ครับเอาละครับตอนนี้มาคุยเรื่องสุขภาพกับการแพทย์แผนไทยกันบ้างแฟนๆที่รออยู่อาจารย์เนตดาวมาแล้วนะครับเดี๋ยวเตรียมโทรศัพท์หรือว่าจะฝากคำถามทาง Facebook ได้เลยนะตอนนี้แต่เดี๋ยวไปทักทายกันก่อนแล้วมาดูว่าอาจารย์มีอะไรมาฝากกันสวัสดีอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: ส วัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังค่ะ
1: ค่ะพบกันเช่นเคยทุกวันจันทร์นะคะอาจารย์เสียสละเวลามาพูดคุยในรายการแล้วก็ให้ความรู้ดีๆด้วยนะคะแต่ก่อนอื่นต้องขออนุญาตให้อาจารย์ได้ประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะเรื่องของช่องทางบริจาคสมุนไพรแล้วก็สิ่งที่จดหมายจากเพื่อนผู้ฟังที่มาฝากด้วยสัปดาห์นี้มีอะไรบ้างคะ
2: ค่ะบริจาคสมุนไพรวันนี้ยังไม่มีค่ะมีแต่จดหมาย2ฉบับค่ะมีจดหมาย2ฉบับเป็นของคุณวารีจากปทุมธานีค่ะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: บอกว่าคุณแม่อายุ73ปีชอบลืมบ่อยๆลืมกระเป๋าลืมว่า
1: ลืม
2: มาเอาอะไรในตู้เย็นลืมแว่นตาลืมโทรศัพท์ว่าวางไว้ไหนลืมชื่อคนบ่อยๆมียาสมุนไพรหรืออาหารสมุนไพรอะไรที่พอจะช่วยบรรเทาอาการหลงลืมได้บ้างดิฉันก็อายุใกล้จะ50แล้วกลัวดูแลแม่ไม่ได้เมื่ออายุมากกว่านี้และเผื่อจะกินเองด้วยไว้ป้องกันโรคหลงลืมอย่างนี้เรียกว่าสมองเสื่อมได้ไหมคะคุณแม่ชอบลุกไปเข้าห้องน้ำเองโดยไม่ยอมใส่ผ้าอ้อมผู้ใหญ่เคยอ่านเจอว่าปมนี้บำรุงสมองแต่หาซื้อไม่ได้มีขายที่ไหนบ้างมีขายที่ไหนบ้างผมนี้อ๋อเข้าใจแล้วพยายามโทรเข้ารายการหลายครั้งแต่โทรไม่ได้ ใช่เบอร์02-276-9718
1: ใช่ค่ะ
2: หรือเปล่า
1: ใช่ค่ะ
2: โทรไม่ติดในรายการเขาว่าโทรเข้ามาได้แต่ก็ไม่ได้
1: สายพันกัน
0: นี่ไงเลยเขียนจดหมายมาแทนใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะเขาก็เลยบอกว่าขอให้ตอบคำถามให้ด้วยนะคะจัดรายการดีมีประโยชน์ค่ะอ้อสงสัยจะลืมจริงๆแล้วล่ะอีบัวแดงก็ได้ยินว่าบำรุงสมองหาซื้อได้ที่ไหนสุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงจัดรายการไปนานๆนะคะจากคุณวารีปทุมธานีตอบของคุณวารีก่อนนะคะตัวพรหมนี้เองเนี่ยเขามีงานวิจัยอยู่จริงๆเรื่องของคณะเภสัชศาสตร์ของมหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะมอนเรศวรน่ะเขาบอกว่าเป็นส่วนภายที่บำรุงสมองมีสารสำคัญพวกบาโคไซด์อะไรต่างๆช่วยฟื้นฟูความจำแล้วก็ชะลอเรื่องของปรับจับเสื่อมพวกนี้ได้ด้วยก็ตอนนี้ก็มีเราก็มีถ้าอยากจะรับจริงๆเนี่ยมาหาเราที่คลินิกการกุศลพรุ่งนี้ก็ได้นะคะเราก็มีตัวเนี้ยจัดอยู่ในตัวแคปซูลอยู่แล้วสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะหลงลืมแต่ว่ามันก็ยังมีของกีบบัวแดงนี่รู้สึกน่าจะเป็นของอภัยภูเบศก็จะหาซื้อได้ง่ายกว่านะคะก็ลองสั่งซื้อทางของอภัยกูเบตดูแล้วอีกตัวหนึ่งก็คือใบบัวบกเนี่ยที่เรากินกับผัดไทยทั่วไปเนี่ยค่ะพวกใบบัวบกเนี่ยค่ะมันเป็นพวกกลุ่มไตรเทอร์ฟีนอยด์พวกนี้ต่างๆเนี่ยมันได้ตั้งแต่ประมาณแผลลดการอักเสบกระตุ้นการไหลเวียนเลือดที่เขาบอกช้ำในกินใบบัวบกอะค่ะก็กระตุ้นการไหลเวียนเลือดแล้วก็ช่วยบำรุงสมองดูแลเรื่องของความจำงานวิจัยก็สนับสนุนในเรื่องของการฟื้นฟูในเรื่องของความจำต่างๆก็ช่วยได้เหมือนกันใบบัวบกก็กินสักแค่วันละ6-7 ก้านแค่นั้นก็พอแล้วค่ะไม่ต้องกินต่อกันนานๆคำว่าลืมของคุณแม่เนี่ยค่ะเช่นไปเอาอะไรในตู้เย็นแล้วลืมอย่างเงี้ยเราเองก็เคยนะคะไม่ใช่คุณแม่เป็นอย่างเดียวยกเว้นคุณแม่ลืมว่าตู้เย็นอยู่ไหน อันเนี้ยอันตรายถ้าคุณแม่ยังรู้ว่าตู้เย็นอยู่ทางไหนแล้วไปแล้วไปเปิดตู้เย็นไปเปิดตู้กับข้าวแล้วไม่รู้ว่าจะหยิบอะไรเนี่ยอันเนี้ยเป็นเรื่องเข้าใจได้เราก็เคยเป็นแต่ถึงขนาดลืมตู้เย็นว่าตู้เย็นอยู่ที่ไหนอันนั้นถือว่ารุนแรงแล้วการลืมวางแว่นตาอาจจะสมาธิสั้นต้องเข้าใจก่อนนะคะอาจจะสมาธิสั้นวางไว้โดยไม่ได้ตั้งใจวางแล้วก็เดินเลยไปเลยก็ทำให้เราลืมโทรศัพท์อะไรพวกนี้ก็เหมือนกันส่วนคุณแม่ไม่ยอมใส่แพมเพิร์สจะเข้าห้องน้ำเองอ่ะถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีนะคะเพียงแต่เราต้องระวังอย่าให้ล้มเพราะว่าการที่เราต้องการเรื่องของการต้านกับสมองเสื่อมเนี่ยมันต้องดูด้วยค่ะว่าเรามีความดันสูงไหมมีเบาหวานไหมออกกำลังกายตามสมควรหรือเปล่ามีโรคซึมเศร้าไหมมีโรคหลอดเลือดอะไรพวกนี้หรือเปล่าอันนี้เป็นเรื่องปกติที่เราทำให้มันหายไปลดไปเนี่ยอาการสมองเสื่อมมันก็จะค่อยๆลดลงด้วย การออกกำลังกายเราไม่ได้แนะนำให้ไปวิ่งหรืออะไรในกรณีคุณแม่70กว่าอาจจะให้แกว่งแขนธรรมดาหรือนั่งเก้าอี้แล้วยกขาเหมือนขี่จักรยานอากาศเลยพวกนี้เราเน้นกล้ามเนื้อขามากกว่ากล้ามเนื้อท่อนบนเนื่องจากว่าที่เราเน้นอย่างนั้นกระตุ้นให้หลอดเลือดดำกับหลอดเลือดแดงมีการไหลเวียนเกิดการสูบฉีดได้ดีเพิ่มขึ้นแล้วก็กระตุ้นสมองหน่อยเช่นอาจจะฝึกให้คุณแม่เขียนบันทึกเช่นเมื่อเช้าทำอะไรถ้าคุณแม่ไม่เขียนบันทึกให้เขานึกตั้งแต่เช้าว่าวันนี้เขาเจอเรื่องอะไรแล้วเราเขียนบันทึกไว้ให้คุณแม่ให้คุณแม่ฝึกอ่านก็ได้หรือแม่ก็ชวนคุณแม่เล่นไพ่ผสมสิบอะไรพวกนี้ก็ได
1: ้
2: มันก็เป็นการคิดเลขบวกเลขหรือจะร้องคาราโอเกะก็ได้ค่ะเปิดสุนทรภพเลยก็ได้ร้องคาราโอเกะจะลองหัดวาดรูปอะไรพวกนี้ก็ได้ก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ช่วยต้านสมองเสื่อมได้เหมือนกันแล้วเราก็สามารถทำเองได้อาหารสมุนไพรก็สามารถหาได้สมุนไพรเนี่ยเขาใช้คำว่าเครื่องเทศค่ะเขาใช้คำว่าเครื่องเทศมีงานวิจัยจริงๆในเรื่องของการใช้เครื่องเทศในอาหารอย่างเช่นพวก อบเชยโป๊ยซ่าพริกไทยอะไรพวกนี้เป็นกลุ่มเครื่องเทศทั้งหมดที่เราเอามาใช้ได้ลูกกวานเช่นเครื่องพะโล้เครื่องพะโล้ก็เป็นหนึ่งในเครื่องเทศเหมือนกันที่เป็นช่วยในการไหลเวียนแล้วก็ผักใบเขียวถั่วต่างๆแล้วก็มีงานวิจัยเรื่องของกะหล่ำดอกกับบรอกโคลี่ด้วยว่าช่วยส่งเรื่องของกลุ่มสมองเสื่อมได้แล้วก็ถั่วอีกชนิดนึงซึ่งดูเหมือนจะหาซื้อยากแต่ถ้าเราเข้าห้างสรรพสินค้าไปดูตรงเชลฟ์ที่เขาขายถั่วค่ะขายถั่วเยอะๆเนี่ยจะเห็นถั่วชนิดนึงชื่อว่าวอลนัทวอลนัทจะเป็นรูปร่างเหมือนสมองเหมือนสมองคนเลยค่ะมันก็เป็นเก่งในเรื่องของการช่วยในเรื่องของการบำรุงสมองอันจะพืชต่างๆที่ไม่ขัดสีเราก็เอามาต้มนึ่งให้นิ่มหุงให้นิ่มแล้วก็ผลไม้ที่มีสีต่างๆพวกกลุ่มเบอร์รี่ต่างๆเนี่ยก็สามารถหาได้ก็ลองใช้อาหารวิธีนี้ดูเน้นผักใบเขียวให้เยอะหน่อยนะคะก็จะทำให้ระบบขับถ่ายการไหลเวียนระบบลำไส้ดีขึ้นจะเป็นผักใบเขียวผักนึ่งผักต้มผักลวกสุกผักสดได้หมดก็สามารถช่วยได้เลยค่ะก็ลองเอาไปใช้ดูส่วนถ้าจะง่ายหน่อยก็กลีบบัวแดงของอภัยภูเบศก็มีงานวิจัยเรื่องนี้เหมือนกันเรื่องของการบำรุงสมองก็ลองไปหาซื้อดูนะคะน่าจะเป็นของอะไรร้านโพเงินใช่ไหมคะถ้าไม่ผิดนะถ้าไม่ผิดนะคะขอถ้าผิดขออภัย
1: อ
2: ีกท่านหนึ่งค่ะของคุณจันทาจากอุตรดิตถ์ค่ะบอกว่าปวดหัวบ่อยๆทำยังไงจะหายได้กินยาแก้ปวดบ่อยๆบางทีหายบางทีไม่หายกินยาสมุนไพรอะไรได้บ้างถามมาง่ายดีค่ะบอกว่าขอบคุณครับรอฟังทางวิทยุครับฟังประจำติดใจรายการมากๆหรือจะโทรกลับหาผมก็ได้ครับผมเอาเบอร์ไว้ให้เลยจากคุณจันทาได้เบอร์แล้วคุณจันทาเราก็อยากตอบนะแต่ว่าอาการปวดศีรษะมันได้ตั้งแต่ความเครียดก็ปวดศีรษะไมเกรนก็ปวดศีรษะไซนัสอักเสบก็ปวดศีรษะหวัดภูมิแพ้ก็ปวดศีรษะความดันโลหิตสูงก็ปวดสายตาผิดปกติก็ปวดเพราะฉะนั้นเบอร์โทรศัพท์ที่คุณจันทาให้มาเนี่ยเดี๋ยวจะให้หมอก็โทรกลับไปหาแล้วก็ซักถามอีกครั้งหนึ่งว่าปวดจากอะไรถ้าเป็นจากสายตาคุณจันทาก็อาจจะต้องไปตัดแว่นใหม่กินยาสมุนไพรอะไรไม่หายแต่ถ้าเป็นจากความดันก็ต้องพบแพทย์ว่าความดันตอนนี้คุณจันทามีประวัติความดันเท่าไหร่หรือไม่เคยรู้ว่าตัวเองมีความดันหรือเปล่าอันนี้เราจะได้แนะนำว่าเอาไปพบอสมให้เขาวัดความดันให้อะไรต่างๆถ้าเป็นไซนัสก็หายากินให้ถูกต้องถ้าเป็นภูมิแพ้ก็ต้องระมัดระวังต่างๆจากสิ่งที่แพ้อันนี้เราตอบลำบากว่าปวดหัวจากสาเหตุอะไรเนี่ยจากอะไรทำให้ปวดหัวตอบไม่ได้เพราะว่ามันเยอะมากนะคะคุณจันทาต้องขออภัยที่ตอบไม่ได้พรุ่งนี้ให้หมอจะโทรไปหาคุณจันทาเองอีกครั้งหนึ่งเพื่อสอบถามแล้วก็ให้คำแนะนำต่างหากเพื่อความปลอดภัยนะคะส่วนท่านใดที่อยากจะบริจาคสมุนไพรค่ะก็สามารถบริจาคได้ที่ตู้ปน59ปนส.บางนากรุงเทพ10260ค่ะใส่เบอร์โทรศัพท์ด้วยค่ะ027062610ค่ะก็สามารถส่งมาได้ตั้งแต่รากชะพลูใบวรเพชรใบมะตูมรากกระเทียมดอกพิกุลดอกมะลิหนุมานประสานไฟพวกนี้ได้หมดค่ะเราต้องการนำไปใช้กับผู้ป่วยในคลินิกสาธารณกุศลซึ่งเราจะเปิดทุกๆวันอังคารคลินิกสาธารณกุศลจะเปิดทุกวันอังคารตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง4โมงเย็นนะคะเวลาไปถึงก็ยื่นด้วยนะคะแล้วก็จะได้ รอคิวหมอเรียกอีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะเพื่อจะซักประวัติแล้วก็ท่านใดที่อยากจะตัดแว่นก็สามารถตัดแว่นได้ตั้งแต่10โมงเช้าถึงบ่าย2โมงถ้าวัดสายตาวัดสายตาฟรีค่ะส่วนใหญ่เราจะส่งคนไข้เราวัดสายตาเพราะว่าบางคนมาบอกมองไม่ชัดจะกินยาเราบอกไปวัดสายตาก่อนวัดสายตาก็จะพบว่าจริงๆไม่ต้องกินยาแค่สายตายาวตามวัยซ
1: ึ่
2: งเราก็พบได้บ่อยนะคะก็สามารถเข้ามาพบเราได้ในวันพรุ่งนี้ที่เอกเกษมซอยเอกเกษม60ใกล้แยกที่44เป
1: ิ
2: ดตั้งแต่9โมงเช้าถึง4โมงเย็นค่ะ
1: เรียบร้อยนะคะ
2: คร
1: ับ เรียบร้อยนะคะ
2: เรียบร้อยค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะวันนี้เปิดสายเร็วหน่อยค่ะ
0: โอ้โหวันนี้คุณ
1: ม
0: ี
1: สายมารอ
0: จากระยองครับคุณสาวรีสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะ
0: เชิญครับผมคุณสาวรีขออภัยให้รอนาน
3: หมอว่าไอ้ถาวรเปลี่ยนอธิษฐานแล้วเอ็นมันคลายอ่ะกระปุกมี60แม่ขออภัยผู้เบสไม่ทราบว่าทานกี่กระปุกคะแต่ติดต่อเรื่องหรือว่าทานกระปุกแล้วหยุดยังไงคะ
2: ต้องคืออย่างนี้ค่ะไม่ทราบว่าทางอภัยภูเบศเขาเขียนไว้เท่าไหร่นะคะ
3: เขาเขียน60เมตรแล้วก็มี60เมตรก็ทานคำก็2เมตร3มื้อหลังอาหารนะคะ
2: ค่ะก็ทานตามนั้นค่ะเพียงแต่พฤติกรรมเราอะค่ะต้องปรับด้วยถ้าเรามีอาการปวดคลายเส้นเราจะกินแต่ยาอย่างเดียวก็คงจะลำบากในการที่จะ
3: เพราะกำลังคดีเป็นกระดูกเสื่อมเลยค่ะไอ้กระดูกพื้นเดี๋ยวมันรอค่ะแล้วแต่เอ็นก็เอ็นนะนี่เอ็นคือมันเก็บไม่เหมือนกันเลยค่ะกระดูกเสื่อมไม่ใช่กระดูกเสื่อมมันยังไม่ออกอาการมากอะคุณหม
2: อค่ะยังไงก็เหยียดยืดด้วยนะคะ
3: พยายามเหยียดยืดค่ะยังไม่ทราบว่าทานไปต่อได้หรือว่าเป็น1กระปุกบวก60แคปซูลหมดแล้วต่อหยุดยังไงคะ
2: ก็อย่างนี้ค่ะถ้าวันเตียงเนี่ยเราทานเมื่ออาการเราทุเลาลงเราก็หยุดอาการทั้งหมดทุเลาลง
3: แล้วก็ทานไปเรื่อยใช่ไหมคะ
2: ก็ยังทานได้แล้วก็ทานหลังอาหารตามที่ข้างกระปุกบอกด้วยค่ะแล
3: ้
2: วก็เหยียดยืดกล้ามเนื้อด้วยนะคะมันก็จะได้ช่วยกันสองทางค่ะ
3: ค่ะก็บริหารดีค่ะ
2: ดีค่ะถ้ากระดูกพุนก็ระวังล้มนะคะ
3: อ
2: ๋
3: อต
2: ั
3: วเล็กค่ะหนัก38โลเองค
2: ่
3: ะ
2: ค่ะก็อย่าให้ล้มนะคะ
3: ก็ระวังอยู่ค่ะยังไม่ทราบว่าเหม็นหมอมุกกินเยอะแต่ยังไม่เจอหมออ๋อโถหมอกระดูกเจอแต่หมอสัญญกรรมเขาจะโอนเรื่องมันสิบหกเนี่ยจะไปคุยกับหมอกระดูกอีกเรื่องนั้นคือหมอรับผิดเรื่องกระดูกพุนนี่แหละคุณหมอบอกว่าจดไม่นานแล้วว่าไอ้น้ำมันงาสกัดหนึ่งช้อนกับขิงผงไม่ทราบว่าขิงผงใช้เท่าไหร่คะ
2: ขิงผงครึ่งช้อนชาค่ะ
3: ครึ่งช้อนชานะคะ
2: ใช
3: ่
2: ค
3: ่
2: ะ
3: อ๋อค่ะทานเจ็ดวันสลับกับไอ้ไรถั่วงาสี่ช้อนเห็นจดได้หลายปีแล้วค่ะ
2: งาสี่ช้อนงาคั่วค่ะงาคั่วสี่ช้อนโต๊ะโรยในข้าวก็ได้
3: ช้อนชาหรือช้อนข้าวคะ
2: ช้อนข้าวค่ะช้อนข้าว
3: แล้วก็ทานให้หมดภายในกี่วันสิบกี่วันใช่ไหมคะ
2: สิบห้าวันค่ะหลังจากนั้นเบรกไปเดือนนึงเลยเบรกไปเดือนนึงเลยเบรกไปสิบสองวัน
3: สลับกับไอ้น้ำมันงาสกัดกับขิงผงใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ต้องหยุด
3: ทานเจ็ดวันใช่ไหมคะ
2: ขิงผงกับน้ำมันงาทานเจ็ดวันค่ะแล้วก็งา4ช้อนโต๊ะงาคั่วบด4ช้อนโต๊ะเนี่ยทาน15วันหลังจากนั้นพักนะคะอย่าลืมคำว่าพักด้วยพักไป1เดือนเลยก็ได้ค่ะพักไป1เดือนเลยแล้วก็กลับมาเริ่มต้นใหม่ด้วยน้ำมันงากับขิงผง
3: ค่ะขอบพระคุณ
2: ที่เราต้องพักเพราะว่าในงามีทองแดงร่างกายจะได้ขับทองแดงทิ้งก่อนจะได้ไม่ตกค้างนะคะ
3: ค่ะ
1: ค่ะ
3: คุณหมอมากค่ะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: คุณเสาวรีจากระยองนะคะถามเป็นชุดเลยใจคิดว่าน่าจะกลัวโทรไม่ติดรีบโทรมา
0: เผื่อไว้ก่อนเลยนะ ไม่รู้จะได้ติดอีกเมื่อไหร่
1: ค่ะตอนนี้สายว่างแล้วนะคะ
0: ครับ
1: 022769718นะคะใครที่รอโทรศัพท์ก็โทรเข้ามาในรายการได้มีคำถามทาง Facebook Live ก็ถามมาด้วยเช่นกันนะคะ
0: ครับ
1: มีคุณทยาพัฒน์ถามมาค่ะอาจารย์ลิ้นแตกและเป็นขุยใช้สมุนไพรอะไรป้ายทาดีคะ
2: ลิ้นแตกและเป็นขุยตามความเชื่อแพทย์แผนไทยเลยค่ะตามความเชื่อแพทย์แผนไทยเลยบอกว่าเกิดแต่โลหิตเหมือนเรามีปัญหาเรื่องช่องปากอะค่ะร้อนในอะไรต่างๆเนี่ยเขาบอกเกิดแต่โลหิตเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากแนะนําให้กินด้วยร่วมด้วยก็คือหายาบํารุงเลือดซื้อตามร้านขายยาที่มีเภสัชประจําสอบถามเขาว่ายาบํารุงโลหิตอะวิตามินตัวเนี้ยมันเป็นวิตามินที่เสริมเรื่องของการบํารุงโลหิตอะตัวไหนเหมาะสม กับเราก็ให้เภสัชกรแนะนำมาแล้วก็รับประทานทุกวันช่วยในเรื่องของการบำรุงโลหิตก็จะช่วยเรื่องของแผลในช่องปากต่างๆได้ดีขึ้นด้วยส่วนในช่องปากลิ้นเป็นขุยเราต้องดูก่อนว่าเราใช้ยาสีฟันอะไรที่มันรุนแรงเกินไปหรือเปล่าถ้ายาสีฟันที่มันกัดมากเกินไปรุนแรงมากเกินไปอย่างบางทีก็บอกบีบแค่เม็ดถั่วเขียวแล้วเราไปใช้ในปริมาณมากก็จะทำให้ปากเนี่ยในเยื่อบุช่องปากเป็นขุยได
1: ้
2: ต้องระวังเรื่องของยาสีฟันที่ใช้ด้วยนะคะแล้วการอมขั้วปากเนี่ยการอมขั้วปากเราใช้วิธีเป็นแผลเราก็จะแนะนำเรื่องของการใช้เกลือใช้ขมิ้นใช้สันส้มใช้เกลือใช้ขมิ้นใช้สันส้มเขาก็จะเอาน้ำเปล่าเนี่ยแหละค่ะเราก็จะเอาขมิ้นชัน1ช้อนโต๊ะเกลือ2ช้อนโต๊ะสันส้ม2ช้อนชาสันส้ม2ช้อนชานะคะแล้วน้ำเปล่า750หรือจะลิตรนึงก็ได้ถ้าเราสะดวกแบบไหนเอามาผสมให้เข้ากันเอามาต้มพอเข้ากันดีแล้วกรอกใส่ขวดเก็บเข้าตู้เย็นเวลาที่เราจะใช้รักษาแผลเราก็ดึงออกมาเท่าที่เราอมได้อ่ะค่ะปริมาณเท่าที่เราอมได้อมเช้ากับอมก่อนนอนเช้าตื่นมาอมเลยแล้วก็บ้วนทิ้งไปก่อนนอนหลังจากแปรงฟันไปเสร็จเรียบร้อยก็อมขั้วปากทิ้งไว้สักอมไว้สัก 3-5 นาทีหลังจากนั้นก็บ้วนทิ้งขั้วปากล้างน้ำสะอาดก็เข้านอนตามปกติก็จะช่วยเรื่องของรักษาแผลในช่องปากได้ด้วยค่ะ
1: ค่ะโอเคค่ะมีสายเข้ามานะคะ
0: จากกาฬสินธุ์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
1: ค่ะคุณอะไรคะ
4: คุณประยูนบุญมีรัตน
1: ์ค่ะ
4: สมเด็จครับ
1: ค่ะคุณประยูนถามได้เลยค่ะ
4: ค่ะถามอาจารย์มาว่าไอ้สรรพคุณของโรคใต้ใบมีการทำวิจัยแล้วหรือยัง
2: อะไรนะคะไม่ได้ค่ะขอโทษ
1: อีกรอบนึงค่ะ
4: ผมอยากจะเรียนถามอาจารย์ว่าสรรพคุณของลูกใต้ใบมีการทำวิจัยแล้วหรือยัง
2: มีคนเอาไปทำ
4: ลูกใต้ใบนะครับ
2: ค่ะค่ะค่ะมีคนเอาไปทำอยู่ค่ะแต่ว่าเขาก็จะมีเรื่องของการเอาไปลดไข้มีพวกสารสำคัญเหมือนกันมีเรื่องสรรพคุณในเรื่องของต้านเชื้อไวรัสตับอะไรต่างๆเรื่องนี้แล้วก็ลดน้ำตาลกับลดไขมันได้ด้วยมีฤทธิ์อย่างอื่นด้วยเหมือนกันค่ะเช่นเขามีการศึกษาเรื่องของการต้านแผลในกระเพาะอาหารก็มียังเป็นงานวิจัยอยู่นะคะแต่ต้องบอกก่อนว่างานวิจัยเนี่ยยังเป็นงานวิจัยในสัตว์อยู่นะยังไม่ได้วิจัยในมนุษย์แต่เขาพบว่ามันต้านอะไรได้บ้างเช่นป้องกันไวรัสตับอักเสบดีป้องกันตับได้ลดน้ำตาลได้ลดไขมันได้อะไรอย่างเงี้ยต้านการอักเสบได้อันเนี้ยเป็นเรื่องของงานวิจัยแต่เขาก็จะไม่ให้ในหญิงตั้งครรภ์หญิงให้นมบุตรอะไรพวกเนี้ยค่ะเขาก็ยังห้ามอยู่แต่ว่าในแผนไทยอ่ะลดไข้ได้สมานเยื่อทางเดินปัสสาวะได้ด้วยลดการอักเสบจากไข้ต่างๆเนี่ยแผนไทยก็ใช้อยู่แล้วมานานแล้ว
1: ลูกใต้ใบค่ะ
2: ค่ะ
4: ครับขอบคุณครับอาจารย
1: ์
2: ค่ะ
4: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: คุณประยูนจากกาฬสินธุ์เนาะอยากรู้เรื่องลูกใต้ใบ
0: ก็เราก็พลอยได้ความรู้ไปด้วย
1: จะได้เอาไปใช้ได้ถูกนะคะแต่ว่าก็กังวลว่าเป็นงานวิจัยที่รองรับแล้วหรือยังอาจจะบอกว่าทำในสัตว์เท่านั้น
0: นะครับโอ้เรื่องงานวิจัยเนี่ยต้องคุยกันอีกยาวเลยเนาะจริงแพทย์แผนไทยเราอยากจะส่งเสริมเรื่องวิจัยให้มากกว่านี้ไหมครับอาจารย์
2: คืองานวิจัยเนี่ยค่ะเราพอมีงานวิจัยในมนุษย์เนี่ยมันต้องมีจริยธรรมต่างๆต้องมีผู้เข้ามาควบคุมอะไรพวกนี้
1: ค่ะ
2: มันก็เลยจะยากในงานวิจัยที่จะวิจัยในมนุษย์ได้แต่ทีนี้ที่เขาจะวิจัยเริ่มแรกก็วิจัยจากสัตว์ทดลองก่อนเช่นหนูอะไรพวกอย่างนี้นะคะกระต่ายที่เขาเอาไปงานวิจัยกันอยู่แล้วก็เหนี่ยวนำให้เขาเป็นเบาหวานเหนี่ยวนำให้ก็มีไขมันอะไรต่างๆแล้วก็ใช้ตัวนี้เข้าไปช่วยแล้วก็ดูว่ามันลดไหมแต่อย่าลืมนะคะลดไขมันกับลดน้ำตาลเนี่ยสัตว์ทดลองอ่ะมันอยู่ในกรงมันออกจากกรงไปไม่ได้เพราะฉะนั้นอาหารที่เขาให้เนี่ยมันจึงเป็นอาหารที่เพื่อช่วยลดน้ำตาลได้ด้วยตอนแรกทำให้เป็นเบาหวานก่อนหลังจากนั้นอาหารก็ควบคุมเพื่อให้ลดน้ำตาลได้ด้วยก็จะแล้วก็ให้ยาลุ่มด้วยมันก็จะถูกลดลงไปแต่คนเราเวลาอยู่บ้านนะคะลุกเดินไปหยิบเปิดของในตู้เย็นเดินไปร้านสะดวกซื้อก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของอาหารการกินด้วยไม่ใช่ จะเอาแต่ยาอย่างเดียวแล้วเราไม่ปรับพฤติกรรมยังไงงานวิจัยให้ดีแค่ไหนก็ไม่หายค่ะเหมือนอย่างยาลูกไตใบบอกป้องกันไวรัสตับแต่เรายังคงกินเหล้าสูบบุหรี่กินของทอดไขมันสูงพักผ่อนไม่เพียงพอทำงานหนักอะไรอย่างเงี้ย
1: แล้ว
2: ไวร
1: ั
2: สตับมันก็ช่วยไม่ได้ดีค่ะเพราะฉะนั้นพฤติกรรมนี่แหละค่
1: ะ
2: สำคัญที่สุดการหลักที่เราอยากจะกินยาก็อย่าลืมเตือนเสมอว่าทุกครั้งที่กินยากินน้ำด้วยค่ะเพื่อจะได้ขับทิ้งได้ไม่ให้ตกค้างหรือหลงเหลืออยู
0: ่
2: อันนี้จะได้ช่วยได้ปลอดภัยด้วยค่ะ
0: ครับจะได้เตือนสติไว้นะว่าเราเชื่อในงานวิจัยจนเกินไปแต่หารู้ไหมว่าบางอย่างมันไม่ครอบคลุมว่าพฤติกรรมมันเป็นอะไรที่เป็นอะไรที่แบบอยู่นอกเหนือจากการที่งานวิจัยจะครอบคลุมได้นะเพราะว่าสัตว์เลี้ยงตัวละครับโอ้โหนั่นก็เป็นบทเรียนที่เราได้เรียนรู้กันในจุดนี้เดี๋ยวมีอีกหนึ่งสายก่อนที่จะพักกันคุณชงจากนครราชสีมาสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
5: สว
1: ั
5: สด
1: ี
5: คร
1: ับ คุณชงคะถามเลยค่ะ
5: ถามคุณท่านหมอว่าถ้าใครเครื่องโคจะเกิดอาการโรคเพาะครับผมมียาไม่ทัน
2: ขอคำถามอีกครั้งได้ไหมคะไม่ชัดเจนค่ะ
5: ระคายเคียงโคจิบโคครับนานมากรักษาหมอปัจจุบันทานยาไหนก็ไม่หายคุณหมอ
2: แล้ว
1: คุณ
2: แล้วอาการระคายเคียงคอเนี่ยเรามีอาการไอร่วมด้วยไหมคะ
5: ไม่มีครับผมมันเพียงระคาย
2: แล้วระคายแล้วเรากินยาเรากินยาแล้วเราร้อนตามเราร้อนหน้าอกไหมคะร้อนช่องอกไหมคะ
5: ตอนยังไม่ไปรักษากับหมอเห็นปัจจุบันก็เป็นครับผมแต่พอนี่ครับจ่ายยามาก็หายแต่ว่าอาการระคายเคืองไม่หายครับผมหมอ
2: โอเคก็แสดงว่ามีการแสบร้อนช่องอกร่วมด้วยอาการแสบร้อนช่องอกนั้นลดลงแล้วใช่ไหมคะ
5: ครับผม
2: เอาล่ะถ้าอย่างนั้นแสดงว่ากล้ามเนื้อหูรูดเราอะยังคงเสื่อมอยู่ตั้งเนื้อหูรูดยาเป็นคงเสื่อมอยู
5: ่หมอเอกชนก็ว่างั้นแล้วก็คุณหมอก็ว่า
2: จ่าย
5: หมอยาจ่ายมากแล้วยิ้มออกไปหายครับผม
2: ทีนี้คุณชงใช่ไหมคะพอจะจำได้ไหมคุณชงรู้จักมาตูมใช่ไหมคะ
1: มาตูม
5: ใช่ผม
2: ลูกมาตูม
5: ร
2: ู้
5: จักครับผม
2: รู้จักนะเอาลูกมาตูมมา5ชิ้นเอาลูกมาตูมมา5แว่นอ่ะ5ชิ้นเอามาปิ้งให้หอมมีรอยไหม้ด้วยนะจะได้ลดกรดเกลือในกระเพาะอาหารมีรอยไหม้นิดๆติดไปด้วยพอปิ้งเสร็จเรียบร้อยเอาใส่หม้อพักไว้แล้วก็เอาลูกยอที่ไม่แก่ไม่อ่อนลูกยอหาได้นะเอาขนาดที่ไม่แก่ไม่อ่อนเอากลางๆเอาลูกสุกกลางๆลูกประมาณกลางๆไม่แก่ไม่อ่อนนะเอามาสองลูกหั่นเป็นแว่นๆหั่นเป็นแว่นๆแล้วเอาไปปิ้งหรือเอาไปคั่วในกระทะก็ได้ค่ะให้มีรอยไหม้นิดๆให้มีรอยไหม้นิดๆแล้วเราก็เอาไปใส่รวมกับตัวของมะตูมเมื่อกี้ทีนี้ต่อรู้จักหัวแห้วหมูไหมคะ
5: ติมมากที่บ้านผม
2: มันเป็นหัวใต้ดินอะนะเป็นหญ้าแห้วหมูอะ
5: ครับผม
2: นั่นแหละดีรู้จักใช่ไหมคะถ้ารู้จักก็ขุดเอาหัวใต้ดินมันขึ้นมาล้างทำความสะอาดถ้าหัวใหญ่ใช้10หัวถ้าหัวเล็กเอา20หัวถ้าหัวเล็กๆเอา20ถ้าหัวใหญ่เอา10นะคะล้างให้สะอาดบุให้แตกแล้วก็เอาไปใส่รวมกับลูกยอมาตูมเมื่อกี้ใส่ลงไปแล้วเราก็ใส่น้ำลงไป3ลิตรเลยก็ได้ค่ะต้มให้งวดเลยต้มให้เหลือ1ลิตร
5: โอครับ
2: ต้มให้งวดเหลือ1ลิตรกรองเก็บเอาแต่น้ำเข้าตู้เย็นไว้เราแบ่งดื่มครั้งละ7ช้อนโต๊ะแบ่งดื่มครั้งละ7ช้อนโต๊ะ
5: เจ็ดนี่คุณหมออ
2: ะไรคะ
5: เจ็ดช้อนโต๊ะนี่คุณหมอ
2: เจ็ดช้อนโต๊ะใช่ค่ะจะได้ประมาณ100กับอีก5 cc ก็เอาช้อนคาวหรือช้อนสั้นที่บ้านเราอะค่ะตวงมาก็ได้ตวงมา7ช้อนตวงนะคะแล้วก็ดื่มเช้ากลางวันเย็น
5: ครับ
2: ดื่มติดต่อกันนะดื่มติดต่อกันสัก1เดือนแต่อาการมันจะเริ่มดีขึ้นในวันที่15ประมาณ15วันเนี่ยอาการต่างๆมันจะค่อยๆดีขึ้นแล้วก็พออาการดีขึ้นแล้วพออาการดีขึ้นแล้วก็ลดลงจาก3มื้อเหลือ2มื้อนะคะจากถ้าลดลงไปอีกก็จาก2มื้อเหลือ1มื้อแล้วก็ค่อยๆเลิกกิน ไม่ต้องกินยาวขนาดนั้นนะคะจนกระทั่งอาการดีขึ้นแล้วค่อยๆลดลงแล้วก็เลิกกินแล้วก็ปรับพฤติกรรมด้วยนะคะเคี้ยวอาหารให้ละเอียดอย่ากินของเผ็ดจัดเค็มจัดเปรี้ยวจัดนะคะอย่ากินแล้วนอนเลย
5: ครับผมนะคะระวังเรื่องอาหารการกินครับตอนนี้อยู่ได้ก็ระวังอาหารการกินครับ
2: ดีค่ะดีค่ะจะได้หายไวๆตอนนี้อย่าลืมลูกยอนะคะ
5: ขอบค
2: ุ
5: ณค
2: ุ
5: ณหมอ
2: ค่ะค่ะ
1: หายไวๆนะคะ
0: ขอบคุณครับ
2: ค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะอาจารย์คะเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ
6: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
7: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
8: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
6: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
8: หยุดอย่า กดอย่าโอน
6: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
8: ก่อนจ่ายคิดให้ดีรู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
9: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
10: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
6: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆ
1: การช่วงที่2ของทั่วทิศถิ่นไทยนะคะเปิดสายคุยกับอาจารย์เนตดาวยงศรีเรื่องของแพทย์แผนไทยเปิดสายนะคะ022769718โทรเข้ามาได้เลยนะคะมีคำถามทาง Facebook ไลน์มาค่ะอาจารย
0: ์ครับผมตอนนี้ก็มีคำถามของคุณสุเทพนะครับคุณจิรพรก่อนนะครับถามว่าน้ำมะพร้าวอ่อนควรเป็นโรคอะไรบ้างที่มีควรกินครับผมอาจารย์
2: เบาหวานค่ะ
1: เบาหวานแน่นอน
2: ใช่ค่ะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: เบาหวานไม่ควรทานไม่เหมาะเพราะว่าค่าน้ำตาลสูงโพแทสเซียมก็สูงด้วยผู้ป่วยโรคไตก็ไม่ทานเพราะว่าโพแทสเซียมสูงไปยกเว้นในกรณีผู้ป่วยบางท่านที่มีค่าโพแทสเซียมต่ำก็สามารถกินได้แต่เราต้องรู้ด้วยนะคะว่าค่าโพแทสเซียมเราเท่าไหร
1: ่
2: ทีนี้หลายคนก็จะสร้างความเข้าใจไม่ได้ว่าไอ้โพแทสเซียมทำไมต้องคอยระมัดระวังโพแทสเซียมเองเนี่ยมันเป็นตัวเกาะที่จะต้องจับกันให้ตัวฟอสฟอรัสกับไอ้เจ้าตัวแคลเซียมจับกันทีนี้พอเรากินโพแทสเซียมมากเนี่ยร่างกายก็ต้องไปละลายกระดูกออกมาไปละลายกระดูกออกมาเพื่อจับกันเป็นแคลเซียมเพราะฉะนั้นต้องคอยระมัดระวังผู้ป่วยที่มีโพแทสเซียมสูงเนี่ยไม่ควรทานผู้ป่วยโรคไตอะไรเงี้ยก็หลีกเลี่ยงซะ ค่าน้ำตาลเบาหวานสูงก็ไม่ควรทานและสตรีที่ขณะมีประจำเดือน
1: ค่ะ
2: แล้วก็ไม่ทานเพราะมันมีฮอร์โมนสูงพอกินไปแล้วสักพักหนึ่งประจำเดือนที่มันจะตกลงมาขั้นสูงขั้นต่ำสุดเพื่อที่จะให้เยื่อบุผนังมดลูกลอกมันก็ดีดขึ้นไปมันก็หยุดการลอกตัวของผนังมดลูกเราก็เลยถูกห้ามมาเสมอตั้งแต่เด็กเลยว่าพ่อแม่บอกว่าเวลามีประจำเดือนอย่ากินน้ำมะพร้าวอ่อนเดี๋ยวประจำเดือนจะหยุดเราก็เลยมันเป็นผลของฮอร์โมนก็ทำให้เกิดการของประจำเดือนได้ค่ะ
1: ค่ะอันนั้นก็เรื่องของการกินน้ำมะพร้าวนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ครับมีสายมาจากคุณป้ารัศมีสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
11: สว
1: ั
11: สดีค่ะ
1: คุณป้าค่ะโทรมาจากจังหวัดอะไรคะคุณป้า
11: อยู่กรุงเทพ
1: อยู่กรุงเทพค่ะถามได้เลยค่ะ
11: ไม่มีครอบครัวเลยญาติก็ไม่มีไม่รู้จะพึ่งพาใครดีค่ะไม่มีหนทางอยากจะขอความเมตตาช่วยเหลือป้าด้วยค่ะเพราะว่าหมอก็นัดพรุ่งนี้ไปหาหมอที่โรงพยาบาลพระมงกุฎญาติเคยได้แจ้งไปแล้วค่ะค่ะตอนนี้ยังไม่ได้ข่าวเลย
1: ว่ายังไงนะคะคุณป้าย
11: ังไม่ได้ข่าวเลยว่าจะช่วยเหลือยังไงค่ะคือป้าไม่มีที่พักก็ขามือก็เดินยังไม่ได้มันสะดวกอยู่คนเดียวอ่ะเพราะฉะนั้นอยากจะขอความเมตตาพี่ค่ะที่อยู่ชั่วคราวให้ได้ไหมจะว่าพี่เขาบอกว่าจะหาให้แล้วนี้พรุ่งนี้ก็ต้องไปหาหมอแล้วจริงๆมันยังไงล่ะคะได้
12: คุณป้า
11: จะได้ไหมคะ
12: คุณป้าขอความช่วยเหลือไปที่ไหนเหรอคะ
11: จะไปที่พักที่คุณพี่เขาเคยโทรมาบอกเมื่อวานศุกร์ไปแล้วว่าจะไปอยู่บ้านพักคนชราชั่วคราวไม่ได้อยู่ป่าวอนะคะคือป้าไม่มีใครเลยอะค่ะคนเดียวนะ
12: อันนี้ไม่รู้ว่าคุณป้าขอความช่วยเหลือกับใครนะคะตัวเองไม่รู้ไม่ทราบเรื่องนี้จริงๆค่ะต้องขอโทษด้วย
11: พ
12: ี่
11: โอ้เหรอพี่เขามีหลายคนนะรับเรื่องไปแล้วแต่แกก็ยังเงียบไปเลยไม่ได้โทรมาบอก
1: คุณป้าโทรไปที่ไหนคะ
11: โทรไปบนนี้เดี๋ยวนะโทรไปที่ว่าศูนย์เหลือช่วยเหลืออะไรเงี้ยแล้วเขาก็โทรมาเบอร์นี้ค่ะพี่เขาก็โทรมาหา
1: ไม่ถึง
11: มัมเบอร์นี้ค่ะโทรมาหาป้าเมื่อวาน
1: ไม่ถึงว่าไม่ถึงใครโทรมาหาค่ะมาหาป้า
11: พี่เธอออนอุมา
1: อ๋อรายการอีกรายการหนึ่งรายการของคุณออนอุมา
0: ร่วมด้วยช่วยประชาชน
1: ร่วมด้วยช่วยกันของ
0: ร่วมด้วยช่วยกัน
1: เป็นรายการของสถานีนี่นะคะเดี๋ยวสักครู
0: ่เดี๋ยวต้องติดต่อโทรใหม่ทีไหมฮะหรือว่าคุณป้าทิ้งเบอร์ไปไหมหรือไงฮะ
11: ป้าทิ้งเบอร์ให้แกไปแล้วบอกว่าโทรเบอร์นี้ป้าใช้เบอร์นี้อยู่เบอร์ศูนย์แ
0: ปดเดี๋ยวตอนนี้ทีมงานจดเบอร์คุณป้าไปละเดี๋ยวยังไงเนี่ยทีมงานจะไปประสานกับคุณเดี๋ยวคุณออนอุมาเนาะรายการคุณออนอุมาเพื่อที่จะย้ำเตือนให้เขาได้รับรู้ว่าคุณป้าเนี่ยรอความช่วยเหลืออยู
1: ่
0: ตามที่ได้พูดเอาไว้ได้รับปากเอาไว
1: ้ค่ะ
0: เดี๋ยวทางเราจะแจ้งทางคุณออนอุมาไปนะครับคุณป้า
11: ใช่ป
1: ่ะค่ะเดี๋ยวให้ทางรายการโทรไปหาคุณป้าอีกทีนะคะค่ะ
0: คุณป้ารอก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงจะมีทีมงานโทรไปนะครับ
1: ค่ะเดี๋ยวให้น้องจดเบอร์ไว้นะคะค่ะ
11: อ๋อ
1: ค่ะขอบคุณค่ะคุณป้าเดี๋ยวคุณป้าคุยกับน้องที่รับสายนะคะ
0: อย่าเพิ่งวางนะครับ
1: ค่ะ
11: ค่ะค่ะค่ะ
1: ก็เรียบร้อยไปนะคะเดี๋ยวจะประสานไปให้นะคะเรื่องของการช่วยเหลือนะคะเป็นอีกรายการนึงเป็นของน้องออนอุมา
0: ใช่
1: เกษตรพืชผลนะคะ
0: รายการได้รายการยอดเยี่ยมเลยนะได
1: ้
0: รับรางวัลเลยนะ
1: ช่วยประชาชนจริงๆ
0: ครับผม
1: ค่ะเดี๋ยวก็มีคำถามทาง Facebook ไลฟ์ถามมาคุณสุเทพค่ะ
0: ครับผมคุณสุเทพโกยวงนะครับว่านหางจระเข้รักษาข้อเข่าเสื่อมบรรเทาอาการปวดได้ไหมครับอาจารย์
2: ว่านหางจระเข้ทั้งการใช้จริงกับผลงานที่เขาทำวิจัยนะคะมันเก่งเรื่องของระบบทางเดินอาหารพวกระบบกระเพาะอาหารต่างๆลำไส
1: ้ค่ะอาจารย์อยู่ไหมคะอาจารย์หลุดไป
0: หล
1: ุ
0: ดไปทั้งคู่
1: เดี๋ยวรอสักครู่เดี๋ยวอาจารย์กลับมาตอบให้นะคะคุณสุเทพรอสักครู่นะคะคุณสุเทพถามเรื่องว่านหางจระเข้รักษาข้อเข่าเสื่อมบรรเทาปวดได้ไหมมันจริงบ้านหางจระเข้มีสรรพคุณหลายๆอย่าง
0: เน
1: า
0: ะ
1: ส่วนมากเขาก็จะมาเป็นฤทธิ์เย็นนะคะ
0: เย็นจริงๆนะ
1: เขาก็จะมา ตัวเนื้อของว่านหางจระเข้จะเป็นเหมือนเจล
0: ใช่
1: นะคะแต่จะช่วยรักษาข้อเข่าเสื่อมหรือว่าบรรเทาปวดได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราอาจารย์มาตอบให้ฟังนะคะมีคำถามถามมาได้เรื่อยๆนะคะตอนนี้ก็สายที่จะโทรเข้ามาคุยกับอาจารย์เนตรดาวก็ว่างอยู่นะคะ022769718ค่ะ022769718โทรเข้ามาในรายการได้ค่ะ
0: คราวนี้อาจารย์ไม่แน่ใจว่ามาหรือยังนะเดี๋ยวรอติดต่อมาทีอาจารย์อยู่ไหมครับ
12: อยู่แล้วค่ะ
1: อาจารย์กลับมาแล้ว
0: ขออนุญาตต่อเลยครับเรื่องว่านหางจระเข้ครับอาจารย์ครับ
12: ว่านหางจระเข้ที่ถามเรื่องของข้อเข่าเสื่อมการเท้าปวดใช่ไหมคะว่านหางจระเข้ตามงานวิจัยกับการรักษาจริงเก่งในเรื่องของระบบทางเดินอาหารค่ะพวกลำไส้ต่างๆกระเพาะอาหารต่างๆว่านหางจระเข้จะเก่งแล้วก็เรื่องของผิวพรรณเช่นใช้ภายนอกทำสารสกัดบำรุงผิวรักษาบาดแผลอะไรเงี้ยว่านหางจระเข้จะเก่งค่ะแต่ถ้าพวกข้อเข่าเสื่อมอาจจะเป็นรองๆ อาจจะช่วยได้ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรค่ะ
1: ค่ะเรื่องของบรรเทาปวดอะไรเงี้ยยังไม่ถึงขั้นนั้นนะคะ
0: แต่ข้อเข่าเสื่อมนี่เรื่องใหญ่เลยนะจะมีสมุนไพรที่เป็นระดับดีเลยไหมครับอาจารย์ที่
1: ตัวอื่น
0: ช
1: ื่
0: อตัวอื่นที่เชื่อถือได
12: ้ส่วนใหญ่เราแนะนำให้เป็นอาหารเพราะว่าข้อเข่าเสื่อมยาบางชนิดของเราเนี่ยก็ผ่านกรรมวิธีในการลดพิษก่อนเราก็เลยจะไม่ค่อยแนะนำให้กับประชาชนทั่วไปนะถ้าอยากจะใช้เนี่ยเราก็บอกมารับที่เราทำให้เสร็จเรียบร้อยแล้วปลอดภัยใช้ภายนอกได
1: ้มีคำถามเกี่ยวกับเบาหวานมีอีกท่านนึงนะคะคุณพิมพ์ค่ะ
0: เป็นเบาหวานเริ่มมีโปรตีนรั่วเหมือนกันต้องคุมยังไงครับอาจารย
12: ์คุมเบาหวานก่อนเพื่อนเลยค่ะ เพราะว่าการที่เราเจอโปรตีนหรือไข่ขาวรั่วในปัสสาวะของผู้ป่วยเบาหวานเนี่ย ม
1: ัน
12: เป็นสัญญาณเตือนสำคัญเลยนะก็คือเป็นภาวะเบาหวานลงไปเพราะว่าทีนี้ถ้าเราปล่อยให้น้ำตาลเนี่ยในเลือดมันสูงนานๆเนี่ยมันก็จะทำให้หลอดเลือดฝอยในไตอ่ะเกิดความเสียหายไม่สามารถที่จะกรองเอาสิ่งที่มันดีแล้วเอาสิ่งไม่ดีทิ้งได้ม
0: ัน
12: ก็เลยเกิดภาวะโปรตีนรั่วบางคนก็เรียกว่าไตรั่วบางคนก็เรียกไข่ขาวบางคนก็เรียกอัลบูมินแล้วแต่มันก็จะปัสสาวะออกมาเป็นฟองปัสสาวะเป็นฟองเนี่ยมันก็จะเป็นสัญญาณเตือนว่านี่คือมีอาการของโปรตีนรั่วแล้วนะต้องคอยระมัดระวังแล้วพอทิ้งไว้นานเข้าน้ำหนักก็จะลดหลังมือหลังเท้าหนังตาก็จะบวมแล้วมีอาการอ่อนเพลียร่วมด้วยร
1: ู้
12: สึกว่าใบปลายก็จะง่วงและอยู่ไม่ไหวอันนี้ต้องคอยระมัดระวังอาการอ่อนเพลียแล้วก็พยายามควบคุมระดับน้ำตาลให้ดีแล้วก็กินไข่ขาวไข่ขาวเสริมเข้าไปด้วยในทุกๆวันนะคะก็ต้องดูน้ำหนักตัวดูส่วนสูงดูฟองออกมาเท่าไหร่ก็ส่วนใหญ่เราก็จะแนะนำให้กิน3-4ฟองโดยที่มีไข่แดงได้ฟองเดียวอีก3ฟองขอไข่ขาวล้วนๆแต่ไม่ได้เอาไข่ขาวไปจิ้มซอสจิ้มน้ำปลานะคะก็กินไข่ขาวที่ไม่ต้องจิ้มอะค่ะก็จะช่วยได้ดีแล้วก็ระวังเบาหวานไว้จะได้ลงไตได้น้อยๆหน่อยค่ะระวังค่าน้ำตาลด้วยค่ะ
0: ขอบคุณพิมพ์นะครับเอาละครับมีสายมาจากคุณยายทองสาจากกาฬสินธุ์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
13: สวัสดีจ
1: ้า
12: สวัสดีค่ะ
13: ค่ะยายทองสาดอนศิลานะคะ
12: อ๋อจ้าย
13: ายเป็นคนผู้ป่วยติดเตียงแล้วเป็นอัมพาตไอโรคไออะไรล่ะเข่าเสื่อมเดินไม่ได้นะ
12: จ้า
13: แล้วยายก็เป็นไออะไรเขาบอกอะไรใจยายไม่ค่อยดีในช่วงอะไรนะช่วงอะไรหกอะไร
0: ค่าไตเหรอครับ
13: ช่วงหกเลขหกนี่แหละที่ยายปวดแล้วเขาก็ให้ยายมาทำกินโน่นกินนี่กินผักกินอะไรนะให้มันระบายง่ายอะไรนะยายก็เลยสงสัยที่ไอใบบกนะยายขอถามหน่อยว่ายายต้มกินนะมันมีอะไรมันเสียทางใจไหมมันต่อต้านกันไหมเนี่ยยายอยากทราบอย่างนี้คุณหมอตอบให้ยายทราบหน่อยค่ะ
12: คุณยายจะกินใบบัวบกต้มใช่ไหมคะน้ำใบบัวบกต้มเนี่ยกับผู้ป่วยโรคไตอ่ะไม่ค่อยแนะนำค่ะไม่ค่อยแนะนำไม่อยากให้กินแต่ถ้าคุณยายจะกินก็แค่ต้นสองต้นสามต้นเลยไม่ซีเรียสไม่เป็นปัญหาอะไรแต่คำว่าหกของคุณยายเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรค่ะ
13: กินสดๆได้ไหมคุณหมอ
12: กินสดๆก็ได้ค่ะสัก3-4ต้นก็ไม่เสียหายหรอกค่ะอย่าลืม แล้วก็อย่าลืมกินน้ำด้วยนะคะแล้วก็ของเค็มอย่าไปจิ้มอย่าไปจิ้มน้ำพริกนะ
13: จ้าจ้าๆยายกินน้ำเยอะๆทุกวันทุกเช้าตื่นมาต้องกินให้ได้เยอะๆยายกินอยู่เพราะว่ามันระบายดียายก็เลยกินอย่างนี้ทุกวัน
0: โอ้ด
13: ี
0: เลย
13: ถูกไหมคุณหมอยายกินอย่างนี้ถูกไหม
12: จ้าจ้าถ้าคุณยายไม่บวมนะถ้าคุณยายบวมก็ต้องลดลงแต่ถ้าคุณยายบอกกินแล้วยังคงปกติดีไม่มีบวมก็กินได้ค่ะ
13: ค่ะไม่บวมค่ะเพียงแต่ไอ้ขานี่มันเดินยากแล้วมันจะขัดสักหน่อยมันพับไม่ค่อยได้ยายก็นั่งวีลแชร์เอาอย่างเนี้ย
1: อ
12: ๋อค่ะค่ะเก่งค่ะเก่งแล้วค่ะ
1: ค่ะ
13: พวกผักเขียวๆนี่ไม่มีพิษใช่ไหมคะ
12: ถ้าคุณเป็นโรคไตอะผักใบเขียวต่างๆเราก็ส่วนใหญ่ให้ลดลงค่ะผักใบเขียวผักสีเหลืองผักสีส้มผักสีแดงผักสีม่วงพวกนี้ลดลงคุณยายก็ไปกินผักที่มีสีขาวๆเยอะหน่อย
1: จ้า
13: จ
1: ้
13: า
1: จ้าเรียบร้อยนะคะ
13: ค่ะมีแค่นี้แหละคุณหมอขอบคุณมากมากยายติดต่อทั้งหลายเที่ยวแล้วนะมี
12: เหลือค่ะ
13: ใจเลยนะนี่
1: จ้า
12: ใจด้วย
1: ขอบคุณค่ะคุณยาย
13: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
12: สวัสดีค่ะ
1: ยายทองสาค่ะจากกาฬสินธุ์เนาะเสียงยังสดใสเนาะ
0: สดใสจริงๆแล้วพูดชัดเจนมากนะครับแต่ว่าใบบัวบกนี่จริงๆแล้วคุณยายจะกินไปเพื่อรักษาส่วนไหนครับอาจารย์
12: จริงๆใบบัวบกมันก็ดูแลเรื่องของการไหลเวียนของเลือดด้วยนะคะมันไม่ได้แค่บำรุงสมองอย่างเดียวลดต้านการอักเสบอะไรต่างๆได้ด้วยแต่ทีนี้เผอิญมันเป็นผักสีเขียวแล้วพอผู้ป่วยโรคไตแล้วก็บอกกินสัก 3-4 ก้านก็พอแล้วไม่ต้องมากแล้วไปเน้นผักสีขาวๆเอาก็จะปลอดภัยมากกว่าค่ะ
0: แต่ใบบัวบกนี่ผม 3-4 ก้านนี่ไม่น่าพอนะ เล็กมากเลยนะอาจารย์ใช้ก้านที่เล็กๆใช่ไหมฮะ
12: ใช่ค่ะ
0: ก็เหมือนกับเป็น
12: ต้นมันนะคะต้นมันอ่ะ
1: แล้วก็อาจารย์ผมไม่ให้กินแต่ว่า
12: จะไปจิ้มน้ำพริกเพราะว่าน้ำพริกมันก็เค็มอีกเดี๋ยวผู้ป่วยโรคไตก็จะเป็นปัญหา
0: ครับนะครับมาคุยกันต่อกับอีกสายจากจังหวัดชลบุรีคุณกมลสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
14: จังหวัดปราจีนครับไม่ใช่ชลฮะ
1: ปราจีนบุรีนะคะ
0: นะครับ
14: กมลปราจีนบุรีครับ
1: ครับ
0: ผม
12: ค่ะ
14: ครับขอถามอาจารย์เนตรดาวว่าอย่างผมดื่มนมกล่องเป็นนิจสิงเป็นประจำวันละ1กล่องนะครับ
12: ค
14: ่
12: ะ
14: แต่ไม่บอกยี่ห้อเป็นยี่ห้อดีหน่อยแล้วก
12: ็
14: น้ำตาลน้อยนะครับ
0: ครับ
12: ค่ะ
14: กล่องแบบน้ำตาลน้อยไม่บอกยี่ห
12: ้อค
14: ่
12: ะ
14: แต่ขณะปัจจุบันเนี่ยผมอายุ81ปี
1: โอ้ค่ะ
12: โอ
14: ้มีโรคประจำกายความดันโลหิตสูงแต่อยู่ในความควบคุมของนายแพทย์แล้ว
1: ค่ะ
12: ค่ะ
14: ความดันก็ถือว่าเป็นปกติมา5ปีแล้วนะ
1: เก่งค่ะ
12: ดีค่ะ
14: นี่ผมถามอยากถามอาจารย์เนตรดาว่าการที่ผมดื่มนมดังกล่าวเมื่อกี้เนี่ยสักครู่เนี่ยวันละ1กล่อง1ถุงเนี่ยมันจะเป็นผลดีหรือไม่ดีหรือต้องหยุดบ้างอะไรเงี้ยก็ให้อาจารย์
12: นมกล่องก็ทานได้ทุกวันค่ะไม่ได้เป็นปัญหาอยู่ตรงน้ำตาลอย่างที่บอกค่ะก็คือถ้าบอกน้ำตาลน้อยก็คงไม่เป็นปัญหาอะไรก็ดื่มได้แต่เราจะห้ามดื่มใกล้กับยาเช่นเราไปกินยาลดความดันแล้วเราก็ไปกินนมกล่องทันทีหรือกินนมกล่องแล้วไปกินยาลดความดันอย่างเงี้ยมันทำให้ยาลดความดันออกฤทธิ์ได้ลำบากควรจะห่างการกินยาควรห่างจากนมสักครึ่งชั่วโมงก็จะทำให้ยาออกฤทธิ์ได้ดีค่ะ
14: คร
12: ับ นอกจากนั้นไม่มีปัญหาอะไร
14: ยาลดความดันยาลดความดันกินตามแพทย์สั่งให้ท่านบอกว่าให้กินหลังอาหารเช้ามื้อเช้าแต่นมเนี่ยผมกินช่วงระยะ6โมงเย็นประมาณหลังอาหารเย็น
12: โอ้ไม่มีปัญหาค่ะไม่มีปัญหา
14: ครับผมคร
1: ับ
12: สุขภาพแข็งแรงดูยังเสียงยังหนุ่มมากเลยอายุ80นะคะเนี่ย
14: 80นะก็เป็นนักร้องเก่ามาก่อน
12: โอ้โห
1: ดีเลย
12: เสียงหนุ่มมากเลยค่ะ
0: ครับ
1: ฝึกสมองนะคะ
0: ร้องเพลงนี่ก็ช่วยสุขภาพดีด้วยใช่ไหมเนี่ยทุกวันนี้ร้องอยู่ป่ะฮะ
12: ช่วยอัลไซเมอร์ด้วยนะคะช่วยได้ดี
14: ทุกวันนี้ไม่ได้ร้องตามร้านแต่ฝึกร้องที่บ้าน
0: ดีจังเลย
1: ดีค่ะ
12: ดีค่ะดีค่ะ
0: ช่วยอัลไซเมอร์ด้วยนะ
1: ร้องแนวไหนคะคุณตา
14: ออกนะฮะ
1: ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะ
12: ค
1: ่ะ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ค
1: ่
0: ะ
1: คุณลุงกมล
12: สวัสดีค่ะ
0: โอ้นี่เป็นแรงบันดาลใจเลยครับอาจารย์นี่แก้อัลไซเมอร์จริงป้องกันอัลไซเมอร์จริงใช่ไหมครับอาจารย์ร้องเพลงเนี่ย
2: ก็ต้องนึกเนื้อเพลงไงคะหรือเราอ่านคาราโอเกะเนี่ยเราต้องอ่านเนื้อเพลงเราต้องอ่านเนื้อเพลงแล้วก็ทำให้สมองเนี่ยได้รับการฝึก
1: ครับดีนะ
2: มันก็เป็นหนึ่งในการลดอาการภาวะสมองเสื่อมได้ด้วยค่ะ
0: คลายด้วยในตัวนะ
1: ใช่ค่ะรับอีกสักสายนึงนะคะ02-276-9718นะคะม
0: ี
1: คำถามสุดท้ายของใน Facebook Live ด้วยค่ะ
0: คุณหน้าถามว่ามีอาการแสบลิ้นกินเผ็ดไม่ได้เลยอาหารรสจัดก็ไม่ได้กินแต่จืดๆครับมีสมุนไพรอะไรพอจะป้ายลิ้นไหมครับเป็นได้2อาทิตย์แล้วครับอายุ74ปีไม่มีโรคประจำตัวน้ำหนัก43
2: ส่วนใหญ่เราก็แนะนำยาอมค่ะเพราะถ้าป้ายลิ้นเนี่ยมันจะต้องมีมันจะเข้มข้นไปหน่อยก็แนะนำเหมือนเดิมเป็นขมิ้นชัน1ช้อนโต๊ะเกลือ2ช้อนโต๊ะสารส้ม2ช้อนชาน้ำ750ซีซีหรือ1ลิตรก็ได้เอามาต้มรวมกันกรองเก็บใส่ขวดเข้าตู้เย็นแล้วก็แบ่งออกมาอมทั่วปากก็จะรักษาพวกแผลต่างๆได้แล้วก็ระวังค่ะเรื่องของโรคกระเพาะอาหารด้วยเพราะว่าถ้ากดมันล้นกดมันท้นเนี่ยมันจะมีอาการแสบลิ้นแสบคอร่วมด้วยก็ระวังเรื่องภาวะกดไหลย้อนแล้วก็หูรูดเสื่อมมันก็มีเขาเรียกกระไอควันม
1: ัน
2: ก็จะทำให้เกิดอาการแสบได้เป็นเรื่องปกติค่ะ
0: กับสายสุดท้ายจากอยุธยาคุณอำนาจสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
15: สวัสดีครับคุณหมอครับ
2: สวัสดีค่ะ
15: คือผมจะถามให้เพื่อนนะฮะคือเพื่อนผมไม่รู้ไปกินยาอะไรครับหูตึงหมดเลยครับ
1: หูตึง
15: ไม่รู้จะกินยาอะไรฮะหูไม่ดีเลย
2: อันนี้เพื่อนอายุเท่าไหร่คะ
15: เพื่อนก็อายุประมาณ70กว่าครับ
2: คืออย่างนี้ค่ะอาการหูตึงเนี่ยมันมีได้หลายสาเหตุนะคะจากความเสื่อมของหูเลยมันก็ทำให้หูตึงไปเลยก็มีเหมือนกันกับอีกอันนึงก็คือท่อร่วมบวมคำว่าท่อร่วมบวมก็คือผู้ป่วยที่มีอาการหูอื้อหูไม่ได้ยินบางครั้งท่อมันบวมเนื่องจากภาวะภูมิแพ้ก็ต้องกินยาพวกกลุ่มภูมิแพ้เนี่ยลดเพื่อลดอาการบวมของท่อร่วมอาการที่เริ่มกลับมาก็จะกลับมาได้ยินอีกเป็นปกติแต่ควรจะเช็คหูค่ะเช็คการได้ยินใน1ปีควรเช็คได้นะคะปีละครั้งเพื่อจะได้รู้ว่าการได้ยินของเราเป็นยังไงบ้างจะได้รักษาได้ถูกต้องควรพบหมอหูจะเหมาะสมกว่านะคะแล้วยาอะไรเนี่ยก็ต้องเอายาตัวนั้นนะไปให้คุณหมอดูด้วยว่ากินยาอะไรเข้าไป
1: นะคะให้เขาไปหาหมอ
15: จะซื้อเครื่องฟังมาก็ไม่ได้ยินเปิดเครื่องฟังอย่างดีๆ 20,000 กว่า
1: โอ้ต้องไปตรวจก่อนดีไหมคะ
2: ต้องตรวจแล้วค่ะ
15: คงตรวจแล้วนะฮะคงตรวจแล้ว
1: ค่ะ
2: อันนี้พบหมอหูแล้วใช่ไหมคะ
15: ก็ไม่ได้คุยกันเลย
2: คือไอ้เครื่องช่วยฟังแต่บางครั้งไม่ได้เป็นหมอนะคะแค่ทดสอบการฟังเฉยๆแต่บางทีคุณหมอนะก็จะทดสอบการได้ยินก็จะตรวจลึกในรายละเอียดลึกลงไปอีกพบหมอหูโดยเฉพาะดีกว่าค่ะ
1: ค่ะนะคะขอบคุณค่ะ
15: ขอบคุณนะคุณหมอ
2: ค
15: ่
2: ะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุ
1: ณค่ะคุณอำนาจจากอยุธยานะคะ
0: ครับพร้อมอย่างนี้อาจารย์ฝากทิ้งท้ายสักเล็กน้อยครับเรื่องของคลินิกพรุ่งนี้ครับอาจารย์ครับ
2: พรุ่งนี้คลินิกสาธารณกุศลค่ะเปิดทุกวันอังคารค่ะตั้งแต่9โมงเช้าถึง4โมงเย็นเข้าซอยเพชรเกษม68มาประมาณ2กิโลค่ะหาแยกที่44ค่ะเจอแยกที่44มองฝั่งตรงข้ามค่ะจะเห็นกำแพงตึกสีขาวเข้าไปในกำแพงนั้นค่ะจะเห็นเก้าอี้สีส้มวางเรียงเป็นร้อยตัวเลยก็สามารถเข้าไปแล้วก็ยื่นบัตรได้ตรวจวัดสายตาฟรีค่ะตั้งแต่9โมง10โมงถึงบ่าย2โมงพรุ่งนี้วันอังคารคลินิกสาธารณกุศลก็เชิญไปได้ค่ะ
1: ค่ะวันอังคารเปิดนะคะหยอดตู้ด้วยนะคะ
2: ชื่อคลินิกถาวระการแพทย์แผนไทยมีวงเล็บเนตรดาวอยู่ข้างล่างด้วยค่ะ
1: ค่ะแล้วสำหรับบริจาคสมุนไพรค่ะอาจารย
2: ์สามารถบริจาคได้ค่ะที่ตู้ปน59ปนสบางนากรุงเทพ10260เบอร์โทรศัพท์ค่ะ02-706-2610ค่ะเราอยากได้รากชะพลูค่ะดอกพิกุลดอกมะลิรากกระเทียมใบหนุมานประสานกายใบมะตูมพวกนี้อยากได้ค่ะถ้าหรือลูกพิลังกาสาถ้าใครบริจาคได้ก็รบกวนด้วยค่ะ
1: ค่ะดอกมะลิด้วยนะคะแล้วจะทำให้แห้งๆก่อนแล้วค่อยส่งมา
2: ต้องแห้งค่ะไม่งั้นเดี๋ยวราขึ้นค่ะ
0: แล้วครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์นะครับ
1: ขอบพระคุณค่ะ
2: ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: เราสองคนและทีมงานก็ถือโอกาสนี้ลาไปด้วยนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
16: มงคลชีวิต38ประการตอนที่4การอยู่ในถิ่นอันสมควรหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณี จ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
2: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
3: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
4: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
3: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
4: หยุดอย่า กดอย่าโอน
3: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
4: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
3: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
5: นายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งในประเทศนายเควินดีมิโนสัญชาติฝรั่งเศสจากพฤติกรรมข่มขู่ก่อความเดือดร้อนรำคาญขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประเทศ
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยสั่งในประเทศนายเควินดีมิโนสัญชาติฝรั่งเศสออกไปนอกราชอาณาจักรหลังปรากฏพฤติกรรมข่มขู่คุกคามทำร้ายร่างกายก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่นสร้างความแตกแยกในเชื้อชาติศาสนาและในหมู่นักท่องเที่ยวอย่างรุนแรงรวมถึงมีพฤติกรรมคึกขนองอันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยโดยศาลจังหวัดเกาะสมุยได้มีคำพิพากษาว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522พิพากษาปรับ 10,000 บาทแต่จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาจึงลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงปรับ 5,000 บาทพฤติกรรมดังกล่าวถือเป็นภัยต่อสังคมและขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีหรือความผาสุกของประชาชนจึงอาศัยอำนาจตามกฎหมายลงนามในคำสั่งในวันที่7กันยายน2569ให้นายเควินดีมิโนออกไปนอกราชอาณาจักรหากผู้ถูกในประเทศไม่เห็นด้วยกับคำสั่งดังกล่าวมีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ภายใน7วันนับแต่วันทราบคำสั่งตามกฎหมายนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการลงนามในประเทศชาวฝรั่งเศสดังกล่าวถือเป็นรายที่2หลังจากมีการในประเทศชาวอิสราเอลโดยย้ำว่าเมื่อมีกฎหมายและมีอำนาจตามกฎหมายก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอนโดยผู้ที่มีพฤติการหรือความประพฤติไม่เหมาะสมถือเป็นบุคคลที่ประเทศไทยไม่ประสงค์ให้คำนักอยู่ในราชอาณาจักรชนัญชิดาสังทองรายงาน
5: สภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่2ส.ส.เสนอปรับลดงบประมาณพร้อมเรียกร้องควบคุมรายจ่ายและบริหารเงินนอกงบประมาณเพื่อลดภาระหนี้และความเสี่ยงทางการคลัง
7: การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทในวาระที่2วันนี้นางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนอภิปรายมาตรา4เสนอปรับลดงบประมาณ 100,000 ล้านบาทเพื่อเปิดพื้นที่ทางการคลังรองรับภาระรายจ่ายสำคัญที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าหากรวมภาระบำนาญเงินสมทบกบข.และค่ารักษาพยาบาลข้าราชการที่ยังขาดงบประมาณกว่า 104,000 ล้านบาทจะทำให้สัดส่วนรายจ่ายประจำอยู่ที่ประมาณ76%ขณะที่นายธีระภัทรานนท์กรรมาธิการเสนอปรับลดงบประมาณ 7,400 ล้านบาทให้เท่ากับวงเงินปี2569เพื่อเสนอจัดทำงบประมาณแบบไม่เพิ่มวงเงินจากปีก่อนต่อเนื่อง 2-3 ปีเพื่อควบคุมการขาดดุลและภาระหนี้โดยเห็นว่าประเทศกำลังเผชิญกับดักทางการคลังทั้งนี้ยังเสนอให้บริหารเงินนอกงบประมาณที่มีอยู่ประมาณ4ล้านล้านบาทโดยปี2570หน่วยงานรัฐนำมาสมทบประมาณ95,000 ล้านบาทหรือประมาณ 2.5% ของงบรายจ่ายเพื่อช่วยลดภาระทางการคลังวาสนาตระเกตรายงาน
5: องค์การสหประชาชาติเตือนว่าไฟป่าที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งกำลังส่งผลกระทบด้านสุขภาพมากขึ้น องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกแห่งสหประชาชาติหรือ WMO

ออกแถลงการรายงานคุณภาพอากาศและสภาพภูมิอากาศประจำปีในวันนี้ที่ระบุว่าไฟป่ารุนแรงที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งซึ่งกำลังส่งผลกระทบทางสุขภาพอย่างมากเนื่องจากกลุ่มหมอกควันไฟป่ามีความเป็นพิษสูงแม้ว่ากฎระเบียบในยุโรปและอเมริกาเหนือจะสามารถลดการปล่อยฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอนหรือ PM 2.5 จากอุตสาหกรรมและการคมนาคมขนส่งแต่ปริมาณฝุ่น PM 2.5 ที่เกิดจากไฟป่ากลับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว WMO กล่าวเพิ่มเติมว่ามลพิษเหล่านี้ยังไม่ได้รับการเฝ้าระวังที่เพียงพอแม้จะมีการแพร่กระจายเป็นวงกว้างและเป็นอันตรายต่อระบบนิเวศก็ตามปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15 นาฬิกาค่ะ

0: นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: ยายมีช่วงนี้น้ำที่บ้านฉันไหลเบาลงนะเหมือนจะแรงแล้วจริงๆเนี่ย
3: ใช่จ้ะยายม้อยปีนี้ฝนน้อยน้ำก็เลยต้องใช้กันอย่างระมัดระวังหน่อย
2: เดี๋ยวนี้ฉันต้องรองน้ำไว้ล้างถ้วยล้างชามล้างทีเดียวไม่เปิดน้ำทิ้งไว้เหมือนแต่ก่อนนะ
3: ดีเลยจ้ะช่วยกันประหยัดน้ำได้เยอะเลยอาบน้ำก็ใช่เท่าที่จำเป็นก็พอเนาะ
2: ฉันก็หันไปดูถังน้ำดูก๊อกน้ำด้วยถ้ามีรั่วก็รีบจัดการไม่อยากเสียน้ำไปเปล่า
3: ๆถูกต้องเลยจ้ะน้ำมีค่าโดยเฉพาะช่วงภัยแล้งแบบนี้น่ะ
2: ถ้าทุกบ้านช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยชุมชนของเราก็อยู่ได้อย่างสบายขึ้นเนาะ
3: ใช่จ้ะช่วยกันใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเราก็จะผ่านช่วงแล้งนี้ไปด้วยกันได
4: ้ภัยแล้งไม่ไกลตัวช่วยกันประหยัดน้ำตั้งแต่วันนี้เด้อ
0: ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมททีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์044625744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข044625989และ0918538358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
5: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
6: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวบางนี
5: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
6: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
5: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
6: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
5: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
6: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
5: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
6: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
7: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
8: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมงานบุญพิธีผูกพัทธสีมาปิดทองลูกนิมิตอุโบสถวัดหัวสะพานตำบลนางรองอำเภอนางรองระหว่างวันที่29ธันวาคม2569ถึงวันที่4มกราคม2570เชิญร่วมกิจกรรมบุญอย่างมากมายขอเชิญชวนสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาในบุญทั้งหลายได้ร่วมงานบุญมหากุศลพิธีผูกพัทธสีมาปิดทองลูกนิมิตอุโบสถวัดหัวสะพานตำบลนางรองอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย
9: ์เชิญปิดทองลูกนิมิตร่วม
10: กินร้อนช้อนกลางล้างมือป้องกันโรคติดต่อ
0: ท่านผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องทรงถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์หลังจากแจ้งรายการท่านจะได้รับฟังรายการสารสารพันกับสวทบุรีรัมย์ 15 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบก 15 นาฬิกา 35 นาทีเป็นรายการบุรีรัมย์สระแอง 16 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นรับฟังรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้จากสวท.101 16 นาฬิกา 30 นาทีรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง 17 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นช่วงรายการ101.75 สร้างสรรค์สังคม 18 นาฬิกาเทียบเวลาเคารพธงชาติรับฟังข่าวท้องถิ่น 18 นาฬิกา 30 นาทีรายการตีคล้องร้องข่าวและอัยการแผ่นดิน 18 นาฬิกา 45 นาทีรายการสบายยามเย็น 19 นาฬิกาถ่ายทอดข่าว 19 นาฬิกา 30 นาทีรายการแวดวงกีฬา 20 นาฬิกาถ่ายทอดข่าว 20 นาฬิกา 30 นาทีเป็นรายการศาลาวรรณกรรม 21 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวและต่อด้วยรายการสีสันวรรณกรรม 22 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นเป็นรายการเพื่อนฝัน 23 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นคือรายการธรรมะก่อนนอนเวลา 24 นาฬิกาปิดสถานีค่ะสำหรับภาคบ่ายในวันนี้วีรยุทธการบรรจงรับหน้าที่นายช่างเทคนิคและทำการควบคุมเสียงวิภาวีวีระหงรับหน้าที่ผู้ประกาศวีรยุทธน้อยพรมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ควบคุมสถานีและเวลาขณะนี้ 14.16 นาฬิกา 16 นาทีต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการสารสารพันกับสวท.บุรีรัมย์ค่ะ

วัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการสาระสารพันกับสวทบุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันในช่วงเวลาบ่าย 2:00 นถึงบ่าย 3:00 นนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีบนขึ้นมาได้ค่ะกับ FM 101.5 มันเกิดให้ติดตามทาง Facebook สวทบุรีรัมย์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจนํามาคุยมาเล่าฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้รับฟังกันนะคะช่วงเวลานี้กับดิฉันค่ะเรดิโอสากลรับหน้าที่ดําเนินการนะคะในช่วงแรกเดี๋ยวจะพาไปติดตามรับฟังเพลงกันก่อนกันแล้วกันค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะ

0: ลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับรายการสารสารพันกับสวทบุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันในช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเหมือนคลื่นมาได้กับ FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์และติดตามทางเฟซบุ๊กสวทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจก็นำมาคุยมาเล่าให้ฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้ได้รับฟังกันนะคะช่วงเวลานี้อยู่กับดิฉันค่ะเรวดีหงสากุลรับหน้าที่ดำเนินการค่ะสำหรับในช่วงนี้มาติดตามข่าวสารกับทางสทนช.นะคะจะเฝ้าระวังในเรื่องของน้ำท่วมขังค่ะแล้วก็น้ำท่วมฉับพลัน24จังหวัดค่ะจากฝนตกหนักถึงหนักมากถึงวันที่8กันยายนนี้นะคะโดยทางนายไพฑูรย์เก่งกันช่างค่ะรองเลขาธิการเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.บอกเลยว่าทางสำนักงานสทนช.หรือว่าสทนทรัพยากรแห่งชาติหรือว่าสทนช.นะคะก็ได้มีการเฝ้าระวังในเรื่องของน้ำหลากแล้วก็น้ำท่วมขังถึงวันที่8กันยายนนี้นะคะเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านทางภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะก็จะส่งผลเลยค่ะให้มีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกนะคะจึงขอให้เฝ้าระวังค่ะพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังนะคะในเขตชุมชนเมืองนะแล้วก็ที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำค่ะคุณผู้ฟังรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มนะคะจากปริมาณฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วฝนตกที่แล้วก็ฝนที่ตกสะสมเนาะในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะตากเชียงใหม่เชียงรายแพร่พะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกสุโขทัยเพชรบูรณ์ชัยภูมิหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารยะโสธรร้อยเอ็ดอำนาจเจริญอุบลราชธานีจันทบุรีและตราดค่ะเดี๋ยวมาติดตามกันต่อนะคะในช่วงนี้กับท่านนายกรัฐมนตรีก็ร่วมงานฉลองค่ะ60ปีชมรม9สมาคมจีนเน้นย้ำบทบาทการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมและเชื่อมโยงชาวไทยเชื้อสายจีนภายใต้แนวคิดค่ะไทยจีนครอบครัวเดียวกันแล้วก็การเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ที่ไว้วางใจได้นะคะโดยเมื่อวันที่6กันยายนที่ผ่านมานะคะทางท่านนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยท่านก็เดินทางนะคะไปร่วมงานฉลองครบรอบ60ปีชมรม9สมาคมนะคะที่สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยนะคะโดยมีนายอู่จื้ออู่ค่ะเอกอัครทูตจีนประจำประเทศไทยนะคะพร้อมด้วยผู้แทนสมาคมจีนแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากค่ะโอกาสนี้ท่านนายกก็ได้บอกถึงบทบาทของชมรม9สมาคมจีนนะคะก็ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี2508นะคะแล้วก็มีส่วนสำคัญต่อสังคมไทยอย่างต่อเนื่องค่ะคุณผู้ฟังรวมถึงเป็นเครือข่ายนะคะเชื่อมโยงชาวไทยเชื้อสายจีนกว่า15ล้านคนในการพัฒนาประเทศนะคะซึ่งท่านนายกก็บอกนะว่าตลอด60ปีที่ผ่านมาเนี่ยทางชมรมอาเก้าสมาคมจีนเนี่ยถือว่ามีส่วนสำคัญเลยนะคะในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยควบคู่กับการสืบสานวัฒนธรรมและรากเหง้าความเป็นจีนนะคะภายใต้ความเป็นไทยค่ะสะท้อนความสัมพันธ์อันแน่นแฟนระหว่างชุมชนไทยเชื้อสายจีนกับสังคมไทยค่ะขณะเดียวกันนะคะการเยือนจีนและการหารือกับผู้นำจีนที่ผ่านมาก็สะท้อนถึงความไว้วางใจและความร่วมมือระหว่างสองประเทศนะคะภายใต้แนวคิดค่ะไทยจีนก็ควรเดียวกันและการเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ที่ไว้วางใจได้นะคะด้านเศรษฐกิจและการลงทุนค่ะคุณผู้ฟังไทยและจีนก็ได้มีการลงนาม MOU ร่วมกันถึง15ฉบับเลยนะคะแล้วก็ไทยก็เปิดสำนักงาน BOI ที่นครเฉิงตูเพื่อเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยกับโอกาสทางธุรกิจแล้วก็การลงทุนในจีนตะวันตกค่ะพร้อมย้ำนะคะว่าความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจน่ะก็ควรที่จะก้าวพ้นค่ะจากการเป็นเพียงผู้ซื้อและผู้ผลิตนะคะไปสู่การเป็นหุ้นส่วนที่ร่วมกันสร้างมูลค่านวัตกรรมและโอกาสใหม่โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตค่ะคุณผู้ฟังนอกจากนี้นะคะไทยก็ให้ความสำคัญค่ะกับการส่งเสริมคนรุ่นใหม่ของไทยและจีนค่ะให้มีโอกาสเรียนรู้และทำงานร่วมกันมากขึ้นนะคะแล้วก็สร้างเครือข่ายใน แล้วก็สร้างเครือข่ายและโอกาสในการร่วมลงทุนในอนาคตค่ะพร้อมเสนอให้ไทยและจีนมุ่งสู่การเป็นหุ้นส่วนที่สร้างอนาคตร่วมกันนะคะโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนและเครือข่ายชุมชนไทยเชื้อสายจีนเป็นกลไกเชื่อมโยงความร่วมมือทุกมิตินะคะเพื่อให้ความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศเติบโตอย่างมั่นคงและเกิดประโยชน์ร่วมกันในระยะยาวค่ะ
1: นี่เป็นเรื่องราวข่าวสารในช่วงนี้ที่เราฝากกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปพักฟังเพลงกันค่ะกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะ

กลับมาพบกันอีกช่วงหนึ่งนะคะกับรายการสาระสารพันกับสวทบุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันในช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีมึงขึ้นมาได้กับ FM 101.5 เมกะเฮิร์ตติดตามทางเฟซบุ๊กสวทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจก็นำมาคุยมาเล่าให้ฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้ได้ฟังกันนะคะช่วงเวลานี้ยังอยู่กับดิฉันค่ะเรวดีหงสากุลรับหน้าที่ดำเนินการในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวมาติดตามกันต่อนะคะในเรื่องการวางแนวทางเออรี่รีไทร์ข้าราชการค่ะก็ตั้งเป้าไว้2กลุ่มเป้าหมายนะคะก็ให้เงินก้อนสูงสุดไม่เกิน12เท่านะพร้อมเงื่อนไขไม่กลับเข้ารับราชการหรือเป็นพนักงานประจำของหน่วยงานภาครัฐอีกนะคะโดยเรื่องนี้นางสาวรัชดาธนาดิเรกค่ะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็มีการเปิดเผยถึงความคืบหน้านะคะการขับเคลื่อนนโยบายปฏิรูประบบราชการของรัฐบาลภายใต้แนวคิดรัฐขนาดเล็กคล่องตัวโปร่งใสว่าขณะนี้มาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดสำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญมีความคืบหน้าโดยนายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีได้มีการหารือร่วมกับสำนักงานกบกับสำนักงบประมาณและกรมบัญชีกลางแล้วก็เห็นชอบหลักการสำคัญแล้วนะคะพร้อมมอบหมายสำนักงานกบเร่งจัดทำรายละเอียดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเพื่อเสนอคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐหรือคปร.ก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อนะคะอย่างไรก็ตามค่ะคุณผู้ฟังในเรื่องของการปฏิรูประบบราชการของรัฐบาลไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะมาตรการเกษียณก่อนกำหนดนะคะแต่กำลังดำเนินการควบคู่กันใน3ด้านสำคัญได้แก่1ปรับกำลังคน2ปรับกระบวนการปรับกระบวนงานแล้วก็3ค่ะปรับวิธีทำงานด้วยเทคโนโลยีเพื่อให้โครงสร้างภาครัฐมีขนาดเหมาะสมกับภารกิจขณะที่ประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนต้องดีขึ้นนะคะมาดูในส่วนที่1ค่ะปรับกำลังคนเกษียณก่อนกำหนดควบคู่ตรึงอัตราสำหรับมาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดนะคะกลุ่มเป้าหมายจะแบ่งเป็น2กลุ่มได้แก่1ผู้ที่อายุ50ปีขึ้นไปหรือมีอายุราชการนะคะ25ปีขึ้นไปและ2ค่ะผู้มีอายุ40ถึง49ปีซึ่งมีอายุราชการตั้งแต่10ปีขึ้นไปนะคะโดยเห็นชอบนะคะหลักการกำหนดเงินก้นสูงสุดของทั้ง2กลุ่มในอัตราเท่ากันไม่เกิน12เท่าพร้อมเงื่อนไขไม่กลับเข้ารับราชการหรือเป็นพนักงานประจำของหน่วยงานภาครัฐอีกนะคะขณะเดียวกันค่ะรัฐบาลได้วางกรอบบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐโดยควบคุมและตรึงอัตรากำลังรวมถึงบริหารอัตราว่างและอัตราที่เกิดจากการเกษียณอย่างเข้มงวดนะคะเพื่อไม่ให้จำนวนบุคลากรและภาระค่าใช้จ่ายภาครัฐเพิ่มขึ้นโดยไม่จำเป็นค่ะคุณผู้ฟังนางสาวรัชดาก็เลยบอกอีกนะว่าแนวทางดังกล่าวเนี่ยไม่ได้มีเป้าหมายนะคะลดข้าราชการแบบเหมาแข่งนะคะแต่ว่าเป็นการใช้โอกาสจากการเปลี่ยนแปลงกำลังคนมาปรับโครงสร้างให้สอดคล้องกับภารกิจของรัฐในอนาคตค่ะลดตำแหน่งหรืองานที่ที่มีความจำเป็นน้อยลงนะแล้วก็รักษากำลังคนไว้ในธุรกิจที่ประชาชนยังต้องการบริการจากภาครัฐค่ะส่วนที่2ค่ะปรับกระบวนการลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นลงลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นนะต้องลดตามนะคุณผู้ฟังก็บอกว่าในเรื่องการปรับปรุงกระบวนการภาครัฐควบคู่กับการปรับกำลังคนโดยได้ผลักดันพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชนพ.ศ. 2569นะคะจะมีผลบังคับใช้ในวันที่4มกราคม2570ค่ะโดยขณะนี้นะคะหน่วยงานของรัฐอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมและทบทวนกระบวนงานต่างๆทั้งนี้ค่ะเป็นกลไกสำคัญในการทบทวนกระบวนการอนุมัติอนุญาตแล้วก็การให้บริการของหน่วยงานรัฐนะคะให้เหลือขั้นตอนเท่าที่จำเป็นลดการเรียกเอกสารแล้วก็ข้อมูลซ้ำซ้อนและลดภาระประชาชนในการที่จะติดต่อราชการแล้วก็ลดการทุจริตนะคะส่วนที่3ค่ะเป็นการปรับวิธีทำงานด้วยเทคโนโลยีนะคะซึ่งหน่วยงานภาครัฐนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาทดแทนงานประจำที่ทำซ้ำนะคะเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานลดการขอเอกสารจากประชาชนในสิ่งที่ภาครัฐมีข้อมูลอยู่แล้วนะคะพร้อมเปิดทางให้ใช้บุคลากรภายนอกที่มีทักษะเฉพาะสับสนงานดิจิทัลทรานส์formation นะคะแทนการเพิ่มอัตรากำลังประจำค่ะการปฏิรูประบบราชการครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องมาตรการเกษียณก่อนกำหนดเพียงอย่างเดียวค่ะคุณผู้ฟังแต่เป็นการปรับคน
งานและเทคโนโลยีไปพร้อมกันนะคะเป้าหมายก็คือทำให้รัฐมีขนาดเหมาะสมและคล่องตัวขึ้นนะคะคุณผู้ฟังโดยประชาชนต้องไม่เป็นผู้แบ่งรับภาระจากการลดขนาดรัฐนะคะต้องเป็นข้ามนะประชาชนต้องได้รับบริการที่ง่ายขึ้นเร็วขึ้นขั้นตอนน้อยลงนะคะเงินภาษีถูกใช้อย่างคุ้มค่ามากขึ้นนะคะและระบบราชการมีความโปร่งใสตรวจสอบได้มากขึ้นค่ะเดี๋ยวช่วงนี้มาติดตามกันต่อกับทางสำนักงานกพ.กันบ้างก็มีการชี้แจงนะคะในเรื่องของมาตรการนะคะชะลอการกำหนดตำแหน่งระดับสูงนะคะชะลอการกำหนดตำแหน่งไม่ใช่ชะลอการเลื่อนระดับของข้าราชการนะคะโดยที่6กันยายนที่ผ่านมาตามที่คณะรัฐมนตรีนั้นได้มีมติเมื่อวันที่11สิงหาคม2569นะเห็นชอบแนวทางการไปรูประบบการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐนะคะและการกำหนดมาตรการให้ชะลอการกำหนดตำแหน่งหรือปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับที่สูงขึ้นนะคะเพื่อควบคุมการเพิ่มกรอบตำแหน่งระดับสูงและค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรภาครัฐนั้นกล่าวคือในมาตรการนี้ค่ะมุ่งชะลอกรณีที่ส่วนราชการจะกำหนดหรือปรับปรุงตำแหน่งเดิมให้เป็นตำแหน่งระดับสูงขึ้นซึ่งอาจทำให้จำนวนตำแหน่งระดับสูงหรือค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของส่วนราชการเพิ่มขึ้นค่ะโดยให้ส่วนราชการทบทวนความจำเป็นของตำแหน่งให้สอดคล้องกับภารกิจนะคะโครงสร้างแล้วก็แนวทางการบริหารกำลังคนภาครัฐก่อนค่ะดังนั้นเนี่ยทางสำนักงานกพ.ขอชี้แจงค่ะว่าประการดังกล่าวเนี่ยเป็นประการที่เกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งไม่ใช่การชะลอนะคะการเลื่อนหรือว่าแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นแต่อย่างใดค่ะแต่โดยที่สำนักงานสามารถที่จะดำเนินการนะเกี่ยวกับการเลื่อนระดับข้าราชการได้ตามปกติตามหลักเกณฑ์และก็วิธีการที่กพ.กำหนดนะคะหากสถานการณ์มีตำแหน่งระดับสูงขึ้นกำหนดไว้ในกรอบอัตรากำลังอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีตำแหน่งว่างที่สามารถใช้แต่งตั้งได้ตัวอย่างเช่นนะคะสถานการณ์มีตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษกำหนดไว้แล้วแล้วก็ตำแหน่งดังกล่าวว่างอยู่นะคะสถานการณ์ก็ยังสามารถดำเนินการคัดเลือกข้าราชการระดับชำนาญการที่มีคุณสมบัตินะคะเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งชำนาญการพิเศษได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กพ.กำหนดค่ะโดยไม่ถือว่าเป็นกรณีที่ถูกชะลอตามมาตรการนี้เนื่องจากไม่ได้เป็นการกำหนดตำแหน่งระดับสูงขึ้นใหม่นะคะมาตรการดังกล่าวค่ะไม่ได้จำกัดสิทธิ์หรือว่าปิดกั้นความก้าวหน้าของข้าราชการนะคะแต่ว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมการเพิ่มจำนวนตำแหน่งระดับสูงในช่วงที่ภาครัฐอยู่ระหว่างการทบทวนบทบาทภารกิจโครงสร้างและจำนวนอัตรากำลังค่ะรวมทั้งเพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรภาครัฐให้มีความเหมาะสมแล้วก็สอดคล้องกับสถานการณ์ด้านงบประมาณของประเทศนะคะทั้งนี้ค่ะตามแนวทางที่คณะกรรมการกำหนดนะคะเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐหรือคปร.กำหนดเนี่ยค่ะให้ชะลอการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้นไว้ก่อนในปีงบประมาณพ.ศ. 2570นะคะสำนักกพ.จะติดตามและประเมินผลการดำเนินมาตรการปฏิรูประบบการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐในภาพรวมเพื่อประกอบการพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมต่อไปค่ะนี่เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากกันในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปพักฟังเพลงกันค่ะกลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

กลับมาพบกันนะคะในช่วงสุดท้ายแล้วกับรายการสาระสารพันกับสวทบุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันในช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีมันขึ้นมาได้กับ FM 101.5 มิตรเกินเฮิร์ตติดตามทางเฟซบุ๊กสทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจก็นำมาคุยมาเล่าให้ฟังนะคะแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้ได้รับฟังกันค่ะช่วงเวลานี้ยังอยู่กับดิฉันเรวดีหงสากุลรับหน้าที่ดำเนินการในช่วงนี้ค่ะมาติดตามข่าวสารกับการผนึกกำลังของ2กระทรวงก็คือกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงมหาดไทยในการตั้งทีมถาวรล่าโนมินีนะคะเชื่อมฐานข้อมูลสาวย้อนหลังเลยค่ะเปลี่ยนผู้ถือหุ้นหนีก็ไม่รอดนะคะเรื่องนี้โดยนางสุวจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แล้วก็นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็พร้อมคณะผู้บริหารจากทั้ง2หน่วยงานนะคะก็เข้าร่วมประชุมค่ะเพื่อยกระดับการปราบรามโนมินีนะไม่ว่าจะเป็นการใช้คนไทยถือหุ้นแทนชาวต่างชาติในการประกอบธุรกิจนะคะแล้วก็ใช้คนไทยถือครองที่ดินแทนชาวต่างชาติกับคุณผู้ฟังการหารือครั้งนี้กำหนดให้นะคะทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมการปกครองและกรมที่ดินเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันคุณผู้ฟังใช้ฐานข้อมูลร่วมกันในการตรวจสอบนะคะพร้อมอัปเดตข้อมูลอย่างต่อเนื่องทุกเดือนเลยค่ะเพื่อให้เจ้าหน้าที่นั้นสามารถตรวจสอบความเชื่อมโยงตั้งแต่การจดทะเบียนบริษัทการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นนะคะบุคคลที่เกี่ยวข้องไปจนถึงการถือครองที่ดินคุณผู้ฟังว่าจะสำคัญเลยนะคะก็คือการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังไม่ใช่ดูเฉพาะโครงสร้างบริษัทที่เรียกว่าปรากฏอยู่ในปัจจุบันนะคะเนื่องจากภายหลังรัฐบาลเดินหน้าปราบปรามโนมินีอย่างจริงจังเนี่ยค่ะพบเลยว่าความเคลื่อนไหวของบริษัทบางแห่งที่มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างผู้ถือหุ้นโดยเพิ่มสัดส่วนผู้ถือหุ้นคนไทยให้มากขึ้นเพื่อให้โครงสร้างบนเอกสารเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดแล้วก็หลีกเลี่ยงการถูกตรวจสอบผลฟังซึ่งท่านรัฐมนตรีช่วยพลพีเนี่ยท่านก็ได้มีการบอกเลยว่าขอให้ประชาชนเชื่อมั่นเลยนะว่าแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นในปัจจุบันแต่ว่าเจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้นะคะโดยในการประชุมได้มีการขอความร่วมมือจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้ส่งข้อมูลการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นย้อนหลังค่ะโดยเฉพาะบริษัทที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายเพื่อสาวกลับไปตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนหน้าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างบริษัทคุณจะฟังซึ่งท่านรัฐมนตรีช่วยบริหารท่านก็เลยบอกอีกว่าการดำเนินการดังกล่าวนี้มีเป้าหมายสำคัญทั้งการปกป้องธุรกิจของคนไทยและผู้ประกอบการที่ดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายไม่ให้เสียเปรียบกลุ่มทุนที่อาศัยช่องทางโนมินีค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็ปกป้องที่ดินของประเทศไทยไม่ให้ถูกชาวต่างชาติน่ะเขาครอบครองผ่านบุคคลหรือว่านิติบุคคลที่ทำหน้าที่ถือแทนนะคะนอกจากนี้นะคะทางกระทรวงพาณิชย์แล้วก็ทางกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็จะจัดตั้งทีมทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องกับคุณผู้ฟังไม่ใช่เพียงปฏิบัติการเฉพาะกิจนะโดยจะเชื่อมการทำงานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมการปกครองและกรมที่ดินให้ข้อมูลด้านบริษัทบุคคลที่ดินสามารถนำมาตรวจสอบไขว้แล้วก็ขยายผลถึงกันได้นะคะเพื่อปิดช่องว่างนะคะในการใช้โนมินีทั้งในการประกอบธุรกิจแล้วก็การถือครองที่ดินของไทยค่ะคุณผู้ฟังเอามาติดตามกันต่อกับข่าวนี้นโยบายทหารอาสานะคะตามแถลงต่อสภาค่ะก็ชวนคนรุ่นใหม่นะสมัครรับใช้ชาติรับใช้ประเทศของเราก็เปิด4โอกาสสร้างอนาคตค่ะซึ่งเมื่อวันที่6กันยายนที่ผ่านมานะคะทางด้านของนางสาวรัชดาธนดิเรกค่ะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยเลยนะว่ารัฐบาลได้เดินหน้านะพัฒนาระบบการรับราชการทหารไปสู่ระบบสมัครใจซึ่งเป็นอีกหนึ่งนโยบายที่ท่านนายกอนุทินนั้นก็แถลงค่ะต่อรัฐสภานะแล้วก็ผลักดันสู่การปฏิบัติจริงค่ะโดยในปีประมาณ2570นะกองทัพจะดำเนินโครงการทหารอาสาหรือทอ.อ.ส.ค่ะก็เปิดโอกาสนะให้กำลังพลสำรองเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ตามความสมัครใจนะคะก็คู่กับการสร้างแรงจูงใจและเส้นทางอนาคตให้ผู้สมัครค่ะเพื่อให้การรับราชการทหารเป็นทั้งการทำหน้าที่เพื่อประเทศและก็โอกาสในการพัฒนาตนเองคุณผู้ฟังซึ่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกอีกแล้วว่าผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ4โอกาสสำคัญได้แก่1นะคะโอกาสมีรายได้และสวัสดิการค่ะได้รับเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงรวมนะคะ 15,000 บาทต่อเดือนพร้อมสิทธิ์รักษาพยาบาลเงินช่วยเหลือกรณีบ้านประสบภัยธรรมชาติและประกันชีวิตค่ะ2ก็คือโอกาสพัฒนาตนเองและทักษะนะคะได้รับการฝึกและประสบการณ์จ
จากการปฏิบัติงานจริงเสริมสร้างระเบียบวินัยสมรรถภาพร่างกายและจิตใจรวมถึงทักษะที่สามารถนำไปใช้ในการทำงานต่อไปค่ะคุณผู้ฟัง3ก็คือโอกาสทางการศึกษาและวิชาชีพนะคะก็สามารถที่จะพัฒนาความรู้นะคะเพิ่มวุฒิการศึกษาและทักษะวิชาชีพนะคะเพื่อเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพหลังพ้นหน้าที่ค่ะคุณผู้ฟัง4ก็คือโอกาสต่อยอดสู่อาชีพในอนาคตก็คือมีโอกาสเข้าสู่เส้นทางรับราชการค่ะโดยได้รับโควต้าพิเศษเลยนะในการที่จะสอบเข้าเป็นนักเรียนนาย10ทหารบกแล้วก็คะแนนเพิ่มพิเศษภาควิชาการในการสอบบรรจุเข้ารับราชการในสังกัดกองทัพบกค่ะรวมถึงสามารถนำทักษะและประสบการณ์ไปต่อยอดการทำงานในภาคชนและก็ประกอบอาชีพส่วนตัวนะคะสำหรับผู้สนใจนะคะเขาบอกว่าเปิดสมัครตั้งแต่วันที่10กันยายน2569นะคะถึง24มกราคม2570สมัครได้2ช่องทางค่ะเขาบอกว่าสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.gs หรือนะคะสมัครด้วยตนเองค่ะที่หน่วยทหารที่เปิดสมัครทั่วประเทศรวมถึงสำนักงานสัสดีอำเภอและสำนักงานสัสดีจังหวัดนะคะโครงการเปิดสมัครผู้โครงการเปิดรับผู้สำเร็จการฝึกนักศึกษาวิชาทหารรอดอนะคะปี3ถึง5นะคะแล้วก็ทหารกองหนุนหรือพลทหารที่ปลดประจำการแล้วนะคะโดยตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตรกำหนดวุฒิปริญญาตรีค่ะอายุ18ถึง35ปีนะแล้วก็ตำแหน่งนายทหารประทวนวุฒิม6หรือปวช.อายุ18ถึง30ปีค่ะผู้สมัครสามารถเลือกหน่วยแล้วก็ตำแหน่งที่เปิดรับตามคุณวุฒิที่กำหนดนะคะทำสัญญาครั้งละ10ปีค่ะและต่อสัญญาได้1ครั้งรวมไม่เกิน8ปีนะคะอ่ะนี่เป็นเรื่องราวข่าวสารนะคะทั้งหมดค่ะในรายการสารสารพันกับสวทเวลาที่นำมาฝากกันนะคะท้ายนี้ต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงกับการติดตามรับฟังรายการของคุณผู้ฟังทุกท่านในทุกช่องทางนะคะสวัสดีค่ะดิฉันเรวดีของสากลต้องจากลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ค่ะพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ

0: ข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภาพรวมการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2และ3เป็นไปด้วยดีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเมฆทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จ

0: ร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
1: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
2: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
3: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
2: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
3: หยุดอย่ากดอย่าโอน
2: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
3: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
2: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
4: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยภาพรวมการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2และ3เป็นไปด้วยดีพร้อมนำประเด็นอภิปรายที่เป็นประโยชน์ไปประยุกต์ใช้
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังเข้าร่วมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วาระที่2และ3ในวันแรกถึงภาพรวมการอภิปรายในช่วงเช้าว่าเป็นไปด้วยดีโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลซึ่งรัฐบาลพร้อมรับฟังและนำไปพิจารณาทั้งข้อเสนอจากคณะกรรมการและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหากประเด็นใดเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของรัฐบาลจะนำกลับไปประยุกต์ใช้และดำเนินการให้เกิดผลอย่างเหมาะสมพร้อมย้ำว่าการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการเสนอแนะในสภาผู้แทนราษฎรถือเป็นการดำเนินการทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์ชวิสาประชุมมารายงาน
4: คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าเดินหน้ากำกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซระงับการปรับขึ้นค่า GP เป็นเวลา6เดือนพร้อมตรวจสอบความเป็นธรรมในการกำหนดค่าธรรมเนียม
6: พลตำรวจโทพิทยาสิริรัตน์กรรมการการแข่งขันทางการค้าหรือกสค.เปิดเผยว่าปัจจุบันกสค.ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ประกอบการจำนวนมากเกี่ยวกับกรณีแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซปรับขึ้นค่า GP ค่าธรรมเนียมและค่าคอมมิชชั่นต่างๆซึ่งผู้ประกอบการเห็นว่าการปรับขึ้นดังกล่าวอาจไม่เป็นธรรมและส่งผลกระทบต่อต้นทุนและการดำเนินธุรกิจกสค.จึงใช้อำนาจตามมาตรา60แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้าพ.ศ. 2560สั่งให้แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซระงับการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นเวลา6เดือนพร้อมให้ส่งข้อมูลและเหตุผลประกอบการปรับขึ้นเพื่อให้กสค.ตรวจสอบหลักเกณฑ์ความเหมาะสมและประกอบการพิจารณาว่าการกำหนดค่า GP และค่าธรรมเนียมต่างๆว่ามีความเป็นธรรมและเหมาะสมหรือไม่หากแพลตฟอร์มไม่ส่งข้อมูลภายในระยะเวลาที่กำหนดกสค.จะใช้ข้อมูลที่มีอยู่เป็นหลักในการพิจารณาดำเนินการต่อไปทั้งนี้กสค.ไม่ได้กำหนดเพดานค่า GP ว่าต้องไม่เกินกี่เปอร์เซ็นต์แต่จะพิจารณาว่าแพลตฟอร์มใช้หลักเกณฑ์และเหตุผลใดในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและมีความเป็นธรรมหรือไม่ปุริมปรัชโสภาภาสรายงาน
4: กำแพงกั้นน้ำฝั่งเมียนมาพังทลายทำให้แม่น้ำสายทะลักเข้าท่วมจังหวัดท่าขี้เหล็กส่งผลระดับน้ำหน้าด่านแม่สายท่าขี้เหล็กลดลงอย่างรวดเร็วบริเวณพรมแดนไทยเมียนมาหลังกระแสน้ำในแม่น้ำสายเพิ่มระดับสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนส่งแรงอัดมหาศาลพัดกำแพงป้องกันน้ำท่วมทางฝั่งประเทศเมียนมาพังทลายลงการพังทลายของแนวป้องกันดังกล่าวส่งผลให้น้ำป่าทะลักเข้าพื้นที่ชุมชนและเขตเศรษฐกิจในจังหวัดท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมาอย่างหนักซึ่งการที่น้ำไหลทะลักออกไปทางฝั่งเมียนมาได้ช่วยระบายแรงดันน้ำทำให้มวลน้ำบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำสายแห่งที่1ช่วงแม่สายท่าขี้เหล็กเริ่มลดลงอย่างเห็นได้ชัดขณะนี้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นทั้งสองฝั่งกำลังเร่งเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้านอำเภอแม่สายและเทศบาลตำบลแม่สายได้นำรถประชาสัมพันธ์ออกแจ้งเตือนประชาชนตามชุมชนต่างๆให้เร่งยกสิ่งของและทรัพย์สินไว้ที่สูงเคลื่อนย้ายรถยนต์รถจักรยานยนต์ไปยังพื้นที่ปลอดภัยรวมถึงเตรียมความพร้อมในการอพยพประชาชนกลุ่มเปราะบางหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นอย่างไรก็ตามสถานการณ์ล่าสุดมีแนวโน้มที่ดีขึ้นโดยระดับน้ำเริ่มลดลงและยังไม่มีรายงานว่าน้ำทะลักเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจหรือชุมชนสำคัญรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้ว

0: PBS
1: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมวิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
2: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
3: สิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์044625744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข044625989และ0918538358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ยินไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
4: พ่อ1บวก1เท่ากับเท่าไร
5: เท่ากับ2สิลูก
4: พ่อ2บวก2เท่ากับเท่าไร
5: 4ไงลูก
4: ถ้าลืมบวกขับเท่ากับเท่าไร
5: ถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติสิลูก
4: พ่อเชยอีกแล้วลืมบวกขับเท่ากับถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติตามด้วยยึดรถด้วยอ่ะพ่อ
5: ไอ้ยะไอ้ยะ
6: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์
7: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกค่ะ
8: สัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกสนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

0: รมการขนส่งก็ฝากมานะครับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกวันนี้วันจันทร์ที่เท่าไหร่แล้วนี่วันที่7แล้วเนาะวันที่7เดือนกันยายนปีพุทธศักราช2569นะครับนะเป็นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ2569นะครับนะหายใจหายใจความแล้วผมนะอยู่กับท่านผู้ฟังอีกประมาณสักกี่วันเนี่ย20กว่าวันนะนับตามปีปฏิทินนะครับนะก็ยังอยู่กับรายการสัญจรปลอดภัยกับกระผมเหมือนเดิมนะครับนะกับรายการวันนี้ก็สวัสดีทุกท่านนะครับกับรายการนะครับนะบทเพลงที่ท่านแนะนำกระสู่รายการมากับความปลอดภัยบนท้องถนนเนาะนะสายร่วมรายการก่อนนะครับกับรายการสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณฤทธิชัยหนุ่มโคกเขาครับ
0: ครับผมหนุ่มโคกเขาประกาศไปในหมดเนาะ
1: เพลงเดิมเปิดยังครับ
0: เพลงเดิม
1: ใช้แนนครับ
0: อ๋อเปิดไปแล้วครับเปิดไปแล้ว
1: เปิดพร้อมหลานสาวจมูกเนี่ย
0: น่าจะอย่างนั้นมั้งเออใช่เปิดวันเดียวกันธนูแหละพร้อมกันมอบกันไปมอบกันมาเพลงอะไรดีครับผม
1: บิวกาญจนีขออยู่เคียงข้างเธอของบิวกาญจนี
0: เคียงข้างใครล่ะ
1: เคียงข้างนั่นเองหมอลำ
0: อ๋อโอเคได้เดี๋ยวจะฝากบอกไปเขาจะให้อยู่ข้างไหมเราหรือจะอยู่ตรงไหนดี
1: ผมอยู่ข้างผมคงอยู่โคกเขาคนเดียวแหละครับ
0: โอ้โคกเขาคนเดียวเนาะโอเคเลยครับผม
1: มอบให้ก็ยายนโมสาวพี่สาวกับสัง
0: ครับ
1: น้องต้นคนงามเมืองโพสาวชุมทองลุงน้องปราดพี่สาวเมืองเฟก
0: ครับ
1: สารมานหมู่สามคนสวยทุกเสียงทุกสายสวัสดีครับ
0: ทุกสายสวัสดีครับผมขอบคุณทางหนุ่มโคกเขา อยู่เคียงข้างกันตลอดไปเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ๋ย นะครับกับรายการก็ยังเป็นเคียงข้างกับทุกท่านนะครับนะถึงผมจะมาอยู่จัดตรงนี้ก็คงจะมีผู้จัดนะครับเข้ามาตรงนี้เช่นกันนะครับเพื่อความบันเทิงและก็สาระน่ารู้ต่างๆตั้งแต่ตีห้านู่นแหละนะพระมหานิมิตขออภัย ท่านเปลี่ยนฉายานามเลยเนาะนะท่านได้สมณศักดิ์ใหม่สมณศักดิ์ก็ได้สมณศักดิ์ใหม่นะพระปริยัติธรรมนิเทศนะครับนะก็เทศตั้งแต่เช้าความรู้ตรงนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีกับเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันนะสายร่วมต่อมาครับผมสวัสดีครับ
2: จ้าคุณเตียน
0: โอ้สวัสดีครับสาวเมืองแฝก
2: นึกว่าไม่มานึกว่าเป็นเทปซะแล้ว
0: อ๋อคิดว่าจะไม่มาอยู่ก็เลยคิดได้โอ้มาดีกว่ามาดีกว่าไม่มาว่างั้นครับผม
2: ขอบใจเด้อน้องชายโคขาวหนุ่มโคขาวรูปหล่อที่มอบเพียงหายนึกว่าไม่มอบเดี๋ยวโดนแน
0: ่โอ้หนุ่มโคขาวเขารักทุกคนว่างั้น
2: จ้าขอบใจจ้าดีแล้วล่ะ
0: ครับ
2: ต้องอยู่เคียงข้างทุกคนเน
0: า
2: ะ
0: เคียงข้างทุกคน
2: จ้าจ้าแค่นี้แหละคุณเตียน
0: ฮะไม่ขอเพลงบอกมีไหมขอเพลงใน
2: กลัวเวลาไม่พอ
0: โอ้ครับผมได
2: ้ฟังร่วมนั่นแหละฟังร่วม
0: ครับฟังร่วมเนาะไม่ทันยังไงก็ห้ามเย็นเด้อครับ
2: จ้า
0: ขอบคุณครับผมครับสวัสดีครับนะขอบคุณทางบุรีรัมย์ที่รักเมืองแฝกวันนี้บรรยากาศค่อนข้างจะฮอตฮอตว่างั้นฮอตฮอตก็คือร้อนร้อนพูดภาษาแหมจ้อยเอาสายต่อไปสายต่อมาสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีเด้อบัตรจริบไปทางไหนเนาะสายนี้นี่โทรใหม่เนาะไม่มาของเราก็ดีอยู่นะเมื่อกี้ยังดีอยู่โทรใหม่นะครับโทรใหม่สายนี้น่าจะผิดพลาดหรือเทคนิคหรือเป็นจากทางเครื่องโทรศัพท์หรือจากผมก็ไม่ใช่นะเมื่อกี้ยังได้อยู่สวัสดีครับผม
3: สวัสดีค่ะคุณเตียน
0: สายนี้ได้ครับผมหลานยาโมครับ
3: ฟังอยู
0: ่นางเอกหมอลำว่างั้นหนุ่มโคกเขาบอกอยู่เคียงข้างนางเอกหมอลำบอกครับ
3: จะอยู่เคียงข้างเธอที
0: ครับผมขออยู่เคียงข้างเธอ
3: จะบ้าหมอลำได้ขอยืนเคียงข้างเด้อ
0: เพลงชื่อเพลงอ
3: ันนั้นมันเป็นเพลง
0: เล่
3: นเป็นแบบหมอลำเน
0: า
3: ะจ้า
0: แบบหมอลำใครร้องนะ
3: เป็นแบบหมอลำของดอกอ้อหรือยังไงนี่แหละค่ะ
0: ขออยู่เคียงข้างเหมือนกันใช่ไหม
3: ขอยืนเคียงข้างเป็นแบบหมอลำนะคะเนาะ
0: ดอกอ้อเนาะครับผม
3: ค่ะมอบเศษให้นมโคเขาเด้อ
0: ครับ
3: มึงแตกเมื่อกี้นะไม่ได
0: ้ครับผม
3: ก จะฝากไปให้สาวละหมาดน้ำเมเดอร
0: ์สาวละหมาดเน
3: า
0: ะ
3: นุ่มน้องตาดน้ำแน่ฟังอยู่บ่ผู้นี้เนาะ
0: น่าจะฟัง
3: พี่นุ่มน้องสวรรค์ในจ่าพี่นุ่มน้องสวรรค์ก็จะฟังอยู
0: ่ครับผมครับ
3: ค่ะพิเศษให้ทุกเสียงทุกสายที่ฟังอยู่นะจ๊ะ
0: ครับขอบคุณครับผมครับ
3: จะที่ฟังอันใดเนาะก็เลยโอ้ยฟังรายการเป็นข่าวอยู่นี่ล่ะฉันต้องแมนแห่งประเทศไทยบุรีรัมย์แท้ๆล่ะฉันเด้
0: อ
3: ๋
0: อเน
3: า
0: ะ
3: ค่ะ
0: นะถ้า
3: ครับพิเศษคุณตีนเด้อพิเศษทุกสายที่กำลังจะเข้ามานำนะจ๊ะ
0: ครับขอบคุณครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับผมขอบคุณทุกกำลังใจนะครับกับประกันสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกวันนี้เราจะคุยเรื่องของอะไรล่ะสักครู่นี้เปิดขึ้นมาแล้ว เรื่องของการใช้รถใช้ถนนของรถโรงเรียนนะครับนะเพื่อความปลอดภัยช่วงหน้าฝนว่างั้นนะสัปดาห์ที่แล้วเราคุยเรื่องของรถเช่ารถไปท่องเที่ยวรถทัศนศึกษานะครับนะเพื่อความปลอดภัยนะครับสายต่อมาสวัสดีครับครับสวัสดีครับผม
4: หน้าใหม่หรือหลังใหม
0: ่หน้าครับหน้า
4: โอ้ยังไม่หมุนไปนะน
0: ี่อ๋อยังไม่หมุนไปไหนยังไม่หมุนมาสถานี
4: เนี่ย
0: สวท
4: สถานีตั้งอยู่ติดกันเนี่ย
0: โอ้
4: 100.00เน
0: ี่ยอ๋อ100.75
4: ติดกันเนี่ยเดี๋ยวหมุนฟังเน
0: ี่ยอ๋อทางกองทัพครับมั้ง
4: ไม่จะไปทางไหนกูมา
0: น่ะเขาจัดเพลงเพราะเนาะ
4: ฮัลโหล
0: ครับ
4: เนี่ยเปิดมุนมาแล้ว
0: หมุนมาแล้วเนาะหมุนมาได้ยังได้ยินสะท้อนก็โอเคครับ
4: ตามหาสุนชายเปิดยัง
0: ฮะ
4: เพลงที่ขอวันนั้นตามหาสุนชายอ่ะเปิดยัง
0: โอ้เปิดไปแล้วตามหาสุนชายนั่น
4: เปิดวันไหนเปิดตอนไหน
0: โอ้ยเปิดตั้งหลายวันเลยตามหาสุนชายตั้งนานเลยแหละ
4: วันนั้นจะไม่ถึงคิว
0: ฮึ
4: มดก่อนจะไม่ถึงคิวหรอกวันนั้นอ่ะ
0: โอ้วันไหนเนาะนี่
4: วันซุกอะวันซุกยังมันถึงคิวหรอ
0: เอาใหม่เอาใหม่ไปจะได้เปิดวันนี้เลย
4: ตามสุนชายคุณเท่าโจโจหน่อย
0: เพลงเดิมใช่ไหมตามหาสุนชาย
4: เพลงโจโจหน่อยให้คุณเท่าเขาเต้นหน่อย
0: โอเคโอเคได้
4: คร
0: ับ
4: แค่นี้ครับเดี๋ยว
0: ครับ
4: คร
0: ับผมได้นะเพลงจากทางเฟซบุ๊กก่อนเดี๋ยวดูสิหรือจะเอาตามหาสุนชายก่อนเนาะตามหาสมชายก่อนดีกว่านะเผื่อจะได้เจอกันเจอกันช่วง5 โมงเย็นเนาะสายต่อไปสวัสดีครับผม
5: สวัสดีจ้า
0: ครับสวัสดีครับทางหมู่2น้องเสม็ดครับผม
5: ชายเจ้าน้ำตา
0: โอ้ใครเนาะหึ
5: ไม่รู
0: ้ชายเจ้าน้ำตา
5: จ้า
0: ชายเจ้าน้ำตา
5: ผมมอบทุกเสียงทุกสายให้เราหล่อหน้าไม้ด้วยจ้า
0: ครับผม
5: จ้าสวัสดีจ้า
0: ครับสวัสดีครับผมเนาะใครจะเป็นชายเจ้าน้ำตาเนาะนะก็เป็นเรื่องของความเสียใจนะเอ๊ะน้ำตาเรานี่มีทั้งเสียใจและดีใจเสียใจก็ร่ำไห้ดีใจก็น้ำตาไหลอะไรทำนองนั้นเนาะก็เป็นเรื่องปกตินะครับกับความสุขที่อาจจะเขาเรียกว่าทุกข์ก็ปนสุขก็ปนนะครับด้วยน้ำตาสวัสดีครับผมสวัสดีครับสายนี้2 ที 2 ครั้งโอ้หนุ่มน้องตาดเสียงไม่มาเด้อสงสัยจะเกิดจากทางโทรศัพท์นะเป็นยังไงเนาะทางนู้นไม่มาจริงๆไม่มาจริงๆเป็นยังไงนะทางเฟซบุ๊กนะครับขอบคุณบุเรียนที่รักนะครับไอ้หนุ่มหน้ามนคนโซกราวหน้าขมเอาเดลนะขมเอาเหมือนเดิมนะครับนะบุเรียนถามว่าสดหรือเทปเนาะลุ้นๆเอาวันนี้เป็นสดเด้อสดครับสดจริงๆซิงนะอ๋อทายถูกจะให้อะไรเอ่ยพี่บรรเทาขอเพลงรักคุณไม่เห็นเป็นไรเดี๋ยวรอต่อสมชายก็แล้วกันเนาะนะครับบุเรียนที่รักนะมาแล้วนะทายผิดคุยก็เรียกว่าเล่น20มันถามทาง Facebook นะครับขอบคุณเลยทีเดียวอีกหนึ่งสายครับหนุ่มน้องตาดโชว์เบอร์แล้วแต่ไม่ขึ้นเสียงเป็นยังไงเนาะโทรศัพท์มาเป็นยังไงเนาะโทรศัพท์สายหนุ่มน้องตาดมาฟังเพลงกันก่อนนะบุรีรัมย์ของเราเองจะมีหรือเปล่าวันนี้ไม่มีถ้ามียังไงก็รายละเอียดเรื่องรายการนะอาจจะถูกตัดไปเป็นรายการบุรีรัมย์ของเราเองฟังเพลงกันก่อนเนาะนะครับตามหาสมชายก่อนก็แล้วกันนะครับ

0: การที่ให้คุณคิดก่อนที่คุณจะดื่ม
1: พี่ชนแก้ว
2: น้องชนแก้ว
1: พี่ชนแก้ว
2: น้องชนแก้ว
1: ชนแก้วชนแก้ว

0: าดเจ็บหรืออุบัติเหตุฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ตลอด24ชั่วโมงร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 MHz AM 1368 KHz
2: ดีใจจะได้กลับบ้านแล้วไหว้พ่อแก้วแม่แก้วญาติโกโหดีกา
3: อันนี้เข้ารายการก่อนแป๊บหนึ่งบุรีรัมย์ที่รักครับผมว่ายังไงนะครับ
4: เดี๋ยววันที่27แต่ทำตัวให้ว่างหน่อยเด้อ
3: 27ทำตัวให้ว่าง
4: ใช่ห้ามติดห้ามลาห้ามอะไร
3: นี่ห้ามลา
4: ไปวัดจะไปวัดอิน
3: ไปวัดเพนเพนบ
4: ่นั่นแหละจะไป
3: อ๋อ
4: ไว้พรให้หน่อยหลายคนอยู่จะมาวันนั้นอ่ะ
3: โอ้ขอบคุณครับผมขอบคุณเลยทีเดียว
4: แล้วก็น้องบรรเทาบอกว่าเดี๋ยวไปแล้วขากลับเดี๋ยวให้คุณตินมาส่งที่บ้านเนี่ยน้องบรรเทาเขาจะออกการน้ำมันให้สัก200
3: จะสัญจรเที่ยวพบแฟนเพลงว่างั้น
4: ให้มาส่งแล้วว่าจะไปส่งที่บริเวณ
3: โอ้ได้เดี๋ยวครับผม
4: มานะรับปากนะ
3: ครับนะเดี๋ยวรับปากไปก่อน
4: ทะเลทรายนะห้ามทะเลทรายนะต้องจริงนะวันนั้นน่ะ
3: รับปากล่วงหน้าแบบเมืองโพก่อนนะ
4: ไม
3: ่แบบตะโพก่อน
4: โอ้ยขำแกพนัน
3: ขำอยู่ครับผม
4: ตกลงนะจำนี้นะ
3: ครับเดี๋ยวพาตะโพไปด้วยครับขอบคุณครับผมครับสวัสดีครับผมขอบคุณแฟนเพลงนะยังเห็นความสำคัญของตัวกระผมขอบคุณเลยทีเดียวนะครับยังไงเดี๋ยวพิจารณาดูอีกรอบหนึ่งถ้าไม่ทัน27ก็เอาวันหลังเดือนต่อไปก็ได้นะถ้าไม่ทันยังไงเพราะช่วงนั้นจะมีภารกิจมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเดินทางไปกรมประชาสัมพันธ์นะแต่ไม่รู้วัน24 25 26นะครับนะ27แต่ไม่รู้จะมาถึงตอนไหนเนาะนะครับยังไงเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกทีนึงสายต่อไปสวัสดีครับ
5: คร
3: ับ
5: ค
3: ุ
5: ณ
3: สิ
5: ช
3: ั
5: ย
3: ครับสวัสดีหนุ่มมังโพ
5: อยากฟังตรีมาบ้านประเดี๋ยวเนี่ยเพ้อ
3: เพลงซะเลย
5: บ้านประเดี๋ยวเนี่ยเพ้อ
3: บ้านประเดี๋ยวเนี่ยเพ้อ
5: คร
3: ับ บ้านประเดี๋ยวเซมตรอซะเนาะ
5: บ้านประเดี๋ย
3: วเนี่ยเพ้อเนี่ยเพ้อโอเค
5: ใกล้พวกกินใกล้พวกนักกินเหล้า
3: โอเคน้องพิมพ์มือเนื้อ
5: บ้านประเดี๋ยวเนี่ยเพ้อ
3: บาดเบิ่มเตือนช่วงนี้ก็ห้าโมงเย็นเด้อ
5: ครับๆแล้วก็ขึ้นนักลงคู่กันนะ
3: กันตรึมบาดกันตรึม
5: คือมันยิ่งทายคู่กันโอ้ลืมให้ดีน่าฟังนะ
3: โอ้แม่นให้นําไปจ้ะ
5: นี่พวกเมียกันตะกะว่ากันน่ะ
3: ครับได้ๆๆก็ฟัง
5: ไปเรื่อยพวกเมียกันนักลงตะว่ากันนะ
3: ครับผมได้ๆ
5: ไม่ได้ตอนนี้ได้ที่5โมงก็ได้นะ
3: 5โมงเนาะมาดู5โมงก่อนก็แล้วกันครับผม
5: นักเรียนเนี่ยเพิ่นตรึมลงคู่กัน
3: ครับ
5: ได้ยินเมื่อวานโอ้เขาท่านะกันตรึมเนี่ยมาใหม่มาใหม่ตรึมกับแกงมาใหม
3: ่โอเคครับผมครับ
5: มันเท่าไรฟังไหมน่ะ
3: ฟังแกฟังอยู่เนี่ยฟังทางเฟซบุ๊กแกก็ฟัง
5: ก็ได้ตื่นสบายเนาะเ
3: ออตามหาสมชายใช่ไหม
5: ครับตามหาสมชายสมชายแกตื่นอยู
3: ่สมชายอยู่เมืองโพว่างั้น
5: อยู่เมืองโพเลยจ้ามามาดีเด้อ
3: ครับผมก็ไปเจอกันแล้วเด้วันนั้นน่ะเนาะโอเคครับผมขอบคุณครับครับ
5: คร
3: ับสวัสดีครับตามมาสุมชายจนเจอกันแล้วเนาะนะเข้าสู่สาระของเราบ้างเล็กน้อยนะก็อาจจะไปเรื่อยๆก่อนการขับรถหน้าฝนรถนักเรียนเอาสายเข้ามาอีกสวัสดีครับผม
6: สวัสดีค่ะพี่คนรอ
3: ครับสวัสดีครับน้องต้นคนงามครับผม
6: งาม
3: เต้ยงามงามกันอ่อเต้อครับผมว่ายังไงครับขอเพลง
6: ขอเพลง
3: ฮักกัน
6: อย
3: ่
6: าท
3: ิ้
6: งก
3: ัน
6: เด
3: ้
6: อ
3: ฮักกันอย่าทิ้งกันเด้อใครร้อง AI AI มานักร้องหายหมดเลยตอนนี้สูญสลายหายไปหมด
6: มาแรงเนาะ
3: นักร้องแบบมีตัวตนหายหมดนะครับครับ
6: น
3: ั่
6: นแหละเพลงทีมบัตรอ่อน AI เริงชนะ
3: ไปตัวไปจะมีจะมีแต่คนทำงานแบบ
6: AI ด้วยนะคะ
3: ครับผมครับ
6: อาพิเศษทุกสายเนาะไม่ต้องเอ่ยนาม
3: ครับ
6: ให้คุณอาเมืองโพเสียงเล่อหล่อ
3: เสียงเขาดีจน
6: ลุงโคกเขาด้วยเสียงเล่อหล่อด้วย
3: อืม
6: ใช่นะพี่สาวร้านยาโมก อะไรนะศึกษาบ้านยางด้วย
3: ครับ
6: เด็กไทยอีกแหละคุณแม่ทุกท่านทุกคนด้วยด้วยกันเนาะ
3: ครับผม
6: อย่าละล้อนะไม่ลิงจะหมดเวลาเนาะเรียกมาเปิดเพลงมา
3: เออเดี๋ยวมันได้เปิดเพลง
6: ใช่ค่ะพี่มากไม่ได้เสียเวลาม
3: ากโอเคครับผมสวัสดีครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับร่วมรายการกันมา เรื่องการใช้รถใช้ถนนหน้าฝนนะครับนี่เขาบอกว่าหน้าฝนนี้รถรับส่งนักเรียนนะครับนี่นะจริงๆก็ตกกันหลายวันแล้วแต่ว่าบางช่วงก็ตกแรงบางช่วงก็ตกค่อยบางช่วงก็ตกเบาบางวันบางเวลาไม่ตกช่วงนี้ก็เงียบหายไปอีกแล้วเนาะแต่เมื่อค่ำเมื่อคืนนี้ตกเนาะนะครับนี่มาจากทางบ้านตกนะครับที่บ้านตกปล่อยๆพอพรำฟ้าคะนองอย่างแรงนะครับนะแต่ฝนมาแบบพรมน้ำมนต์พอเปียกๆก็ไปโอ้ยท้องไร่ท้องนาเห็นข้าวเหลืองอารามนะครับนะไม่ใช่ข้าวเหลืองพอเกี่ยวนะนะข้าวเหลืองพอที่จะล้มตายว่างั้นหน้าฝนนี้รับส่งนักเรียนนะครับต้องใส่ใจนะครับทุกชีวิตบนรถนะและบนถนนนะครับนี่นะผู้ประกอบการนะฝากถึงผู้ประกอบการนะครับผู้ขับรถนะก็ผู้ประกอบการผู้ขับรถต้องเช็คให้พร้อมก่อนเดินทางทุกครั้งนะครับนะกับการเช็ครถนะให้พร้อมนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเช็คยางเช็คยางนี่ก็เช็คดูดอกยางนะครับมันหมดมันโลนมันดอกยางมันเกาะถนนไหมแล้วไม่เกาะก็ต้องเปลี่ยนใหม่ซะนะครับนะอย่าเรียกว่าใช้ความประมาทนะเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนนะครับนะบางทีนำพานักเรียนไปด้วยความเร็วบางทีอยากให้ถึงไวๆนะบางทีตื่นสายเบรกมาอยู่ถลายไปก็เกิดปัญหานะครับนะบาดเหตุเกิดขึ้นได้เสมอระบบเบรกเช่นกันควบคู่ยางกับเบรกนี่มันเป็นของควบคู่กันไปนะครับนานี่นะจริงๆเช็คคนก่อนนั่นแหละเนาะความพร้อมของคนแต่เมื่อเป็นตัวรถก็ต้องเช็คเนี่ยนะครับนะเรื่องยางไม่บวมนะครับเบรกต้องหยุดนะครับนะได้เสมอๆตรวจสอบให้เรียบร้อยเนาะนะเช็คทัศนวิสัยในเช่นที่ปัดน้ำฝนนะครับนี่นะบางช่วงก็ฝนตกหนักบางช่วงก็ฝนตกเบานะครับนะที่ปัดฝนต้องสะอาดนะครับนะต้องใส่ใจเสมอๆกับอุปกรณ์เนาะนี่เช็คไฟอุปกรณ์ฉุกเฉินนะครับเช็คไฟก็คือไฟหน้าไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรกต่างๆนะครับต้องพร้อมนะครับอุปกรณ์ฉุกเฉินอย่างเช่นเครื่องดับเพลิงนะนี่ก็ต้องมีไว้นะครับนะอาจจะมีไว้บางคันก็มีบางคันก็ไม่มีเนาะนะครับนะถ้าเป็นรถตู้รถอะไรควรจะมีนะก็ควรจะมีไว้ประจำนั่นแหละรถทุกคันถ้ามีไว้เป็นการดีนะครับการเกิดไฟฉุกเฉินไฟลุกไฟไหม้ในตัวรถหรือมีการลุกไหม้ของตรงใดสักที่หนึ่งก็จะได้หยิบไปใช้ได้นะครับศึกษาการใช้และวิธีการใช้ไม่ว่าจะเป็นคอนทุกกระจกรถตู้ต่างๆนะครับนะนี่ก็ต้องให้พร้อมเลยทีเดียวนะครับเช็คสภาพรถโดยรวมนะครับอย่างเช่นรถไม่ชำรุดนะครับที่นั่งที่ยึดเกาะเหล็กทั้งหลายแหล่บางคันรถกระบะรถสองแถวรถอะไรก็ต้องดูพวกโครงเหล็กต่างๆนะครับมีการล็อกตัวล็อกหลุดตัวล็อกดีไหมอยู่ในสภาพพร้อมที่จะนำพานักเรียนนักศึกษาไปที่หมายปลอดภัยหรือเปล่านะครับประมาณนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับนะบทเพลงจากทาง Facebook รักคุณเข้าแล้วจากพี่มันทาสรัญใจนะครับมอบทุกเสียงทุกสายนะครับไม่ใช่สิรักคุณไม่เป็นไรคนสุเทพวงศ์กำแหงนะ

0: มเหล้าขาดสติขาดสติเรื่องความสะอาด
1: เอาเงินไปซื้อเหล้า
0: ขาดสติเรื่องเงิน
1: มาหน้าหาเรื่อง
0: ขาดสติเรื่องควบคุมอารมณ์ขาดสติในทุกเรื่องหนูอยากอยู่กับพ่อคนไหนมีสติสู้วิกฤตงดเหล้าเข้าพรรษาน
2: ะมีสตินะงดเหล้าเข้าพรรษานะครับกับการขาดสตินะครับนะก็ตามคลิปนะจะนึกลูกแม่กับพ่อดื่มเหล้ามองกระจกกระจกไม่ทำตามนะพ่อดื่มเหล้าถือขวดเหล้านะเป็นการอธิบายเนาะนะครับนะถ้าทางวิทยุก็จะไม่เห็นภาพลูกจะอยู่ข้างไหนนู่นนะมุดไปอยู่ทางในกระจกเนาะนะครับตัวจริงแหมเมาแอเลยทีเดียวก็งดเหล้าเข้าพรรษานะครับช่วงนี้กับการรณรงค์ความปลอดภัยการใช้รถใช้ถนนด้วยนะครับกับการที่จะทำให้ทุกท่านเกิดความปลอดภัยเรื่องของการเงินนะความปลอดภัยเรื่องสุขภาพนะครับนะก็ใช้หลักธรรมช่วงของนะพระท่านจำวัดนะ3เดือนงดได้3เดือนก็ยังดีนะปีหนึ่งก็12เดือนงดได้3เดือนก็ถือว่าดีนะครับนะถ้างดได้ทั้ง12เดือนก็เป็นการดีค่อยๆเพิ่มเข้าไปนะกับเรื่องของการสูญเสียไม่ใช่เพิ่มการดื่มเข้าไปอีกนะครับนะจาก1แก้วเป็น2แก้ว3แก้วขึ้นไปก็จะทำให้เกิดปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับนะเข้าเรื่องสุขภาพของนะน้องๆนักเรียนนักศึกษานะครับนี่นะกับหน้าฝนซึ่งอาจจะมีฝนตกบ้างไม่ตกบ้างช่วงนี้ก็เตือนเป็นความปลอดภัยของน้องๆนะที่จะเดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับนะซึ่งในแต่ละปีก็มีรถโรงเรียนรถนักเรียนนะครับนะเกิดอุบัติเหตุอยู่นะครับในทุกๆปีเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นรถตู้รถกระบะรถที่เป็นการนำพานักเรียนนะครับนะรถของสถานศึกษาเป็นผู้ที่ให้มีการขับรถนักเรียนเป็นรถนักเรียนได้นี่ก็ต้องมีความปลอดความปลอดภัยและความพร้อมนะเช็คพฤติกรรมนะลดความเสี่ยงก็บอกเช็คพฤติกรรมลดความเสี่ยงก็คือลดความเร็วเว้นระยะห่างที่ปลอดภัยนะครับในช่วงของฝนตกนะครับนี่ฝนตกถนนลื่นนะครับขับช้าควบคุมรถให้ได้ดีกว่านะครับลดโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุนะครับก็อย่าไปขับเร็วไปจี้ไปด่วนเกินไปนะครับนะมีโอกาสที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุน้องๆอาจจะนั่งข้างหลังนะแต่เป็นรถตู้ก็อาจจะไม่ได้รับผลกระทบเท่าไหร่นะแต่เป็นน้องๆที่เป็นรถ2แถวเล็กนะครับนี่มีโครงเหล็กข้างหลังนี่อันตรายบางคนก็นั่งอยู่ข้างหลังนะครับนะโครงเหล็กอาจจะปิดล็อกดีหรือไม่ดีก็ลงมาดูก่อนเนาะนะผู้ขับรถนะครับผู้ควบคุมรถต้องดูแลให้ดีด้วยน้องๆอาจจะตกรถได้หรือประตูเหล็กล็อกหลุดลงร่วงได้นะครับนะก็ระมัดระวังกันด้วยกันแล้วกันเพิ่มระยะเบรกนะครับงดเบรกกระทันหันเนี่ยถ้าเบรกกระทันหันเมื่อไหร่นะจะมีความได้รับบาดเจ็บนะครับนะก็ถ้าเราอยู่ห่างจากเขามากหน่อยก็เบรกจะได้ไม่กระทันหันนะครับนะเพิ่มไปเป็น 4-5 วินาทีนะครับนับไประยะห่างเนาะนะครับนะอย่าขับเร็วลุยแอ่งน้ำถ้ามีแอ่งน้ำแหล่งน้ำต่างๆอันตรายนะบางทีก็ไม่ว่าจะเป็นรถถลายรถลื่นเสียหลักได้นะครับนะน้ำกระเด็นกระเซ็นไปทั่วสารทิศก็เป็นไปได้เช่นกันนะครับนะก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้เช่นกันนะครับฟังเพลงก่อนดีกว่าจะอยู่เคียงข้างเธอนะครับนี่บิวกัลยาณีนะครับนี่นำมาจากทางหนุ่มโคเขานะฝากไปถึงนางเอกหมอลำทุกเสียงทุกสายนะบุเรียนเมืองแฝกด้วยนะแล้วก็ทุกท่านก็แล้วกันนะครับ

0: นะจะอยู่เคียงข้างเธอตลอดไปนะครับกับบทเพลงนะนำสู่รายการมานะครับจากทางบ้านเสียงอะไรขออภัยท่านผู้ฟังนะครับเสียงการก่อสร้างบ้านพักโสธรเจ้าหน้าที่ของเราก็นะก็ได้มาความคืบหน้าก็พอประมาณนะตอนนี้ก็ระบบพื้นดินก็เกือบเสร็จแล้วก็คือระบบฐานตัวหม้อต่างๆนะครับนะก็ฝนก็เป็นกำลังเป็นใจของงั้นไม่ตกช่วงทำงานนะครับนะเป็นการดีเลยทีเดียวนะครับแรงไปได้นานเลยทีเดียวนะครับนะการก่อสร้างก็เรียกว่ายินดีว่างั้นส่วนการเกษตรนะครับโอ้ไม่น่ายินดีนะครับทำไมไม่ตกเนาะว่างั้นนะไม่ว่าจะการก่อสร้างการค้าการขายนะครับก็ไม่อยากให้ตกนะครับนะก็เป็นเรื่องของวิถีชีวิตแต่ละคนแต่ละอาชีพนะครับสายร่วมรายการสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: โอ้สวัสดีครับสาวลำปลายมาดว่างั้นนะ
1: สาวลำปลายมาดใกล้จะหมดเวลาใช่
0: เหลือประมาณสัก10นาทีโดยประมาณเนาะ
1: อ๋อได้คุยกันเยอะ
0: โอ้ ถ้าคุยเยอะก็ได้เยอะได้เยอะ
1: ทุ่งนาค่ะคุณตีน
0: โอ้มีฝนมีน้ำไหมเรานาน่ะ
1: ไม่มีเลยค่ะ
0: เอาแล้วยังไงจะได้ข้าวไหมปีนี
1: ้ฝนตก
0: นิดหนึ่ง
1: นะไม่พอชุ่มไม่พอฉ่ำเลยค่ะ
0: โอ้ไม่พอได้น้ำเข้านา
1: ไม่มีค่ะแห้งเลย
0: แล้วจะทำยังไงข้าว
1: แต่ข้าวมันก็ไม่แห้งนะคะคุณตีน
0: โอ้ข้าวดีอยู่
1: ข้าวดีอยู่แต่ไม่มีน้ำไง
0: ก็ยังดีที่มันยังได้ต้นข้าวยังเขียวอยู่เนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: เขาบอกฉีดเอาฉีดทางใบ
1: ฉีดทางใบมันก็ไม่น่าฉีดเพราะว่าหญ้ามันเยอะไงคะ
0: โอ้หญ้าเยอะ
1: ใช่ค่ะ
0: ลำบากที่หญ้านี่แหละ
1: โอ้ย
0: ต้องฆ่าหญ้าเขาว่างั้น
1: ฆ่าแม่ผัวใช่ไหม
0: นั่นแหละฆ่าทั้งหญ้าแม่ผัวอย่างเดียว
1: โ
0: อ้นั่นแหละ
1: ขอเพลงหน่อยค่ะ
0: ครับผมเพลง
1: อ้อมกอดของคนโซ
0: อ้อมกอด
1: อ้อมกอดคนโซค
0: ่ะอ้อมกอดคนโซครับ
1: โซนี่แปลว่าอะไรนะ
0: โซซัดโซซีไม่ค่อยสบายหรือเปล่า
1: คนผอมๆไง
0: คนผอมอยู่คนเดียว
1: ใช่
0: ไม่มีใครป้อนอาหารมั่งถึงผอม
1: ใช่ อาหารก็ไม่มีข้าวก็ไม่มี
0: เออเนาะข้าวมันกิน
1: คนโซไง
0: ก็ยังมีคนกอดอยู่เนาะโอเคอยู่
1: โอ้ยไม่มี
0: เหรอเอ้าคิดว่าจะมีคนกอดแล้ว
1: ไม่มีค่ะ
0: ไม่มีเนาะ
1: อ๋อ
0: โ
1: อ้ปฏิเสธเลยค่ะปฏิเสธ
0: ครับปฏิเสธแก่ใครนะ
1: มาพายทุกเสียงทุกสายค่ะ
0: ครับผมได้เลย
1: ให้พี่หลานสาวย่าโมด้วย
0: ครับ
1: แล้วก็พี่หนุ่มโคขาวขาวกระโดพี่หนุ่มน้องตาลแล้วก็พี่สามเมืองแปลกด้วยค่ะ
0: ครับผมครับ
1: ให้ทุกเสียงทุกสายนะคะคุณจิน
0: ครับผม
1: คุณพ่อคุณแม่ฟังบุรีรัมย์ฟังได้หมดทุกคนนะคะ
0: ได้
1: ฟังด้วย
0: ครับผมได้
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับผมนะขอบคุณทางสาวลำมาดนะนี่นำบทเพลงอ้อมกอดคนโซมานะครับอีกสักนิดก็แล้วกันเนาะเดี๋ยวเปิดเพลงยาว2เพลงรวดไปเลย เรื่องการใช้รถใช้ถนนของรถนักเรียนนักศึกษานะครับเนี่ยเขาบอกว่าระวังรถถลายช่วงหน้าฝนก็จะมีรถถลายที่อาจจะขับเร็วเบรกไม่ทันนะครับนะก็พยายามบังคับนะเรื่องของรถจะให้อยู่ในระยะที่เกิดความไม่ปลอดภัยนะครับนะเห็นหลุมบ่อหรือน้ำหรือรถข้างหน้านะครับก็พยายามแตะเบรกก็ค่อยแตะเบรกแต่ไกลๆก็แล้วกันเนาะนะครับนะเพื่อที่จะได้หยุดรถได้ทันนะครับที่สำคัญนะครับห้ามฝ่าฝืนกฎจราจรนะครับนี่ฝ่าสัญญาณอุ้ยมันยังเหลืองอยู่ว่างั้นรีบไปส่งนักเรียนนะเดี๋ยวเข้าแถวไม่ทันว่างั้นน้องๆบอกรีบไปเดี๋ยวเข้าแถวไม่ทันอย่านะครับนะอย่าฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดงไฟเหลืองโดยเด็ดขาดนะครับหรือไม้กั้นทางรถไฟต่างๆอันตรายนะก็มีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับรถไฟชนบ้างนะไปถูกเขาชนบ้างหรือไปตกหลุมตกเหวตกร่องนะครับกับการฝ่าสัญญาณถูกเฉี่ยวถูกตัดหน้าอะไรสักอย่างหนึ่งนะขับแซงซ้ายแซงขวาปาดหน้าคันอื่นก็อย่ากระทำนะครับนี่นะก็เห็นบางคันก็เป็นลักษณะอย่างนั้นนะครับนะก็ฝากผู้ขับรถผู้ประกอบการรถนักเรียนนะครับนะด้วยความปลอดภัยก็ดูแลใส่ใจเด็กนักเรียนลูกหลานของท่านด้วยนะครับกับการนำพาไปถึงจุดหมายปลายทางที่ปลอดภัยนะครับนี่นะ เรื่องการเปลี่ยนเลนกระทันหันนะครับนี่ก็เป็นไปได้เช่นกันนะครับเนาะก็พยายามใส่สัญญาณเปิดสัญญาณนะครับก่อนล่วงหน้า30เมตรอย่างน้อย นะครับถ้าวิ่งเร็วก็เลยจากนั้นไปอีกนะเพื่อที่จะได้ระยะเวลาในการเลี้ยวอย่างได้เหมาะเจาะไม่เกิดเรื่องของอุบัติเหตุนะครับนะอะไรล่ะจอดจุดที่จอดรับส่งนักเรียนหนึ่งก็บอกเพิ่มเติมเข้ามานะจุดจอดรับส่งนักเรียนตรงไหนที่มีให้จอดเคยจอดก็ต้องจอดตรงนั้นนะอย่าไปจอดที่อื่นนักเรียนเดินทางไกลเดินทางข้ามไปมาอันตรายนะครับนะถึงหน้าโรงเรียนที่จอดก็ควรจะจอดตรงนั้นนะครับนะรอเด็กขึ้นลงให้หมดก่อนเนาะนี่เนาะนะครับนะเพื่อความปลอดภัยไม่ว่าเด็กจะติดในรถนะครับหรือลงยังไม่หมดนะก็ต้องดูก่อนให้เรียบร้อยนะครับนะย่าเด็กเสียชีวิตในรถตู้อีกก็เกิดขึ้นทุกปีทุกปีนะครับนะล็อกประตูทุกครั้งนะครับเมื่อเด็กขึ้นหมดแล้วนะครับเนี่ยก็เพื่อความปลอดภัยนะครับไม่ให้เด็กตกจากรถนะครับนะเช็คทุกที่นั่งนะครับของนักเรียนนะครับเนี่ยป้องกันเด็กลืมหรือมาในรถนะที่ผมกล่าวสักครู่นี้นะครับลงไปปิดรถโอ้ไปหมดแล้วมั้งนักเด็กๆปิดประตูปุ้งไปจอดตากแดดเสียชีวิตอีกหนึ่งรายอะไรทำนองนั้นนะครับนี่เป็นปัญหากับน้องๆที่เปิดประตูล็อกไม่เป็นนะมีพี่ๆหรือลุงๆป้าๆขับรถไปก็ไปจอดรอขับอีกทีพ่อแม่มาตามหาไม่เจอลูกนุ่นนะสูญเสียชีวิตอยู่ในรถอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับน้องๆก็ฝากใส่ใจสักนิดหนึ่งนะเพื่อความปลอดภัยแก่น้องๆนะกับหลานๆลูกๆหลานๆนั่นแหละเนาะนะครับเกิดปัญหาใดๆนะครับนะกับการเจ็บป่วยต้องการความช่วยเหลือ1669ด่วนเลยทีเดียว1669นะครับไม่ว่าจะเป็นน้องๆได้รับผลกระทบจากการได้รับบาดเจ็บนะครับไม่ว่าจะเป็นการเกิดอุบัติเหตุนะเจ็บป่วยหรือทุกคนนั่นแหละที่เจ็บป่วย1669นะครับนะโทรได้ตลอด24ชั่วโมงนะก็โทรบ่อยๆบางทีซ้ายไม่ว่างนะครับก็โทรเรื่อยๆนะครับนะกับการได้รับบาดเจ็บต้องการความช่วยเหลือทันท่วงทีนะครับถ้าอุบัติเหตุด้วยก็โทร191ด้วยประสานตำรวจนะครับเพื่อที่จะได้มานะเรื่องของคดีความนะอ่ะประมาณนี้ก่อนเนาะ5โมงเย็นเจอกันใหม่ขอบคุณทั้งหนุ่มโคกเขาบุเรียนที่รักหนุ่มน้องตาดเนาะที่โทรมาอาจจะไม่ได้คุยนะสายอาจจะมีปัญหาทางโทรศัพท์หลานยาโมเนาะเนี่ยเพลงหลานยาโมเด้อเพลงขอยืนเคียงข้างเธอดอกอ้อทุ่งทองเนี่ยเปิดให้เป็นเพลงสุดท้ายเพลงที่ค้างไว้นะครับนะชายเจ้าน้ำตาหมู่2น้องเสม็ดยกยอดไป5โมงเย็นอะไรก็กูบ่นี่อ๋อข้าวหอมราชโทรมาชื่อเพลงอะไรก็กูนะครับเป็นชื่อเพลงยอดรักสลักใจบ้านประดายสดนี่อืมสดจะนอกกันตรึมนะของหนุ่มเมืองโพฮักกันอะไรนะของน้องต้นคนงามนะแล้วก็ออมกอดคนโซสุดท้ายเดี๋ยวไว้ห้าโมงเย็นกันละกันจากกันไปนะครับกับบทเพลงขอยืนเคียงข้างนะครับดอกอ้อทุ่งทองนะครับในนามมาจากร้านยาโมวันนี้สวัสดีครับ

0: ียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับนฤนาถแข็งขันนายกรัฐมนตรีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีย้ำต้องบริหารงานที่โปร่งใสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่ง

0: ไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
1: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
2: นายกรัฐมนตรีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีย้ำต้องบริหารงานที่โปร่งใสยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางสร้างความเชื่อมั่นภาครัฐ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2519ณตึกสันติไมตรีธรรมเนียบรัฐบาลเพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานโดดเด่นด้านการบริหารจัดการและการจัดบริการสาธารณะพร้อมส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง240แห่งที่ได้รับรางวัลเป็นการยืนยันการทำงานที่ดีมีประสิทธิภาพโปร่งใสและยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งเชื่อว่าท้องถิ่นที่เข้มแข็งคือรากฐานของประเทศที่มั่นคงสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนจึงต้องพิสูจน์ด้วยการกระทำมีความซื่อสัตย์ยึดประชาชนเป็นที่ตั้งไม่ซื้อข้อสอบและไม่เป็นส่วนหนึ่งของระบบที่ทำร้ายประเทศไทยโดยเฉพาะข้าราชการท้องถิ่นซึ่งมีความใกล้ชิดกับประชาชนหากคนเหล่านั้นเข้ามาด้วยวิธีการเป็นการกระทำที่ทุจริตประเทศไทยคงไม่มีอนาคตที่ดีได้พร้อมขอให้องค์กรที่ได้รับรางวัลทุกแห่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเชื่อมั่นด้วยผลงานที่ประชาชนได้เห็นและสัมผัสได้จริงผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเผยสุสานชาวยิวแห่งใหม่จังหวัดฉะเชิงเทราใบอนุญาตหมดอายุและการก่อสร้างไม่เป็นไปตามกฎหมาย
4: นายพลพีสุวรรณสวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยความคืบหน้ากรณีโครงการสุสานชาวยิวแห่งใหม่ในอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราว่าโครงการได้รับอนุญาตในปี2564แต่ใบอนุญาตหมดอายุในปี2566และไม่ได้รับการต่อใบอนุญาตในปี2567หลังเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่าการก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐานคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองโดยพบร่างผู้เสียชีวิต4ร่างคาดว่า3ร่างถูกนำเข้าพื้นที่หลังใบอนุญาตหมดอายุจังหวัดจึงเตรียมทำหนังสือให้ย้ายออกมิฉะนั้นดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนอีก1ร่างที่เข้ามาในช่วงใบอนุญาตยังมีผลจะตรวจสอบข้อกฎหมายเพิ่มเติมว่าสามารถคงอยู่ในพื้นที่ได้หรือไม่นอกจากนี้ยังสั่งตรวจสอบสุสานที่เกี่ยวข้องกับชุมชนชาวยิวทั่วประเทศ 4-5 แห่งคาดว่าจะทราบผลภายใน2วันหากพบการดำเนินการไม่ถูกต้องจะดำเนินการตามกฎหมายสวิสาปทุมมารายงาน
2: นายอำเภอเมืองสตูลสั่งการด่วนลงพื้นที่สำรวจครัวเรือนและจัดเก็บข้อมูลที่พักอาศัยไม่มีบ้านเลขที่เร่งจัดเก็บข้อมูลสำหรับกองทุนภัยพิบัติตามนโยบายรัฐบาล
5: นายธีรพงษ์คุ้มเคียมนายอำเภอเมืองสตูลมอบหมายให้ปลัดอำเภอกลุ่มงานทะเบียนและบัตรและปลัดอำเภอประจำตำบลพร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและบัณฑิตอาสาร่วมลงพื้นที่สำรวจครัวเรือนและจัดเก็บข้อมูลที่พักอาศัยไม่มีบ้านเลขที่หรือที่พักอาศัยแต่ไม่มีสภาพความเป็นบ้านเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนภัยพิบัติระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติตามนโยบายรัฐบาลในพื้นที่บ้านเกาะเนียงหมู่ที่4ตำบลควนโพหมู่ที่5ตำบลบ้านควนอำเภอเมืองสตูลจังหวัดสตูลซึ่งได้ดำเนินการสำรวจและบันทึกข้อมูลในระบบสำรวจครัวเรือนจำนวน12ครัวเรือนสำหรับใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อให้ครัวเรือนที่ไม่มีบ้านเลขที่และที่พักอาศัยแต่ไม่มีสภาพความเป็นบ้านได้รับความช่วยเหลือกรณีเกิดภัยพิบัติจากประกันภัยพิบัติทั้งนี้อำเภอเมืองสตูลได้ดำเนินการสำรวจครัวเรือนเพื่อขอรับประกันภัยพิบัติกรณีไม่มีบ้านเลขที่ห่วงระหว่างวันที่3ถึง6กันยายน2569มีจำนวน174ครัวเรือน264คนโดยจะลงพื้นที่สำรวจอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การจัดทำฐานข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพอนุชาหมัดอาดัมสวท.สตูลรายงาน
2: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
6: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr

0: าระข่าวสาร
1: คุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้วันนี้สวท101เป็นแม่ข่ายนะคะดำเนินรายการโดยดิฉันอุดมรัตน์ขายสมบัติและดีๆเซมฝากพี่ฝากน้องนะคะพบกัน
2: น้ำกัน
1: วันจันทร์ที่7กันยายนพุทธศักราช2564
0: เวลาดี 4:00 น.
3: ในรายการวันนี้นะครับคุณผู้

0: เย็นนะครับก็วันนี้แม่ขายเป็นสวทร100นะก็มีการออกกระจายไปในส่วนของ
1: คลื่นวิทยุแล้วก็ในส่วนรายการเช็คอินทีมอีสานใต้วันนี้สวทร100เป็นแม่ขายนะคะดำเนินรายการโดยดิฉันอุดมรัตน์ขายกอสามและพี่เซียวเฉินชางภูสมศรีนะคะในการวันจันทร์ที่7กันยายนพุทธศักราช2559ค่ะแล้วก
0: ็วันนี้นะครับมาพบกับรายการเช็คอินทีมอีสานใต
1: ้
0: ที่มีทางสวทร100นะครับเป็น
1: รถสลับด้วยนะคะ
0: วันนี้ก็มาพบข่าวสารมากมายเลยในส่วนของตุ้มแสงในการ
2: ที่จังหวัดต
1: ราดคือในช่วงเวลา
0: สิบหกนาฬิกาสิบนาฬิกาจนถึงช่วงเวลาสี่สิบสิบเจ็ดนาฬิกาห้า
1: ก็เริ่มต้นวันนี้
0: วันนี้แม่ขายเป็นสวทร100นะ
1: พี่เซมก่อนเข้ารายการที่101เนี่ยอากาศฝนตกแล้วก็คลื่นมืดมากเลยช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมา101เรา
0: สวทร
1: ในเมือง
0: อำเภอสำนักงานไปอย่าง
1: ตกแรงมากนะคะไม่รู้ว่าก็สามารถหมุนคลื่นวิทยุนะคะก็อย่างเช่นถ้าเป็นที่แล้วทางเอฟเอ็ม94นะคะก็เอาวิทยุมาหน่อยที่จะพูดถึงจังหวัดที่เสียงบอกนะคะแล้วก็ติดตามชมผ่านทางการถ่ายทอดสดนะคะแอดเช็คอินทีมอีสานใต้และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ใน9จังหวัดด้วยนะคะ
0: ใช่ครับวันนี้ก็มาพบกับข่าวสารมากมายเลยในส่วนของพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดของเรานะแต่ว่าข่าวเบื้องต้นเราอาจจะต้องไปพูดถึงข่าวในส่วนกลางก่อนนะเป็นส่วนของรัฐบาลนะครับ
1: ก็เริ่มต้นวันนี้เป็นที่พยากรณ์อากาศนะคะพี่เซมก่อนเข้ารายการที่ร้อยเอ็ดเนี่ยอากาศฝนตกก็ครึ้มมืดมากๆเลยช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมาร้อยเอ็ดเราในเมืองเขตในเมืองอำเภอใกล้ๆตกแรงมากนะคะไม่รู้ว่าพื้นที่อื่นเป็นยังไงบ้างนะคะก็อย่างเช่นแถวทางสุรินทร์บุรีรัมย์นะคะก็อัปเดตกันเข้ามาหน่อยที่ต้องพูดถึงจังหวัดแถบนี้ก็คือพี่ๆนะคะก็จะเป็น FC เป็นแฟนรายการก็จะคอมเมนต์บอกนะคะอากาศนะคะวันนี้คอมเมนต์เข้ามาหน่อยนะคะ
0: ใช่ครับในส่วนของพยากรณ์อากาศวันนี้นะครับ7กันยายน2569ครับก็กรมอุตุนิยมวิทยาก็บอกว่าประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งนะเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยดังนั้นก็ขอให้พี่น้องประชาชนในบริเวณดังกล่าวทั้งภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนเนี่ยระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมนะครับซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มน้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้ในระยะสั้นนะครับ
1: ค่ะก็ในช่วงตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะคะ8ถึง13กันยายน2569ค่ะประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งนะคะโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคอื่นๆค่ะจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปนะคะแล้วก็ช่วงวันที่8ถึง11กันยายน69จะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางค่ะทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งนะคะหลังจากนั้นในช่วงวันที่12ถึง13กันยายน69นี้นะคะบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยนะคะช่วงนี้ก็จะมีกำลังแรงขึ้นทำให้บริเวณภาคเหนือและภาคตอนออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงนะคะทั้งส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้อันนี้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่นั่นเองค่ะ
0: ช่วงแรกก็จะเป็น8ถึง11เนี่ยจะเป็นทางอีสานกับเหนือก่อนนะที่จะรับมรสุมตรงนี้หลังจากนั้นก็จะโอนในภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้อีกครั้งหนึ่งนะ
1: ค่ะ
0: ก็อันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับพยากรณ์อากาศนะต้องมาบอกเล่ากันก่อนเพื่อที่จะได้มีการวางแผนในการดำเนินการใช้ชีวิตต่างๆนะครับมาดูเรื่องนี้กันบ้างครับเป็นเรื่องในส่วนของนายกอนุทินชาญวีรกูลนะครับล่าสุดครับนายกอนุทินชาญวีรกูลได้เป็นประธานในกิจกรรม NDC 68 Symposium ภายใต้แนวคิด Resilient Thailand นะครับของหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรหรือว่าปปอรุ่นที่68ณสถาบันวิชาการป้องกันประเทศกรุงเทพมหานครครับโดยในงานนี้นะครับนายกก็กล่าวว่าแนวคิด Resilient Thailand เนี่ยเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับโจทย์สำคัญของประเทศไทยในช่วงเวลาที่โลกกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยความมั่นคงในโลกยุคใหม่ไม่ควรถูกจำกัดเพียงแค่การป้องกันประเทศจากภัยคุกคามภายนอกแต่ต้องการสร้างประเทศที่แข็งแกร่งจากภายในมีความพร้อมในการมองเห็นความเปลี่ยนแปลงเตรียมการล่วงหน้าและสามารถเปลี่ยนความท้าทายจากภายนอกให้เป็นโอกาสของประเทศได้ครับ
1: ค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีนะคะก็กล่าวว่าการสร้างประเทศไทยให้แข็งแกร่งจากภายในต้องเดินหน้าด้วย3ภารกิจดังนี้ค่ะ1คือเปลี่ยนเครื่องยนต์เศรษฐกิจรักษาจุดแข็งด้านการผลิตการส่งออกการท่องเที่ยวและบริการควบคู่กับการเร่งสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่และส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเพื่อยกระดับเศรษฐกิจไทยจากประเทศรายได้ปานกลางสู่ประเทศรายได้สูงค่ะแล้วก็ภารกิจที่2นะคะคือการปฏิรูประบบราชการสู่ Better Government ภาครัฐค่ะต้องมีประสิทธิภาพคล่องตัวและตอบโจทย์ประเทศมากขึ้นโดยไม่ใช่แค่การลดจำนวนแต่ต้องเปลี่ยนทั้งวิธีคิดวิธีทำงานและบทบาทของรัฐนะคะขณะเดียวกันค่ะต้องรักษาและเพิ่มความเข้มแข็งในภารกิจที่เป็นยุทธศาสตร์และมีความสำคัญต่อประเทศค่ะแล้วก็ภารกิจที่3คือการพัฒนาคนสร้างคนที่มีความรู้ทักษะและความสามารถในการนำโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีและก็โอกาสใหม่ๆไปสร้างคุณค่าและอนาคตให้กับประเทศค่ะ
0: ครับนอกจากนี้ครับนายกอนุทินยังบอกด้วยว่า Strong Vaccine ไม่ได้หมายถึงการปิดประเทศนะไม่ได้หมายถึงการปิดประเทศแต่หมายถึงการทำให้ประเทศไทยแข็งแกร่งเพียงพอที่จะเปิดประเทศและเชื่อมโยงกับโลกได้อย่างมีศักยภาพนะครับทั้งการดึงดูดเงินลงทุนเทคโนโลยีความรู้และบุคลากรที่มีศักยภาพเข้ามาพร้อมขอให้เครือข่ายวปอนะครับเครือข่ายวปอเนี่ยร่วมเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงประเทศทั้งการสื่อสารการรับฟังการสร้างความเข้าใจกับประชาชนเพื่อให้ทุกภาคส่วนเห็นเป้าหมายร่วมกันเข้าใจทิศทางที่ประเทศไทยกำลังเดินไปและมีส่วนร่วมในการกำหนดอนาคตของประเทศนะครับตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างยิ่ง Resilient Thailand นะครับก็เป็นการสร้างความแข็งแกร่งจากภายในนะซึ่งพอพูดถึงวปอแล้วเราให้ฟังนิดนึงแต่ก่อนวปอตั้งอยู่ใกล้สวท. อยู่ใกล้มากนะครับก็อยู่ถนนวิภาวดีเลยจากNP เลยจากสวท. สถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยส่วนกลางที่กรุงเทพเลยไปนิดนึงก็จะเป็นวปอตรงนี้อยู่ตรงติดกับมหอการค้าตรงนั้นแต่ก่อนได้ผ่านไปบ่อยแต่ว่าไม่กล้าเข้าเพราะดูน่าเกรงขามนะครับแต่ว่าที่จริงที่นี่เป็นหลักสูตรที่ว่าเป็นการสร้างฐานกำลังในการปกครองที่แข็งแกร่งอย่างมากครับเป็นอีกหนึ่งส่วนที่ขับเคลื่อนประเทศไทยนะฮะตรงนี้ครับ
1: มาต่อกันเรื่องของการลดภาระหนี้ดอกเบี้ยให้กับคุณครูกันบ้างนะคะโดยเรื่องนี้ค่ะนายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเร่งแก้ปัญหาหนี้สินครูทั่วประเทศเนื่องจากส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของบุคลากรครูในภาพรวมนะคะเพื่อที่จะให้ครูสามารถใช้ชีวิตและก็ปฏิบัติวิชาชีพได้อย่างมีความสุขทุ่มเทเวลาให้กับการเรียนการสอนได้อย่างเต็มที่ค่ะโดยต้องรวบรวมหนี้ทั้งจากสถาบันการเงินและสหกรณ์ต่างๆมารวมไว้ที่เดียวนะคะทางกระทรวงศึกษาธิการจะเป็นตัวกลางในการเจรจาหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำสนับสนุนการแก้ไขกฎหมายเพื่อช่วยเหลือข้าราชการครูที่อยู่ในภาวะล้มละลายนะคะสนับสนุนมาตรการควบคุมดูแลให้ครูต้องมีเงินเดือนเหลือใช้จ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ30และแก้ปัญหาหนี้ทั้งระบบค่ะโดยเฉพาะหนี้จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูซึ่งตัวนี้แหละค่ะเป็นภาระสำคัญของครูจำนวนมากจากข้อมูลจากกรมส่งเสริมสหกรณ์นะคะพบว่าปัจจุบันเนี่ยค่ะปัจจุบันมีสหกรณ์ออมทรัพย์ครู116แห่งมีสมาชิก800,000กว่ารายนั่นเองนะคะแล้วก็มีเงินให้กู้รวมๆสัก 1,000
0: เป็น1ล้านล้าน
1: 1ล้านล้านบาทเลยนะคะแล้วก็ขณะที่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ5เกือบ6อะค่ะ5เกือบ6แล้วก็สูงสุดถึง 9% นะคะซึ่งต้องแก้ตั้งแต่ต้นทางของเงินทุนไปจนถึงการบริหารหนี้ของครูแต่ละคนนะคะกระทรวงศึกษาธิการก็ได้ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แก้ไขปัญหาหนี้สินครูใน3ประเด็นค่ะก็คือประเด็นที่1คือการป ปรับหาแนวทางในการจัดตั้งสหกรณ์กลางเข้ามาเป็นองค์กรกลางในการแก้ไขปัญหาพิจารณาระเบียบและข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะคะ2ก็คือมาตรการในการหักส่งชำระหนี้สหกรณ์โดยให้สมาชิกค่ะมีเงินเหลือเพียงพอต่อการดำรงชีพอย่างน้อยร้อยละ30ของรายได้ของเงินเดือนนั่นเองนะคะและการใช้ระบบเครดิตล็อกเครื่องมือในการควบคุมทางการเงินเพื่อไม่ให้ก่อหนี้เพิ่มนะคะแล้วก็3ค่ะคือการหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำนะคะโดยทั้ง2ฝ่ายเห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมทั้ง2กระทรวงเพื่อเร่งศึกษารายละเอียดทั้งด้านมาตรการแหล่งเงินทุนแนวทางปรับหนี้และข้อกฎหมายก่อนที่จะรายงานผลภายใน30วันนั่นเองนะคะ
0: และนอกจากนี้นะครับทางกระทรวงศึกษาธิการก็ยังได้ร่วมกับธนาคารออมสินจัดโครงการออมสินก้าวไปกับครูช่วยแม่พิมพ์สู่อิสรภาพการเงินเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินของครูโดยปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับสมาชิกชพค.และชพส.และโครงการเกื้อกูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเหลือ 3.5% ต่อปีถึงเดือนธันวาคมปี2570คือปีหน้านะครับซึ่งจากเดิมที่อยู่ที่ประมาณ 6-7% เลยลดลงมาครึ่งหนึ่งเลยก็ว่าได้ครับเพื่อให้เงินงวดที่ชำระในแต่ละเดือนถูกนำไปตัดเงินต้นมากขึ้นและช่วยลดภาระหนี้และเพิ่มโอกาสปิดหนี้ได้เร็วขึ้นนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งโอกาสของ
1: ที่จะทางเรียกได้ว่าทางกระทรวงศึกษาธิการเองนะคะเร่งที่จะช่วยเหลือเรื่องของหนี้สินของคุณครูทั้งประเทศ
0: ใช่เพราะว่าอย่างที่ทุกคนรู้ก็รู้กันนะว่าคู่อะไรนะไม่กู้แต่ระเบิดไม่กู้แต่ระเบิดจะมีจะได้ยินคำนี้บ่อยมากซึ่งพอได้ยินข่าวนี้แล้วเอาตรงๆนะรู้สึกเลยว่าต่อไปเพลงของพี่เสือธนพลนะใช้ไม่ได้แล้วชีวิตนี้ใช้หนี้อย่างเดียวหรอไม่มีทางรัฐบาลแก้ไขให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้บอกเลยว่าเตรียมพร้อมพี่จะก้าวไปหน้านะครับจะด้วยการเรียกว่าปราศจากหนี
1: ้ครับโอเคค่ะมาสู่ในช่วงของข่าวเด่นก้าวจังหวัดอีสานใต้นะคะก็วันนี้อยู่กับร้อยเอ็ดก็เป็นข่าวดีของจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะได้จัดโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันแม่แห่งชาติ2569ค่ะโดยในวันนี้นะคะเวลา9นาฬิกาที่ผ่านมาค่ะที่วัดวิมลนิวาสตำบลเหนือเมืองอำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะนายชัชวาลเบญจสิริวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติประจำปี2569โดยมีนางสาวสุกัญญาประจวบเหมาะประธานสภาสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติในพระบรมราชูปถัมภ์นางสาวปราณีวงศ์บุตรรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติผู้นำชุมชนคณะครูนักเรียนและพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ดเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงนะคะโดยได้มีพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่แม่ดีเด่นจังหวัดร้อยเอ็ดประจำปี2569เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแม่ผู้มีความเสียสละอดทนและเป็นแบบอย่างที่ดีในการอบรมเลี้ยงดูบุตรให้เป็นคนดีของสังคมรวมถึงได้ร่วมมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และมีความประพฤติดีในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อเป็นการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวและส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาค่ะซึ่งสำหรับแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำปี2569จังหวัดร้อยเอ็ดได้รับมอบประกาศเกียรติคุณจำนวน6คนค่ะ
0: 6คนนะครับก็6คนที่ว่านี้ก็จะมีนางเทียมจันทร์รัตนสวนจิตครับได้รับรางวัลในประเภทแม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมนะครับส่วนท่านที่2ครับก็คือนางนารีรัตน์สารภพได้รับมอบประกาศเกียรติคุณในประเภทแม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมอย่างที่2ครับท่านที่3ครับคือนางพินทิพย์ชัยคณารักกูลได้รับประกาศเกียรติคุณในประเภทแม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมครับและท่านที่4ครับคือนางวันวิมลศรีประสิทธิ์ได้รับประกาศเกียรติคุณในประเภทแม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมครับ
1: ค่ะแล้วก็ท่านที่5นะคะนางรภัสสรชิดทรงสวัสดิ์ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณประเภทแม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมจังหวัดค่ะแล้วก็ท่านที่6นะคะนางดนยาจีรดีพลังประเภทแม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมภาค12นะคะทั้งนี้ทางสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติในพระอุปถัมภ์เป็นองค์กรสาธารณกุศลที่มุ่งเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคัดเลือกเชิดชูเกียรติแม่ดีเด่นที่เป็นแบบอย่างที่ดีพร้อมทั้งส่งเสริมสถาบันครอบครัวและพัฒนาสังคมผ่านการมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนและช่วยเหลือผู้ยากไร้ทั่วประเทศค่ะ
0: ครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องดีๆอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่นำมาฝากกันวันนี้ก็เป็นข่าวที่เรียกได้ว่าคือ
2: ตัวของคุณแม่เด่นคือเมื่อวานก็ได้มีการจัดงานเลี้ยงที่จะมอบรางวัลก่อนขึ้นมอบประกาศเสนียบัตรในวันนี้นะก็คือมีการมอบรางวัลอยู่เมื่อวานก็เป็นช่วงเย็นก็เป็นเลี้ยงทานข้าวนะเพื่อที่เหมือนกับประกาศแสดงความยินดีนะแล้วพอมาวันนี้ก็ไปจัดที่วัดวิมุลนิวาส
1: ค่ะ
2: เป็นวัดของทางจังหวัดร้อยเอ็ด
1: ค่ะมาสู่ช่วงเตือนภัยไซเบอร์ค่ะพาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปดูเรื่องของสแกมเมอร์ที่เขามีการพุ่งหลอกเหยื่อวัยเรียนว่าทำยังไงแล้วก็จะป้องกันยังไงพบกันในช่วงเตือนภัยไซเบอร์ค่ะ
2: ครับ
3: ต้านการฉ้อโกงออนไลน์ ACSC เตือนภัยสแกมเมอร์ระบาดหนักมุ่งเป้าหลอกลวงนักเรียนและนักศึกษาซึ่งเคสล่าสุดเป็นเยาวชนหญิงอายุเพียง17ปีที่ถูกข่มขู่และถูกหลอกให้โอนเงินรวมมูลค่าความเสียหายกว่า3ล้านบาทเจ้าหน้าที่ศูนย์ ACSC ได้เข้าช่วยเหลือเยาวชนหญิงอายุ17ปีหลังจากถูกมิจฉาชีพโทรศัพท์เข้ามาอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมทั้งข่มขู่ว่าบัญชีธนาคารมีส่วนพัวพันกับคดีฟอกเงินจากนั้นได้ล่อลวงให้ย้ายไปคุยต่อผ่านแอปพลิเคชัน LINE โดยเหยื่อถูกหลอกให้ถอนเงินสดหลายครั้งและบังคับให้ออกไปเปิดโรงแรมพักอยู่นอกบ้านก่อนจะให้นำเงินสดไปวางไว้ตามจุดต่างๆที่มิจฉาชีพนัดหมายจนสูญเงินรวมกว่า3ล้านบาท
4: ขอเน้นย้ำว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐจะไม่มีการโทรศัพท์แจ้งข้อกล่าวหาไม่มีการโอนเงินเพื่อตรวจสอบไม่มีการส่งหมายจับผ่านไลน์ไม่มีการวิดีโอคอลเพื่อสอบปากคำหากพบการกระทำดังกล่าวคือมิจฉาชีพ 100%
3: หากตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพหรือสงสัยว่าถูกหลอกสามารถติดต่อสายด่วน1441หรือสามารถแจ้งความออนไลน์ได้ที่ www.thaipoliceonline.go.th
5: Police Care ง่ายครบจบในแอปเดียวแอปพลิเคชันเพื่อพี่น้องประชาชน
2: ครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเตือนภัยไซเบอร์เนาะวันนี้มาเร็วจริงๆพวกแก๊งมิจฉาชีพ
1: ช่วงอายุไหน
2: ใช่
1: เพศอะไรมิจฉาชีพไม่ได้เลือกนะคะก็คือเขาจะมุ่
2: งเป
1: ้
2: า
1: ก็เรียกได้ว่า
2: เ
1: หยื่อของเขานี่มีทุกรุ่นจริงๆยังไงก็ต้องระวังไว้ด้วยนะคะถ้าเกิดเหตุก็โทรไปที่0 AOC 1441นะคะช่วงนี้มาทักทายนะคะแฟนคลับนะคะรายการเช็คอินเฮนิสันตายแล้วก็แฟนคลับของเราสองคนแล้วก็รวมถึง
2: ท่
1: านสวทร้อยเอ็ดด้วยนะคะสวัสดีทักทายพี่บรรเทาสำราญใจบอกว่าบุรีรัมย์แดดสว่างจ้าเลยจ้านะคะ
2: ว่ากำลังตกเลยกำลังคึ้มเลยครับมีคุณพี่อัชราปิ่นทองทักทายเข้ามาครับมีคุณบุญเรียนที่รักนะครับบอกว่าสวัสดีจ้าหนุ่มหล่อและสาวสวยสวัสดีครับครับมีคุณอเนกพิ
1: ชัยนะคะแล้วก็มีคุณมาตาวันชนะนะคะท่านผอ.สวท.ยโสธรนะคะ
2: ก็ทักทายเข้ามา
1: โอเคขอบคุณทุกท่านที่ทักทายกันเข้ามาเนาะอัปเดตเรื่องของอากาศเข้ามาแล้วก็บอกว่าภาพเสียงชัดเจนนะคะรับชมจากที่ไหนนะคะเอาละค่ะทุกท่านคะและทั้งหมดนี้คือทั้งหมดของรายการเช็คอินเหตุอีสานตายประจำวันจันทร์ที่7กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้ทั้งตองแตงและก็พี่เซมนะคะก็จบรายการไปช่วงนี้ก็ทุกท่านพรุ่งนี้ทุกท่านสามารถรับฟังรายการ
2: เช็คอิน
1: ได้นะคะพบกับสวท.บุรีรัมย์นะคะช่วงนี้เรา2คนพร้อมกับทีมงานสวท.101ขอลาท่านไปพร้อมกับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงพบกับทางสวท.เลยค่ะ
2: นะครับสวัสดีครับ

0: กระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศครับสำหรับวันนี้วันจันทร์ที่7กันยายน2569พบกับผมปัณพัฒน์แสงสีเรืองจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลยครับนำทุกท่านไปติดตามเรื่องราวพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อพระศกนิกรชาวไทยทั่วประเทศครับโดยในช่วงแรกนี้ครับนำทุกท่านไปติดตามเรื่องราวทางประวัติศาสตร์อันน่าประทับใจเมื่อครั้งที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเลยในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องไปติดตามกันครับ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
1: คุณผู้ชมทุกท่านครับย้อนกลับไปเมื่อวันที่21ธันวาคมปีพุทธศักราช2516พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยะราชนารีได้เสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเพื่อส่งเยี่ยมเยียนตำรวจทหารและราษฎรในพื้นที่บ้านหมากแข้งตำบลกกสะทอนอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยครับซึ่งในอดีตพื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่สีแดงที่มีการสู้รบกันของคอมมิวนิสต์การเดินทางมีความยากลำบากเนื่องจากเป็นพื้นที่ภูเขาสูงห่างไกลความเจริญครับโดยการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้นมีชาวบ้านหมากแข้งและชาวบ้านใกล้เคียงที่มารอเฝ้ารับเสด็จจำนวนมากและได้ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการเย็นศิราขึ้นที่บ้านหมากแข้งพร้อมทั้งทรงพระกรุณาพระราชทานพระราชทรัพย์และพระราชทานกระแสรับสั่งเกี่ยวกับการพัฒนาปรับปรุงหมู่บ้านหมากแข้งเพื่อความอยู่ดีกินดีของหมู่บ้านหมากแข้งอีกทั้งชาวบ้านยังได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผ้ามัดหมี่พื้นเมืองแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยซึ่งต่อมาทรงพระราชทานลายผ้าลายหนึ่งครับให้ชาวบ้านนำไปทอถวายแต่เมื่อชาวบ้านทอเสร็จแล้วไม่รู้ว่าจะตั้งชื่อลายผ้าว่าอย่างไรชาวบ้านจึงพากันตั้งชื่อว่าผ้าลายราชินีหลังจากนั้นพระองค์ทรงให้ศูนย์ศิลปาชีพมาติดตามและสอนการทอผ้าอีกด้วยชาวบ้านจึงได้อนุรักษ์ลายผ้าดังกล่าวมาจนถึงทุกวันนี้ครับ
2: ผมสมิงสิงขอนนะครับตัวแทนชุมชนบ้านหมากแข้งนะครับผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ที่ก็คือเนื่องด้วยนะครับการเสด็จครั้งแรกของพระองค์นี้ก็คือมาสี่พระองค์ก็คือองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9แล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถสมเด็จพระเทพสมเด็จพระหญิงจุฬาภรณ์นะครับที่เสด็จมาในวันที่21ธันวาคมนะครับพ.ศ. 2516นะครับอันนั้นเป็นการเสด็จครั้งแรกสี่พระองค์นะครับที่มาที่นี่แล้วทีนี้ก็พอเสด็จมานะครับทางชาวบ้านแล้วก็เตรียมประลำพิธีนะครับไว้ต้อนรับที่สนามโรงเรียนบ้านหมากแข้งนะครับท่านก็เสด็จพระราชดำเนินนะครับจากฐานปฏิบัติการบ้านหมากแข้งตรงที่เราสร้างอุทยานเทิดพระเกียรติปัจจุบันนะครับก็เสด็จพระราชดำเนินโดยพระบาทมานะครับก็ประมาณ600-700เมตรนะครับที่พระองค์ทรงเสด็จพระราชดำเนินมานะครับมาแล้วทีนี้ชาวบ้านเรานะครับแต่ละครัวเรือนก็เลยเอาของที่มีอยู่ในครัวเรือนนะครับเท่าที่คิดว่ามีค่าที่สุดนั่นแหละตอนนั้นนะครับได้ถวายพระองค์ก็ส่วนมากก็จะเป็นพวกผ้าขาวม้านะครับผ้าขาวม้าแล้วก็ผ้า อะไรผ้าเช็ดหน้าอะไรนะครับที่ชาวบ้านทำไว้แล้วก็ผ้าถุงผ้าลายมัดหมี่ผ้าสลงอะไรนะครับที่ถวายพระองค์ไปนะครับซึ่งช่วงนั้นเราก็จะมีลายพื้นเมืองอยู่ที่เราอนุรักษ์ไว้ก็คือลายผ้าหมี่เลยนะครับมีขอเครือมีหน้าคู่มีดอกแก้วอะไรพวกนี้นะครับที่เราทำมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายแล้วครับที่เราอนุรักษ์ไว้ได้ถวายพระองค์ไปทีนี้พระองค์ก็ทรงโปรดนะครับลายก็เลยมีพระราชดำรินะครับที่อยากจะให้ทอผ้าอีกลายหนึ่งนะครับซึ่งพระองค์พระราชทานให้นะครับก็คือเราไม่ทราบชื่อลายนะครับเลยเราก็เลยตั้งชื่อว่าลายราชินีนะครับมาจนถึงทุกวันนี้แล้วเราก็อนุรักษ์มาจนถึงทุกวันนี้นะครับที่พระองค์ทรงพระเมตตานะครับพระราชทานให้นะครับด้วยจิตสำนึกนะครับในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนะครับเราก็ได้อนุรักษ์นะครับสืบสานมาจนถึงปัจจุบัน
1: และเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ปีพ.ศ. 2518สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยะราชนารีมายังบ้านหมากแข้งซึ่งเป็นการเสด็จพระราชดำเนินครั้งที่2ในพื้นที่บ้านหมากแข้งซึ่งในครั้งนั้นพระองค์ทรงเปิดโครงการเย็นศิระและทรงพระราชทานชื่อโรงเรียนบ้านหมากแข้งใหม่เป็นโรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้งเพื่อเป็นร่มโพร่มใสและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ชาวบ้านด้วยนอกจากนี้ยังได้มีโครงการสนับสนุนโครงการเย็นศิระซึ่งดำเนินงานหลังปีพ.ศ. 2518ครับเช่นโครงการฝึกอบรมกลุ่มสตรีด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าและการฝีมือโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคและได้มีการสร้างศูนย์เย็นศิระขึ้นซึ่งใช้เป็นศูนย์พัฒนาอาชีพและศูนย์รวมกิจกรรมทุกอย่างของหมู่บ้านครับ
2: พอพระองค์เสด็จมานะครับครั้งที่2ก็คือวันที่24กุมภาพันธ์2518นะครับที่ผมได้มีโอกาสเข้ารับเสด็จนะครับเป็นครั้งที่2นะครับที่ดังปรากฏในภาพเนี่ยอันนี้ก็พระองค์ก็เลยให้นะครับชาวบ้านทอผ้าลายมัดหมี่ลายราชินีนะครับถวายราชสำนักนะครับพร้อมกับลายผ้าอื่นนะครับที่เป็นลายผ้าพื้นเมืองของชาวบ้านด้วยในโครงการเย็นศิระนะครับที่พระองค์มีพระราชดำริก่อตั้งขึ้นนะครับก็จะมีให้ปลูกหม่อนนะครับปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแล้วก็พระราชทานพันไหมมาให้อีกนะครับแต่ว่าส่วนมากที่เราทำอยู่ก็เป็นพันไหมพื้นเมืองนะครับซึ่งสีมันจะสดนะครับจะสวยกว่าแต่ว่ามันฝักของมันฝักหลอกของไหมนะครับของตัวไหมก็จะเล็กกว่าไอ้พันพระราชทานนะครับเราแต่ว่าเส้นใยมันสวยนะครับเราก็เลยอนุรักษ์ไว้นะครับพอครั้งที่สองที่พระองค์เสด็จนะครับเราก็ได้ทอถวายนะครับเป็นกิจจลักษณะนะครับเรื่อยมานะครับตั้งแต่พ.ศ. 2517นะครับมาจนถึงปี2519นะครับโครงการก็ได้ชะงักไปนะครับเนื่องจากสงครามนะครับภัยก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ได้สงบลงแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่อำเภอนะครับก็เลยไม่ได้ประสานโครงการต่อนะครับก็เลยทำให้โครงการชะงักไปนะครับแล้วก็พอมาช่วงที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เสด็จสวรรคตนะครับในปี2559เนี่ยปี2560มานะครับขณะนั้นผมก็ไปปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่กศน.นะครับก็เลยได้เสนอโครงการนะครับต่อท่านผู้อำนวยการกศน.อำเภอด่านซ้ายแล้วเราก็เลยได้ฟื้นฟูโครงการนี้ขึ้นมาใหม่นะครับก็เลยได้สานต่อมาจนถึงปัจจุบันนะครับแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่กรมหม่อนไหมนะครับของจังหวัดของภาคก็คือทางอุดรแล้วก็ที่จังหวัดเลยนะครับแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับจากศูนย์ศิลปาชีพส่วนพระองค์นะครับมาดูแลเพิ่มเติมนะครับมาให้ความรู้องค์ความรู้เพิ่มเติมนะครับให้รายละเอียดนะครับในการทอผ้าอะไรพวกนี้นะครับสร้างมาตรฐาน
1: ก็นับเป็นภาพแห่งความประทับใจ ใหญ่ของนายสมิงสิงห์ขอนซึ่งเป็นเด็กชายวัดที่ได้เป็นตัวแทนเยาวชนเข้ารับพระราชทานอุปกรณ์การเรียนจากพระหัตถ์ของท่านอย่างความซาบซึ้งและปลื้มปิติมาจนถึงทุกวันนี้ซึ่งปัจจุบันนี้นายสมิงสิงห์ขอนอดีตข้าราชการครูวัย67ปียังคงจดจำความประทับใจได้ไม่มีวันลืมเลือนน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ครับและสำหรับช่วงตามรอยพระเมตตาในวันนี้ครับจะพาทุกท่านไปติดตามพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีพระราชเสวนีให้สถานีทดลองเกษตรที่สูงภูเรือหรือปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์วิจัยพืชสวนเลยพัฒนาพื้นที่เพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ห่างไกลให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ไปติดตามกันในช่วงตามรอยพระเมตตาครับ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา
1: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านครับสถานีทดลองเกษตรที่สูงภูเรือหรือว่าศูนย์วิจัยพืชสวนเลยในปัจจุบันนั้นตั้งอยู่ที่ตำบลปลาบ่าอำเภอภูเรือจังหวัดเลยครับเป็นพื้นที่ในความดูแลของกรมวิชาการเกษตรมีบทบาทในการวิจัยพืชเมืองหนาวศึกษาทดลองปลูกไม้ดอกไม้ผลและพืชสวนบนพื้นที่สูงเพื่อส่งเสริมด้านวิชาการเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอีกด้วยครับเมื่อวันที่13มิถุนายนพ.ศ. 2529นายดำเกิงชารีจันทร์หัวหน้าสำนักงานเกษตรที่สูงพร้อมด้วยนายวิทูลรัตนาหัวหน้าสถานีทดลองเกษตรที่สูงแม่จอนหลวงจังหวัดเชียงใหม่ในขณะนั้นได้รับมอบหมายจากกรมวิชาการเกษตรให้เข้าสำรวจพื้นที่ป่าสงวนเสื่อมโทรมของยอดภูผาแดงและภูแปกในเขตพื้นที่ป่าภูเปื่อยภูขี้เถ้าภูเรือป่าภูหลวงรอยต่อบ้านโป่งปางและบ้านหินสอตำบลปลาบ่าอำเภอภูเรือจังหวัดเลยหรือที่ตั้งศูนย์วิจัยพืชสวนเลยในปัจจุบันซึ่งมีลักษณะสภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปมีอากาศที่หนาวเย็นตลอดทั้งปีครับและพื้นที่ส่วนมากมีลักษณะเป็นภูเขามีความสูงจากระดับน้ำทะเล900ถึง 1,200 เมตรพื้นที่ประมาณ 3,600 ไร่และมีแหล่งน้ำเพียงพอเหมาะสมต่อการทำเกษตรบนที่สูงและทำการวางแผนเพื่อก่อตั้งเป็นสถานีทดลองเกษตรที่สูงภูเรือโดยดำเนินภารกิจด้านการวิจัยทางด้านพืชงานโครงการพิเศษอันเนื่องมาจากพระราชดำริและงานโครงการส่งเสริมพัฒนาเพื่อความมั่นคงร่วมกับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ต่อมาเมื่อวันที่2ธันวาคมปีพ.ศ. 2537สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินมายังสถานีทดลองเกษตรที่สูงภูเรือหรือศูนย์วิจัยพืชสวนเลยทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่อำเภอภูเรือในเขตพื้นที่ป่าภูเปื่อยภูขี้เถ้าภูเรือป่าภูหลวงซึ่งมีแนวเขตติดกับพื้นที่ความมั่นคงภูขัดภูเมียงภูสอยดาวทรงรับทราบถึงความทุกข์ยากของราษฎรในพื้นที่ที่ประสบปัญหาจากการบุกรุกทำลายป่าจึงทรงส่งเสริมการปลูกพืชพื้นที่สูงทดแทนซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการส่งเสริมการปลูกแมคคาเดเมียทดแทนการทำไร่เลื่อนลอยตลอดจนทำการเกษตรกรรมในที่ลาดชันโดยทรงมีพระราชเสวนีมอบภารกิจในการพัฒนาพื้นที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือราษฎรให้สามารถพัฒนาอาชีพจนกระทั่งสามารถพึ่งพาตนเองได้การเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้นครับพระองค์ทรงปลูกต้นแมคคาเดเมียเป็นต้นแรกณศูนย์วิจัยพืชสวนเลยซึ่งต่อมากลายเป็นแหล่งสำคัญในการขยายผลและส่งเสริมให้จังหวัดเลยเป็นพื้นที่ปลูกแมคคาเดเมียเศรษฐกิจหลักของประเทศครับสำหรับสถานีทดลองเกษตรที่สูงภูเรือหรือว่าศูนย์วิจัยพืชสวนเลยนั้นอยู่ในสังกัดกรมวิชาการเกษตรครับมีหน้าที่ในการศึกษาวิจัยพัฒนาและผลิตภัณฑ์พืชสวนบนพื้นที่สูงในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือเช่นไม้ผลพืชผักไม้ดอกเมืองหนาวและพืชอุตสาหกรรมรวมถึงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและการให้บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรแก่เกษตรกรซึ่งนักท่องเที่ยวก็สามารถที่จะเข้าชมไม้ผลและไม้เมืองหนาวได้แต่ว่าแนะนำควรไปในช่วงเดือนกันยายนถึงเมษายนครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาภาคอีสานอย่างรอบด้านพระองค์ทรงวางรากฐานด้านสาธารณสุขผ่านศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และลดความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพของคนอีสานอย่างแท้จริงครับช่วงนี้พาทุกท่านไปติดตามเรื่องราวของศูนย์หัวใจเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นสถาบันการแพทย์เฉพาะทางที่เกิดขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงช่วยรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจทั่วประเทศกว่า 100,000 รายต่อปีครับเป็นสัญลักษณ์แห่งพระเมตตาและแรงบันดาลใจในการพัฒนาสาธารณสุขไทยอย่างยั่งยืนไปติดตามได้ในช่วงสานต่อพระราชปณิธานครับ
0: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
1: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านครับศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นตั้งอยู่ที่ถนนมิตรภาพตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง10ชั้นเริ่มก่อตั้งโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์นพดลทองโสภิตอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับซึ่งเป็นประธานกรรมการจัดตั้งศูนย์โรคหัวใจโดยได้ขอพระราชทานอัญเชิญพระนามสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นชื่อสถาบันแห่งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่สถาบันซึ่งพระองค์ได้ทรงมีพระเมตตาพระราชทานนามสถาบันแห่งนี้ว่าศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อวันที่17มิถุนายนพ.ศ.2534และมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเมื่อวันที่30ธันวาคมปีพ.ศ.2535ต่อมาเมื่อวันที่24มกราคมปีพ.ศ.2537พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จมาเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างนำความปลาบปลื้มปิติยินดีต่อพระศกนิกรอย่างหาที่สุดมิได้สำหรับวัตถุประสงค์การก่อตั้งศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสมหามงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเจริญพระชนมายุครบ60พรรษาและเพื่อเป็นศูนย์ป้องกันบำบัดรักษาตลอดจนศึกษาวิจัยโรคหัวใจและหลอดเลือดสำหรับประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับศูนย์หัวใจสิริกิติ์ก่อตั้งและดำเนินการมาจนถึงปัจจุบันกว่า30ปีแล้วครับจากความสมานสามัคคีความรักองค์กรของบุคลากรเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวให้บุคลากรมีความเป็นหนึ่งเดียวซึ่งในปัจจุบันศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับการรับรองมาตรฐานการรักษาพยาบาลระดับนานาชาติด้วยปณิธานสำคัญคือมุ่งเน้นมาตรฐานบริการปลอดภัยศูนย์หัวใจสิริกิติ์ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าศูนย์หัวใจสิริกิติ์เกิดขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยสุขภาพของประสบกรณิกรทุกภูมิภาคครับโดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือบุคลากรทุกคนของศูนย์หัวใจสิริกิติ์ต่างภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสานต่อพระราชปณิธานในการดูแลผู้ป่วยหัวใจให้ได้รับโอกาสในการรักษาดีที่สุดไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ไหนก็ตามครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์ภัทรพงศ์มกรเวชผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและคณบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นกล่าวว่าตลอดระยะเวลากว่า30ปีที่ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือดำเนินงานมาได้ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดอย่างครบวงจรทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ครอบคลุมตั้งแต่การตรวจวินิจฉัยด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเช่นการส่วนหัวใจการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจไปจนถึงการรักษาด้วยหัตถการขั้นสูงเช่นการขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูนการใส่ขดลวดค้ำยันและการผ่าตัดหัวใจเปิดและยังเป็นศูนย์กลางด้านการรักษาโรคหัวใจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยที่สามารถรองรับผู้ป่วยจากจังหวัดต่างๆนับแสนรายต่อปีพร้อมระบบส่งต่อที่มีประสิทธิภาพรวมทั้งให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงครับเพื่อให้ประชาชนในภูมิภาคนี้สามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึงโดยตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ดำเนินงานภายใต้พระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยสุขภาพของประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่า โดยเฉพาะประชาชนในภูมิภาคที่อยู่ห่างไกลศูนย์กลางการแพทย์ศูนย์หัวใจสิริกิติ์แห่งนี้จึงมุ่งเน้นพัฒนาให้เป็นศูนย์โรคหัวใจที่ครบวงจรครับทางด้านการรักษาการป้องกันการวิจัยและการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์เพื่อให้ประชาชนภาคอีสานได้รับการดูแลที่มีคุณภาพมาตรฐานสากลไม่ต้องเดินทางไกลนี่คือการตอบสนองต่อพระราชปณิธานของพระองค์อย่างแท้จริงครับและมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการครับช่วงนี้มีข่าวสารเกี่ยวเนื่องกับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาฝากกันครับไปติดตามกันครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับกรมสรรพวุฒิทหารบกจัดพิธีส่งมอบราชรถปืนใหญ่ให้กรมศิลปากรดำเนินงานประณีตศิลป์เตรียมพร้อมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาเวลา10นาฬิกากรมสรรพวุฒิทหารบกได้จัดพิธีส่งมอบราชรถปืนใหญ่ให้กับกรมศิลปากรเพื่อนำไปบูรณะปฏิสังขรณ์เชิงประณีตศิลป์สำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพลโทณัฐพรขวัญแย้มเจ้ากรมสรรพวุฒิทหารบกเป็นประธานในการส่งมอบและมีนายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรเป็นผู้รับมอบพร้อมทั้งร่วมลงนามในเอกสารการส่งมอบและสักการะราชรถปืนใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคลณกรมสรรพวุฒิทหารบกกรุงเทพมหานครครับสืบเนื่องจากคณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรและบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรได้มอบหมายให้กรมสรรพวุฒิทหารบกดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถปืนใหญ่สำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกรมสรรพวุฒิทหารบกจึงได้ดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถปืนใหญ่3องค์ประกอบด้วยราชรถปืนใหญ่องค์จริงองค์สำรองและองค์ซ้อมโดยเริ่มบูรณปฏิสังขรณ์ตั้งแต่วันที่1มีนาคม2569ครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการถอดแยกส่วนประกอบการทำสีการปรนนิบัติบำรุงให้พร้อมใช้งานการประกอบรวมและการทดสอบขั้นสุดท้ายซึ่งขณะนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมส่งมอบให้กรมศิลปากรดำเนินการในส่วนของงานประณีตศิลป์ต่อไปพลโทณัฐพรขวัญแย้มเจ้ากรมสรรพวุฒิทหารบกเปิดเผยว่านอกจากกรมสรรพวุฒิทหารบกจะรับผิดชอบในส่วนของการฝึกกำลังพลจุดชักพระมหาพิชัยราชรถในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศแล้วทางกรมยังรับหน้าที่ในการบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถราชยานและส่วนประกอบอื่นๆซึ่งรวมถึงราชรถปืนใหญ่ทั้ง3องค์ที่ทำการส่งมอบด้วยนับเป็นภารกิจอันทรงเกียรติสูงสุดในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ถือเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่ส่งมอบให้กรมศิลปากรดำเนินการบูรณะในส่วนของงานประณีตศิลป์เพื่อความสมพระเกียรติสูงสุดต่อไปด้านนายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่าการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถราชยานประกอบด้วยปัจจัย2ด้านได้แก่ความแข็งแรงรองรับการลากจูงได้และความงามการตกแต่งเชิงประณีตศิลป์ซึ่งในส่วนของโครงสร้างและความแข็งแรงนั้นกรมสรรพวุฒิทหารบกได้ดำเนินการบูรณะและตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงส่งมอบให้กรมศิลปากรดำเนินการในขั้นตอนต่อไปคือการประดับตกแต่งด้วยความประณีตศิลป์เพื่อความสมพระเกียรติโดยยืนยันว่าจะดำเนินการบูรณะราชรถปืนใหญ่แล้วเสร็จไม่เกินเดือนกันยายนนี้เพื่อนำไปใช้ซ้อมชักลากก่อนพระราชพิธีจริงขณะที่งานก่อสร้างพระเมรุมาตรยังคงเดินหน้าตามแผนและคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้ครับทั้งนี้ราชรถปืนใหญ่เป็นราชรถที่ใช้ในการอัญเชิญพระโกศลพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากพระมหาพิชัยราชรถสู่พระเมรุมาตรและแห่อุตราวัดหรือเวียนซ้ายรอบพระเมรุมาตร3รอบก่อนอัญเชิญพระโกศลพระบรมศพขึ้นสู่พระเมรุมาตรใช้กำลังพลในการลากจูงทั้งหมด13นายน้ำหนักบรรทุกราชรถโดยรวมประมาณ375กิโลกรัมระยะทาง800เมตรใช้เวลาลากจูง30นาทีซึ่งกรมสรรพวุฒิทหารบกได้ดำเนินการทดสอบการลากจูงก่อนส่งมอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยหลังจากนี้กรมศิลปากรจะดำเนินการบูรณะด้วยความประณีตศิลป์ณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติต่อไปครับ ในขณะที่กองทัพไทยตรวจความพร้อมทุกด้านสนับสนุนการซักซ้อมขบวนพระบรมราชอิสริยยศเตรียมการอย่างสมพระเกียรติโดยเมื่อวันที่1กันยายน2569ที่ผ่านมาพลเรือโทวรัญเกษรเจ้ากรมส่งกำลังบำรุงในฐานะประธานอนุกรรมการฝ่ายสนับสนุนการจัดขบวนพระบรมราชอิสริยยศงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินความพร้อมด้านการสนับสนุนการซักซ้อมขบวนพระบรมราชอิสริยยศณกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลบที่11รักษาพระองค์การตรวจความพร้อมในครั้งนี้ครอบคลุมการเตรียมการด้านกำลังพลสถานที่การอำนวยความสะดวกตลอดจนการสนับสนุนด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการซักซ้อมเพื่อให้ทุกส่วนสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามขั้นตอนและแบบแผนของพระราชพิธีอย่างถูกต้องกองทัพไทยให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมอย่างรอบด้านเพื่อรองรับการซักซ้อมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพซึ่งมีกำหนดดำเนินการในห้วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมนี้โดยมุ่งให้การปฏิบัติของทุกหน่วยเป็นไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมเพรียงและสมพระเกียรติภารกิจดังกล่าวนับเป็นภารกิจสำคัญและเป็นเกียรติอย่างสูงยิ่งของกำลังพลกองทัพไทยทุกนายจึงพร้อมปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจความละเอียดรอบคอบและความรับผิดชอบเพื่อร่วมกันสนับสนุนการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างสมบูรณ์และถวายพระเกียรติสูงสุดในพระราชพิธีอันสำคัญยิ่งของประเทศและทั้งหมดนี้ครับก็คือเรื่องราวในรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงประจำวันจันทร์ที่7กันยายน2569ที่นำมาเสนอคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านครับสำหรับพรุ่งนี้8กันยายน2569พบกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมาวันนี้ผมปนภัทรแสงสีเรืองจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลยขอลาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านไปเพียงเท่านี้ขอพระคุณและสวัสดีครับ

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับนฤนาถแข็งขันกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเร่งสรุปโครงการไทยเที่ยวไทย plus คาดใช้วงเงินไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินหรือว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ

0: ริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เสนอวงเงินงบประมาณสำหรับดำเนินโครงการให้กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วโดยวันพรุ่งนี้จะหารือกับนายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อสรุปรายละเอียดคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในสัปดาห์นี้และหากได้ข้อสรุปจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปโดยยังคงตั้งเป้าเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนวันที่1ตุลาคมนี้เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวช่วงไตรมาส4เบื้องต้นกำหนด1ล้านสิทธิ์ประชาชน1คนใช้สิทธิ์ได้ไม่เกิน5สิทธิ์วงเงินดำเนินโครงการไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทพร้อมเพิ่มวงเงินวอยเชอร์จาก500บาทเป็น 1,000 บาทและขยายการใช้จ่ายจากร้านอาหารไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวเช่นโรงแรมสปาธุรกิจความงามของพรีเมียมโลจิสติกส์และบริการต่างๆเพื่อกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการในวงกว้างสำหรับรูปแบบการร่วมจ่ายหรือโคเพย์เมนต์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอให้ภาครัฐสนับสนุนในสัดส่วนร้อยละ40เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมจ่ายและช่วยเพิ่มเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานยกระดับการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสตรวจสอบได้
2: นางฤดีพริงคานที่ปรึกษากรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้และความเข้าใจแก่คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าหรือคพ.รฟ.ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโดยมีเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาไฟฟ้ากว่า150คนรวม41กองทุนทั่วประเทศร่วมอบรมสัมมนาระหว่างวันที่7ถึง9กันยายนนี้เพื่อพัฒนาความรู้และความเข้าใจแก่คพ.รฟ.ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับกองทุนพัฒนาไฟฟ้านำความรู้ไปปรับใช้ในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสตรวจสอบได้และตอบโจทย์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนรอบโรงไฟฟ้าสำหรับการอบรมสัมมนาในครั้งนี้เน้นการเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงานพุทธศักราช2550ครอบคลุมการกำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารโครงการชุมชนการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนตลอดจนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการสื่อสารสร้างการรับรู้แก่ประชาชนสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของสำนักงานคกพ.ในการยกระดับศักยภาพเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานด้วยความรู้ทักษะและหลักคุณธรรมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาฟื้นฟูชุมชนรอบโรงไฟฟ้าให้เติบโตอย่างยั่งยืนนพศรแก้วคำรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการชี้แจงปฏิรูปกำลังคนภาครัฐของกระทรวงศึกษาธิการยืนยันยังไม่มีนโยบายให้ข้าราชการออกจากราชการ
3: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงกรณีคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.มีหนังสือเวียนถึงกระทรวงกรมและจังหวัดเรื่องการปฏิรูประบบการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีซึ่งกระทรวงศึกษาธิการต้องนำมติมาปรับใช้ในการบริหารจัดการบุคลากรของกระทรวงเช่นเดียวกับหน่วยงานอื่นโดยขณะนี้ได้มอบนโยบายเกี่ยวกับการบริหารกำลังคนมุ่งให้บุคลากรของกระทรวงมีจำนวนและโครงสร้างที่เหมาะสมหรือมีขนาดพอดีกับภารกิจของแต่ละหน่วยงานเพื่อให้การบริหารจัดการบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการยืนยันว่ายังไม่มีแผนที่จะลดจำนวนบุคลากรหรือให้ข้าราชการออกจากราชการแต่อย่างใดการดำเนินการในขั้นตอนต่อไปจะต้องพิจารณาอย่างรอบด้านทั้งในส่วนของจำนวนบุคลากรโครงสร้างอัตรากำลังและภารกิจของแต่ละหน่วยงานเพื่อให้การปรับระบบกำลังคนมีความสอดคล้องกับภารกิจยังไม่มีการสรุปแนวทางจนกว่าจะมีการศึกษาและประเมินผลกระทบอย่างรอบคอบศิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ค่ะ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
5: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
6: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
7: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง

0: 34,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
1: ่อสำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oiconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: โอ้ยเสียบตาเสียบจมูกจริงๆเลย
3: เป็นอะไรล่ะพี
2: ่ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนหายใจไม่อิ่มอึดอัดไปหมดเลย
3: ก็คงเป็นควันจากการเผาหญ้าเผาฟางทำให้เกิดควันพิษในอากาศทั้งกลิ่นเหม็นทั้งฝุ่นที่เขาเรียกว่า PM 2.5 ทำให้ผลเสียต่อสุขภาพอึดอัดหายใจไม่สะดวกนั่นแหละ
2: เราจะทำยังไงดีล่ะ
3: ก็ต้องช่วยการงดเผาขยะอันไหนที่ขายได้ก็แยกขายที่เหลือก็เก็บรวบรวมใส่ถุงให้รถขยะนำไปกำจัดต่อไปส่วนเศษวัสดุทางการเกษตรก็ช่วยกันไถฝังกลบไปเป็นปุ๋ยได้เลยนะคะ
4: มาร่วมมืองดการเผาเพื่อสุขภาพของพวกเราทุกคนนะคะ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์
6: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
7: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวบางนี
6: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
7: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
6: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
7: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
6: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
7: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
6: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
7: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
8: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
9: แม่ครับแม่ครับพี่คนนั้นก็ห้อยอะไรที่คออ่ะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อให้ผมหน่อยนะนะนะแม่นะ
10: หืมไหนลูกนั่นไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายทั้งหาก
9: หืออันตรายยังไงเหรอครับแม
10: ่ลูกรู้ไหมมันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะไอควันหวานๆที่ลูกเห็นน่ะมันแอบซ่อนสารเคมีหลายสิบชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทำให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็สารที่ผสมลงไปน่ะสามารถทำลายปอดของเราแบบเงียบๆได้เลยนะลูกหลายคนลองแค่ครั้งเดียวก็ทั้งไอหอบเหนื่อยบางคนนะลูกปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีนะลูกแม่ว่ามันไม่เท่เลยสักนิดนะลูกแม่ไม่อยากเห็นลูกต้องป่วยเพราะของแบบนี้หรอกนะ
11: บุหรี่ไฟฟ้าหวานลวงตาแต่ทำลายปอดจริงปกป้องลูกหลานของคุณหยุดควันอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2
12: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปก็จะรับฟังรายการ 101.75 สร้างสรรค์สังคมค่ะ

0: อะไรก็ผมอะไรก็ผมภาษาสมัยแต่ก่อนอะไรก็กูขอประทานอภัยนะครับมันก็เป็นเรื่องของบทเรียนของชีวิตนะกับการเป็นอยู่กับการเลือกคู่โอ้ยลำบากนะดีนี่เนาะนะถ้าเลือกได้ดีก็มีผลดีเลือกได้ไม่ดีผลเสียก็ตามมาเหมือนกันสารพัดที่จะได้ทำนะอ่ะว่ากันไปกับเรื่องของชีวิตสายนี้ชีวิตเป็นไงมั่งสวัสดีครับหนุ่มโคเขา
1: คร
0: ับผมสวัสดีครับหนุ่มโคเขา
1: โอเคเลยครับ
0: ครับเพลงสามโมงฟังไปเลยเนาะ
1: ครับ
0: โอ้ตอนนี้ขออะไรเอ่ยวันนี้ช่วงห้าโมง
1: ยังฮักเจ้าอยู่ของเบียร์พร้อมพง
0: ยังฮักเจ้าอยู่เนาะ
1: ครับ
0: ครับผมได
1: ้ได้ครับ
0: ครับ
1: มอบให้น้องตากคนรอ
0: ครับผม
1: แล้วก็พี่สาวเป๋สาวหมู่สามโคกสาคนสวย
0: สาว
1: หมู่พี่สาวสังใจนักโม
0: ครับ
1: สาวชุ่มทองน้องต้นคนงามมังโคมอบพิเศษให้หลานสาวยมูนางเอกมอลำนะครับสวัสดีครับ
0: ครับผมนะพิเศษก็ต้องนางเอกมอลำนะมอบกันไปเด้อยังฮักเจ้าอยู่นะช่วงหลังไม้สักครู่นี้นะครับน้องนับทิพย์นะจากขอนแก่นนะไปเรียนเพิ่มความรู้ทักษะการนวดนะก็ขอเพลงคิดถึงคิดถึงมาพิเสดิร์ดนะครับมอบไปถึงแฟนเพลงแฟนรายการนะครับนะกับรายการตรงนี้นะครับบอกคิดถึงทุกคนเลยทีเดียวนะครับกับน้องนับทิพย์นะสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่คนหล่อ
0: ครับสวัสดีครับหนุ่มแคว้นดงนะคนหน้าตาดี
2: ผมไม่ดีหรอกครับหน้าตาสู้พี่ตินไม่ได
0: ้โอ้ยสู้ได้สิทำไมจะสู้ไม่ได
2: ้ดูเสียงพี่ตินหล่อเลย
0: ไม่เกี่ยงน้ำหนักโอ้ทางนั้นดีกว่า
2: เอาเพลงอะไรดีเนาะวันนี้เนาะ
0: เพลงอะไรดีเนาะนึกไม่ออก
2: เอาไอ้บอลหลวงพ่อรวยครับ
0: บอลหลวงพ่อรวย
2: ครับ
0: โอ้หลวงพ่อรวยต้องวันที่หนึ่งวันที่สิบหกคร
2: ับแม่บรรเทา
0: ครับ
2: แม่บุญเรียนพี่ขาวพอง
0: ครับ
2: น้องน้ำทิพย์เด็กดื้อแม่วันเทาให้น้องน้ำทิพย์แล้วก็ให้เด็กดื้อด้วย
0: ครับผมครับ
2: เดี๋ยวก็ให้หยาดสาวไอ้โมเลยครับ
0: ได้ขอบคุณ
2: พี่เจน
0: ครับ
2: งวดนี้ได้ตัวไหนครับ
0: โอ้งวดนี้เหรอนึกไม่ออกว่าจะเอาตัวไหน
2: เดี๋ยวรอถ้ามีคนได้บอกก็โทรไปก็บอกผมหน่อยนะครับ
0: โอ้ได้นะเดี๋ยวจะบอก
2: ครับสวัสดีครับพี่ตินครับ
0: นะบอกแบบแนวก็เรียกไม่บอกตรงๆถ้าบอกตรงเนี่ยมันจะเคลื่อนอย่างหนุ่มเมืองโพว่าว่างั้นโอ้ยบอกยังไงเนาะถึงจะถูกว่างั้นนะตัวเองยังซื้อไม่ถูกเลยสายต่อมาสายต่อไปสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะคุณตีน
0: ครับสวัสดีครับหลานย่าโมครับผม นางเอกลิเกอุ้ยนางเอกหมอลำ
3: ม
0: ัน
3: เป็นอดีตไปแล
0: ้
3: ว
0: อ๋อเป็นอดีตไปแล้วเนาะอดีตนางเอกหมอลำว่างั้นลำม่วนๆ
3: ขอเพลงอะไรดีล่ะเอาแบบหมอลำมาเนาะ
0: แบบหมอลำเนาะ
3: เอาแบบหมอลำก็เอาขอแค่โทรมาเนาะ
0: ขอแค่โทรมาครับ
3: ขอแค่โทรมาให้ได้ยินเสียงกับพ่อละเนาะ
0: โอ้ได้มอบให้ใครนะ
3: ให้พิเศษให้นุ่มโคกเขาบนน้อง
0: โอ้นุ่มโคกเขาโทรมาครับผมขอแค่ได้ยินเสียงนุ่มโคกเขาน
3: ุ่มแค้นดงเลยเด้อ
0: โอ้สักครู่ดีมาไปแล้วครับ
3: จ้าขอฝากไปให้นุ่มน้องตาด
0: ครับ
3: กลับไปหาสาวน้ำมาดเนาะข้าไปให้นุ่มวังโพแม่วันเทาแม่บุเรียน
0: ครับ
3: แล้วก็ไปหาน้องต้นน้องต้นหอมเนาะ
0: น้องต้นหอมครับ
3: จ้ะให้ทุกเสียงทุกสายค่ะ
0: ครับผมครับได้
3: พี่ไม่ได้เอเซอร์ละจ้ะ
0: โอเคเลยครับผม
3: แม่มันเท่าใดเราบอกให้แม่มันเท่านำไปเด้อ
0: ฝากไป
3: ทุกเสียงทุกสายค่ะ
0: ครับผม
3: พิเศษแกรอรอหนาไม่เสียงรอรอละเนาะ
0: โอ้ขอบคุณที่ชมมารอ
3: พวกรอสักที
0: รอยามค่ำคืน
3: รอคือว่าละเนาะ
0: นะยามค่ำคืนถึงจะรอนะ
3: จ้ะ
0: กลางวัน
3: ก็รอใครรอมันนั่นแหละเนาะต่างคนต่างรอละเอาสวยก็สวยใครสวยมันละเนาะ
0: ครับผมตามแบบฉบับนะที่ได้มาว่างั้น
3: จ้ะค่ะเท่าที่ป้าเป็นไห้เนาะ
0: นั่นแหละเป็นอย่างนั้น
3: จ้ะก็ยังหลานยังโม่จังสี่ป้าเป็นไห้มากจังสี่แต่เสียงแต่จังสี่ละเนาะ
0: นะของใครของมันเรียนแบบก็อาจจะได้นิดหน่อยแต่ไม่คือ
3: จ้ะขอบคุณหลายๆค่ะคุณจีนเนี่ยขอยกแก้วกันขอเพียงแล้วก็ขอให้มีความสุขทุกคนเนาะฟังแล้วเนาะ
0: ครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับผมนะขอบคุณทางหลานยาโมนะคนโก้คนงามนางเอกหมอลำคนเก่าอดีตไปแล้วว่างั้นสายต่อไปสายต่อมาสวัสดีครับ
4: สวัสดีจ้าน้องตีน
0: โอ้สวัสดีครับพี่บรรเทาสำราญใจครับผม
4: จะคุยกันหลายๆคนยายน้องนโมพี่มือสองน้องเสม็ดแล้วก็ดีเล็กขาวผ่องนั่นแหละว่าวันที่27เนี่ยเราทำอาหารมากินรวมกันสักมื้อนึงแล้วก็มีอะไรเล็กๆน้อยๆให้น้องตีนด้วยอะไรอย่างงี้นะ
0: ขอบคุณขอบคุณเอาใหญ่ๆได้ไหมเล็กๆไม่เอา
4: เอารถยนต์ไปเลยป้าหวัดนี่ป้ามือสอง
0: นั่น
4: นะ
0: ครับผมครับได้ได้ได้เดี๋ยวจะดู
4: น้องตีนไปกรุงเทพวันที่24 25 26ใช่ไหมเออ27มันเป็นวันอาทิตย์ก็มาได้ที่วัดอินเนี่ย
0: อ๋อโอเคได้ได้
4: ใช่เป็นเพียงเล็กแฟนเพลงคนไหนที่ว่างก็มากินอาหารร่วมกันแล้วก็อาหารที่มีคนเล็กๆน้อยๆทำมาแล้วก็ตักถวายเพลงพระแล้วเราก็กินอาหารร่วมกันอะไรอย่างนี้นะ
0: ได้ครับเนาะครับผม
4: มันเป็นสิ่งอะไรที่ดีๆที่เรารู้จักกันมาที่เรามีเสียงเพลงอะไรมอบให้กันอย่างเงี้ยก็เลยคุยกันมีแต่สวอทั้งนั้นเลยโอ้โหรวมมาอยู่เรื่องเราสะอ้อนสะอ้อน
0: พันกว่าปีว่างั้น
4: นั่นแหละแฟนรายการเขาไหนว่างมาได้ที่วัดอินมีอะไรก็ทำมากินรวมกัน
0: ใครทำอร่อยก็มาเด้อว่างั้น
4: โอ้เดี๋ยวแต่ละคนก็จะมีมาแต่ว่าพี่มูสองบอกว่าเกมีปลาและจะทำน้ำยาปลากะทิปลาช่อนมา
0: โอ้ครับผมขอบคุณครับขอบคุณเลยทีเดียวนะที่ยังเป็น
4: ห
0: ่วงเป็นใย
4: วันที่27ไม่มีโครงการอยู่แล้วแหละเนาะ
0: นั่นแหละต้องดูไปอีกสักระยะ
4: พี่เรียนเข้าสะดวกวันที่27ไง
0: โอ้ได้อ่ะงั้นพยายามจะทำตัวให้ว่าง
4: นุ่มแคนดงกับพี่หลานสายโมมาเด้อมาเด้ออ
0: ืมเนาะ
4: จ้าโอเคแค่นี้แหละน้องตีนสวัสดีจ้า
0: ครับผมครับขอบคุณเลยทีเดียวครับผมนะขอบคุณสิ่งดีๆนะที่จะต้อนรับนะที่จะนัดกันมาวันที่27นะครับก็เอาเป็นว่าคงจะตามนั้นละมั้งเดี๋ยวก็คุยหลังๆไมค์ต่อไปสวัสดีครับผม
5: ตามนั้นแหละคุณตีน
0: โอ้ครับผมได้ตามนั้นก็ตามนั้นครับ
5: แอบฟังอยู่นะแอบฟังอยู่นะ
0: โอ้ครับไม่แอบก็ดังไปทั่วประเทศแล้วเนี่ย
5: มากินข้าวเด้อกินข้าวกินข้าว
0: โอ้แกงอะไรครับวันนี้มีอะไรแกงเอ่ย
5: โอ้ในมีแกงดอกคุณตีนมาเนี่ยทอดปลาตะเพียนแล้วก็ปลาบองที่ผัด
0: มีผักสักหน่อยไหมล่ะ
5: ผักก็มีอยู่ตามรั้วนี่แหละ
0: ผักตามรั้วนั่นแหละผักริมรั้ว
5: ตามรั้วตามสวนนี่แหละ
0: ตามสวนนั่นแหละเป็นสิ่งที่ดี
5: กินด้วยกันทุกคนเด้อหนุ่มโคกหนุ่มอะไรนะ
0: หนุ่มโคกเขา
5: เนาะโคกเขาบ่าวสำเริง
0: หนุ่มโคกเขาสำเริง
5: มากินข้าวด้วยกัน
0: เจ้าสำราญ
5: หลานสาวย่าโมด้วยมากินด้วยกันทุกคนนั่นแหละหนุ่มแคนดงด้วยเสียงหล่อๆ
0: เสียงก็ดีหนุ่มแคนดงเนี่ยต้องไปเชิญ
5: วันที่27อย่าผ่านหน้าคุณติน
0: ครับผม
5: เดี๋ยวจะมีม้าสี่ขาเป็นไง
0: โอเคของใหญ่สี่ขาครับ
5: จ้าแค่นี้เลยกินข้าวต่อตามเพลงต่อ
0: ขอบคุณครับผมครับสวัสดีครับผมเพลงอะไรล่ะตั้งเพลงอะไรเพลงอย่าลืมกันฮักกันอย่าลืมกันหาของทั้งต้นคนงามก็หาไม่เจอนะเนี่ยอาศัยเข้ามาทางไหนเนี่ยดูแป๊บหนึ่งสวัสดีครับผมสวัสดีครับ
6: ครับสวัสดีครับคุณฤทธิชัยคบประโคน
0: โอ้สวัสดีครับนะสวัสดี
6: ก็เอาไอ้ตามนั้นแหละตามที่คุณแม่ทั้งหลายเลย
0: โอ้อ่ะเชิญด้วยเด้องั้นเชิญด้วย
6: ก็นี่แหละรู้วันเวลาแล้ว
0: อ๋อรู้วันเวลาเลยบ
6: อกเอ้าก็เมื่อกี้ไม่ใช่แอบฟังหรอกตั้งใจฟัง
0: ตั้งใจฟังโอเค
6: แต่ป้าเมื่อกี้บอกว่าแกแอบฟังไม่ต้องแอบหรอกตั้งใจฟังผมก็นั่งรอดูว่ามีอะไรก็เนี่ยเห็นไหมมาแล้วแต่ละนี้ อะไรแม่อะไรนะเมื่อกี
0: ้แม่บุญเรียน
6: แ
0: ม่บุญเรียน
6: ตั้งตัวตี
0: ครับ
6: ที่ว่าวัดอะไรทำจะเลี้ยงทรงใช่ไหม
0: อืมเขาก็คงจะมีน้ำใจเลี้ยงส่งนั่นแหละ
6: เออเขาก็ถูกแล้ว
0: ส่งไม่ไปไหนเลยส่งแถวแถวนี่แหละ
6: ส่งถูกแล้วส่งมันตามมันก็ตามประเพณี
0: ส่งยังแบดอยู่แถวแถวนี่แหละ
6: เธอตู้ทำยังไงให้มันสบายใจอ่ะ
0: เออนั่นแหละก็สบายใจแฟนรายการครับผม
6: ใช่ถูกต้องเราจะไปตรงไหนไปไหนก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงอันนี้เขาคือประสงค์ของ อะไรนะแฟนเพลงเสนอมาใช่ไหมล่ะ
0: ครับนะเขาเสนอมาแล้วก็สนองไปครับผม
6: ต้องไอ้เพลงที่เขาขอไว้เนี่ยมันหมดยังเดี๋ยวจะไม่ขอหรอกเดี๋ยวมันจะเป็นสะสม
0: ก็มีอยู่ที่บ่ายสามโมงก็มาเปิดตอนนี้ขอวันนี้ก็หนึ่งสองสามสี่เพลงละวันนี้ครับ
6: โอ้ยังเหลือเยอะเยอะถ้าอย่างนั้นยังไม่ข
0: อฟังรวบๆไปครับ
6: ใช่ฟังของคนอื่นก็ไป
0: ครับผมได
6: ้เอาตามนั้นแหละครับ
0: เพลงต่อไปครับผม
6: ขอบคุณมากคร
0: ับ
6: สวัสดีคร
0: ับ ครับสวัสดีครับผมเพลงจากหนุ่มเมืองโพกันแล้วกันประเดี๋ยวเนี่ยเพอะประเดี๋ยวเนี่ยเพอะก็แปลว่าผัวขี้เหล้าผัวขี้ดื่มนะผัวนักดื่มว่างั้นนะครับเนี่ยกับรายการหนุ่มเมืองโพแนะนำกับสู่รายการมานะครับช่วงนี้ฟังพร้อมกันกันแล้วกันอีกเพลงหนึ่งสองเพลงไปเลยเนาะเพลงอะไรเดี๋ยวดูอีกทีก็แล้วกันนะครับ
7: หน่อยไตรเฮ้ยอ๋อมาผ่านหน่อยนะตีเฮ้ยอ่ะโอ้ยอย่างหน้าตะทองอย่างหน้าบันปรึกเริงกับปรึกเริงกับปรึกเตะเกมมันเน่าชอบเดาตับเตะเองเฮ้ยอย่างหน้าโตมีกีตราห้องยายเขาเฮ้ยเครื่องหนึ่งประเดี๋ยวครั้งยายเขายายเต่าเต๋อเต้ยยมบันยายเขาเต้ยยมเจี๊ยบประเดี๋ยวยมบันเจี๊ยบประเดี๋ยวสระหน้าเต้ยนุ๊กไปมาเดินรอหนังยมนะ

นะเมื่อมีรักก็ต้องมีน้ำตานะเหมือนวาจาสวรรค์เบื้องบนความรักไม่จำเป็นต้องเป็นแฟนกันอย่างที่ผมเคยกล่าวเสมอไปว่างั้นนะอาจเป็นใครก็ได้นะครับที่คุยด้วยแล้วสบายใจว่างั้นนะแล้วก็ไม่ทำให้เราเสียใจก็พอใครเนาะไม่ทำให้เสียใจก็มีบางท่านที่อาจจะเหมือนผมว่างั้นเสียใจตลอดเวลาว่าเป็นนั่นเนาะนะครับก็เป็นเรื่องของความทุกข์แต่ละคนไปนะครับนะบนโลกใบนี้ไม่มีอะไรสุขตลอดเวลานะครับเมื่อมันดิบมันก็ต้องมีสุขเหมือนผลไม้นะหล่นร่วงลงไปตลอดไปตลอดไปตลอดไปนะจนกว่าจะหาไม่ด้วยวัยแล้วแต่ละคนเนาะนะครับนะขอบคุณทุกกำลังใจนะครับ2บทเพลงบทเพลงเพลงปรังเพลงซะด้วยมั้ยเพลงเขมรเพลงปรังบ้านประไดเนี่ยเพอะอ๋อได้คนกินเหล้าได้ผัวกินเหล้าอย่างนั้นนะจันทุมเมืองโพนะครับนี่เนาะนะครับแล้วเพลงที่ผ่านไปสักครู่นี้ก็ชายเจ้าน้ำตานะครับจากหมู่สองน้องเสม็ดนะครับก่อนนั้นเพลงแรกลืมบอกชื่อผู้ขอไปนะครับข้าวหอมมือราดขอเพลงอะไรก็ผมมั้งนะภาษาชาวบ้านหน่อยอะไรก็กูนะครับน้องขออภัยจากหอมมือราดนะครับยอดรักสลักใจร้องว่างั้นยอดรักต้องคุณแม่ข้าวหอมมือราดนี่แหละเป็นผู้แนะนำก็สู่รายการมานะครับเนาะอุ้ยเวลาไปเร็วเหลือเกินเนาะตามดูบทเพลงต่อไปก็แล้วกันนะครับบทเพลงที่แนะนำเข้าสู่รายการมาจากสาวลำไปมาศนะครับอีก2บทเพลงก็คืออ้อมกอดคนโซนะครับอีกเพลงหนึ่งยังฮักเจ้าอยู่นะครับจากหนุ่มโคกขาวแนะนำเข้าสู่รายการมานะครับมอบทุกเสียงทุกสายครับ

สองเพลงผ่านกันไปนะครับกับรายการร้อยจุดยุทธสร้างสรรสังคมนะกับความรักนะพูดถึงความรักนี่ก็พูดได้ตลอดไปตลอดไปว่างั้นนะก็บอกคนที่เริ่มจะรักกันก็พยายามจะทำให้ได้อยู่ด้วยกันว่างั้นแต่บางคู่อยู่ใกล้กันแท้ๆนะครับนะกำลังจะทำให้อยากจะจากกันไปนะก็เป็นเรื่องปกติเนาะนะครับนะอยู่ไปอยู่มารู้นู่นรู้นี่รู้นั่นกับความพยายามที่จะจากกันไปอย่าไปกันเลยเนาะนะครับอยู่ด้วยกันก็อยู่ด้วยกันตลอดไปก็แล้วกันนะครับนะอย่าชิงอย่าชังอย่าเกลียดอย่าชังกันนะครับความรักมันเป็นความรู้สึกที่ดีๆต่อกันนะให้อภัยซึ่งกันและกันก็ว่ากันไปบทเพลงต่อไปนะครับหลวงพ่อรวยหนุ่มเคนดงนะครับแนะนำกับสุริการมานะครับนะเพลงฮักกันอย่าลืมกันเด้อนะครับน้องต้นขอมา AI นะครับผมหาไม่เจอยังไงก็โทรมาแจ้งใหม่ก็แล้วกันเนาะว่าใครร้องใครร้อง AI ร้องแต่หาไม่เจอจริงๆเพลงนี้นะครับเอา2เพลงมันว่าวอนหลวงพ่อรวยกับขอแค่โทรมานะครับจากหลานย่าโมช่วงนี้ก่อนเนาะ

นะขอบคุณทุกกำลังใจนะครับกับรายการ 101.5 สร้างสรรค์สังคมนะช่วงท้ายรายการยิ่งท้ายด้วยบทเพลงคิดถึงคิดถึงพีเสด็จนะครับแนะนำมาจากน้องน้ำทิพย์มอบทุกเสียงทุกสายนะครับขอบคุณสาวกระสังนะโทรมาหลังไมค์สักครู่นี้ขอเพลงกินข้าวนำกันในเด้อว่างั้นเดี๋ยวจัดให้วันต่อไปกันแล้วกันนะครับวันนี้จากกันไปนะครับสวัสดีครับ

0: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
1: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดี

เปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยรัฐสนับสนุนการรักษาดูแลพร้อมส่งคืนกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวให้มีอาชีพที่เหมาะสมเพียงคุณสมัครใจเข้ารับการบำบัดไม่เสียประวัติไม่มีความผิดปรึกษาสายด่วนบำบัดยาเสพติด1165ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

0: พิบัติทุกมือนี่เกิดขึ้นดูแล้วก็มีแนวโน้มสิแห้งขึ้นเรื่อยๆเฮาต้องเตรียมตัวให้ดีเด้อพี่น้องที่สำคัญก็คือต้องติดตามข้อมูลข่าวสารใส่ใจคําที่เพิ่นเตือนเฮ็ดนําคําที่เพิ่นบอกสุอย่างสุแนวสิได้มีแต่ความปลอดภัยเด้อพี่น้องเอ้ย
1: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่

หรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลียสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข

0: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมงานบุญพิธีผูกพัทธสีมาปิดทองลูกนิมิตอุโบสถวัดหัวสะพานตำบลนางรองอำเภอนางรองระหว่างวันที่29ธันวาคม2569ถึงวันที่4มกราคม2570เชิญร่วมกิจกรรมบุญอย่างมากมายขอเชิญชวนสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาในบุญทั้งหลายได้ร่วมงานบุญมหากุศลพิธีผูกพัทธสีมาปิดทองลูกนิมิตอุโบสถวัดหัวสะพานตำบลนางรองอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย
1: ์เชิญปิดทองลูกนิมิต
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังข่าวท้องถิ่นค่ะหัวข้อข่าวประจำวันนี้มีดังต่อไปนี้อำเภอประโคนชัยจัดกิจกรรมปลูกเมล็ดพันธุ์ต้นตาลเฉลิมพระเกียรติสร้างพื้นที่สีเขียวเพื่อชุมชนอำเภอสตึกเดินหน้าป้องกันยาเสพติดสร้างเครือข่ายชุมชนเข้มแข็งมุ่งฟื้นฟูผู้เสพคืนสู่สังคมเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ประชุมติดตามการดำเนินงานด้านการเกษตรมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรของสุดท้ายชวนใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสยอดใช้จ่ายทะลุ 1.43 แสนล้านบาทกระจายได้ทั่วประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการชี้แจงปฏิรูปกำลังคนภาครัฐของกระทรวงศึกษาธิการยืนยันยังไม่มีนโยบายให้ข้าราชการออกจากราชการพร้อมขอเวลาศึกษารูปแบบบริหารบุคลากรให้เหมาะสมนายกรัฐมนตรีไม่กังวลการอภิปรายงบประมาณ2570ตั้งใจใช้สิทธิ์ลงมติให้ได้มากที่สุดก่อนเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่นอร์เวย์คืนนี้เริ่มเตรียมปรับแนวทางการสื่อสารของรัฐบาลให้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้นข่าวบริการและประกวดราคาต่อไปรับฟังรายละเอียดข่าวค่ะอำเภอประโคนชัยจัดกิจกรรมปลูกเมล็ดพันธุ์ต้นตาลเฉลิมพระเกียรติสร้างพื้นที่สีเขียวเพื่อชุมชนวันที่7กันยายน2569เวลา 8:30 น.ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำหนองค่ายห้วยน้อยตอนบนบ้านโนนสวรรค์หมู่ที่13ตำบลเขาคอกอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ได้จัดกิจกรรมปลูกเมล็ดพันธุ์ต้นตาลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยมีนายดำรงศักดิ์นาคีสังในอำเภอประโคนชัยเป็นประธานพร้อมด้วยนายอภิสิทธิ์สุขประโคนนายกเทศมนตรีตำบลเขาคอกข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่และประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมอย่างพร้อมเรียงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและทำความดีเพื่อส่วนรวมส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพิ่มพื้นที่สีเขียวและอนุรักษ์พันธุ์ไม้พื้นถิ่นเช่นต้นตาลซึ่งมีคุณค่าทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมสร้างความสามัคคีในชุมชนและพัฒนาท้องถิ่นอย่างมั่นคงยั่งยืนบรรยากาศกิจกรรมผู้เข้าร่วมได้ร่วมการปลูกเมล็ดพันธุ์ต้นตาลตามพื้นที่ที่กำหนดพร้อมบันทึกภาพเป็นสัญลักษณ์แห่งความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคประชาชนและองค์กรท้องถิ่นโดยต้นตาลที่ปลูกในครั้งนี้จะช่วยสร้างภูมิทัศน์ที่ร่มรื่นและยังเป็นการอนุรักษ์พันธุ์ไม้พื้นถิ่นที่มีบทบาทสำคัญต่อวิถีชีวิตชาวอีสานเช่นการใช้ใบตาลทำเครื่องจักสานและการใช้ผลตาลเป็นอาหารพื้นบ้านความสำคัญเชิงสังคมและสิ่งแวดล้อมกิจกรรมครั้งนี้ไม่เพียงเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแต่ยังสะท้อนถึงการตื่นตัวของชุมชนในการร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติต้นตาลที่ปลูกจะเป็นมรดกทางสิ่งแวดล้อมที่ส่งต่อให้คนรุ่นหลังและช่วยสร้างสมดุลทางนิเวศในพื้นที่อ่างเก็บน้ำหนองค่าย

อำเภอสตึกเดินหน้าป้องกันยาเสพติดสร้างเครือข่ายชุมชนเข้มแข็งมุ่งฟื้นฟูผู้เสพคืนสู่สังคมวันที่7กันยายน2569เวลา 8:30 นาทีที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกระสังอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์นายสนธนาชันถาวรในอำเภอสตึกเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์คัดกรองและศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมยาเสพติดประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569โดยมีนายสุภากิจเหมเงินนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระสังพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลกระสังหน่วยงานราชการผู้นำชุมชนและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการโครงการดังกล่าวมุ่งสร้างเครือข่ายจิตอาสาและเครือข่ายหมู่บ้านปลอดยาเสพติดพร้อมส่งเสริมการบริการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนและประชาชนเพื่อร่วมกันเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อย่างเป็นระบบขณะเดียวกันยังให้ความสำคัญกับการสนับสนุนกระบวนการฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดเพื่อให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตร่วมกันกับครอบครัวและชุมชนได้อย่างปกติลดโอกาสการกลับไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและสร้างความเข้าใจให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลและให้โอกาสผู้ผ่านการฟื้นฟูทางนี้อำเภอสตึกมุ่งขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนควบคู่กับการสร้างชุมชนที่เข้มแข็งปลอดภัยและสามารถดูแลปัญหายาเสพติดได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ประชุมติดตามการดำเนินงานด้านการเกษตรมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรวันที่7กันยายน2569เวลา 9:30 นาทีณห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหมู่กลางอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์นางสาววรีรัตน์นามปัญญาเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานด้านการเกษตรในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงสาระสำคัญของการประชุมเพื่อติดตามผลโครงการตามนโยบายสำคัญการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเกษตรกรยกระดับสินค้าเกษตรมูลค่าสูงและบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรและการเตรียมความพร้อมรับมือภัยธรรมชาติการบริการการทำงานโดยเน้นการเชื่อมโยงข้อมูลและการทำงานเชิงพื้นที่อย่างเป็นระบบเพื่อแก้ไขปัญหาแก่เกษตรกรได้อย่างรวดเร็วและตรงจุดแนวทางการทำงานเชิงรุกโดยประธานการประชุมได้มอบหมายให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันขับเคลื่อนภารกิจอย่างเต็มกำลังปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ทันต่อสถานการณ์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรความสำคัญของการประชุมครั้งนี้ถือเป็นเวทีในการติดตามความก้าวหน้าและอุปสรรคของโครงการด้านการเกษตรในจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่อย่างแท้จริงโดยมุ่งสร้างความมั่นคงทางอาหารเพิ่มศักยภาพการผลิตและสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับชุมชนเกษตรกรโค้งสุดท้ายชวนใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสยอดใช้จ่ายทะลุ 1.43 แสนล้านบาทกระจายรายได้ทั่วประเทศรัฐบาลเชิญชวนประชาชนที่ได้รับสิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสใช้สิทธิ์ในช่วงเดือนสุดท้ายของโครงการเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันและกระจายรายได้สู่ร้านค้ารายย่อยทั่วประเทศโดยข้อมูลล่าสุดณวันที่6กันยายน2569มียอดใช้จ่ายสะสมแล้ว 143,122.65 ล้านบาทมีประชาชนได้รับสิทธิ์ 26,463 รายร้านค้าที่มีการใช้จ่ายสำเร็จแล้ว 1,076,544 ร้านขณะนี้โครงการเข้าสู่เดือนสุดท้ายแล้วรัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนที่ได้รับสิทธิ์และยังมีวงเงินคงเหลือตรวจสอบสิทธิและวางแผนใช้จ่ายภายในระยะเวลาที่กำหนดเพราะทุกการใช้จ่ายไม่เพียงช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนแต่ยังช่วยส่งต่อรายได้ไปยังร้านค้ารายย่อยร้านอาหารและผู้ประกอบการในชุมชนทำให้เม็ดเงินหมุนเวียนต่อในระบบเศรษฐกิจและกระจายสู่พื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการชี้แจงปฏิรูปกำลังคนภาครัฐของกระทรวงศึกษาธิการยืนยันยังไม่มีนโยบายให้ข้าราชการออกจากราชการพร้อมขอเวลาศึกษารูปแบบบริหารบุคลากรให้เหมาะสมนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงกรณีคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐสำนักงานข้าราชการข้าราชการพลเรือนกพมีหนังสือเวียนถึงกระทรวงกรมและจังหวัดเรื่องการปฏิรูประบบการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีซึ่งกระทรวงศึกษาธิการต้องนำมติมาปรับใช้ในการบริหารจัดการบุคลากรของกระทรวงเช่นเดียวกับหน่วยงานอื่นโดยขณะนี้ได้มอบนโยบายเกี่ยวกับการบริหารกำลังคนมุ่งให้บุคลากรของกระทรวงมีจำนวนและโครงสร้างที่เหมาะสมหรือมีขนาดพอดีกับภารกิจของแต่ละหน่วยงานเพื่อให้การบริหารจัดการบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการยืนยันว่ายังไม่มีแผนที่จะลดจำนวนบุคลากรหรือให้ข้าราชการออกจากราชการแต่อย่างใดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวเพิ่มเติมว่าการดำเนินการในขั้นตอนต่อไปจะต้องพิจารณาอย่างรอบด้านทั้งในส่วนของจำนวนบุคลากรโครงสร้างอัตรากำลังและภารกิจของแต่ละหน่วยงานเพื่อให้การปรับระบบกำลังคนมีความสอดคล้องกับภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการอย่างแท้จริงโดยยังไม่มีการสรุปแนวทางใดในทันทีจนกว่าจะมีการศึกษาและประเมินผลกระทบอย่างรอบคอบต่อไปนายกรัฐมนตรีไม่กังวลการอภิปรายงบประมาณ 2,570 ตั้งใจใช้สิทธิ์ลงมติให้ได้มากที่สุดก่อนเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่นอร์เวย์คืนนี้พร้อมเตรียมปรับแนวทางการสื่อสารของรัฐบาลให้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้นวันที่7กันยายน 2,569 นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเข้าร่วมกับประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อรับฟังการอภิปรายร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,570 ว่าวันนี้ตั้งใจจะใช้สิทธิ์ลงมติในแต่ละมาตราให้ได้มากที่สุดก่อนเดินทางในช่วงค่ำเนื่องจากได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าให้เป็นผู้แทนพระองค์ไปร่วมพิธีพระบรมศพกษัตริย์แห่งประเทศนอร์เวย์พร้อมยืนยันไม่กังวลต่อการอภิปรายงบประมาณที่ใช้เวลาหลายวันเพราะมีการติดตามและประสานงานกันอย่างต่อเนื่องโดยนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมาธิการงบประมาณจะทำหน้าที่ชี้แจงและตอบข้อสงสัยของส.ส.ในที่ประชุมนายอนุทินยังกล่าวถึงการปรับระบบการสื่อสารของรัฐบาลว่าหลังรัฐบาลทำงานมาครบช่วงครึ่งปีกรมประชาสัมพันธ์และรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องได้หารือแนวทางการสื่อสารใหม่โดยจะเน้นเปิดพื้นที่ให้รัฐมนตรีแต่ละคนสื่อสารภารกิจและผลการดำเนินงานต่อประชาชนอย่างทั่วถึงในแต่ละสัปดาห์ขณะที่คิวการออกรายการของนายกรัฐมนตรีเองยังไม่มีการกำหนดอย่างเป็นทางการสำหรับบทบาทโฆษกรัฐบาลจะเน้นการสร้างความเข้าใจและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของรัฐบาลแก่ประชาชนมากกว่าการใช้เวทีสื่อสารเพื่อตอบโต้ทางการเมืองโดยหากมีข้อสงสัยหรือข้อกังวลจากฝ่ายใดรัฐบาลพร้อมชี้แจงด้วยข้อเท็จจริงซึ่งกระแสข่าวการปรับคณะรัฐมนตรีหลังทำงานครบครึ่งปีนายกรัฐมนตรีไม่ได้ตอบคำถามและเข้าร่วมการประชุมสภาต่อไปเป็นข่าวบริการและข่าวประกวดราคาค่ะกรมสรรพากรแจ้งเตือนผู้มีเงินได้ตามมาตรา40วงเล็บ5ถึง8ให้เร่งยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปีพ.ง.ด.94ประจำปีภาษี2569ภายในกำหนดเวลาโดยครอบคลุมผู้มีรายได้จากการให้เช่าวิชาชีพอิสระธุรกิจและบริการต่างๆเช่นบ้านเช่าหอพักโรงแรมรีสอร์ทแพทย์วิศวกรนักบัญชีนักกฎหมายงานรับเหมาการเกษตรอุตสาหกรรมการขนส่งการขายอสังหาริมทรัพย์ร้านอาหารร้านเสริมสวยร้านตัดผมผู้ค้าออนไลน์และนักแสดงสาธารณะช่องทางและกำหนดเวลาการยื่นภาษียื่นแบบกระดาษที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตามที่ตั้งสถานประกอบการภายในวันที่30กันยายน2569ยื่นแบบออนไลน์ e-filling ผ่านเว็บไซต์ www.rd.go.th โดยได้รับสิทธิ์
ขยายเวลาการยื่นและชำระภาษีถึงวันที่8ตุลาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุกแห่งหรือสำนักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์โทร044613797-8องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยางอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างรวม13อัตราได้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ8ตำแหน่งเช่นผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไปผู้ช่วยนิติกรผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผนผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์อัตราค่าตอบแทนตามวุฒิปวช 11,380 บาทวุฒิปวท 13,130 บาทวุฒิปวส 13,920 บาทปริญญาตรี 18,150 บาททุกตำแหน่งเพิ่มค่าครองชีพ 2,000 บาทพนักงานจ้างทั่วไป5อัตราได้แก่คนงานกองคลังคนงานกองสาธารณสุขและคนครัวกองการศึกษาค่าตอบแทน 9,000 บาทเพิ่มค่าครองชีพ 2,000 บาทสมัครได้ด้วยตนเองได้ที่ที่ทำการอบต.บ้านยางตั้งแต่วันที่31สิงหาคมถึง8กันยายน2569ในวันและเวลาราชการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานการเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดอบต.บ้านยางหมายเลขโทรศัพท์044600501ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยางกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเตือนประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงได้แก่เด็กหญิงตั้งครรภ์ผู้สูงอายุผู้ที่ทำงานกลางแจ้งและผู้มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับปอดและหัวใจให้ระมัดระวังโรคที่เกิดจากฝุ่น PM2.5 อาการที่พบบ่อยแสบตาตาแดงไอจามเจ็บคอครรภ์และผื่นตามผิวหนังโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังอักเสบหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันวิธีป้องกันสวมหน้ากากอนามัยที่ได้มาตรฐานชนิดกันฝุ่นจะดีกว่าลดการใช้รถยนต์และการเผาทุกชนิดหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งและสัมผัสฝุ่นปิดประตูหน้าต่างทำความสะอาดที่พักอาศัยกรมควบคุมโรคย้ำว่าการป้องกันตนเองและลดกิจกรรมที่ก่อฝุ่นเป็นวิธีสำคัญในการลดความเสี่ยงต่อสุขภาพจาก PM2.5 ต่อไปเป็นประกาศสุดท้ายค่ะสำนักงานจัดหางานจังหวัดรามแจ้งว่ากรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานเปิดสมัครทำงานกับบริษัททองยางอินดัสทรีจำกัดประเทศไต้หวันตำแหน่งพนักงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์จำนวน10อัตราค่าจ้าง 29,500 เหรียญไต้หวันต่อเดือนประมาณ 30,441 บาทสวัสดิการนายจ้างรับผิดชอบค่าตรวจสุขภาพวีซ่าตั๋วเครื่องบินประกันกองทุนและจัดอาหาร3มื้อพร้อมที่พักแรงงานจ่าย 2,500 เหรียญไต้หวันต่อเดือนคุณสมบัติเพศชายอายุ 25-38 ปีผ่านการเกณฑ์อาหารวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าห้ามมีประสบการณ์ขับรถยกโฟล์คลิฟต์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษสัญญาจ้าง3ปีทำงานวันละ8ชั่วโมงเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่27สิงหาคมถึง9กันยายน2569สมัครออนไลน์ได้ที่ toea.doe.go.th สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์044666538-106หรือติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.doe.go.th/buriram ติดตามข่าวย้อนหลังได้ที่ radiowiram.prd.go.th จบข่าวเรวดีหงสากุลบรรณาธิการอ่าน

0: ีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวเช่นเคยโดยผมบุญมาศรีหมาดครับข่าวแรกในวันนี้นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของช่วยเหลือประชาชนชาวเนปาลในเหตุการณ์อุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงทางตอนเหนือของเนปาลครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่5กันยายน2569เวลา10นาฬิกา55นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่นายทันพหาธุระโอลิเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยในการนำไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนชาวเนปาลที่ประสบภัยพิบัติจากเหตุการณ์อุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงทางตอนเหนือของประเทศเนปาลเมื่อวันที่26สิงหาคม2569แล้วในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลในนามของประชาชนชาวไทยด้วยแล้วและทั้งนี้ทั้งนั้นกองทัพอากาศจะดำเนินการจัดส่งสิ่งของพระราชทานไปยังสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำเนปาลสำหรับมอบแก่รัฐบาลเนปาลต่อไปเพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงและผู้ที่ได้รับผลกระทบสำหรับสิ่งของพระราชทานก็ประกอบไปด้วยเต็นท์นอนถุงนอนฉุกเฉินถุงพระราชทานสำหรับเด็กเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไฟฉายหมวกนิรภัยตลอดจนสิ่งของจำเป็นต่างๆครับและไปกันที่ภารกิจนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ร่วมงานฉลอง60ปีชมรม9สมาคมจีนเน้นย้ำบทบาทการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมและเชื่อมโยงชาวไทยเชื้อสายจีนภายใต้แนวคิดไทยจีนครอบครัวเดียวกันและการเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ที่ไว้วางใจได้พ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่6กันยายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางร่วมงานฉลองครบรอบ60ปีชมรม9สมาคมจีนณสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยโดยมีนายอูจื้ออูเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยพร้อมด้วยผู้แทนสมาคมจีนและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากมายแล้วในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงบทบาทของชมรม9สมาคมจีนซึ่งก่อตั้งเมื่อปี2508ว่าตลอด60ปีที่ผ่านมาชมรม9สมาคมจีนมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยควบคู่กับการสืบสานวัฒนธรรมและรากเหง้าความเป็นจีนภายใต้ความเป็นไทยสะท้อนความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างชุมชนไทยเชื้อสายจีนกับสังคมไทยแล้วในขณะเดียวกันการเยือนจีนและการหารือกับผู้นำจีนที่ผ่านมาสะท้อนถึงความไว้วางใจและความร่วมมือระหว่างสองประเทศภายใต้แนวคิดไทยจีนครอบครัวเดียวกันและการเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ที่ไว้วางใจได้ด้านเศรษฐกิจและการลงทุนนั้นไทยและจีนได้ลงนาม MOU ร่วมกัน15ฉบับด้วยกันและประเทศไทยเปิดสำนักงาน BOI ที่นครเฉิงตูเพื่อเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยกับโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนในจีนตะวันตกพร้อมกับย้ำอีกว่าความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจควรก้าวพ้นจากการเป็นเพียงผู้ซื้อและผู้ผลิตไปสู่การเป็นหุ้นส่วนที่ร่วมกันสร้างมูลค่านวัตกรรมและโอกาสใหม่ๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและนอกจากนี้ประเทศไทยก็ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมคนรุ่นใหม่ของประเทศไทยและประเทศจีนให้มีโอกาสเรียนรู้และทำงานร่วมกันมากขึ้นเพื่อสร้างเครือข่ายและโอกาสในการร่วมลงทุนในอนาคตกันด้วยพร้อมทั้งได้มีการเสนอให้ประเทศไทยและประเทศจีนมุ่งสู่การเป็นหุ้นส่วนที่สร้างอนาคตร่วมกันครับ โดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนและเครือข่ายชุมชนไทยเชื้อสายจีนเป็นกลไกเชื่อมโยงความร่วมมือทุกมิติเพื่อให้ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศนี้เติบโตอย่างมั่นคงและเกิดประโยชน์ร่วมกันในระยะยาวนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นความสำเร็จในการเจรจาเรื่องของภาษีกับสหรัฐอเมริกาก็ต้องไปถามที่กระทรวงไหนล่ะก็ต้องกระทรวงพาณิชย์แหละครับโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยข่าวดีข้ามทวีปหลังการเจรจาปิดดีลเจรจาภาษีสหรัฐสำเร็จมั่นใจว่าประเทศไทยถูกเก็บภาษีรวมไม่เกิน 19% แข่งขันกับภูมิภาคได้อย่างแน่นอนพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยผลการหารือกับนายเจมิสันเกรียผู้แทนการค้าสหรัฐหรือ USTR และนายริกสวิสเซอร์รองผู้แทนการค้าสหรัฐณกรุงวอชิงตันดีซีว่าการหารือระหว่างไทยและสหรัฐก็มีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมโดยทั้งสองฝ่ายสามารถหาข้อสรุปร่วมกันในสาระสำคัญของการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหรือ Agreement on Reciprocal Trade หรือ ART นั่นแหละครับซึ่งได้ทำสำเร็จกันแล้วแล้วขั้นตอนจากนี้ทั้งสองฝ่ายก็จะให้ทีมเจรจาระดับเทคนิคเร่งเก็บรายละเอียดและประเด็นปลีกย่อยที่ยังเหลืออยู่ให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดขณะที่ฝ่ายสหรัฐนั้นก็ให้ความมั่นใจว่าประเทศไทยจะได้รับการพิจารณาอัตราภาษีอย่างเป็นธรรมและอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับภารกิจในครั้งนี้ถือเป็นอีกช่วงสำคัญแล้วครับของการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐหลังจากที่ก่อนหน้านี้ประเทศไทยเคยถูกกำหนดอัตราภาษีต่างตอบแทนหรือ Reciprocal Tariff ภายใต้กฎหมาย IEEPA สูงถึง 36% เลยทีเดียวครับก่อนที่การเจรจาและการจัดทำแถลงการร่วมระหว่างไทยกับสหรัฐจะทำให้อัตราดังกล่าวลดลงเหลือเพียง 19% เท่านั้นพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยังระบุอีกว่าเป้าหมายสำคัญของการเดินทางไปสหรัฐในครั้งนี้คือการทำให้อัตราภาษีของสินค้าไทยอยู่ในระดับที่แข่งขันกับประเทศอื่นโดยเฉพาะประเทศคู่แข่งในภูมิภาคได้เพราะว่าสหรัฐถือเป็นตลาดส่งออกอันดับหนึ่งของประเทศไทยแล้วครับซึ่งมีมูลค่าการส่งออกในปี2568มากกว่า 2.37 ล้านบาทเลยทีเดียวและเชื่อมโยงกับการจ้างงานในประเทศไทยมากกว่า 400,000 ตำแหน่งหากประเทศไทยสามารถสรุปความตกลง ART ได้สำเร็จแล้วก็จะช่วยลดความเสี่ยงจากมาตรการภาษีของสหรัฐรักษาความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยรวมไปถึงช่วยประคับประคองการผลิตการจ้างงานและรายได้ของประชาชนในภาคอุตสาหกรรมภาคเกษตรและธุรกิจที่อยู่ในห่วงโซ่การส่งออกไปยังตลาดสหรัฐนั่นเองครับและช่วงนี้ไปตามต่อกันในประเด็นเรื่องการปฏิรูประบบราชการว่าถึงไหนกันแล้วโดยรัฐบาลแจงทำครบทั้งคนงานเทคโนโลยีโดยยึดหลักรัฐเล็กลงบริการดีขึ้นเดินหน้าเกษียณก่อนกำหนดด้วยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่6กันยายน2569นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าการขับเคลื่อนนโยบายปฏิรูประบบราชการของรัฐบาลภายใต้แนวคิดที่ว่ารัฐขนาดเล็กคล่องตัวโปร่งใสว่าในขณะนี้นั้นมาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดสำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญมีความคืบหน้าโดยนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีได้หารือร่วมกับสำนักงานกพ.สำนักงบประมาณและกรมบัญชีกลางแล้วและก็เห็นชอบหลักการสำคัญกันแล้วด้วยพร้อมมอบหมายสำนักงานกพ.ไปเร่งจัดทำรายละเอียดเพื่อเสนอคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐหรือตัวย่อคปร.กันต่อไปก่อนที่จะนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาครับแล้วการปฏิรูประบบราชการของรัฐบาลไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะมาตรการเกษียณก่อนกำหนดเท่านั้นแต่ดำเนินการควบคู่กันใน3ด้านสำคัญสำคัญอันได้แก่ด้านที่1ปรับกำลังคนด้านที่2ปรับกระบวนการและด้านที่3ปรับวิธีทำงานด้วยเทคโนโลยีครับเพื่อให้โครงสร้างภาครัฐนั้นมีขนาดเหมาะสมกับภารกิจ ในขณะที่ประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนต้องดีขึ้นเอาละครับทีนี้มาฟังรายละเอียดของแต่ละด้านว่ายังไงกันบ้างโดยด้านที่1ส่วนที่1คือปรับกำลังคนนั่นหมายความว่าเกษียณก่อนกำหนดควบคู่ตรึงอัตรากลุ่มเป้าหมายก็แบ่งเป็น2กลุ่มอันได้แก่มีอายุ50ปีขึ้นไปหรือมีอายุราชการ25ปีขึ้นไปและผู้มีอายุ40ถึง49ปีซึ่งมีอายุราชการตั้งแต่10ปีขึ้นไปโดยกำหนดเงินก้อนสูงสุดไม่เกิน12เท่าพร้อมเงื่อนไขไม่กลับเข้ารับราชการหรือเป็นพนักงานประจำของหน่วยงานภาครัฐอีกต่อไปรายละเอียดในด้านที่2ในส่วนที่2นั้นคือปรับกระบวนงานโดยลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นปรับปรุงกระบวนงานภาครัฐควบคู่กับการปรับกำลังคนครับและส่วนที่3ด้านที่3คือปรับวิธีการทำงานด้วยเทคโนโลยีซึ่งหน่วยงานภาครัฐจะต้องนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาทดแทนงานประจำที่ทำซ้ำๆเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานลดการขอเอกสารจากประชาชนในสิ่งที่ภาครัฐมีข้อมูลอยู่แล้วพร้อมเปิดทางให้ใช้บุคลากรภายนอกที่มีทักษะเฉพาะแทนการเพิ่มอัตรากำลังประจำแหละครับและไปตามประเด็นที่ต่อเนื่องจากโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอีกประเด็นหนึ่งนั่นก็คือเป็นการออกมาชี้ว่ารัฐบาลทำจริงนโยบายทหารอาสาตามแถลงต่อสภาผู้แทนราษฎรชวนคนรุ่นใหม่นี่แหละครับไปสมัครรับใช้ประเทศเปิด4โอกาสสร้างอนาคตครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่6กันยายน2569นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้เดินหน้าพัฒนาระบบการรับราชการทหารไปสู่ระบบสมัครใจซึ่งเป็นอีกหนึ่งนโยบายที่นายกรัฐมนตรีได้แถลงต่อรัฐสภาแล้วและก็ผลักดันสู่การปฏิบัติจริงโดยในปีงบประมาณ2570กองทัพบกจะดำเนินโครงการทหารอาสาหรือตัวย่อทอ.อ.ส.เปิดโอกาสให้กำลังพลสำรองเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ตามความสมัครใจควบคู่กับการสร้างแรงจูงใจและเส้นทางอนาคตให้แก่ผู้สมัครโดยผู้เข้าร่วมโครงการนี้จะได้รับ4โอกาสสำคัญอันได้แก่โอกาสที่1คือโอกาสมีรายได้และสวัสดิการได้รับเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงรวม 15,000 บาทต่อเดือนพร้อมสิทธิ์รักษาพยาบาลเงินช่วยเหลือกรณีบ้านประสบภัยธรรมชาติและประกันชีวิตกันด้วยครับโอกาสที่2คือโอกาสพัฒนาตนเองและทักษะที่สามารถนำไปใช้งานในการทำงานกันต่อไปโอกาสที่3คือโอกาสทางการศึกษาและวิชาชีพสามารถพัฒนาความรู้เพิ่มวุฒิการศึกษาและทักษะวิชาชีพเพื่อเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพหลังพ้นหน้าที่และโอกาสที่4นั่นคือโอกาสต่อยอดสู่อาชีพในอนาคตซึ่งก็มีโอกาสเข้าสู่เส้นทางรับราชการโดยได้รับโควต้าพิเศษในการสอบเข้าเป็นนักเรียนนาย10ทหารบกและคะแนนเพิ่มพิเศษภาควิชาการในการสอบบรรจุเข้ารับราชการในสังกัดกองทัพบกครับสำหรับใครก็ตามที่สนใจผู้ใดที่สนใจเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570ครับซึ่งสมัครได้2ช่องทางนั่นคือสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเองที่หน่วยทหารที่เปิดรับสมัครทั่วประเทศไทยแล้วครับรวมไปถึงสำนักงานศัสดีอำเภอและสำนักงานศัสดีจังหวัดก็ไปสมัครได้เช่นเดียวกันครับแล้วนอกจากนี้ยังมีโครงการเปิดรับผู้สำเร็จการฝึกนักศึกษาวิชาทหารหรือรอดอปี3ถึงปี5และทหารกองหนุนหรือพลทหารที่ปลดประจำการแล้วโดยตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตรกำหนดวุฒิปริญญาตรีอายุ18ถึง35ปีและตำแหน่งนายทหารประทวนวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่6หรือวุฒิม.6หรือจะเป็นปวช.ก็ได้อายุก็18ถึง30ปีครับโดยผู้สมัครสามารถเลือกหน่วยและตำแหน่งที่เปิดรับตามคุณสมบัติที่กำหนดซึ่งทำสัญญาครั้งละ4ปีและต่อสัญญาได้1ครั้งรวมไม่เกิน8ปีครับพี่น้อง และไปกันที่เรื่องราวเกี่ยวกับรถยนต์รถรากันบ้างครับโดยเกี่ยวเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับทะเบียนรถยนต์ต่างๆโดยรัฐบาลออกมาย้ำป้ายทะเบียนรถ TC และ QC เป็นเครื่องหมายสำหรับรถวิ่งทดสอบก่อนการผลิตและทดสอบคุณภาพอันนี้ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดหากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่6กันยายน2569นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีที่มีภาพปรากฏรถยนต์ที่ติดป้ายทะเบียนตัวอักษรภาษาอังกฤษ TC หรือ QC วิ่งอยู่บนท้องถนนทางกรมการขนส่งทางบกก็ออกมาชี้แจงว่าป้ายทะเบียนที่มีตัวอักษร TC และ QC ดังกล่าวนี้เป็นเครื่องหมายแสดงการใช้รถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกในการนำรถออกไปวิ่งทดสอบความสมบูรณ์และสมรรถนะของตัวรถประเมินความพร้อมของระบบต่างๆรวมไปถึงมาตรฐานก่อนการผลิตด้วยซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยสูงสุดโดยป้ายทะเบียน TC และ QC มีความแตกต่างกันดังต่อไปนี้ครับประการที่1คือป้ายทะเบียน TC ใช้สำหรับรถทดสอบก่อนการผลิตซึ่งเป็นรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ต้นแบบที่ผลิตหรือประกอบขึ้นใหม่นำเข้าหรือเปลี่ยนแปลงส่วนหนึ่งส่วนใดของส่วนควบหรือเครื่องอุปกรณ์ที่ผู้ผลิตมีความจำเป็นต้องนำรถออกมาทดสอบสมรรถนะและประสิทธิภาพบนสภาพการใช้งานจริงเพื่อให้มั่นใจว่ารถมีคุณภาพและมาตรฐานก่อนผลิตจริงครับและทั้งนี้ทั้งนั้นหนังสืออนุญาตมีอายุ180วันนับตั้งแต่วันอนุญาตครับประการที่2คือป้ายทะเบียน QC อันนี้ใช้สำหรับรถทดสอบคุณภาพซึ่งเป็นรถที่ผลิตประกอบหรือนำเข้าและถูกสุ่มตัวอย่างเพื่อนำมาทดสอบคุณภาพก่อนนำออกจำหน่ายครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นหนังสืออนุญาตมีอายุ90วันสำหรับประเภทป้ายทะเบียน QC นับแต่วันอนุญาตโดยการนำรถที่ติดแผ่นป้ายทั้งแผ่นป้าย TC หรือแผ่นป้าย QC ออกทดสอบบนท้องถนนนั้นจะต้องมีสำเนาหนังสืออนุญาตไว้กับตัวรถตลอดระยะเวลาที่ทดสอบนะครับและต้องมีหลักฐานการเอาประกันภัยตามที่เงื่อนไขกำหนดด้วยรวมไปถึงผู้ขับรถทดสอบต้องมีใบอนุญาตขับรถตรงตามลักษณะรถเท่านั้นแหละครับหากผู้ได้รับอนุญาตใช้แผ่นป้ายทะเบียนดังกล่าวฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้อันนี้เป็นความผิดตามมาตรา6ทับ1วรรค3และต้องระวางโทษตามมาตรา60แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์พุทธศักราช2522ซึ่งมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทนั่นเองครับและช่วงนี้ไปติดตามกันที่กลไกสกัดสินค้าปลอมไลฟ์ละเมิดออนไลน์ว่ามีอะไรกันบ้างครับโดยทางรัฐบาลเข้าเดินหน้า4กลไกสกัดสินค้าปลอมไลฟ์ละเมิดออนไลน์เชื่อมข้อมูล IP ขยายผลเส้นทางเงินหลัง7เดือนที่ผ่านมาระงับไปแล้ว 1,471 รายการด้วยกันครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่6กันยายน2569นางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้เดินหน้ายกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคและผู้ประกอบการสุจริตจากปัญหาสินค้าปลอมและการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนตลาดออนไลน์โดยทางกระทรวงพาณิชย์ภายใต้การกำกับของนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้มอบหมายให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาไปเร่งทำงานร่วมกับเจ้าของสิทธิ์และผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆวาง4กลไกสำคัญอันได้แก่กลไกที่1คือการปิดกั้นเว็บไซต์และการถ่ายทอดสดที่มีเนื้อหาละเมิดลิขสิทธิ์กลไกที่2คือการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญากับแพลตฟอร์มผ่าน API แบบเรียลไทม์เพื่อให้แพลตฟอร์มสามารถตรวจสอบข้อมูลประกอบการคัดกรองร้านค้าและสินค้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้นครับกลไกที่3คือการพัฒนาแนวทางรับรองร้านค้าที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์อย่างถูกต้องโดยเตรียมหารือกับแพลตฟอร์มเพื่อจัดทำเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ IP Verify สำหรับร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลด้านทรัพย์สินทางปัญญาแล้วเพื่อเพิ่มข้อมูลประกอบการตัดสินใจให้แก่ผู้บริโภคและสนับสนุนผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยในขณะนี้นั้นยังอยู่ระหว่างการพัฒนาหลักเกณฑ์และยังไม่ได้เปิดใช้ครบทุกแพลตฟอร์มนะครับพี่น้องและกลไกสุดท้ายกลไกที่4คือการยกระดับการดำเนินคดีจากการจับผู้ขายไปสู่การขยายผลถึงเครือข่ายการเชื่อมโยงข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาแบบเรียลไทม์การพัฒนาแนวทางรับรองร้านค้าที่ใช้สิทธิ์อย่างถูกต้องหรือ IP Verifyไปจนถึงการตรวจสอบเส้นทางการเงินและขยายผลถึงเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังกันด้วยและทั้งนี้ทั้งนั้นประชาชนและเจ้าของสิทธิ์ที่พบการจำหน่ายสินค้าหรือเนื้อหาที่เข้าข่ายละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาก็สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาแหละครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ขอเตือนกับพี่น้องประชาชนเลยครับว่าก่อนซื้อสินค้าทางออนไลน์ประชาชนควรตรวจสอบชื่อร้านค้ารายละเอียดและราคาสินค้ารีวิวเงื่อนไขการคืนสินค้าและก็เก็บหลักฐานการซื้อขายทุกครั้งนะครับแล้วในขณะเดียวกันไม่ควรสรุปว่าร้านค้าที่ไม่มีเครื่องหมาย IP Verify เป็นร้านค้าที่ผิดกฎหมายนะครับเนื่องจากว่าแนวทางรับรองดังกล่าวยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาและกำหนดหลักเกณฑ์ก่อนนำมาใช้อย่างเป็นทางการต่อไปนั่นเองครับและปิดท้ายตีคองร้องข่าวในวันนี้กับการเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยที่รักของผมทั้งหลายร่วมต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank Group ปี2569ระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับซึ่งก็มีผู้นำด้านเศรษฐกิจการเงินและการคลังจากทั่วโลกเลยทีเดียวมารวมตัวกันรวมไปถึงผู้แทนภาครัฐภาคธุรกิจและองค์กรระหว่างประเทศกว่า 15,000 คนแล้วครับจะมารวมกันอยู่ที่นี่ที่เดียวแหละครับจึงเป็นช่วงเวลาที่คนไทยเราทั้งหลายทุกคนสามารถร่วมกันส่งต่อภาพจำที่ดีของประเทศไทยไม่ว่าจะผ่านรอยยิ้มความพร้อมมาตรฐานการบริการหรือความเป็นเจ้าบ้านที่อบอุ่นและเป็นมืออาชีพต่อชาวโลกด้วยกันนะครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

ขายฝากเรื่องใกล้ตัวที่ควรรู้ก่อนทรัพย์จะหลุดมือขายฝากคือสัญญาซื้อขายซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตกไปยังผู้ซื้อทันทีต่างจากสัญญาซื้อขายทั่วไปตรงที่ว่ามีข้อตกลงว่าผู้ขายสามารถไถ่ทรัพย์คืนได้ภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือที่กฎหมายระบุไว้ถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์เช่นบ้านหรือที่ดินกฎหมายให้เวลาไถ่คืนไม่เกิน10ปีแต่ถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์เช่นรถยนต์เรือไถ่คืนได้ไม่เกิน3ปีและที่สำคัญการขายฝากนั้นก็จะต้องทำถูกต้องตามรูปแบบของกฎหมายเช่นถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์บ้านหรือที่ดินต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษเช่นแพเรือสัตว์ยานพาหนะต้องจดทะเบียนต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบทั้งนี้เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ขายฝากในส่วนที่เกี่ยวกับที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัยจึงได้มีการตราพระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัยพ.ศ. 2562ซึ่งพระราชบัญญัติดังกล่าวได้กำหนดให้ไถ่ถอนคืนได้ไม่น้อยกว่า1ปีแต่ไม่เกิน10ปีเพื่อให้ประชาชนได้มีเวลาฟื้นตัวและนอกจากนั้นในระหว่างที่ยังไม่ครบกำหนดไถ่คืนผู้ขายฝากสามารถยังอยู่อาศัยหรือใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินนั้นได้เช่นปล่อยเช่าทำเกษตรหรือค้าขายโดยไม่ต้องแบ่งรายได้ให้เจ้าหนี้และถ้าครบกำหนดระยะเวลาไถ่คืนแล้วผู้ขายฝากยังไม่พร้อมก็สามารถต่อสัญญาได้รวมแล้วต้องไม่เกิน10ปีและที่สำคัญผู้ซื้อฝากต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนครบกำหนด 3-6 เดือนมิฉะนั้นถือว่าขยายเวลาออกไปอีก6เดือนโดยอัตโนมัติสำหรับจำนวนเงินที่ต้องจ่ายเพื่อไถ่คืนกฎหมายกำหนดว่าสินไถ่รวมดอกเบี้ยแล้วต้องไม่เกินร้อยละ15ต่อปีเพื่อไม่ให้เจ้าหนี้เอาเปรียบลูกหนี้จนเกินไปสุดท้ายอยากเตือนว่าหากท่านไม่สามารถไถ่ทรัพย์คืนได้ภายในกำหนดเวลาที่ขายฝากทรัพย์นั้นจะตกเป็นของผู้ซื้อฝากในทันทีโดยไม่ต้องฟ้องร้องบังคับคดีใดๆฉะนั้นก่อนคิดจะขายฝากอย่าลืมศึกษากฎหมายให้ดีหากมีข้อสงสัยหรือประสงค์ที่จะปรึกษาข้อกฎหมายติดต่อได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ทั่วประเทศหรือสายด่วน1157

0: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์ AM 1368กิโลเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: ไพโรจน์สาวสร้างสรรค์กันปลื้มดีมีคุณภาพ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 19:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลยืนยันการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทสอดคล้องกับภารกิจและกรอบการคลังอัตราเงินเฟ้อเดือนสิงหาคมปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 2.53 จากราคาน้ำมันและหมวดอาหารที่เพิ่มขึ้นตามกำลังซื้อจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสอิหร่านเตรียมประกาศพื้นที่จัดการเดินเรือแห่งใหม่ในอ่าวเปอร์เซียพร้อมเผยแพร่แผนที่เส้นทางเดินเรือใหม่ผ่านช่องแคบฮอร์มุสในอีกไม่กี่วันข้างหน้าต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐบาลยืนยันการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทสอดคล้องกับภารกิจและกรอบการคลังขณะที่ส.ส.อภิปรายเสนอปรับลดวงเงินงบประมาณเพื่อรักษาวินัยการคลังรองรับวิกฤตในอนาคต
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นพิเศษวันนี้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระที่2วันแรกโดยคณะกรรมการวิสามัญปรับลดงบประมาณกว่า 11,162 ล้านบาทจากรายการที่ดำเนินการล่าช้าไม่สอดคล้องกับสถานการณ์หรือมีแหล่งเงินอื่นทดแทนและนำไปเพิ่มรายการที่มีความจำเป็นประเด็นสำคัญตลอดทั้งวันอยู่ที่มาตรา4ว่าด้วยวงเงินงบประมาณโดยสมาชิกเสนอปรับลดงบประมาณตั้งแต่ 100,000 ล้านบาทไปจนถึง 378,800 ล้านบาทพร้อมเสนอให้ลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นและโครงการที่ไม่คุ้มค่าควบคุมต้นทุนภาครัฐเพิ่มงบลงทุนที่สร้างผลตอบแทนและรักษาพื้นที่ทางการคลังเพื่อรองรับวิกฤตในอนาคตนอกจากนี้ยังมีการตั้งข้อสังเกตว่าหากรวมภาระบำนาญเงินสมทบกบข.และค่ารักษาพยาบาลข้าราชการที่ยังขาดงบประมาณกว่า 1,400,000 ล้านบาทสัดส่วนประจำอาจสูงถึงร้อยละ76พร้อมเสนอให้ทบทวนหลักเกณฑ์การตั้งเงินสำรองของกบข.เพื่อลดภาระงบประมาณในระยะยาวส่วนมาตรา6งบกลางสมาชิกตั้งข้อสังเกตถึงความเหมาะสมของวงเงินขณะที่นายพรดอนปริศนานันทกุลรองประธานคณะกรรมการวิสามัญชี้แจงว่าการกำหนดวงเงินพิจารณาจากสถิติการใช้จ่ายและภาระที่ไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้รวมถึงจัดสรรงบกลางประมาณ 6,000 ล้านบาทเพื่อรองรับภาระที่อาจเกิดขึ้นจากกรณีคลองด่านเนื่องจากคดีและการเจรจายังไม่สิ้นสุดส่วนกยศ.ซึ่งสมาชิกเสนอให้นำงบประมาณที่ปรับลดไปเพิ่มให้กองทุนนายพรดอนระบุว่าปีงบประมาณ2570

0: การทวงหนี้การทวงเงินกลับคืนมากยศ.ต้องทำให้มีประสิทธิภาพมากกว่านี้เราก็เห็นว่าให้เวลากับกยศ.ไปทำงานในส่วนนี้ให้ดีเสียก่อนถ้าทำเต็มที่แล้วเงินไม่พอแน่นอนครับในส่วนของงบกลางก็สามารถที่จะอุดหนุนเข้าไปให้กับกองทุนกยศ.ได้
1: ล่าสุดที่ประชุมพิจารณาผ่านมาตรา1ถึงมาตรา7งบประมาณรายจ่ายของสำนักนายกรัฐมนตรีและอยู่ระหว่างการพิจารณามาตรา8งบประมาณกระทรวงกลาโหมจากทั้งหมด41มาตราโดยจะพิจารณาต่อในวันที่8ถึง9กันยายนนี้วาสนาตระเกตรายงาน
2: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังเข้าร่วมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระที่2และ3ในวันแรกว่าภาพรวมเป็นไปด้วยดีโดยยืนยันรัฐบาลพร้อมรับฟังทั้งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหากประเด็นใดเป็นประโยชน์การดำเนินงานของรัฐบาลจะนำกลับไปประยุกต์ใช้และดำเนินการให้เกิดผลอย่างเหมาะสม
3: ดีครับดีในสภาก็มีการให้ข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นก็ทางรัฐบาลก็รับฟังทั้งฝ่ายกรรมาธิการทั้งฝ่ายสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตรงไหนที่มันเป็นประโยชน์เราก็ต้องเอากลับไปประยุกต์แล้วก็ดำเนินการก็เป็นการเมืองสร้างสรรค์ครับ
2: นายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งเนรเทศชาวฝรั่งเศสเหตุมีพฤติกรรมข่มขู่ก่อความเดือดร้อนรำคาญขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประเทศนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยสั่งเนรเทศนายเควินดิมิโนสัญชาติฝรั่งเศสออกไปนอกราชอาณาจักรหลังมีพฤติกรรมข่มขู่คุกคามทำร้ายร่างกายก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่นสร้างความแตกแยกในเชื้อชาติศาสนาและในหมู่นักท่องเที่ยวอย่างรุนแรงรวมถึงมีพฤติกรรมคึกขนองอันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยโดยศาลจังหวัดเกาะสมุยได้มีคำพิพากษาว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพุทธศักราช2522พิพากษาปรับ 10,000 บาทแต่จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาจึงลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงปรับ 5,000 บาทซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวอยู่ในข่ายถูกในประเทศจึงมีคำสั่งให้นายเควินออกไปนอกราชอาณาจักรโดยนายกรัฐมนตรียืนยันว่าการดำเนินการนี้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดเนื่องจากชาวฝรั่งเศสรายนี้มีพฤติการหรือมีความประพฤติไม่เหมาะสมถือเป็นบุคคลที่ประเทศไทยไม่ประสงค์ให้พำนักอยู่ในราชอาณาจักรส่วนนายยาคอฟโอฮายอนชาวอิสราเอลซึ่งถูกในประเทศไปก่อนหน้านี้และมีรายงานว่าจะยื่นอุทธรณ์นั้นสามารถดำเนินการได้ตามที่กฎหมายกำหนด
3: ก็กฎหมายมีแล้วก็ต้องใช้ก็เขาก็ต้องอุทธรณ์กับนายกรัฐมนตรีฮะยังไม่เห็นครับแต่ว่าสิทธิในการอุทธรณ์เนี่ยก็เขาก็ต้องอุทธรณ์กับนายกรัฐมนตรีเพราะว่าคนที่ลงนามในประเทศเขาคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะก็เป็นขั้นตอนก็เดี๋ยวก็ให้เขาอุทธรณ์มาที่นายก
2: ส่วนกรณีความขัดแย้งระหว่างประชาชนในพื้นที่กับโครงการก่อสร้างสุสานชาวยิวในจังหวัดฉะเชิงเทราจะไม่มีการต่อใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินดังกล่าวเป็นสุสานทั้งนี้การพิจารณาอนุญาตให้ก่อสร้างสุสานในประเทศไทยต้องคำนึงถึงความรู้สึกและความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่รวมถึงประชาชนชาวไทยเป็นสำคัญด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งตรวจสอบสุสานชาวยิวทุนต่างชาติและนอมินีทั่วประเทศ
4: นายพลพีสวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบโครงการสุสานชาวยิวแห่งใหม่ในพื้นที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราเคยจะรับอนุญาตในปี2564แต่ใบอนุญาตหมดอายุในปี2566และไม่ได้รับการต่อใบอนุญาตในปี2567เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตรวจพบการก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐานทั้งระยะห่างจากถนนและแม่น้ำตามที่กฎหมายกำหนดขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองโดยพบร่างผู้เสียชีวิต4ร่างซึ่งคาดว่า3ร่างถูกนำเข้าพื้นที่หลังใบอนุญาตหมดอายุจังหวัดจึงเตรียมทำหนังสือให้ย้ายออก มิฉะนั้นจะดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนอีกหนึ่งร่างที่เข้ามาในช่วงใบอนุญาตยังมีผลจะตรวจสอบข้อกฎหมายเพิ่มเติมว่าสามารถคงอยู่ในพื้นที่ได้หรือไม่

0: นอกจากนี้ได้สั่งตรวจสอบสุสานที่เกี่ยวข้องกับชุมชนชาวยิวทั่วประเทศประมาณ 4-5 แห่งคาดว่าจะทราบผลภายใน2วันหากพบการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องจะดำเนินการตามกฎหมาย
1: เรื่องสุสานเนี่ยเขาขออนุญาตในการดำเนินการเนี่ยปี64แต่ว่าในปี66เนี่ยใบอนุญาตทั้งหมดอายุไปเขาก็มีเจตนารมณ์ในการที่จะมายื่นขอต่อใบอนุญาตพอมายื่นขอต่อเสร็จปุ๊บท่านนายอำเภอกับคนที่เกี่ยวข้องก็ลงไปสำรวจนะครับสรุปว่าก็เป็นวิธีการก่อสร้างที่ผิดหมดเลยผิดมาตรฐานเพราะฉะนั้นใบอนุญาตตอนปี67ก็ไม่ได้ต่อให้นะครับเขาก็มีการยื่นอุทธรณ์ไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยณเวลานั้นก็ไม่ได้อนุญาต
0: ขณะเดียวกันกรมการปกครองได้ขยายผลตรวจสอบเครือข่ายธุรกิจของชาวต่างชาติโดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบกรณีทุนเทานอมินีและการอำนวยความสะดวกโดยคนไทยในการประกอบธุรกิจหรือขอใบอนุญาตโดยมิชอบโดยขณะนี้พบนิติบุคคลกว่า 1,500 บริษัทที่มีพฤติการถือครองที่ดินผิดกฎหมายและมีบริษัทต่างชาติอีกประมาณ 14,000 บริษัทอยู่ระหว่างการตรวจสอบครอบคลุมที่ดินกว่า 5,800 แปลงมูลค่ารวมกว่า 60,000 ล้านบาทโดยกลุ่มที่พบความผิดชัดเจนจะดำเนินการบังคับจำหน่ายที่ดินขณะที่กลุ่ม 14,000 บริษัทจะเร่งตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน15วันนอกจากนี้ยังพบชื่อคนไทยประมาณ 50,000 รายที่อยู่ในกลุ่มบริษัทดังกล่าวและเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจึงจะตรวจสอบว่าเป็นการให้ใช้ชื่อโดยสมัครใจหรือถูกนำชื่อไปใช้โดยไม่รู้ตัวชวิษาประทุมมารายงาน
2: ขณะที่กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยยกระดับมาตรการป้องกันบริษัทนอมินีถือครองที่ดินเพื่อสร้างความเป็นธรรมในการแข่งขันและส่งเสริมการลงทุนที่ถูกต้องตามกฎหมาย
3: นายพลพงศ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวว่าขณะนี้กระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยสำรวจข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและเพิ่มมาตรการเข้มป้องกันไม่ให้บริษัทนอมินีถือครองที่ดินโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะให้การสนับสนุนข้อมูลทางทะเบียนนิติบุคคลผู้ถือหุ้นและงบการเงินเนื่องจากการใช้คนไทยถือหุ้นแทนคนต่างด้าวหรือนอมินีถือเป็นการบิดเบือนระบบเศรษฐกิจไทยสร้างความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันและส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทยพร้อมบูรณาการกับทุกหน่วยงานอย่างใกล้ชิดเพื่อสืบสวนตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดอย่างเด็ดขาดและขยายผลไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศจะสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่โปร่งใสเป็นธรรมและส่งเสริมการลงทุนที่ถูกต้องตามกฎหมาย
4: ต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยแล้วดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยอันนี้ต้องบอกเลยเรายินดีต้อนรับอย่างยิ่งถ้ามองในมุมกลับเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นผลดีสำหรับคนที่เข้ามาถูกต้องด้วยลองคิดดูเข้ามาถูกต้องแล้วต้องมาแข่งขันกับคนที่มาแบบไม่ถูกต้องเนี่ยนะครับมันเพราะฉะนั้นมันคือแฟร์เกมอะใครอยากมาก็มาแบบถูกต้องแล้วก็อยู่บนเงื่อนไขเดียวกันคุณก็มีต้นทุนมีค่าใช้จ่ายที่เหมือนกันนะครับไม่ได้ไปลักลอบทำอะไรที่มันไม่ถูกต้องเพื่อจะลดต้นทุนไม่ใช่อันนี้ผมว่ามันเป็นผลดีกับภาพรวม
3: ทั้งนี้ข้อมูลการถือครองอสังหาริมทรัพย์และอาคารชุดโดยนิติบุคคลจากกรมที่ดินพบว่ามีจำนวน 144,706 รายโดยประมาณ90%เป็นการถือครองโดยนิติบุคคลที่มีชาวต่างชาติร่วมลงทุนตั้งแต่ร้อยละ 0.01 ถึงร้อยละ 49นันทิกากิตปาโลรายงาน
2: คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าเดินหน้ากำกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซระงับการปรับขึ้นค่า GP เป็นเวลา6เดือนพร้อมตรวจสอบความเป็นธรรมในการกำหนดค่าธรรมเนียม
5: พลตำรวจโทพิทยาสิริรัตน์กรรมการการแข่งขันทางการค้าหรือกขค.เปิดเผยว่าปัจจุบันกขค.ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ประกอบการจำนวนมากเกี่ยวกับกรณีแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซปรับขึ้นค่า GP ค่าธรรมเนียมและค่าคอมมิชชั่นต่างๆซึ่งผู้ประกอบการเห็นว่าการปรับขึ้นดังกล่าวอาจไม่เป็นธรรมและส่งผลกระทบต่อต้นทุนการดำเนินธุรกิจกขค.จึงใช้อำนาจตามมาตรา60แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้าพ.ศ. 2560สั่งให้แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซระงับการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นเวลา6เดือนพร้อมให้ส่งข้อมูลและเหตุผลประกอบการปรับขึ้นเพื่อให้กขค.ตรวจสอบหลักเกณฑ์ความเหมาะสมและประกอบการพิจารณาว่าการกำหนดค่า GP และค่าธรรมเนียมต่างๆมีความเป็นธรรมและเหมาะสมหรือไม่หากแพลตฟอร์มไม่ส่งข้อมูลภายในระยะเวลาที่กำหนดกขค.จะใช้ข้อมูลที่มีอยู่เป็นหลักในการพิจารณาดำเนินการต่อไปทั้งนี้กขค.ไม่ได้กำหนดเกณฑ์ค่า GP แต่จะพิจารณาว่าแพลตฟอร์มใช้หลักเกณฑ์และเหตุผลใดในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและมีความเป็นธรรมหรือไม่
6: เราพบเรื่องร้องเรียนนี้มากส่งอีเมลมาร้องเราเป็นจำนวนมากทุกแพลตฟอร์มว่ามีการขึ้นค่า GP โดยไม่เป็นธรรมเราก็ใช้มาตรการ60ที่เรามีอยู่ตามมาตรา60นะครับให้เขาหยุดการขึ้นค่า GP ค่าธรรมเนียมค่าคอมมิชชั่นทั้งหลายภายใน6เดือนซึ่งระหว่าง6เดือนนี้ให้เขาส่งข้อมูลการคิดค่าที่เขาขึ้นราคาเนี่ยเขาใช้เหตุผลอะไรเราก็รอคำตอบเข้ามาภายใน6เดือนถ้าเขาไม่ส่งเราก็จะใช้ข้อมูลที่เรามีอยู่ฝ่ายเดียวนะครับซึ่งผมเชื่อว่าเขาต้องส่งเราไม่ได้กำหนดแต่เราอยากรู้ว่าเขาใช้หลักอะไรในการกำหนดเขากำหนดเป็นธรรมหรือไม่
5: นอกจากนี้คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าจะนำข้อมูลที่ได้รับจากแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซมาใช้ประกอบการจัดทำหลักเกณฑ์และแนวทางกำกับดูแลเพื่อให้การกำหนดค่าธรรมเนียมของแต่ละแพลตฟอร์มมีความเหมาะสมและไม่กระทบต่อการแข่งขันที่เป็นธรรมในตลาดดิจิทัลตุริมปราศโสภาภาครายงาน
2: อัตราเงินเฟ้อเดือนสิงหาคมปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 2.53 จากราคาน้ำมันและหมวดอาหารที่เพิ่มขึ้นตามกำลังซื้อจากโครงการไทยช่วยไทยพลัส
7: นายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์เปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปประจำเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาอยู่ที่ระดับ 102.67 ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 2.53 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ย8เดือนแรกของปีนี้สูงขึ้นร้อยละ 1.37 ปัจจัยหลักมาจากหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ที่ขยายตัวร้อยละ 2.99ตามราคาอาหารสำเร็จรูปข้าวสารเจ้าไข่ไก่และผลไม้สดซึ่งเป็นผลจากกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสและปริมาณผลผลิตที่ลดลงจากสภาพอากาศแปรปรวนรวมถึงหมวดอื่นๆที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มที่ปรับสูงขึ้นร้อยละ 2.23 นำโดยราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางแต่เมื่อเปรียบเทียบกับสถานการณ์เงินเฟ้อทั่วโลกประเทศไทยยังคงมีอัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับต่ำเป็นอันดับที่31จาก135เขตเศรษฐกิจและอยู่ในอันดับที่3ของกลุ่มประเทศอาเซียนส่วนแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อในเดือนกันยายนนี้คาดว่าจะยังคงขยายตัวเป็นบวกต่อเนื่องจากราคาน้ำมันและอาหารสำเร็จรูป
8: นะครับแล้วก็มีการปรับตัวขึ้นนะครับของอาหารสดนะครับอันนี้ก็ไก่สดผักสดแล้วก็ผลไม้สดนะครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งก็ของกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นจากไทยช่วยไทยพลัสนะครับแล้วก็ประกอบกับสภาพอากาศนะครับที่มีความแปรปรวน
7: ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเปิดเผยอีกว่าในช่วงไตรมาสที่4มีความเสี่ยงที่อัตราเงินเฟ้ออาจปรับตัวสูงขึ้นแตะระดับร้อยละ 2.7 หากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางยังคงยืดเยื้อและเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญกำลังแรงในช่วงปลายปีซึ่งจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนพลังงานและสินค้าเกษตรกระทรวงพาณิชย์จึงยังคงคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อทั่วไปตลอดทั้งปีนี้ไว้ที่กรอบเดิมที่ร้อยละ 1.5 ถึง 2.5 โดยมีค่ากลางที่ร้อยละ 2.0อติพลสถาพมมารายงาน
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียเพื่อหารือการยกระดับความมั่นคงตามแนวชายแดนและเตรียมความพร้อมการประชุมวาระสำคัญในปีนี
9: ้นายเสียศักดิ์พงษ์เกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพร้อมด้วยนายธนสุวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติในฐานะหัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้เดินทางเยือนประเทศมาเลเซียเพื่อร่วมหารือกับดาโตสรีอุตมาฮาจีโมฮัมหมัดบินฮาจีฮาซันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซียเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคีระหว่าง2ประเทศให้เป็นรูปธรรมโดยมุ่งเน้นการยกระดับความมั่นคงตามแนวชายแดนการเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและการส่งเสริมความเชื่อมโยงพร้อมพัฒนาพื้นที่ชายแดนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้ง2ฝั่งนอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ทั้งสองประเทศจะผลักดันร่วมกันในการประชุมสำคัญที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพในปีนี้ได้แก่การประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยมาเลเซียครั้งที่16และการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมสำหรับพื้นที่ชายแดนระดับรัฐมนตรีระหว่างไทยกับมาเลเซียครั้งที่7ปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: องค์การอนามัยโลกให้การรับรองประเทศไทยที่สามารถกำจัดโรคหัดเยอรมันได้สำเร็จจากนโยบายให้วัคซีนเสริมภูมิคุ้มกันโรคมากว่า40ปี
10: นายพัฒนาพรหมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าองค์การอนามัยโลกได้มีหนังสือแสดงความยินดีต่อรัฐบาลไทยเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาและประกาศรับรองอย่างเป็นทางการผ่านเว็บไซต์เมื่อวันที่5กันยายน2569ว่า ประเทศไทยสามารถยุติการแพร่เชื้อหัดเยอรมันประจำถิ่นและบรรลุเป้าหมายการกำจัดโรคหัดเยอรมันได้สำเร็จทางนี้โรคหัดเยอรมันเคยเป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญโดยเฉพาะในหญิงตั้งครรภ์และทารกหากติดเชื้อในระยะแรกของการตั้งครรภ์อาจทำให้แท้งบุตรทารกเสียชีวิตในครรภ์หรือเกิดกลุ่มอาการหัดเยอรมันแต่กำเนิดซึ่งส่งผลให้เกิดความผิดปกติของหัวใจการได้ยินและการมองเห็นซึ่งประเทศไทยได้เริ่มแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคหัดเยอรมันมาตั้งแต่ปี2520และบรรจุวัคซีนหัดเยอรมันเข้าสู่แผนงานระดับชาติในปี2529ก่อนขยายให้ครอบคลุมเด็กทุกคนในปี2536พร้อมพัฒนาระบบเฝ้าระวังและสอบสวนโรคควบคู่กันมาอย่างต่อเนื่องความสำเร็จของประเทศไทยครั้งนี้จึงสะท้อนถึงความต่อเนื่องของนโยบายสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคและความแข็งแรงของระบบสาธารณสุขไทยที่ทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่องหลายทศวรรษและถือเป็นความสำเร็จของคนทำงานทุกระดับแต่ประเทศไทยยังคงมีความเสี่ยงจากผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างประเทศจึงต้องรักษาระดับภูมิคุ้มกันของประชากรให้สูงต่อเนื่องนฤมลอุดมพรรายงาน
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
12: ัฐบาลเร่งช่วยโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยกระทรวงศึกษาธิการเตรียมปรับโอนงบประมาณ40ล้านบาทก่อนสิ้นปีงบประมาณ2569เพื่อดูแลนักเรียนและผู้ได้รับผลกระทบกว่า 30,000 คนงบประมาณดังกล่าวจะช่วยบรรเทาภาระของสถานศึกษาเสริมสภาพคล่องและรักษาความต่อเนื่องของการเรียนการสอนในพื้นที่ขณะเดียวกันรัฐบาลยังรับฟังข้อเสนอการขยายสิทธิค่ารักษาพยาบาลให้ครูและบุคลากรโรงเรียนเอกชนเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานโดยรัฐบาลย้ำว่าเป้าหมายสำคัญคือโรงเรียนต้องเดินต่อครูต้องมีกำลังใจและนักเรียนต้องได้เรียนอย่างต่อเนื่องสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
14: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
15: ขณะนี้เวลา 19:22 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายโมเซนเรซาอีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านเปิดเผยต่อสถานีโทรทัศน์ของทางการอิหร่านที่ระบุว่าอิหร่านเตรียมประกาศพื้นที่จำกัดการเดินเรือแห่งใหม่ในอ่าวเปอร์เซียในอีกไม่กี่วันข้างหน้าโดยพื้นที่ดังกล่าวจะเริ่มจากจุดที่อิหร่านระบุว่าเป็นแนวปิดล้อมของสหรัฐและขยายอาณาเขตออกไปยังอ่าวเปอร์เซียบางส่วนพร้อมเตือนว่าเรือลำใดที่แล่นเข้าสู่พื้นที่ดังกล่าวจะถูกอิหร่านขึ้นบัญชีคว่ำบาตรนายเรซาอียังกล่าวเพิ่มเติมว่าอิหร่านจะเผยแพร่แผนที่เส้นทางเดินเรือระหว่างประเทศผ่านช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางใหม่ซึ่งอยู่ในเขตแม่น้ำของอิหร่านและโอมานและจะอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของอิหร่านโดยขณะนี้อยู่ระหว่างรอการลงนามในอีกไม่กี่วันข้างหน้านายเฮนรี่เจมานูรงโฆษกสำนักงานตำรวจท้องถิ่นของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ตลาดแห่งหนึ่งในเมืองปาเนียจังหวัดปาปัวกลางของอินโดนีเซียในช่วงเช้ามืดของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยเพลิงไหม้ลุกลามอย่างรวดเร็วไปยังอาคารพาณิชย์หลายคูหาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต11รายในจำนวนนี้เป็นเด็ก6รายนอกจากนี้ยังสร้างความเสียหายต่อแผงร้านค้าและอาคารบ้านเรือนอย่างน้อย40หลัง นายมานูรุงระบุว่าแม้เจ้าหน้าที่จะส่งรถดับเพลิงและรถฉีดน้ำแรงดันสูงเข้าพื้นที่ประสบภัยแต่การดับเพลิงเป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากอาคารบ้านเรือนและแผงร้านค้าตั้งอยู่ติดกันอย่างหนาแน่นทำให้เจ้าหน้าที่ใช้เวลานานกว่า3ชั่วโมงในการควบคุมสถานการณ์ขณะที่สาเหตุของเพลิงไหม้อยู่ระหว่างการสอบสวนต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่8ถึง13กันยายน2569ฉบับที่2ในช่วงวันที่8ถึง13กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากในช่วงวันที่8ถึง11กันยายน2569จะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งหลังจากนั้นในช่วงวันที่12ถึง13กันยายน2569บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนในช่วงวันที่9ถึง11กันยายนนี้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มทวีกำลังเป็นพายุหมุนเขตร้อนและเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนกลางเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่วันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านแพร่ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-29 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:35 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร42เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:16 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง60เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 นาที
16: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเปี่ยมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
13: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
15: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันบรรณาธิการข่าวสุพัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น.ถึง 20:00 น.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับประกันแวดวงกีฬานะครับวันนี้วันจันทร์ที่7กันยายน2569ผมณัฐนนท์ชูเมืองนะครับห้องส่งวันนี้คุณสวิตสมนัสนะครับแล้วก็ทางด้านของทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคุณคณากรสิมพิทักษ์ครับวันนี้มาที่ห้องส่งเจอกันนะครับแวดวงกีฬากับผลการแข่งขันวอลเลย์บอลก่อนเป็นข่าวแรกนะครับจบไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชียนะครับวันนี้ไทยเจอกับเกาหลีใต้ไทยอันดับที่52ของโลกแชมป์ซีเกมเมื่อปีที่แล้วก็อดีตแชมป์ AVC Challenge เมื่อปี2023นะครับก็โชว์ความร้อนแรงนะครับหลังจากที่เอาชนะกาตาร์นัดแรกมานะครับเจอกับเกาหลีใต้นะครับผลของเรานะครับนะมีบุญยฤทธิ์วงศ์ธรมือเซตนะครับมีนภาเดชพิริดีนะครับนัดที่แล้วยิงทำไปบไทยชนะกาตาร์มา14คะแนนนะทางด้านของนภาเดชก็มีชัยวัฒน์ถุงคำนี่ก็มือตบเราอีกคนหนึ่งนะครับธนัทบำรุงพักดีอนุชิตพักดีแก้วทุพบิดพระพุทธและนครินทร์อินทนูนะครับตัวรับอิสระนะครับส่วนเกาหลีใต้นัดแรกเขาชนะไต้หวันมา3-1เซตครับก็จะมีตัวดังๆนะที่เป็นตัวตบเขาตัวทำเกมอย่างด้านของอิมดองยอกนะครับลีแซงยอนจองไฮยองนะชอยจองยอกนะครับแล้วก็ฮานเตจอนนะครับก็สู้กันสูสีอันดับโลกเขาเกาหลีใต้เหนือกว่าเรานะเขา52แต่เรา52เขา25อดีตเกาหลีใต้นี่แชมป์เอเชีย4สมัยนะฮะก็รองแชมป์ AVC ในปีนี้ด้วยนะครับปรากฏว่านะ2เซตแรกไทยโชว์ฟอร์มอย่างยอดเยี่ยมนะตบจนเกาหลีใต้ตั้งตัวไม่ติดครับชนะ25-18และ25-16ครับพอไทยนำ2-0ได้ต้องการแค่เซตเดียวเราชนะแต่ปรากฏว่าเกาหลีใต้สู้ฮะแก้เกมมาใหม่ใช้บอลหนักบอลเร็วนะครับก็ชนะเราบ้างในเซตที่3 25-20นะฮะเซตที่4เกาหลีใต้ยังฟอร์มร้อนแรงอยู่เหมือนเดิมนะครับนำแล้วก็ชนะเราไปนะ25-22ลุ้นเซตที่5จบที่15แต้มครับออกสตาร์ทมาเกาหลีใต้ก็แต้มนำไปก่อนเราก็ตามมาสูสี6-6 7-7 8-8จนถึง10-10นะแต้มสำคัญนะเราขยับขึ้นเป็น11-10 12-10เอานะแต้มเราเริ่มห่าง2แต้มและแต้มแบบจบ15นี่มีโอกาสที่ไทยนะแล้วก็ไทยได้นะไล่มา10ไล่ไป13-10 13-11นะ14 11เข้าทางไทยแล้ว14 12และสุดท้ายไทยก็ชนะด้วยการบล็อกนะครับนะก็15-12นะให้กับชนะกอลิต้าไป3-2เซตนะวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชียรอบแรกสาย4นะที่ฟุกุโอกะญี่ปุ่นนะครับนภาเดชวันนี้ตบทำคนเดียวเสีย25คะแนนนะจากตบ23ก็มีเสิร์ฟเอสด้วย2ครั้งนะครับโดยชัยวัฒน์ได้ทำอีก20คะแนนนะครับนัดสุดท้ายไทยเจอไต้หวันนะในวันพุธที่9นะเวลา 11:30 นส่วนเกาหลีใต้เจอกับกาตาร์นะวันพรุ่งนี้นะครับเราจะได้พักอีกวันนึงในวันพรุ่งนี้นะสถานการณ์ของเรานี่ก็ถือว่าโอกาสเข้ารอบน็อกเอาท์เนี่ยค่อนข้างสูงนะเพราะว่าในกลุ่มของเอเชียเนี่ยตอนนี้เนี่ยออสเตรเลียกับจีนซึ่งชนะโอมานและนิวซีแลนด์มานะแบบไม่เสียเซตอ่ะเขาก็มี6แต้มนะก็การันตี8ทีมสุดท้ายเป็น2ทีมแรกแล้วนะฮะในวอลเลย์บอลชายเอเชีย AVC นะครับก็แชมป์รายการนี้ไปโอลิมปิกนะเหมือนกับทีมหญิงเลยนะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นญี่ปุ่นกับอิหร่านนะซึ่งเข้ารอบไปแล้วนะกลุ่ม C สถานการณ์นะครับสถานการณ์กลุ่ม C ก็ยังสูสีอยู่นะถึงแม้ว่าเราจะชนะเกาหลีใต้3-2เซตนะเราได้แค่2คะแนนนะจากเดิมมี3เนี่ย2เป็น5แต้มเกาหลีใต้เขาจะได้คะแนนนัดนี้ด้วย1คะแนนนะก็เกาหลีใต้ก็4คะแนนนะเขาชนะนัดแรกมานะครับก็ต้องลุ้นนัดต่อไปนัดสุดท้ายซึ่งไต้หวันซึ่งอยู่ที่3เนี่ยก็แน่นอนแล้วก็ลุ้นในการเข้าสู่รอบก่อนรองเช่นเดียวกันนะครับลุ้นกันต่อนะครับว่าเราจะนัดเจอไต้หวันเป็นอย่างไรแล้วเราก็รอลุ้นในวันนัดที่เกาหลีใต้เจอกาตาร์ด้วยนะครับก็รอลุ้นกันนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะวอลเลย์บอลชายของเรานะครับเรามีโค้ชจากเกาหลีนะทำทีมค่อนข้างดีนะครับบูบามากขึ้นนะครับแล้วก็คมแล้วก็แน่นมากขึ้นนะเราได้พักหนึ่งวันพุธที่9นะเจอกับทางด้านของไต้หวันนะมีแต้มจากนัดนี้นะเราเข้ารอบน้องเอานะครับส่วนในทีมของหญิงเนี่ยที่หาตัวแทนของแต่ละยุโรปแต่ละชาติของยุโรปเนี่ยไปเข้าสู่โอลิมปิกรอบสุดท้ายนะครับล่าสุดก็เป็นตุรกีครับตุรกีก็เป็นเจ้าภาพนะครับก็เอาชนะอิตาลีนะอันดับหนึ่งของโลกนะแชมป์โลกปีที่แล้วนะครับแล้วก็แชมป์โอลิมปิกเกม3-2เซตนะครับนะ
ตุรกีแพ้ไปก่อนใน2ในเซตแรกละแล้วก็ตามหลัง 1-2 เซตก็มาชนะในเซตสุดท้ายเนี่ย 15-10 ในฟุตบอลหญิงวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกชิงแชมป์ยุโรปนะขออภัยชิงแชมป์ยุโรปแล้วก็ปรากฏว่าตุรกีเจ้าภาพนะชนะนะก็ได้ไปแชมป์ยุโรปก็ได้สิทธิ์ไปแข่งขันโอลิมปิกเกมนะนะตอนนี้เนี่ยแชมป์ทวีปมีใครบ้างนะแคนาดานะได้แชมป์ทวีปนอร์ทนะอเมริกาเหนือนะครับไทยทวีปเอเชียนะทวีปแอฟริกาคืออียิปต์นะไปครั้งแรกเลยมั้งอียิปต์เนี่ยตุรกีนะเจ้าภาพแล้วก็แชมป์ยุโรปนะก็ถือว่าการถอนแค้นเหมือนกันนะล้างตาของเกาหลีของตุรกีที่แพ้อิตาลีมาในการชิงแชมป์โลกปีที่แล้วที่เมืองไทยนะครับก็เขาก็มีตัวเก่งของตุรกีก็คือวากัสนะครับนะทำ28คะแนนนะครับให้กับทีมนะนี่คือเรื่องของวอลเลย์บอลนะครับหลายชาติก็เข้ามีโอกาสได้ลุ้นในเรื่องของไปโอลิมปิกเกมนะหลายชาติก็ต้องคัดเลือกกันนะครับในส่วนของชายกำลังคัดเลือกกันอยู่ส่วนหญิงก็เหลืออเมริกาใต้อะหญิงนะก็ลุ้นกันบราซิลนะอเมริกาใต้มีบราซิลมีอาร์เจนตินาแหละนะลุ้นกันเปรูเอกวาดอร์ประมาณนี้นะครับส่วนฟุตบอล U20 ของเรานะสุดท้ายเขาเราไปแล้วนะเราแพ้อิรัก 1-3 นะครับก็จบรองแชมป์กลุ่ม F นะไปคิงแชมป์เอเชียที่จีนนะในปีหน้านะครับก็เราก็มีการเปลี่ยนตัวนะเพราะคู่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเป็นUAE ชนะเติร์กนะครับก็ทำให้ไทยเนี่ยเข้ารอบโดยที่ไม่ต้องลุ้นในนัดที่2นะครับเราก็มีการตรงส่งตัวสำรองด้วยนะครับแต่ว่าจักรพันธ์ปันปีก็เน้นเกมนะในการสู้กับอิรักซึ่งอิรักน่ะสูงใหญ่กว่านะแล้วครอสแต่ละลูกครอสนะในแถวในริมเส้นทั้งสองข้างของอิรักน่ากลัวนะการขึ้นโหม่งการต่อบอล 1-2 เนี่ยของอิรักน่ากลัวนะเล่นไปเนี่ยเราเจออิรักยิงนำรวดเร็วมากเลยนะครับครึ่งแรกก็ 3-0 แล้วนะครับโนเอลมัสซารีนะครับยิง2ประตูฮาซันอาเดลบีนะครับยิงอีก1ประตูอิรักนำไทยอยู่ 3-0 นะครึ่งหลังโค้ชจักรพันธ์ปันปีก็มีการแก้เกมนะครับก็สู้กับอิรักได้สูสีมากขึ้นในครึ่งหลังเราไล่มา1ประตูจากฉันทวัฒน์กาติฟนะครับจบเกมเราแพ้1-3นะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะเราก็ได้เข้ารอบสุดท้ายนะไปแข่งขันที่สาธารณรัฐประชาชนจีน24มีนาคมถึง10เมษายนในปีหน้านะครับเพื่อหา4ชาติตัวแทนทวีปเอเชียไปแข่งขันเยาวชนโลกอายุ20ปีที่อุซเบกิสถานและอาเซอร์ไบจานต่อไปนะครับกลับมาจะวางแผนกันต่อนะครับส่วนวันนี้นะทีม U23 ชุดเอเชียนเกมนะมารายงานตัวแล้วก็มาฟอร์มทีมกันรายงานตัวและฝึกซ้อมนัดแรกนะครับนะที่สนามฝึกซ้อม BGTC 3นะก็ทีมชาติไทยก็มาเก็บตัวกันนะที่มีรายชื่อนะครับที่ไอจินาโกย่าญี่ปุ่นนะครับซึ่งเอเชียนเกมคราวนี้เราก็คาดหวังว่าจะทำผลงานให้ดีฟุตบอลมีลุ้นถึงเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายนะครับเราอยู่ร่วมสายกับญี่ปุ่นคีกิสถานและฮ่องกงไม่มีเสกสรรราตรีกับคณะคำยกนะฮะนะฮะก็ถือว่าเป็นตัวหลักสำคัญของทีมเลยแหละนะครับเพราะว่าเอเชียนเกมไม่ได้อยู่ใน FIFA Day นะทั้งเสกสรรราตรีแล้วก็คณะคำยกเนี่ยเขาเป็นตัวหลักของทีมนะทางด้านของทีมในไทยลีกซึ่งมองว่าเอเชียนเกมไม่ได้อยู่ในแมตช์ของ FIFA Day ก็ไม่จะสโมสรอาชีพไม่จำเป็นต้องปล่อยก็ได้นะนะครับส่วนกรณีของอีกคนนึงก็คือโค้ชวังนรงค์อ่องตระกูลก็คิดเครียดอยู่เหมือนกันนะหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะกรณีของยศกรบุรพานะคือไม่แน่ใจว่าจะได้น้องมาร่วมทีมด้วยหรือเปล่านะนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะยศกรบุรพาก็เป็นกองหน้าสำคัญของทีมเหมือนกันนะครับชุดใหญ่ก็ไปเล่นนะชุด U 23ก็มีเวลาเล่นเหมือนกันนะแต่ยศกรบุรพาก็เป็นตัวหลักของทีมเหมือนกันนะครับในช่วงของไทยลีกนะครับก่อนทัวร์ที่มีอยู่นะครับเราก็สู้เต็มที่แหละนะครับสู้เท่าที่มีนะศักยภาพของนักฟุตบอลเราก็สู้อย่างเต็มที่นะครับ16กันยายนนะครับก็เจอคีกิสถานนัดแรกนะครับ20กันยายนเจอฮ่องกงนะครับ23กันยายนเจอญี่ปุ่นนะครับไทยรัฐทีวีช่อง32นะครับแล้วก็ AIS Play ก็ถ่ายทอดสดนะครับในทุกช่องทางนะครับให้กำลังใจกับฟุตบอลทีมชาติไทยตอนนี้เก็บตัวนะเริ่มซ้อมวันแรกแล้วนะครับเดินทางไปวันไหนผมไม่แน่ใจว่าเดินทางไปเดินทางไปวันที่13กันยายนนะเก็บตัวฝึกซ้อมกันถึงวันที่12กันยายนนะครับแล้วก็ไปญี่ปุ่นในช่วงเช้าของวันที่13กันยายนนะครับนี่คือชุดเอเชียนเกมของเรานะครับพูดถึงเอเชียนเกมแล้วนะดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับบอกว่ามาการกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่30ที่ไอจินาโกย่า2026นะครับที่นาโกย่าญี่ปุ่นนะครับจะมีพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการ19กันยายน2569นะครับแล้วก็ยาวไปเลยจนถึงวันที่4ตุลาคม2569นะครับชุดพิธีการนักกีฬาทีมชาติไทยออกแบบโดยแบรนด์สิริวรรณวรีภายใต้คอนเซ็ปต์
The Art of Unity นะฮะหรือว่าศิลปะแห่งความเป็นหนึ่งเดียวได้รับการออกแบบโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาทรงผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์แห่งแบรนด์สิริวัณวรีตามคำทูลเชิญของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้สะท้อนอัตลักษณ์ไทยผสมผสานกับงานออกแบบร่วมสมัยได้อย่างลงตัวนะครับซึ่งทั้งนี้ชุดพิธีการในการแข่งขันกีฬาที่นักกีฬาไทยลงแข่งขันในเอเชียนเกมคราวนี้นะครับสร้างบริษัทครั้งสำคัญให้วงการกีฬาไทยและวงการแฟชั่นไทยไปพร้อมๆกันทำให้คนไทยทั้งประเทศนะครับมีความตื่นตัวและสนใจที่จะติดตามชมตั้งแต่พิธีเปิดวันที่19กันยายนและชื่นชมชุดพิธีการของนักกีฬาไทยที่ได้สวมใส่ในการเดินขบวนพาเหรดเข้าสู่สนามนะครับท่านผู้ว่าก้องศักดิ์ยศมณีนะครับก็บอกว่าเอเชียนเกมคราวนี้นะครับครั้งที่20เนี่ยนะฮะมีการหมุนเวียนถ่ายทอดสด7ช่องทีวีดิจิตอลนะครับ NBT T Sport 7 Mono Max Sport TV 9 Mcord HD 1 31 ไทยรัฐ32 PPTV 36นะครับล่าสุดได้ลาลิก้าสเปนด้วยนะแล้วก็มีทางแอปพลิเคชัน AIS Play นะถ่ายทอดสดนะครับเริ่มถ่ายทอด10กันยายนเป็นต้นไปนะครับ T Sport แล้วก็ PPTV HD 36ถ่ายทอดสดนะครับแล้วก็ส่วน T Sport 7จะถ่ายทอดสดให้ชมทุกวันนะครับแล้วก็มีไฮลงไฮไลท์ด้วยนะครับฟุตบอลเนี่ยฟุตบอลหญิงเจอญี่ปุ่นเนี่ย14กันยายน PPTV ถ่ายทอดสดนะครับส่วนฟุตบอลชายนัดที่เจอคีร์กีสถาน16กันยายนเนี่ยวัน31นะครับนี่แจ้งคร่าวๆก่อนแจ้งคร่าวๆก่อนส่วนพิธีเปิดการแข่งขันนะครับ NBT ของเรานะ NBT กรมประชาสัมพันธ์เนี่ยถ่ายทอดสดนะครับร่วมกับ T Sport แล้วก็ PPTV HD 36นะครับ 16:00 นถึง 18:00 นรอติดตามกันนะครับส่วนเรื่องของตะกร้อนะก็เปิดตัวนักกีฬาเหมือนกัน24คนนะศึกตะกร้อเอเชียนเกมที่ไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งตะกร้อชายหญิงนะชาย12หญิง12ลงชิงชัย4รายการนะครับทีมชุดชายทีมชุดหญิงเดี่ยวชายและทีม4คนหญิงนะครับซึ่งเดี่ยวชายของเราก็มีตัวเสิร์ฟอย่างกฤษณพงษ์นนทโคตรนะฮะพรเทพจินบางบนสิทธิพงษ์คำจันทร์นะกฤษดาสังวังเนี่ยนะครับนะตัวเสิร์ฟนะครับส่วนตัวฟาดก็มีพุทธิพงษ์ภักดีจิรศักดิ์ฝากบัวเงินธนพลทรัพย์เย็นนะภูตะวันโสภานะตัวชงชงหวานหวานชงขมขมนี่ก็เป็นพิเชษพันแสนวิชานเต็มโคตรมักมฤคินนะพันมังกรนะนะมคินพันมังกรนะครับแล้วก็วุฒินันท์คำสนองนะครับผู้หญิงก็จะมีทางด้านของตัวเสิร์ฟก็เป็นวิกดาจิตพลนะครับมีนิภาพรสลุมพลนะอดีการคงแก้วนะอนุสาสีคำลือนะฮะตัวฟาดก็สมฤดีปรือปลักนะครับมาริกาบุญทศรัศมีมาริกาบุญทศนะฮะรัศมีทองสดประมาณนี้นะตัวชงก็จะมีท่านของมัตยาดวงศรีนะแก้วใจพุ่มสว่างแก้วนะธนีกรแซ่เฮงนะครับแล้วก็พฤกษามณีวงศ์นะครับแล้วก็ทางด้านของคุณธนาชัยประสิทธิ์นายกสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยนะฮะบอกว่าให้อวกับนักกีฬานะเป้าหมายก็คือนะฮะ4เหรียญนะ4เหรียญทองนะนี่จะได้หรือไม่เรื่องของตะกร้อก็ลุ้นกันนะครับตะกร้อทีมชุดทีมเดียวชายลุ้นกับมาเลเซียนะครับตัวก็เป็นคู่แข่งสำคัญแหละนะส่วนตะกร้อทีมชุดหญิงเวียดนามกับไทยก็คู่แข่งขันกันนะครับส่วนตะกร้อ4คนนะครับเกาหลีมาด้วยนะญี่ปุ่นก็เก่งมาพม่าก็มีตัวเอาละนะครับจะได้4หรือไม่นั้นนะผมมอง3ก่อนนะส่วนผมมามอง3ก่อนนะเหรียญที่4เนี่ยค่อยว่ากันนะครับมาดูไทยลีกครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับอุทัยธานีนะออกสตาร์ทในไทยลีกได้ยอดเยี่ยมนะครับเอาชนะลำพูนวอริเออร์4ประตูต่อ1นะครับวิลเลียนวิลล่านะครับยิง2ประตูนะแล้วก็เบนจามินเดวิดอีก1ประตูนะครับแล้วก็ลำพูนยิงเข้าประตูตัวเองด้วย1ประตูนะครับอุทัยธานีชนะ4ประตูต่อ1นะครับบุรีรัมย์นะครับก่อนจะลงแข่งขันไปเยือนสุโขทัย FC นะประกาศแยกทางกับมาร์คแจ็คสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวอังกฤษอย่างเป็นทางการนะครับซึ่งฤดูกาลที่ผ่านมาให้บุรีรัมย์คว้าไปถึง3แชมป์นะครับแยกทางก่อนเลยนะครับแล้วก็แต่งตั้งโรรันมิชโชวิชกับเอเมอร์สันปาเรร่าดาวซินวาเนี่ยคุมทีมแทนชั่วคราวนะครับบุกไปชนะสุโขทัย FC 3ประตูต่อ1นะครับคนที่ยิงประตูก็คือแฮตทริกตั้งแต่ครึ่งแรกเลยนะครับกองหน้าตัวเก่งของบุรีรัมย์นะครับก็คือกิเยโมบิชโชลี่นะ3ประตูเลยทีเดียวนะครับส่วนอยุธยาเล่นในบ้านนะครับเจอกับราชบุรีนะครับอยุธยายูไนเต็ดชนะราชบุรี2ประตูต่อ1นะครับประเดิม3คะแนนเช่นเดียวกันนะครับนะฮะ
อีกคู่หนึ่งนะก็จะเป็นเชียงรายนะชนะชลบุรี1-0มีดราม่าเรื่องของประตูที่เชียงรายยิงเข้านะครับล้ำหน้าแต่ VAR ไม่มีไม่แน่ใจว่าสมาคมมีเรื่องของ VAR หรือเปล่านะครับก็กรรมการผู้ตัดสินบอกว่าไม่คือไม่มีเช็คสัญญาณ VAR นะแต่ผู้เล่นของเชียงรายเนี่ยล้ำหน้าจริงๆนะดูจากการถ่ายทอดสดนะล้ำหน้าจริงๆนะครับก็เป็นเชียงรายชนะชลบุรี1-0นะครับชลบุรีไม่ได้ฟ้องไปยังการตัดสินในแต่ต่างนะชลบุรีแจ้งไปยังกรรมการให้ตรวจสอบกรรมการกันเองเนี่ยว่าตัดสินถูกต้องหรือเปล่านะนะครับทรูแบงคอกชนะศรีสะเกษ3-1นะครับส่วนราศีสไลเนี่ยโอ้โหอุตส่าห์ยิงนำการท่าเรือนะ1-0แล้วนะแต่ว่าท้ายเกมเนี่ยเจอแกว่งนะฮะแล้วเจอใบแดงด้วยนะแพ้การท่าเรือ FC 1-2นั่นนะครับแล้วก็ระยองนะเอาชนะประจวบ FC 1-0นะนะครับนี่คือฟุตบอลไทยลีกนะครับนะแจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะไทยลีกนะครับส่วนไทยฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับอาร์เซนอลนะฮะเปิดบ้านก็ชนะเชลซี2-1นะครับโดยเชลซียิงนำไปก่อนนาทีที่2นั่นเองครับมอร์แกนโรเจอร์ยิงเข้าไปแต่ว่าทางด้านของไคลฮาวเวิร์ตนะครับได้บอลแล้วก็ยิงให้ทีมอาร์เซนอลตีเสมอ 1-1 ก่อนที่เล่นจังหวะ 1-2 กับมาร์ตินโอเดการ์ดนะครับยิงประตูชัยให้กับอาร์เซนอลชนะเชลซีนะครับ2-1นะครับก็จะเป็นกลุ่มหัวนำจ่าฝูงนะอาร์เซนอลนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับยิงเบาๆนะครับเอาชนะโคเวนทรี1-2นะครับจากการยิงของคาริ่งอารันนะครับนาทีที่26นะครับมี9แต้มเช่นเดียวกันนะครับอีกนะครับก็ตอนนี้พรีเมียร์ลีกเนี่ย25ทีมเนี่ยที่เขาเจอเนี่ยนะครับยิงไปแล้ว

0: ลาหัวกุลเมื่อหลาย10ปีก่อนนะครับลงในนาทีที่75ให้ทีมอัลเบิร์ตนะครับของนิโคลัสแมคเคนสันนะเอาชนะโปรตุเกสเมชกันบัตร4-3ครับลูกโซ่ครับวินาทีสำคัญที่ลงในลีกสูงสุดของเยอรมนีนะเป็นนักเตะไทยอีกคนนึงครับให้ทีมชนะลงเล่นไป15นาทีนะสัมผัสบอล11ครั้งนะจ่ายบอลแม่นยำ6ครั้งสร้างสรรค์ประตู1ครั้งแล้วก็เคลียร์บอล1ครั้งด้วยนะลูกโซ่นะครับส่วนนัดต่อไปรอลุ้นกันนะว่าทีมเอลเบกจะเป็นอย่างไรเราจะได้เห็นน้องของลูกโซ่ในครั้งนี้ครับเมกเกนสันลงแข่งขันในพรีเมียร์ลีกในบุนเดสลีกาเยอรมันนะฮะได้เชียร์กันนะครับดอร์ทมุนด์ชนะฮอฟเฟนไฮม์ 3-2 นะฮะเมนชั่นการบัตรแพ้ไปแล้วในรายงานไปแล้วไบเออร์เลเวอร์คูเซนชนะยูเนียนเบอร์ลิน4-4นะครับเวเดอร์เบรเมนชนะอาร์เบลเลสิก3-1นะแจ้งให้ทราบนะครับส่วนฟุตบอลกาลิโชซีรีอายูเวนตุสเสมอกับเอซิมิลาน 1-1 นะครับโรม่าชนะอาตาลันต้า 2-1 อินเตอร์มิลานชนะนาโปลี 3-2 นะครับฟุตบอลลาลิก้าสเปนบาร์เซโลน่านะร้อนแรงเอาชนะบาเลนเซียนะ5-0นะครับเก็บ12คะแนนเต็มเลย4นัดชนะรวดนะครับขณะที่เรอัลมาดริดเขาแพ้ไปนัดมันก่อนนะครับลามินยามานยิง2ประตูโลเปสก็ยิงด้วยเฟมินโลเปสนะฮะตอนนี้ก็มี12คะแนนแล้วนะครับคู่อื่นๆก็เป็นอาร์ติกบิบาวชนะอาร์ติโกมาดริดนะ3-0นะครับแล้วก็บีอาร์เรลแพ้ลาคอลุญญานะครับ2-3นะครับก้องสมกิจจันทรามอเตอร์ไซค์นะครับได้อันดับที่14นะได้2คะแนนในเรส2ของ World Superbike ที่ฝรั่งเศสนะครับเรสแรกเนี่ยเครื่องมีปัญหาต้องออกจากการแข่งขันนะครับก้องสมกิจจันทราจาก Honda HRC นะครับคว้าอันดับที่14เก็บ2คะแนนเป็น10คะแนนแล้วนะครับอันดับรวม20นะในคะแนนสะสมของนักแข่งนะครับนะส่วนผู้ชนะเรสนี้ก็จะเป็นนิโคโลบูเลกาของดูคาตินะครับนะนำยาวๆเลย553คะแนนนะครับสนามต่อไปของ World Superbike Championship นะครับสนาม10ที่เคโมนาเซอร์กิตอิตาลี25-27กันยายนนะครับมาร์คิวกิติศักดิ์สิงห์พงษ์จากการุ่งฮอนด้าเรซซิ่งไทยแลนด์นะครับก็ได้ผลงานนะอันดับที่5นะครับในการแข่งขัน FIM Moto Junior Class Moto 3 Junior World Championship 3ที่5นะครับที่เซอร์กิตริคาร์โดโจโมนะครับที่สเปนนะครับก็ออกจากกริดที่2ขยับนะแล้วก็สู้ดูเดือดเลยนะครับจบอันดับที่5เก็บคะแนนสะสมอีก11คะแนนเป็นผลงานของไมค์คิวนะฮะส่วนเรสที่2นะออกสตาร์ทนะอันดับที่19นะจบที่13นะได้อีก3คะแนนตอนนี้นะฮะคะแนนรวม61คะแนนอยู่ที่9ของฤดูกาลนี้สำหรับไมค์คิวกิติศักดิ์นะครับอ๋อแล้วต่อไปนะมอเตอร์แลนด์อารากอนที่สเปน25-27กันยายนนะครับที่เอเชียนะครับเซปังนะครับเอเชียซุปเปอร์ไบค์นะครับรุ่น 1000cc ชิปนักเรียนนะจบที่6ในที่2นะครับ 600cc พิชนะลองเปลวนะวันเรสแรกเนี่ยเข้าเส้นชัยอันดับที่1นะเรสที่2รถมีปัญหาจบที่2สนามนี้เป็นของเดียนี่คัสมาจากยามาฮ่านะครับคว้าแชมป์ส่วนอันดับที่2อนุภาพซามูลนะจากยามาฮ่าแทนเรซซิ่งนะครับคะแนนตอนนี้แดเนียลนำอยู่นะอนุภาพอยู่ที่2ตามหลัง3คะแนนแล้วก็มิกธนัทลองเปลวอยู่ที่3ครับลุ้นกันสนามสุดท้ายแหละที่บ้านเราเลยนะที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตบุรีรัมย์นะครับแล้วก็ไปยินดีกับไอเดียกฤตภัทรเขื่อนคำนะครับจากยามาฮ่าแชลเลนเรซซิ่งทีมนะรุ่น 250cc กว่าแชมป์ที่1และที่1ทั้ง2เรซเลยนะฮะก็คว้าแชมป์ในรุ่นนี้ไปครองนะฮะคะแนนสูงสุดแล้วนะทางด้านของน้องไอเดียนะครับสนามสุดท้ายที่โฮมเรซที่บุรีรัมย์เชียร์นักบิดไทยกันนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้ที่การประชุมเรื่องของ Prime Minister Youth Cup นะครับที่ห้องประชุมสวนวิจิตรชั้น7อาคาร40ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติแจ้งวัฒนะนะครับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในการประชุมเรื่องของ Prime Minister Youth Cup ครั้งที่1นะครับก็เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องนะฮะมาร่วมกันหมดแล้วนะไม่ว่าจะกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงกลาโหมกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ต่างๆมาไทยมาคุยกันนะเรื่องของการเตรียมรับสมัครเรื่องของทั้งวอลเลย์บอลและฟุตบอลนะให้น้องนุ่งมานักเรียนมาแข่งขันกันนะครับว่าวงกีฬาวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับผมณัฐนนท์ชูเมืองลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงสาธารณสุขจัดทำความร่วมมือยกระดับระบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคในเรือนจำทั่วประเทศผ่านแอปพลิเคชันแท็บฟรีฟองดูเพื่อแจ้งเหตุและส่งต่อข้อมูลแบบเรียลไทม์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเร่งสรุปโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสคาดใช้วงเงินไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทกระตุ้นการท่องเที่ยวไตรมาสที่4ตั้งเป้าเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนในวันที่1ตุลาคมนี้การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้3ต่อ2เซตเก็บชัยชนะ2นัดรวดการันตีผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: จังหวัดนราธิวาสจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดบริเวณศาลหลักเมืองเตรียมพร้อมจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองวันที่9ถึง11กันยายนนี
2: ้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาณบริเวณศาลหลักเมืองนราธิวาสสารกลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่1อำเภอเมืองนราธิวาสโดยมีจิตอาสา904จิตอาสาพระราชทานและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากสำหรับกิจกรรมดังกล่าวศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดราชวาสได้น้อมนำแนวพระราชดำริโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจมาขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวมโดยร่วมการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดบริเวณศาลหลักเมืองเพื่อเตรียมความพร้อมสถานที่สำหรับการจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองนราธิวาสประจำปี2569ระหว่างวันที่9ถึง11กันยายนเพื่อสืบสานประเพณีท้องถิ่นและส่งเสริมศาลหลักเมืองให้เป็นศูนย์รวมแห่งความศรัทธาของประชาชนอภิชาอนันต์ที่พลักสวทนราธิวาสรายงาน
1: โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายจัดการประกวดออกแบบพัฒนาพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์เพื่ออนุรักษ์คุณค่าประวัติศาสตร์และรักษาวิถีชีวิตของชุมชน
3: นายอัตพงษ์ฤกษ์พิบูลที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดการประกวดการออกแบบโครงการพัฒนาพื้นที่สาธารณประโยชน์บริเวณป้อมมหาการภูเขาทองวัดสาเกตวัดราชนัดดาโลหะปราสาทและวัดเทพธิดารามเพื่อพัฒนาคูคลองและคุณภาพชีวิตชุมชนริมคลองในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์เปิดโอกาสให้ชาวไทยมีส่วนร่วมกำหนดอนาคตพื้นที่ประวัติศาสตร์ผ่านการผสานสถาปัตยกรรมภูมิสถาปัตยกรรมสิ่งแวดล้อมและวิถีชุมชนโดยเปิดเผยว่าการประกวดครั้งนี้มุ่งเน้นสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการพัฒนาครอบคลุมพื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชาติ

0: แนวทางการออกแบบได้ระหว่างวันที่15 ถึง 30 กันยายน 2569ชนันชิดาสันทองรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขร่วมยกระดับระบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคในเรือนจำทั่วประเทศผ่านแอปพลิเคชันทัฟฟี่ฟองดูเพื่อแจ้งเหตุและส่งต่อข้อมูลแบบเรียลไทม์คาดว่าจะเปิดใช้งานได้ในปี2570
0: พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานแถลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงยุติธรรมและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในการยกระดับระบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคในเรือนจำทั่วประเทศผ่านแอปพลิเคชันทัฟฟี่ฟองดูโดยนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าเรือนจำเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคเนื่องจากมีผู้ต้องขังเจ้าหน้าที่และญาติเข้าออกจำนวนมากโดยข้อมูลปี2568พบการระบาดในเรือนจำถึง91เหตุการณ์ส่วนใหญ่เป็นไข้หวัดใหญ่โรคโควิด-19 และอาหารเป็นพิษจึงจำเป็นต้องมีระบบแจ้งเหตุที่รวดเร็วเพื่อควบคุมให้ได้ทันท่วงทีซึ่งทัพพี่ฟองดูเวอร์ชันเฉพาะเรือนจำอยู่ระหว่างพัฒนาให้มีระบบแจ้งเตือนและยกระดับการแจ้งเตือนอัตโนมัติหากการสอบสวนโรคล่าช้าเกิน72ชั่วโมงเพื่อให้ผู้บริหารส่วนกลางติดตามและสั่งการได้อย่างทันท่วงทีคาดว่าจะเริ่มเปิดให้ใช้งานฟังก์ชันดังกล่าวในปีหน้าด้านทันตแพทย์หญิงศรีดาดาปาลิมาพันธ์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวว่าทัฟฟี่ฟองดูที่พัฒนาโดยสวทช.เป็นระบบบริหารจัดการที่เชื่อมโยงหน่วยงานให้ทำงานบนข้อมูลชุดเดียวกันนะทุกคนอุดมพรรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมชื่นชมทหารช่างไทยที่ปฏิบัติภารกิจในซูดานใต้ที่นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปถ่ายทอดและประยุกต์ใช้ให้ประชาชนในพื้นที่รู้จักการพึ่งพาตนเอง
2: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวผ่านระบบทางไกลกับกำลังพลกองร้อยทหารช่างไทยผัดที่6ซึ่งปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติในสาธารณรัฐซูดานเพื่อรับฟังผลการปฏิบัติงานตลอดให้กำลังใจแก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศพร้อมเน้นย้ำให้ผู้บังคับบัญชาให้ความสำคัญกับการดูแลความเป็นอยู่ของกำลังพลและครอบครัวอย่างต่อเนื่องพร้อมกันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังได้กล่าวชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ของกำลังพลไทยโดยเฉพาะการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปถ่ายทอดและประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่เพื่อส่งเสริมการพึ่งพาตนเองและนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้การดำรงชีวิตและพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนซึ่งเป็นบทบาทสำคัญของกำลังพลไทยที่ปฏิบัตินอกเหนือจากภารกิจรักษาสันติภาพช่วยสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนและสะท้อนบทบาทที่สร้างสรรค์ของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศจึงยังไม่เปลี่ยนสมบูรณ์รายงาน
1: คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติประกาศยกย่องศิลปินแห่งชาติประจำปี2568จำนวน12คนจาก3สาขาน
3: ายสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะประธานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติเผยว่าคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติใน3สาขาได้แก่สาขาทัศนศิลป์สาขาวรรณศิลป์และสาขาศิลปะการแสดงสำหรับปี2569มีศิลปินที่มีผู้เสนอชื่อเข้ารับการพิจารณารวม595คนโดยคณะกรรมการได้พิจารณาเป็นศิลปินแห่งชาติครั้งนี้จำนวน12คนประกอบด้วยสาขาทัศนศิลป์ได้แก่นายพีรพงษ์ดวงแก้วอ้างประติมาคำนายชัยรอดมหาดำรงกุลภาพถ่ายนายพรธรรมธรรมวิมลภูมิสถาปัตยกรรมนายวีรธรรมตระกูลเงินไทยการออกแบบประณีตศิลป์สาขาวรรณศิลป์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวการถุงสูตรนายแม่ดีทิมปิชาติและสาขาศิลปะการแสดงนายสมศักดิ์ทัตตินาฏศิลป์ไทยโขนนายติดปอดฤทธิ์ลิเกปานางอังคณางสิริมณีหมอลำลำเพลินนายวิชัยปุญญยันต์ดนตรีไทยสากลนายนัทพันธรักษ์ดนตรีสากลและศาสตราจารย์กิติคุณสุรพลวิรุณรักษ์ ภาพยนตร์และละครด้านนายพรธรรมธรรมวิมลศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์กล่าวว่ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติจากการที่ได้มีโอกาสถวายงานด้านสถาปนิกของกรมศิลปากรที่ผ่านมาได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในงานพระราชพิธีสำคัญของประเทศได้แก่งานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมพระเมรุมาตร

0: ชาติรัชกาลที่9และพระเมรุมาตรสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยยึดหลักรูปแบบถูกต้องตามโบราณราชประเพณีและพระราชกรณียกิจที่ทำให้ประสบนิกรอยู่ดีมีสุขมาริชโยรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีพร้อมกำชับดำเนินงานอย่างโปร่งใสยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางสร้างความเชื่อมั่นภาครัฐ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศในพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2559ตามเสนอปีใหม่ตรีทำเนียบรัฐบาลก็ยกย่องและเชิดชูเกียรติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานโดดเด่นด้านการบริหารจัดการและการจัดบริการสาธารณะของส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง240แห่งที่ได้รับรางวัลเป็นการยืนยันการทำงานที่ดีมีประสิทธิภาพโปร่งใสและยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งเชื่อว่าท้องถิ่นที่เข้มแข็งคือรากฐานของประเทศที่มั่นคงสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนจึงความพิสูจน์ด้วยการกระทำมีความซื่อสัตย์ยึดประชาชนเป็นที่ตั้งไม่ซื้อข้อสอบและไม่เป็นส่วนหนึ่งของระบบที่ทำการประเทศไทยโดยเฉพาะข้าราชการท้องถิ่นซึ่งมีความใกล้ชิดกับประชาชนหากคนเหล่านั้นเข้ามาด้วยวิธีการเป็นการกระทำที่ทุจริตประเทศไทยคงไม่มีอนาคตที่ดีได้พร้อมขอให้องค์กรที่ได้รับรางวัลทุกแห่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเชื่อมั่นในผลงานที่ประชาชนได้เห็นและสัมผัสได้จริงคณิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคาดว่าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสจะใช้งบประมาณไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทเร่งสรุปรายละเอียดเสนอคณะรัฐมนตรีตั้งเป้าเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนวันที่1ตุลาคมนี้
3: นายสุรศักดิ์พันจรวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เสนอวงเงินงบประมาณสำหรับดำเนินโครงการให้กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วโดยวันพรุ่งนี้จะหารือกับนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อสรุปรายละเอียดคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในสัปดาห์นี้และหากได้ข้อสรุปจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปโดยยังตั้งเป้าเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนวันที่1ตุลาคมนี้เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงไตรมาส4เบื้องต้นกำหนด1ล้านสิทธิ์ประชาชน1คนใช้สิทธิ์ได้ไม่เกิน5สิทธิ์วงเงินดำเนินโครงการคาดว่าไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทพร้อมเพิ่มวงเงินวอชเชอร์จาก500บาทเป็น 1,000 บาทและขยายการใช้จ่ายจากร้านอาหารไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวเช่นโรงแรมสปาธุรกิจความงามของพรีเมียมโลจิสติกและบริการต่างๆเพื่อกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการในวงกว้างสำหรับรูปแบบการร่วมจ่ายหรือโคเพย์เมนต์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอให้ภาครัฐสนับสนุนในสัดส่วนร้อยละ40เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมจ่ายและช่วยเพิ่มเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจโดยรายละเอียดสัดส่วนการสนับสนุนวงเงินและเงื่อนไขการใช้สิทธิ์ยังต้องรอการหารือกับกระทรวงการคลังต่อไป
4: โครงการไทยเที่ยวไทยพลัสซึ่งวันนี้จริงๆแล้วจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาทำเรื่องถึงกระทรวงการคลังเรียบร้อยแล้วครับก็สิ่งที่เราเสนอไปก็เป็นเรื่องของการสนับสนุนภาครัฐที่จะมีการกระตุ้นการท่องเที่ยวโดยเฉพาะไตรมาส4ในช่วงปลายปีนี้ครับภายในพรุ่งนี้ผมจะได้คำตอบแน่นอนเพราะว่าผมกับท่านเอกนิตินัดพูดคุยกันว่าสรุปแล้วแนวทางจะเป็นอย่างไรสิ่งที่สามารถบอกได้เลยคือแน่นอนการสนับสนุนค่าโรงแรมวอชเชอร์ก็คือคูปองได้รับแน่นอนและเพิ่มอันนี้เห็นพร้อมต้องการนะว่าจะเพิ่มเป็น 1,000 บาทจากโครงการก่อนหน้านั้น500บาทโดยที่ได้การสมทบของประชาชนก็จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากขึ้นในระบบเศรษฐกิจ
3: นายสุรศักดิ์กล่าวอีกว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามุ่งให้โครงการไทยเที่ยวไทยพลัสกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการรายเล็กให้มากที่สุดโดยจะพิจารณาหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการให้ครอบคลุมทั้งโรงแรมผู้ประกอบการด้านคมนาคมและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวเพื่อให้เม็ดเงินจากมาตรการลงสู่ระบบเศรษฐกิจอย่างทั่วถึงกรมประสภาภาครายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้สินครูลดดอกเบี้ยและลดภาระผู้ค้ำประกันให้ครูมีเงินเพียงพอต่อการดำรงชีพ
5: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู ว่าก่อนหน้านี้ธนาคารออมสินได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่ครูเหลือร้อยละ 3.5 ปัจจุบันมีครูลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วประมาณ 80,000 รายและมีผู้ลงทะเบียนเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องสำหรับแนวทางแก้ไขปัญหาระยะยาวได้เริ่มหารือและจัดทำบันทึกข้อตกลงกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูในจังหวัดต่างๆเพื่อวางระบบแก้ไขปัญหาหนี้สินครูในภาพรวมอย่างเป็นระบบและจะหารือถึงหลักเกณฑ์การหักเงินเดือนของครูโดยเฉพาะเงื่อนไขที่กำหนดให้ต้องมีเงินเหลือเพื่อการดำรงชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ30ของเงินเดือนหากมีการชำระหนี้สหกรณ์ก่อนแล้วจึงหักชำระหนี้สถาบันการเงินตามลำดับอาจส่งผลให้เงินเดือนคงเหลือไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตจำต้องพิจารณาปรับเงื่อนไขให้สอดคล้องกับภาระหนี้และรายได้ของครูแต่ละรายหากจะผ่อนชำระหนี้ได้อย่างต่อเนื่องจะเป็นต้องมีการลดภาระทั้งในส่วนของดอกเบี้ยและเงินต้นบางส่วนควบคู่กันจิระวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ด้านสมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชติดตามแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินและสวัสดิการครูเพื่อหาแนวทางส่งเสริมการจัดการศึกษาที่ตอบสนองศักยภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที
6: ่นายกมลรอดคล้ายประธานคณะกรรมการการศึกษาการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมวุฒิสภาลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อศึกษาการบริหารจัดการหนี้สินครูรวมถึงการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยมีคณะผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราชจำกัดและสำนักงานสกสคจังหวัดนครศรีธรรมราชให้การต้อนรับพร้อมรับฟังผลการดำเนินงานแนวทางบริหารจัดการหนี้สินและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนการจัดสวัสดิการและดูแลสวัสดิภาพครูเพื่อนำข้อมูลไปประกอบการพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาในระดับนโยบายทั้งนี้คณะกรรมการลงพื้นที่โรงเรียนชะอวดศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการศึกษาการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนและการสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาโดยเยี่ยมชมห้องเรียนมุ่งสู่อาชีพและรับฟังผลการดำเนินงานของสถานศึกษาทั้งนี้คณะกรรมการให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะที่หลากหลายเปิดโอกาสให้ค้นพบความถนัดของตนเองและมีทางเลือกทั้งการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพพร้อมส่งเสริมการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาสถาบันอุดมศึกษาและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยจะนำข้อมูลและข้อเสนอแนะจากการลงพื้นที่ไปประกอบการพิจารณาแนวทางส่งเสริมการจัดการศึกษาที่ตอบสนองต่อศักยภาพผู้เรียนและบริบทของพื้นที่ชวิสาประทุมมารายงาน
7: กราบก้มบังคมบาทปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
8: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
9: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
8: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
10: ขณะนี้เวลา 20:18 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของทางการเลบานอนที่ระบุว่ากองทัพอิสราเอลดำเนินปฏิบัติการโจมตีอาคารที่อยู่อาศัยและรถยนต์ในเมืองคาฟารุมมานทางตอนใต้ของเลบานอนเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย11รายในจำนวนนี้มีเด็ก2รายและบุคลากรทางการแพทย์2รายนอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก5รายขณะเดียวกันกระทรวงการต่างประเทศของอิสราเอลกล่าวหาว่ากลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์กำลังพยายามฟื้นฟูขีดความสามารถทางการทหารขึ้นมาใหม่ในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนพร้อมเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงฉบับล่าสุดระหว่างเลบานอนและอิสราเอลที่สหรัฐเป็นคนกลางเมื่อช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการร่วมของนางอานิต้าอานันต์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแคนาดาและนายฟรองซัวฟิลิปชองปานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของแคนาดาเมื่อวานนี้โดยประณามอิหร่านที่สร้างสถานการณ์ที่เป็นบ่อนทำลายเสถียรภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยเฉพาะการข่มขู่เรือลำต่างๆที่ต้องการเดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุซการดำเนินกิจกรรมนิวเคลียร์ที่ผิดกฎหมายรวมทั้งการสนับสนุนกลุ่มติดอาวุธที่เป็นพันธมิตรของอิหร่านในภูมิภาคตะวันออกกลางพร้อมเรียกร้องให้อิหร่านยุติการกระทำดังกล่าวโดยทันทีนางอานันต์และนายชองปานยังกล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลแคนาดาให้คำมั่นที่จะประสานงานกับพันธมิตรระหว่างประเทศในการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรเพิ่มเติมและเดินหน้ากดดันอิหร่านต่อไปอย่างไรก็ตามทางการอิหร่านยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวนี้สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักนายกรัฐมนตรีมาเลเซียที่ยืนยันว่ารัฐบาลมาเลเซียประกาศยกเลิกภาวะฉุกเฉินในเขตเซเรียนรัฐสารวักบนเกาะบอร์เนียวทางตะวันออกของมาเลเซียแล้วในวันนี้หลังจากดัชนีมลพิษทางอากาศหรือ API ลดลงมาอยู่ที่ระดับ222จากเดิมอยู่ที่519ซึ่งเป็นผลมาจากการทำฝนเทียมเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันพิษอย่างไรก็ตามสำนักนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเตือนว่าสถานการณ์หมอกควันพิษที่ปกคลุมในรัฐสารวักยังคงไม่กลับเข้าสู่สภาวะปกติอย่างเต็มที่เนื่องจากค่าดัชนีมลพิษทางอากาศในพื้นที่ดังกล่าวยังคงอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพด้านทางการอินโดนีเซียกำลังพยายามควบคุมไฟป่าที่กำลังลุกไหม้บนเกาะบอร์เนียวและเกาะสุมาตราของอินโดนีเซียอย่างต่อเนื่องซึ่งหมอกควันไฟป่าในพื้นที่เหล่านี้ลอยข้ามพรมแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านเช่นมาเลเซียสิงคโปร์และบรูไนต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
11: การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นรอบแบ่งกลุ่มสายซีทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยลงสนามนัดที่2หลังชนะกาตาร์มา3-0เซตในนัดแรกโดยวันนี้พบกับทีมชาติเกาหลีใต้ผลการแข่งขันปรากฏว่าเกมนี้ทำนักตบลูกยางหนุ่มไทยสู้เต็มที่ชนะเกาหลีใต้ไป3-2เซตด้วยสกอร์25-18 25-16 20-25 22-25 และ15-12 รั้งจ่าฝูงสายซีพร้อมการันตีการเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายทันทีโปรแกรมนัดถัดไปทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยจะพบกับไต้หวันในวันที่9กันยายนนี้เวลา 11:30 น.ถ่ายทอดสดทาง Monomax Sport การแข่งขันรักบี้15คนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยที่สนามกีฬากองทัพอากาศรอบชิงชนะเลิศรุ่นอายุไม่เกิน16ปีโรงเรียนวชิรวุฒิวิทยาเอาชนะพปร.ราชวิทยาลัยไป34-16จุดคว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จขณะที่รุ่นโรงเรียนยังคงเป็นโรงเรียนวชิรวุฒิวิทยาลัยที่โชว์ฟอร์มเหนือกว่าเอาชนะพปร.ราชวิทยาลัยไป28-19จุดคว้าแชมป์รุ่นโรงเรียนไปครองได้อีกรางวัลทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยเตรียมความพร้อมลุยเอเชียนเกมตั้งเป้าเก็บ6คะแนนเพื่อผ่านเข้าสู่รอบต่อไปติดตามได้จากรายงาน
12: ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นเดินทางเข้ารายงานตัวณโรงแรมทาราปาร์ครีโซเทลจังหวัดปทุมธานีเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่การแข่งขันโดยโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยเปิดเผยว่าขณะนี้ทีมมีความพร้อมเป็นอย่างดีเนื่องจากนักกีฬาได้เก็บตัวร่วมกันมาอย่างต่อเนื่องขณะที่สภาพร่างกายของนักกีฬาไม่น่ากังวลเนื่องจากเพิ่งเข้าสู่ช่วงเปิดฤดูกาลทำให้นักกีฬาส่วนใหญ่ผ่านการเตรียมความพร้อมช่วงปรีซีซั่นกับต้นสังกัดมาแล้วส่วนการขาดผู้เล่นกำลังหลักได้แก่คณะคำยกเสกสรรราตรีและชัยพลอดทนซึ่งถือเป็นผู้เล่นคนสำคัญของทีมมาโดยตลอดยอมรับว่าส่งผลกระทบต่อทีมพอสมควรอย่างไรก็ตามทีมได้เตรียมผู้เล่นเพื่อทดแทนตำแหน่งดังกล่าวไว้แล้วขณะที่กรณีของยศกรบุรพาซึ่งต้องเดินทางไปกลับไทยญี่ปุ่นในรอบแรกเนื่องจากต้องกลับไปช่วยต้นสังกัดนั้นมองว่าไม่น่าส่งผลกระทบต่อทีมมากนักเนื่องจากผู้เล่นทุกคนสามารถทดแทนกันได้สำหรับเป้าหมายในรอบแรกตั้งเป้าเก็บอย่างน้อย6คะแนนเพื่อผ่านเข้าสู่รอบต่อไป
13: ก็เชื่อว่าถ้าเราได้6แต้มแน่ของเกมเรากับญี่ปุ่นเราสามารถที่จะโรเตชั่นหรืออะไรก็ตามแต่ถ้าถือว่ามันไม่ได้ของเกมแรกเราก็ต้องมามีแผนต่อเนื่องว่าเราจะออกชนะยังไงนะครับเพราะว่าความนักเตะที่เรามีอยู่แล้วก็จนถึงตอนนั้นเนี่ยความสมบูรณ์ของนักเตะ มันมีมากน้อยขนาด
12: ขณะที่โปรแกรมของทีมชาติไทยวันที่16กันยายนพบคีกิสถานเวลา14นาฬิกาวันที่20กันยายนพบฮ่องกงเวลา14นาฬิกาและวันที่23กันยายนพบญี่ปุ่นเวลา17นาฬิกาปู่ดิมพัฒน์สอนการรายงาน
11: นายนันทพลทองนินพันธ์ผู้อำนวยการกองส่งเสริมพัฒนากีฬาอาชีพการกีฬาแห่งประเทศไทยและนายกันตะพลเลิศล้ำสกุลการผู้ช่วยผู้อำนวยการเทคนิคสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีงานแถลงข่าวการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาฟุตบอลเยาวชนสู่ระดับอาชีพต่อยอดนักกีฬาสู่ระดับนานาชาติประจำปี2569จัดโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและบริษัทพรามสปอร์ตจำกัดที่ห้องโถงชั้น1อาคารเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาการกีฬาแห่งประเทศไทยสำหรับโครงการพัฒนาฟุตบอลเยาวชนสู่ระดับอาชีพต่อยอดนักกีฬาสู่ระดับนานาชาติประจำปี2569จะจัดขึ้นระหว่างวันที่10กันยายนถึง20กันยายนนี้โดยเยาวชน18คนจากประเทศไทยจะได้เดินทางไปเข้าร่วมการฝึกซ้อมที่ศูนย์ฝึกของสโมสรกัมบะโอซาก้าแชมป์เจลีก2สมัยและแชมป์ AFC แชมเปี้ยนลีก1สมัยพร้อมลงเล่นเกมอุ่นเครื่องกับทีมชุดเยาวชนของสโมสรระดับชั้นนำของประเทศญี่ปุ่นและมีโอกาสได้เข้าชมเกมฟุตบอลเจลีกคู่ระหว่างกัมบะโอซาก้าพบกับ FC โตเกียวที่สนามซุยตะซิตี้ฟุตบอลสเตเดียมเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพสู่โอกาสในการเซ็นสัญญาเป็นนักฟุตบอลอาชีพกับสโมสรชั้นนำในอนาคตและเป็นประตูบานแรกสู่การเป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขันระดับนานาชาติต่อไปภาณิชย์คาดนาครายงาน
14: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
8: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
14: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
8: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
15: เรารักประเทศไทย
10: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องความไม่ประมาทโดยพระมหาวิโรธคุตตวิโรครับ
16: อัปมาทะคือความไม่ประมาทในการที่จะใช้ชีวิตของเราไม่ให้ถลำลงไปสู่ความเสื่อมแล้วก็ไม่ยอมพลาดโอกาสที่จะทำสิ่งที่เป็นคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในชีวิตของตนถือเป็นคุณธรรมที่ดีในชีวิตของเราจงช่วยกันเร่งทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมในการทำเหตุในการกระทำทุกๆการกระทำของเราเพื่อจะทำให้ชีวิตของเราเจริญขึ้นถ้าเราสามารถมีความไม่ประมาทในปัจจุบันขณะไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามไม่ประมาทในเหตุไม่ทำเหตุด้วยความประมาทให้ถึงพร้อมความไม่ประมาทคือความเป็นอยู่อย่างไม่ขาดสติหรือมีสติเป็นเครื่องเร่งเร้าและควบคุมได้แก่การดำเนินชีวิตโดยมีสติเป็นเครื่องกำกับแต่ไม่ยอมพลาดในการที่จะทำความดีย
17: ื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
10: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันบรรณาธิการข่าวสุพัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

ลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นาทีถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมในค่ำคืนวันนี้ค่ะพบกันเช่นเคยกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการในช่วงเวลาประมาณ 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะเรายังคงได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยเลยนะคะและในช่วงนี้วรรณกรรมที่ทางรายการนำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันก็เป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลในการประกวดรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าค่ะสำหรับรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้านี้ก็จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการประกวดผลงานเรื่องสั้นทางการเมืองค่ะที่มีมาตั้งแต่เมื่อปีพุทธศักราช2545ซึ่งเป็นปีที่รัฐสภานะคะมีอายุครบ70ปีสำหรับชื่อของการประกวดนะคะใช้คำว่าพานแว่นฟ้าซึ่งนอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยแล้วก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศด้วยค่ะและวรรณกรรมที่เรานำมาฝากกันกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนวันนี้นะคะก็เป็นตอนต่อจากเมื่อวันศุกร์ในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าความทรงจำล่องหนในวันที่ฝนสีฟ้าผลงานโดยสิริพรสวัยค่ะซึ่งได้เล่าเรื่องราวผ่านมุมมองของพ่อและลูกสาวค่ะที่มีความคิดเห็นทางการเมืองที่ต่างกันผู้เป็นพ่อค่ะกำลังไปตามหาลูกสาวที่ไปร่วมชุมนุมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและผู้เป็นพ่อก็ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ชุมนุมค่ะในขณะเดียวกันลูกสาวก็พบพ่อของเธอค่ะทางฝั่งลูกสาวก็ได้เล่าย้อนอดีตว่าเคยเป็นครอบครัวที่อบอุ่นแต่หลังจากที่แม่เสียชีวิตความสัมพันธ์ระหว่างพ่อลูกก็เริ่มมีความห่างเหินค่ะต่อมาเธอเริ่มติดตามข่าวสารค่อยๆสนใจการเมืองและเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะมากขึ้นซึ่งก็ทำให้เธอเกิดความขัดแย้งกับพ่อเพราะว่ามีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าความทรงจำล่องหนในวันที่ฝนสีฟ้าและเช่นเคยนะคะผู้ที่นำมาเรียบเรียงและบันทึกเสียงให้เราได้รับฟังกันทางวิทยุคือคุณมุทิตาอิทธิพลค่ะเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังเรื่องราวในตอนจบกันค่ะ

ฉันจำไม่ได้จริงๆว่าชีวิตตัวเองตอนที่แม่ยังอยู่เป็นอย่างไรฉันดูรูปตอนเด็กๆ เห็นแม่กับพ่อยิ้มอย่างมีความสุขขณะอุ้มฉันไว้พ่อแต่งชุดเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนหน้าตาคมเข้มแม่เป็นลูกครึ่งไทยจีนหน้าตาน่ารักแน่นอนฉันจำไม่ได้หรอกว่าตอนนั้นรู้สึกอย่างไรหรือพ่อและแม่รักฉันมากขนาดไหนกระทั่งฉันอายุประมาณ8ขวบซึ่งพอที่จะเริ่มจำความได้ฉันคิดว่าเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่อันน่าจะมีความสุขที่สุดในชีวิตครอบครัวเราเต็มไปด้วยรอยยิ้มแล้วก็เสียงหัวเราะแม่เป็นคนร่าเริงชอบตกแต่งบ้านด้วยดอกไม้แล้วก็ผ้าลายต่างๆอาหารรสมือแม่ฉันจำได้ไม่เคยลืมส่วนพ่อก็เป็นคนมีอารมณ์ขันมักจะทำให้เราหัวเราะได้ตลอดเวลาครอบครัวของเราน่าจะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นและก็น่าอิจฉาที่สุดในโลกจนกระทั่งฉันอายุได้ประมาณ13โชคชะตาก็เล่นตลกกับชีวิตฉันแม่ลาจากโลกนี้ไปยังไม่มีวันกลับพ่อเศร้าโศกแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นคนเคร่งขรึมพ่อทำงานอย่างหามรุ่งหามค่ำเพื่อทรมานตัวเองขณะที่ฉันกลับกลายไปเป็นคนเก็บตัวไม่สูงสิงกับใครเสียงหัวเราะหายไปจากบ้านเราอย่างไม่มีวันกลับฉันและพ่อห่างเหินกันไปโดยไม่มีใครรู้ตัวโลกเสมือนบนทวิตเตอร์เป็นช่องทางหลักที่ฉันใช้ในการติดตามข่าวสารแล้วก็ติดต่อกับผู้คนภายนอกฉันไม่เคยสนใจเรื่องราวใดๆโดยเฉพาะการเมืองจนถูกเพื่อนๆจัดให้อยู่ในกลุ่มอิกโนแรนหรือพวกที่ไม่มีส่วนร่วมทางการเมืองใดๆสิ่งสำคัญที่สุดที่ทำให้ฉันไม่สนใจหรือไม่อยากมีส่วนร่วมทางการเมืองใดๆน่าจะเป็นเพราะว่าพ่อเคยพูดย้ำอยู่เสมอถึงข้อดีจากความมีระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองความสงบสุขในสังคมและก็ข้อเสียของความเห็นต่างที่นำไปสู่ความแตกแยกและก็ความรุนแรงรวมถึงอันตรายที่อาจจะเกิดระหว่างการชุมนุมและก็ผลกระทบที่จะตามมาในการเข้าไปมีส่วนร่วมแล้วก็ทำกิจกรรมเรียกร้องทางการเมืองซึ่งการที่พ่อสอนแบบนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดเท่าไหร่ในเมื่อพ่อเป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนดังนั้นในสายตาฉันพ่อจึงเป็นพวกอนุรักษ์นิยมที่ไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงหรือเรียกร้องอะไรและมีชีวิตที่ดำเนินไปตามแบบแผนที่ถูกกำหนดไว้เท่านั้นแต่เพราะการเมืองเป็นเรื่องของทุกคนจากปกติที่ฉันใช้ทวิตเตอร์เป็นพื้นที่ระบายเรื่องราวชีวิตบ่นปัญหาสัพเพเหระพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่ชอบไม่ชอบบอกกล่าวสิ่งที่อยู่ในใจอย่างไร้ขอบเขตกลับกลายเป็นว่าในหน้าฟีดในทุกวันนี้เต็มไปด้วยเรื่องราวของการเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตการเปลี่ยนแปลงสังคมการเรียกร้องประชาธิปไตยทั้งที่ฉันไม่เคยแม้แต่จะแสดงความคิดเห็นรีทวิตรู้ออกไปร่วมชุมนุมอะไรเลยสักครั้งทุกอย่างเข้ามามากมายจนชีวิตฉันค่อยๆเปลี่ยนจากคนที่ไม่เคยสนใจกลายเป็นลองอ่านดูและจากแค่ลองอ่านก็กลายเป็นอยากไปเห็นบรรยากาศด้วยตัวเองสักครั้งจนกระทั่งกลายเป็นต้องไปเกือบทุกงานซึ่งพ่อก็จะคอยห้ามปรามฉันเสมอและเรื่องราวก็มักจะจบลงด้วยการทะเลาะกันความขัดแย้งทำนองนี้เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งนั่นทำให้ความสัมพันธ์ของฉันและพ่อยิ่งแย่ลงไปกว่าเดิมระยะหลังฉันจึงแทบไม่ได้ปริปากพูดกับพ่อเลยบ่ายวันหนึ่งในฤดูร้อนของปีที่มีการชุมนุมแบ่งบานมากที่สุดฉันรอให้พ่อไปทำงานแล้วจึงออกไปร่วมชุมนุมเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาการชุมนุมในครั้งนี้แกนำจะเคลื่อนขบวนเพื่อไปยื่นหนังสือเรียกร้องสิทธิความเท่าเทียมของกลุ่มสตรีแล้วก็แรงงานให้ผู้มีอำนาจรับผิดชอบเรื่องนี้ด้วยมือของตนเองแน่นอนว่าเส้นทางที่จะไปยื่นหนังสือนั้นย่อมเต็มไปด้วยเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติภารกิจสกัดกั้นกระชับพื้นที่ขอคืนพื้นที่แล้วก็สลายการชุมนุมเพื่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองเหตุการณ์ดำเนินไปเหมือนทุกครั้งขณะที่ผู้ชุมนุมและเจ้าหน้าที่กำลังชุลมุนเพื่อยื้อแย่งพื้นที่ของกันและกันอยู่นั้นฉันถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนนายหนึ่งจับแขนไว้แล้วก็พยายามจูงฉันไปเมื่อกลุ่มผู้ชุมนุมเห็นดังนั้นต่างก็กรูเข้ามาช่วยเหลือฉันอย่างเต็มกำลังเพื่อไม่ให้ถูกจับความวุ่นวายเกิดขึ้นรอบบริเวณจนฝุ่นผงลอยตลบอบอวลไปทั่วเวลาผ่านไปเพียงชั่วเมื่อเข้าเดือดทุกอย่างก็สงบฉันถูกช่วยออกมาได้แต่เจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนที่จับแขนฉันนั้นนอนสลบนิ่งอยู่กับพื้นเจ้าหน้าที่ต้องเข้ามาช่วยกันปฐมพยาบาลหมวกแล้วก็หน้ากากถูกถอดออกเพื่อช่วยเขาหายใจได้สะดวกขึ้นและสิ่งที่ฉันไม่อยากให้เกิดมันก็เกิดขึ้น
ทำกลางมือและแขนของเพื่อนที่พยายามดึงฉันออกไปฉันทรุดตัวลงช้าๆร้องไห้ค่ำครวญเหมือนถูกใครทุบตีแต่ฉันว่ามันเจ็บปวดยิ่งกว่าโดนทุบตีเองซิอีกพอนอนรักษาตัวอยู่หลายเดือนหมอบอกว่าสมองได้รับความเสียหายจากการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงเซลล์สมองส่วนฮิปโปแคมปัสซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับความทรงจำการเรียนรู้และก็การสำรวจและการรับรู้สถานที่ได้รับความเสียหายค่อนข้างมากส่งผลให้การทำงานของสมองถดถอยลงแล้วก็จะกลายเป็นโรคสมองเสื่อมในที่สุดนั่นทำให้ความทรงจำของพ่อขาดหายไปเป็นระยะช่วงแรกหลังออกจากโรงพยาบาลดูเหมือนว่าอาการยังไม่มากเท่าไหร่อาการจำไม่ได้นานๆก็จะเกิดขึ้นสักครั้งแต่ว่าระยะหลังมานี้อาการทรงจำเสื่อมของพ่อดูจะรุนแรงมากขึ้นทุกทีฉันจึงซื้อเครื่องอัดเสียงให้พ่อติดตัวเอาไว้เพื่อคอยบันทึกเรื่องราวที่ทำแล้วก็ย้อนกลับมาฟังในสิ่งที่ได้ทำลงไปแน่นอนว่าฉันเริ่มรั้งลาจากกิจกรรมเข้าร่วมชุมนุมเรียกร้องต่างๆแล้วก็หันมาทุ่มเทเวลาเพื่อดูแลพ่อมากขึ้นจนกระทั่งเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาฉันก็ได้รับข้อความจากเพื่อนในกลุ่มซึ่งมีชื่อว่านางฟ้าเดินดินโดยข้อความของเพื่อนคนที่หนึ่งก็มีอยู่ว่าพร้อมไหมพรุ่งนี้บ่ายสามมาเจอกันที่สยามเพื่อนคนที่สองงานใหญ่เพื่อนพี่ป๋องโดนรั่วไปเมื่อคืนมาช่วยกันแสดงพลังให้โลกเห็นหน่อยเพื่อนคนที่สามไปเพื่อนคนที่สี่มาเถอะคนจะได้เยอะๆไม่น่านานหรอกและเพื่อนคนที่ห้านั่นสิไม่ได้เจอกันนานแล้วเห็นด้วยมาเพื่อนคนที่สองคิดไรเยอะว่ามาเถอะเดี๋ยวกลับพร้อมกันเพื่อนคนที่หนึ่งมาเถอะพรุ่งนี้เจอกันนะ

งครามในใจของฉันปะทุขึ้นอีกครั้งหลังจากเงียบสงบมาได้ระยะหนึ่งฉันไม่แน่ใจว่าควรจะต้องทำอย่างไรหรือว่าเลือกอะไรหนทางไหนจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดฉันอยากออกไปช่วยเพื่อนเรียกร้องความเป็นธรรมสร้างสรรค์สังคมให้ดีขึ้นแต่อีกใจนึงฉันก็รู้ว่าพ่อพูดถูกเป็นไปได้ไหมที่เราจะทำทุกอย่างให้ดีที่สุดโดยไม่ต้องเลือกแต่ที่แน่ๆคืนนี้ฉันคงข่มตาให้หลับไม่ลงทั้งคืนฉันไม่รู้เหมือนกันว่าพลังของฝ่ายไหนชนะแต่ตอนนี้ฉันมายืนอยู่กับเพื่อนๆตามที่นัดหมายทั้งที่ใจจริงฉันแล้วไม่ได้ตั้งใจจะมาเลยแต่เพราะต้องการประชดพ่อที่โกรธหัวฟัดหัวเหวี่ยงเมื่อรู้ว่าเพื่อนชวนฉันออกไปม็อบเราสองคนพ่อลูกเสียงดังใส่กันหนูรู้ว่าพ่อเป็นห่วงแต่หนูผิดอะไรนักหนากับการที่เพื่อนมันมาชวนหนูไปม็อบการไม่ทำอะไรเลยก็น่าจะเป็นเรื่องแย่เหมือนกันพ่อเป็นคนสอนหนูเองไม่ใช่หรอว่าอย่าอยู่นิ่งเฉยเมื่อเห็นความอยุติธรรมหนูก็อยากจะทำอะไรอย่างที่พ่อสอนบ้างสังคมเป็นอย่างไรถ้าหากทุกคนคิดเหมือนกันว่าไม่พูดไม่เห็นไม่เป็นอะไรการไม่ต่อต้านก็ไม่ต่างจากการสนับสนุนให้เกิดขึ้นไม่ใช่หรอพ่อฉันพูดเสียงดังและอีกอย่างหนูยังไม่ได้บอกเลยว่าหนูจะไปแต่พ่อเห็นแกก็ออกไปทุกทีหนูเนี่ยนะออกไปทุกทีเกือบปีแล้วมั้งที่หนูแต่นิ่งเฉยไม่ได้ออกไปไหนก็เพราะต้องอยู่ดูแลพ่อนี่แหละหยุดขึ้นเสียงสักทีแกไม่ต้องมาคอยดูแลฉันฉันดูแลตัวเองฉันได้ไม่ต้องมายุ่งน้ำตาของฉันไหลออกมาตอนไหนก็ไม่แน่ใจฉันกระตือเท้าวิ่งเข้าห้องแล้วก็ทิ้งตัวลงบนเตียงรู้สึกเสียใจที่สุดพ่อไม่เคยเข้าใจฉันเลยแน่ละสิพ่อก็เป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนต้องทำหน้าที่ต้องทำตามคำสั่งจะไปเข้าใจอะไรเรื่องประชาธิปไตยและการเรียกร้องความเป็นธรรมให้สังคมในเมื่อไม่อยากให้ยุ่งฉันก็จะไม่ยุ่ง

ดวงตะวันค่อยๆเคลื่อนตัวลับแนวเหลี่ยมอาคารแดดรอบบริเวณหดหายไปอย่างช้าๆฉันยืนฟังวัยรุ่นหลายคนที่เป็นแกนนำสลับกันพูดความเหลื่อมล้ำในสังคมร้องกับปรบมือโห่ร้องไปตามบรรยากาศรอบข้างอย่างเหนื่อยซึ่งอาจพูดได้ว่าฉันไม่มีกระติดกระใจที่จะฟังมากกว่าจะพูดว่าฉันตั้งใจฟังใช่ฉันกำลังเป็นห่วงและกังวลถึงพ่อที่อยู่บ้านเพียงลำพังขณะที่ฉันกำลังยืนเหม่อมองก้อนเมฆหนาทึบสีเทาเข้มที่ลอยต่ำลงมาเรียกยอดอาคารอยู่นั้นเพื่อนๆก็พากันสะกิดให้ฉันดูชายที่ใต้เสาก้านใบบัวซึ่งกำลังยืนคุยอย่างออกรสชาติกับฟิกเกอร์ตุ๊กตาหมีแบบบริกสองตัวที่กลุ่มผู้ชุมนุมนำมาตั้งไว้เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการเสียดสีความคลั่งไคล้วัฒนธรรมป๊อปคัลเจอร์มากกว่าเพื่อนร่วมชาติแน่นอนว่าชายคนนั้นจะเป็นใครไม่ได้นอกจากพ่อฉันหลบตัวหลังกลุ่มเพื่อนเพราะไม่อยากให้พ่อเห็นไม่ใช่ว่าฉันอายแต่ว่าเพราะฉันไม่อยากให้พ่อลากฉันกลับบ้านในตอนนี้และฉันก็อยากรู้ว่าพ่อมาทำอะไรที่นี่อีกหลายนาทีต่อมาพ่อก็เดินฝ่าฝูงคนไปถึงด้านหนึ่งของทางลงฉันพยายามเดินตามไปห่างๆโดยไม่ให้พ่อสังเกตเห็นพ่อคู่ข่าวลงหาของในกระเป๋าสะพายอยู่พักหนึ่งจากนั้นพ่อที่ตอนนี้สวมหมวกแก๊ปใบเก่งที่มีตราสัญลักษณ์ของเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนพยายามเดินเบียดแทรกตัวผ่านฝูงชนจนลงไปถึงด้านล่างแล้วก็เดินขึ้นไปจนชิดแนวของเจ้าหน้าที่พยายามโบกไม้โบกมือเหมือนต้องการให้เจ้าหน้าที่ถอยห่างออกไปจากกลุ่มผู้ชุมนุมบางทีพ่ออาจจะรู้จักกับเจ้าหน้าที่ในนั้นแต่สัญชาตญาณฉันรู้สึกเป็นห่วงพ่อยังบอกไม่ถูกฉันจึงตัดสินใจเดินฝ่าแนวกั้นเพื่อเข้าไปหาพ่อกลับบ้านเสียงปรบมือโห่ร้องของผู้ชุมนุมที่ด้านหลังดังขึ้นมาไม่นานน้ำแรงดันสีฟ้าก็ถูกฉีดออกมาแทบจะพร้อมๆกับเสียงปืนดังสนั่นและกระสุนยางที่ปลิวว่อนไปรอบบริเวณความชุลมุนวุ่นวายทุกอย่างรอบด้านของฉันเหมือนหยุดนิ่งฉันวิ่งตรงเข้าหาพ่อทั้งน้ำตาพร้อมกับสวมกอดพ่อไว้แน่นที่สุดโดยไม่สนใจอะไรอีกแล้วพ่อ

กลางความสับสนอลหม่านมีคนกอดแล้วก็ดึงแขนผมให้ลุกขึ้นพางตะโกนว่าวิ่งแล้วก็ลากผมให้วิ่งตามไปสัญชาตญาณของผมรับรู้ได้ถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นถ้าหากว่าผมยังยืนเซ่อซ่าอยู่กลางถนนที่เต็มไปด้วยความชุลมุนวุ่นวายแบบนี้ดังนั้นผมจึงวิ่งตามไปอย่างรวดเร็วเสียงคนตะโกนโวกเวกเสียงออกคำสั่งเสียงสะบดเสียงกรีดร้องเสียงกระสุนปืนที่ด้านหลังค่อยๆห่างออกไปทุกทีผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างหลังจากนั้นแต่ทุกอย่างรอบตัวตอนนี้ก็ค่อยๆสงบเงียบมากขึ้นตามระยะทางที่วิ่งห่างออกมาหลังจากที่วิ่งคดเคี้ยวเข้าออกซอยต่างๆมาสักพักคนที่ลากแขนผมมาก็หยุดลงพลันเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงหอบหายใจจากความเหนื่อยล้าอย่างเต็มที่หนูว่าเราหนีพ้นแล้วล่ะพ่อพร้อมกับหยิบเอาน้ำเปล่าออกมาล้างหน้าล้างตาเพื่อช่วยบรรเทาความแสบร้อนที่ยังหลงเหลืออยู่อีกนิดหน่อยให้กับผมซึ่งนั่งพักอยู่ที่ริมฟุตบาทพ่อมาทำอะไรที่เนี่ยทำไมพ่อถึงทำแบบนั้นน่ะมันอันตรายรู้ไหมเธอเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงชื่นชมแม้สีหน้าจะแสดงความขุ่นมัวแต่ก็พลันหยุดชะงักเมื่อเห็นว่าผมยังคงเอาแต่นิ่งเงียบไม่ได้พูดอะไรออกมาในยามนี้เสียงอึกทึกบนท้องถนนเงียบหายไปจนหมดสิ้นแล้วเธอก็ยังคงมองหน้าผมผ่านดวงตาที่เริ่มเปียกชุ่มด้วยน้ำตาอยู่ใต้เสาไฟฟ้ากล่อนเก่ามือเรียวบางทั้งสองข้างของเธอนั้นสั่นระริกลมหายใจแรงหลายครั้งจนไหลสะท้อนขึ้นลงสักครู่เธอก็กล่าวขึ้นเบาๆว่าพ่อหนูขอโทษพ่อจำหนูได้ไหมหนูไม่ดีเองหนูขอโทษผมต้องสารภาพว่าขณะที่เรามาถึงตอนนี้ผมอดที่จะสงสารสาวน้อยที่อยู่ด้านหน้าตรงนี้ไม่ได้ถ้าใส่เสื้อบริสุทธิ์อย่างที่เด็กคนหนึ่งควรจะเป็นและเธอก็กล้าหาญพอที่จะลุกขึ้นมาเรียกร้องเพื่อสังคมอย่างที่ควรจะทำนั่นทำให้ผมตระหนักได้ว่าเหตุการณ์เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตจริงๆและจนถึงวันนี้มันก็ไล่ล่าผมมาแล้วไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งผมเคยผ่านช่วงเวลาที่ยากที่สุดในการยืนอยู่ตรงกลางระหว่างทั้งสองฝ่ายจนบางครั้งก็แทบจะเอาชีวิตไม่รอดแต่เมื่อเรียนรู้ในความยากลำบากจะเห็นว่ามันทำให้ประชาธิปไตยแล้วก็ตัวเราแข็งแกร่งขึ้นเหมือนการฉีดวัคซีนที่เจ็บแต่มันจะทำให้เราแข็งแรงสังคมยังต้องการคนที่เสียสละแล้วก็ทำเพื่อคนอื่นเพราะหากกล่าวให้ถึงที่สุดแล้วไม่ว่าจะฝ่ายไหนเราก็มีจุดประสงค์ไม่ต่างกันไม่มีใครอยากทำให้ประเทศชาติวอดวายเพียงแต่เราและเขามองวิธีไปถึงจุดหมายคนละวิธีกันถ้าเราพยายามเข้าใจอีกฝ่ายด้วยการเปิดพื้นที่ในใจพูดคุยกันอย่างเห็นอกเห็นใจกันในฐานะเพื่อนร่วมชาติร่วมเครือญาติร่วมสังคมก็คงจะดีหากกล่าวในอีกทางหนึ่งน้ำตานี้ได้จุดประกายความรักที่เรียบง่ายที่สุดทำกลางแสงไฟมัวซัวที่ส่องให้เห็นเส้นทางในช่วงชีวิตหนึ่งของมนุษย์พอคิดได้ดังนั้นความสุขใจและก็ความภาคภูมิใจที่ได้ทำงานอย่างหนึ่งจนสำเร็จผลสมใจก็ผุดขึ้นมาแทนที่และก็ริมฝีปากของผมก็เบาบางลงและหลังจากนั้นผมก็พูดขึ้นว่าจำได้สิทำไมพ่อจะจำนางฟ้าตัวน้อยของพ่อไม่ได้ล่ะผมยังกล่าวไม่จบประโยคน้ำตาก็รื้อขอบตาของผมไปด้วยเหมือนกันให้ตายสิผมไม่ได้อ่อนแอลูกนะแต่ถ้าไม่ระวังฝุ่นผงเล็กๆอย่าง PM 2.5 ก็จะลอยเข้าตาได้เหมือนกันเธอโผล่เข้ากอดผมเหมือนสมัยที่ยังเป็นเด็กตัวเล็กที่เมื่อหกล้มทีไรก็จะวิ่งร้องไห้เข้ามากอดเพื่อให้ผมปลอบโยนแต่ครั้งนี้แตกต่างไปตรงที่เราต่างก็ปลอบประโลมความรู้สึกของกันและกันให้กลับมาดีเหมือนเดิมระหว่างทางกลับบ้านผมขอให้แวะอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเพื่อชื่นชมความสวยงามของแสงไฟยามสนธยาที่ถูกประดับประดาไว้อย่างงดงามเต็มถนนราชดำเนินให้เต็มสองตาแล้วก็เพื่อมองหาความทรงจำที่อาจจะล่องหนหรือว่าตกหล่นอยู่ตามรายทางซึ่งบอกเล่าเรื่องราวในอดีตไว้อย่างกล้าหาญให้เต็มหัวใจรวมทั้งจะขอเก็บความรู้สึกที่มีในตอนนี้บันทึกไว้ในเครื่องอัดเสียงซึ่งน่าจะช่วยผมนึกถึงมันได้ในยามที่ผมไม่เหลือความทรงจำใดๆอีกขณะที่พ่อกำลังยืนดูความสวยงามของไฟที่ประดับประดาเต็มถนนราชดำเนินอยู่นั้นฉันกำลังแก้ไขเครื่องบันทึกเสียงที่น่าจะเสียหายจากเหตุการณ์ชุลมุนเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาฉันเอาอุปกรณ์ที่หลุดออกมาประกบเข้าไปได้อย่างไม่ยากเย็นอะไรนัก
จากนั้นจึงลองทดสอบดูเพื่อให้มั่นใจว่าใช้งานได้เสียงของพ่อในเทปดังชัดเจนเพิ่งกลับมาจากโรงพยาบาลและการสมองเสื่อมของผมก็แย่ลงเรื่อยๆแต่เรื่องนั้นไม่สำคัญเท่ากับตอนนี้ผมกำลังจะออกไปตามหาลูกสาวที่ออกไปเรียกร้องประชาธิปไตยผมจะออกไปตามหาลูกสาวคนเดียวของผมให้กลับบ้านผมออกไปตามหาลูกสาวคนนี้ด้วยความหวังว่าเธอจะปลอดภัยผมออกตามหาเธอเพื่อจะบอกกับเธอว่าที่ผ่านมาผมรักเธอมากขนาดไหนออกตามหาเธอเพราะผมกลัวว่าวันหนึ่งผมจะจำเธอไม่ได้และผมอาจจะอยู่กับเธอได้อีกไม่นานทั้งที่อยากจะอยู่กับเธอไปนานเท่านานบ้านของผมอยู่ที่บ้านเลขที่ไม่ต้องรอฟังจนจบฉันวิ่งเข้าไปกอดพ่ออย่างรวดเร็วพร้อมกับบ่อน้ำตาที่พังทลายลงมาอีกครั้ง

ให้ผมถึงมายืนดูอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยตอนกลางคืนแบบนี้ล่ะผมครุ่นคิดขณะที่มือก็นวดขมับด้านขวาที่ปวดขาพร้อมกับกล้ามเนื้อบริเวณตาซ้ายที่กระตุกเป็นระยะหลายเดือนต่อมาในระหว่างที่รอลูกสาวจัดเตรียมของใช้ต่างๆที่จำเป็นสำหรับเราสองคนพ่อลูกในการเดินทางไปเป็นอาสาสมัครให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนเกี่ยวกับเรื่องสิทธิและหน้าที่บนวิถีประชาธิปไตยให้เรียบร้อยอยู่นั้นผมก็ลุกขึ้นจากเก้าอี้ไปกดปุ่มบันทึกสีแดงสดที่กล้องวิดีโอที่ตั้งอยู่ด้านหน้าเรื่องนี้น่าจะเกิดก่อนการปฏิวัติรัฐประหารครั้งล่าสุดไม่สิไม่น่าจะก่อนการยึดอำนาจครั้งนั้นแต่ควรจะเกิดขึ้นหลังจากนั้นตั้งหากเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ผมก็ไม่แน่ใจผมยังคงถ่ายทอดเรื่องราวที่มีอยู่ในความทรงจำไม่จบแต่เมื่อเธอยื่นหน้าเข้ามาบอกว่าทุกอย่างเรียบร้อยแล้วผมจึงได้แต่โบกมือให้เธอรอก่อนและจึงพูดกับกล้องวิดีโอต่อจากที่ค้างเอาไว้ผมเลือกไม่ได้ที่อยากจะต้องลืมทุกสิ่งทุกอย่างไปเพราะอาการสมองเสื่อมแต่ผมเลือกได้ที่จะมีส่วนร่วมแล้วก็ทำสิ่งที่ดีแล้วก็ถูกต้องร่วมกับลูกสาวที่รักของผมเพื่อสร้างสรรค์แล้วก็ปลูกฝังประชาธิปไตยให้แบ่งบานในหมู่เยาวชนของชาติอย่างที่ควรจะเป็นอย่างน้อยที่สุดก็เพื่อเอาไว้ระลึกถึงในยามที่ความทรงจำสูญหายไปจนหมดสิ้นแล้วเพราะผมเชื่อว่าแม้ความทรงจำในสมองจะเลือนหายแต่มันไม่เคยหายไปจริงๆจิตใจของผมรู้สึกได้ถึงสิ่งเหล่านั้นตลอดไปผมเอื้อมมือไปปิดกล้องวิดีโอที่ด้านหน้าแล้วก็ถอยกลับมานั่งลงที่เก้าอี้ตัวเดิมก่อนที่ทุกอย่างจะค่อยๆเลือนหายไป

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าความทรงจำล่องหนในวันที่ฝนสีฟ้าผลงานโดยสิริพรสวายค่ะเรื่องราวก็ได้จบลงแล้วนะคะทางรายการศาลาวรรณกรรมนะคะก็จะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลาประมาณ 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.ค่ะพร้อมกับนำผลงานวรรณกรรมเรื่องใหม่นะคะมาฝากกันแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรติดตามรับฟังกันได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
2: ทำได้แค่นี้เองเหรออ้าวนึกว่าคนท้องใช้ของถูกดุจจนน่ะสมควรโดนแล้วหยุดไซเบอร์บูลลี่หยุดความคิดที่จะประจานบุคคลอื่นทางออนไลน์อย่าคิดที่จะสร้างกลุ่มโจมตีข้อความไม่สร้างสรรค์เหล่านี้เพราะความคึกขนองเพราะมันไม่ตลกและนำไปสู่จุดจบที่ไม่เคยเป็นผลดีต่อใครร่วมสร้างสังคมออนไลน์ให้ปลอดภัยไม่กดถูกใจไม่แชร์เนื้อหาความรุนแรงรู้มารยาทการสื่อสารคิดทบทวนก่อนพิมพ์ใจเขาใจเราอิ่มจอแต่ละทีอย่าให้มีใครต้องเจ็บ
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่อบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับสภาผู้แทนราษฎรพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570มาตรา7สำนักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานในกำกับอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ ไบเทคกรุงเทพ
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายและเงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินหรือว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื
5: ่อขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: สภาผู้แทนราษฎรพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570มาตรา7สำนักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานในกำกับขณะที่กรรมาธิการชี้แจงการจัดสรรคำนึงถึงความจำเป็นและความคุ้มค่า
6: การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วาระที่2รายมาตราได้พิจารณามาตรา7งบประมาณของสำนักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานในกำกับโดยสมาชิกสภาต่างอภิปรายตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณโดยเฉพาะงบสำหรับการพัฒนาชุมชนและโครงการพลังงานสะอาดพร้อมเรียกร้องให้ตรวจสอบความคุ้มค่าและป้องกันการใช้งบประมาณซ้ำซ้อนด้านนายพราดรปิศนานันทกุลรองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญชี้แจงว่าการจัดสรรงบประมาณผ่านการพิจารณาของคณะกรรมาธิการอย่างรอบคอบด้วยการปรับเพิ่มหรือปรับลดงบประมาณต้องคำนึงถึงความจำเป็นและมุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนพร้อมยืนยันว่ารายการที่จัดสรรเพิ่มเติมมีเหตุผลและความจำเป็นรองรับจากนั้นที่ประชุมได้พิจารณารายละเอียดมาตรา7จนแล้วเสร็จและลงมติเห็นชอบมาตรา7ก่อนเดินหน้าพิจารณามาตรา8งบประมาณของกระทรวงกลาโหมต่อไปจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประกาศปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าสำหรับบ้านอยู่อาศัยที่ใช้มิเตอร์ไฟชั่วคราวหรือผู้ไม่มีทะเบียนบ้านถาวรเท่ากับอัตราค่าไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยทั่วไปโดยมีผลตั้งแต่บินค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายนนี้เป็นต้นไป
7: นายคุณพัชรีสมบัติไพบูลย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.เปิดเผยว่ากกพ.ติดตามกำกับอัตราค่าไฟฟ้าที่การไฟฟ้าเรียกเก็บจากบ้านอยู่อาศัยซึ่งไม่มีทะเบียนบ้านถาวรหรือไฟชั่วคราวต้องจ่ายค่าไฟฟ้าแพงกว่าบ้านทั่วไปจึงเสนอต่อกระทรวงพลังงานจนมีมติเห็นชอบให้ปรับเกณฑ์ใหม่โดยประชาชนที่ใช้ไฟชั่วคราวเพื่อการอยู่อาศัยและมีประวัติชำระค่าไฟมาแล้วอย่างน้อย6เดือนจะได้รับการปรับลดค่าไฟ200หน่วยแรกเหลือไม่เกินหน่วยละ3บาทส่วนหน่วยที่201เป็นต้นไปจะคิด

0: ฐมสุคนอธิบดีกรมการจัดหางานเปิดเผยว่ากรมการจัดหางานเตรียมเปิดระบบรับยื่นคำขอต่อใบอนุญาตทำงานให้กับคนต่างด้าว3สัญชาติลาวเมียนมาและเวียดนามตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14กรกฎาคม2569เริ่มในวันพรุ่งนี้เป็นวันแรกเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนแรงงานและสนับสนุนให้ภาคธุรกิจดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องโดยคนต่างด้าวสัญชาติลาวเมียนมาและเวียดนามที่ได้รับอนุญาตทำงานถึงวันที่11ธันวาคม2569สามารถยื่นต่ออายุใบอนุญาตทำงานต่อไปได้อีก1ปีจนถึงวันที่11ธันวาคม2570โดยผู้ประสงค์ทำงานต่อสามารถยื่นด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้นายจ้างหรือบริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศดำเนินการแทนได้ผ่านระบบ e-workpermit.doe.go.th พร้อมชำระค่าธรรมเนียมภายในวันที่11ธันวาคม2569โดยวันสุดท้ายยื่นคำขอได้ถึงเวลา 16:30 นและชำระค่าธรรมเนียมได้ถึงเวลา 20:00 นค่ายื่นคำขอฉบับละ100บาทและค่าใบอนุญาตทำงานฉบับละ900บาทคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: สุนัข กัดแมวข่วนต้องระวังโรคพิษสุนัขบ้าไม่ได้พบแค่ในสุนัขแต่พบได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิดและไม่ได้เกิดแค่หน้าร้อนเท่านั้นแต่เกิดได้ทุกฤดูตลอดทั้งปีที่สำคัญหากติดเชื้อมีโอกาสเสียชีวิตสูงแต่ป้องกันได้ด้วยการพาสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนตามกำหนดและระวังอย่าให้สัตว์กัดข่วนถ้าถูกกัดต้องไปหาหมอฉีดวัคซีนให้เร็วที่สุด
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์ FM 97.5 MHz วิทยุเพื่อข้อมูลข่าวสารและบริการท้องถิ่น
2: ขอเชิญทุกท่านร่วมสร้างสรรค์ไปกับเรื่องราวแห่งท่วงทานอักษรที่สะท้อนเสียงผ่านค่ำคืนของความฝัน 21:10 นถึง 22:00 นในรายการสีสันบรรณกรรมสีสันของคนรักหนังสือและเพลงเพื่อชีวิตโดยกฤษดาสุนทร
3: กำลังไล่ลัน

ท่านผู้ฟังคะครูสิริยงยุทธแต่เดิมนั้นรับราชการอยู่ที่กรมศิลปากรค่ะต่อมาเมื่อวันที่20พฤศจิกายน2482คุณวิราชโอสถานนท์อธิบดีกรมโฆษณาการในขณะนั้นได้ขอโอนนักดนตรีจากกรมศิลปากรเพื่อจะมาจัดตั้งวงดนตรีลีลาดกรมโฆษณาการครูสิริก็เป็นหนึ่งในนักดนตรีนั้นที่ได้โอนมาทำหน้าที่เป็นนักดนตรีโดยเป็นผู้เล่นเปียโนประจำวงค่ะนอกจากนั้นครูสิริก็ยังมีผลงานในการแต่งเพลงพอสมควรนะคะส่วนมากท่านก็จะแต่งทำนองอย่างเช่นที่เราฟังจบไปแล้วคือวิมานทลายครวญสวาทและหากภาพเธอมีวิญญาณฟังเพลงผลงานของครูสิริอีก3เพลงคุณวินัยค่ะตกดึกนึกเศร้าชั่วคืนเดียวและเงาแห่งความหลังเพลงหลังนี้คุณวินัยขับร้องกับคุณมัณฑนาโมรกุลศิลปินแห่งชาตินะคะ

ันที่เองสุขสันต์ฝันอะไรชั่วคืนเดียวไม่นึกเลยเที่ยวจะจากไปหากเธอที่นุ่นอุ่นใจต่อไปจะนุ่นตาใครขับใจไม่ให้

สามเพลงที่จบไปนั้นก็เป็นผลงานการแต่งทำนองของครูสริยงยุทธและคำร้องโดยครูแก้วค่ะต่อได้เสียงของคุณสุปนีภุกสมบุญสามเพลงรักฉันตรงไหนสายตาสายใจและดื่มน้ำรัก

ครูสิริยงยุทธเกษียณอายุราชการจากกรมประชาสัมพันธ์เมื่อวันที่20กันยายน2517ค่ะถึงแก่กรรมเมื่อวันที่6เมษายน2548ฟังเพลงผลงานของครูสิริยงยุทธกับครูแก้วอีก4เพลงนะคะคืออุบลรัตน์กำสวนรัก2เพลงนั้นคุณชวลีช่วงวิกขับร้องค่ะเพลงที่3ฉันอยากจะลองโดยคุณจันทนาโอบยวาทและเพลงที่4ชาวอ้อนรักคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติขับร้อง

ในระยะแรกของการก่อตั้งวงกลมโฆษณาการก็จะมีครูล้วนควันธรรมเป็นนักร้องอยู่ด้วยค่ะและมีอยู่ครั้งหนึ่งครูล้วนได้แต่งคำร้องเพลงชื่อฝ่ายสูงและครูสิริยงยุทธก็ใส่ทำนองให้ได้มีการนำเพลงฝ่ายสูงนี้ขับร้องออกอากาศ 2-3 ครั้งทั้งโดยครูล้วนเองและสุนทรภรณ์แต่ไม่ได้มีการบันทึกแผ่นนะคะคืนนี้เราจะฟังเพลงฝ่ายสูงศาสตราจารย์ในแพทย์พูนพิษอมาตยกุลจะเป็นผู้ขับร้องให้ท่านฟังค่ะโดยครูสิริยงยุทธดีดเปียโนจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2นะคะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในช่วงค่ำ3มาตราอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในช่วงค่ำ3มาตราพร้อมปรับลดงบประมาณบางส่วนเพื่อความเหมาะสม
6: การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วาระที่2รายมาตราได้พิจารณามาตรา9งบประมาณของกระทรวงการคลังและหน่วยงานในกำกับแต่สมาชิกสภาต่างอภิปรายตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณโดยเฉพาะการล้นงบประมาณในส่วนที่ไม่จำเป็นและการตั้งงบประมาณที่ไม่ตอบโจทย์การปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายและการกระทำผิดต่อปิโตรเลียมโดยระบุว่ามีหลายจุดที่กรมศุลกากรชี้แจงไม่เพียงพอด้านนายอนุรักษ์จุรีมาศในฐานะกรรมาธิการวิสามัญชี้แจงว่าในมาตรา9เฉพาะแผนงานพื้นฐานและแผนงานยุทธศาสตร์คณะกรรมาธิการได้พิจารณาปรับลดโดยคำนึงถึงความประหยัดคุ้มค่ามีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับศักยภาพในการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานจึงมีมติปรับลดงบประมาณลง303ล้านบาทหรือร้อยละ 1.87 โดยปรับให้เหมาะสมและเทียบเคียงราคาที่เคยจัดซื้อจัดจ้างตามแนวทางที่กำหนดจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าแก้ปัญหาผลกระทบจากโครงการพัฒนาของรัฐเร่งเยียวยาดูแลสิทธิที่ดินทำกินที่รวดเร็วและเป็นธรรม
7: นายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการพัฒนาของรัฐและปัญหาที่ดินที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้งการชดเชยเยียวยาการดูแลสิทธิที่ดินทำกินการบริหารจัดการน้ำพร้อมติดตามการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการและคณะทำงานทุกคณะให้เป็นไปอย่างรอบคอบรวดเร็วและเป็นธรรมโดยยึดประโยชน์ของประชาชนและเกษตรกรเป็นสำคัญโดยที่ประชุมได้พิจารณาและเห็นชอบแนวทางการแก้ไขผลกระทบจากโครงการพัฒนาของรัฐในหลายพื้นที่โดยเฉพาะกรณีโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยฝั่งแดงจังหวัดอุบลราชธานีเห็นชอบปรับวงเงินค่าจัดซื้อที่ดินให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบพร้อมขยายกรอบระยะเวลาการคำนวณค่าชดเชยจากปี2561ถึงปี2570 เพื่อให้การช่วยเหลือครอบคลุมและสอดคล้องกับผลกระทบที่เกิดขึ้นชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรุงเทพมหานครสุ่มตรวจร้านค้าของเก่าเขตดินแดงเน้นย้ำผู้ประกอบการไม่รับซื้อของต้องสงสัยเตรียมเปิดตัวแนวคิดสารวัตรสิ่งแวดล้อมเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจแบบบูรณาการเดือนตุลาคมนี
8: ้นายพรพรหมวิกิจเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการรับซื้อของเก่าบริเวณซอยประชาสงเคราะห์เขตดินแดงเพื่อติดตามการดำเนินงานด้านสุขลักษณะและความปลอดภัยโดยเปิดเผยว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้สืบเนื่องมาจากกรณีที่มีการลักลอบตัดสายไฟแล้วนำมาขายให้กับร้านรับซื้อของเก่าซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินคดีทางกฎหมายเรียบร้อยแล้วกรุงเทพมหานครจึงได้เข้ามาตรวจสอบการประกอบกิจการของร้านในพื้นที่ควบคู่กันไปทั้งด้านสาธารณสุขในฐานะกิจการที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพด้านอาคารใบอนุญาตประกอบ

0: พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
2: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์
3: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
4: ประกาศประกาศถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วแสดงว่าท่านอาจจะมีความเสี่ยงโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C แต่ไม่ต้องกังวลนะที่มาประกาศเพราะเฮลที่ไปตรวจฟังนะใครที่เสี่ยงบ้างแล้วมีสิทธิ์อะไรบ้างคนไทยที่เกิดก่อนปีพ.ศ. 2535ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C ได้1ครั้งส่วนโรคไวรัสตับอักเสบ C ตรวจฟรีปีละ1ครั้งในประชากร5กลุ่มเสี่ยงตามนี้นะผู้ที่มีเชื้อ HIV ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายบุคลากรสาธารณสุขผู้ต้องขังไปตรวจกันนะที่โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพสต.และศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งตรวจฟรีได้แล้ววันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค
5: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดควรเลียต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2.การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดข่วนเลียต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลีย 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆหลายๆครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดข่วนเลียสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
2: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมะก่อนนอนค่ะ

ในค่ำคืนนี้รายการธรรมะก่อนนอนได้กลับมาจะเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระรามหลวงวัดกลางเจ้าคณะตำบลบันยางอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาให้กับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในยามค่ำคืนคืนวันจันทร์ถึงคืนวันศุกร์สามารถที่จะติดตามรับฟังกันได้ซึ่งออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์คลื่น 101.75 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ FM ญาติโยมผู้สนใจใครในธรรมก็ติดตามรับฟังกันได้ซึ่งพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการก็มีความตั้งใจในการที่จะมาทำหน้าที่เผยแผ่

พุทธศาสนาให้กับบรรดาโยมญาติทั้งหลายได้ฟังกันอย่างสม่ำเสมอในยามค่ำคืนนะคืนนี้บรรยากาศสบายๆนะญาติโยมได้พักผ่อนหย่อนใจหลังจากที่ตรักตรำการงานมาตลอดทั้งวันนะในยามค่ำคืนอย่างนี้เราก็มีความสุขด้วยการฟังเทศฟังธรรมญาติโยมหลายคนหลายท่านก็ฟังเทศฟังธรรมกันไปด้วยแล้วก็เจริญกรรมฐานสมาธิภาวนากันไปด้วยก็ขอให้ได้อานิสงส์แห่งการปฏิบัติก็แล้วกันส่วนพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการก็ส่งเสียงธรรมะไปถึงโยมญาติทั้งหลายถึงเรือนชานเลยทีเดียวนะก็ขอให้เรานั้นเนี่ยมีความตั้งใจในการที่จะสร้างสมคุณงามความดีชื่อว่าบุญเกิดมีแก่ญาติโยมแล้วบุญเราสามารถที่จะทำได้ตลอดเวลานะก่อนหลับก่อนนอนฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วก็สวดมนต์ภาวนาบุญเกิดแล้วนะทำให้เรานั้นเนี่ยนอนหลับฝันดีตื่นเช้าก็ได้ฟังคติธรรมประจำวันนะซึ่งมีให้ญาติโยมได้ฟังกันทุกเช้าไม่มีวันหยุดสุดสัปดาห์นั้นโยมญาติทั้งหลายเราได้อยู่ในช่วงของการฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วก็ทำหน้าที่ของความเป็นพุทธศาสนิกชนนะแม้กระทั่งจะหลับจะนอนเราก็ยังศึกษาเรียนรู้หลักธรรมคำสอนในทางศาสนาญาติโยมที่ฟังเทศน์ฟังธรรมในยามค่ำคืนเกิดความสงสัยในบทธรรมในส่วนไหนที่ยังไม่แจ่มแจ้งอย่างไรนะต้องการที่จะสื่อสารสอบถามไปยังพระผู้ดำเนินรายการเรียกว่าสนทนาธรรมก็สื่อสารกันได้นะหมายเลขโทรศัพท์0866531417 0866531417ซึ่งพระผู้ดำเนินรายการเองก็ใช่ว่าจะรู้ทุกเรื่องใช่ว่าจะเข้าใจทั้งหมดในเรื่องของหลักธรรมบางบทบางตอนก็ไม่แจ่มแจ้งแต่เท่าที่นำเสนอให้โยมญาติทั้งหลายได้ฟังกันนั้นเนี่ยก็นำเสนอหลักธรรมบางบทบางตอนที่เราสามารถที่จะพอทำความเข้าใจกันได้นั้นโยมญาติทั้งหลายที่สนใจใคร่ในธรรมก็อย่าลืมนะโยมนะติดตามรับฟังกันได้คืนวันจันทร์ถึงคืนวันศุกร์สงสัยในบทธรรมบทไหนอย่างไรต้องการที่จะสื่อสารไปยังพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการก็ได้เช็คเช่นเดียวกันนั้นโยมญาติทั้งหลายในค่ำคืนนี้นำเสนอหลักธรรมเรื่องการตั้งตนเอาไว้ชอบนะการตั้งตนไว้ชอบภาษาบาลีเรียกว่าอัตตสัมมาปณิธิแปลว่าการตั้งตนไว้ชอบก็คือการตั้งตนไว้ในทางที่เหมาะสมถูกต้องแก่ภาวะหน้าที่ที่ตนมีที่ตนเป็นนะเราจะอยู่ในฐานะไหนก็แล้วแต่นะโยมนะเราก็ปฏิบัติตนให้เหมาะสมในฐานะนั้นๆถ้าเราเป็นผู้ใหญ่นะในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่คือผู้ที่มีอายุผู้ที่มีคนเคารพนับถือหรือคนที่เกิดมานานนะจะพูดหรือทำอะไรต้องมีใจประกอบด้วยเมตตากรุณานะปราศจากทิฏฐิมานะมีความเห็นอกเห็นใจผู้น้อยไม่ขู่เข็นบังคับหรือทำการอันเป็นเหตุให้ขาดความเคารพยำเกรงต่อมาก็คือในฐานะที่เป็นผู้น้อยไม่คอยแต่จะอวดเบ่งเก่งเบ่งพองยกตนเทียมท่านนะเราควรที่จะมีสัมมาคารวะมีความอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็เป็นคนที่ว่านอนสอนง่ายในฐานะที่เป็นผู้ปกครองต้องไม่ลำเอียงนิยมนะมีความเที่ยงธรรมประจำใจมีความบริสุทธิ์ยุติธรรมไม่เลือกที่รักผลักที่ชังไม่มุ่งหวังประโยชน์พวกพ้องมิตรสหายเป็นเบื้องหน้าเราท่านทั้งหลายที่เป็นผู้ปกครองต้องไม่มีอคติต้องไม่ลำเอียงต่อผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาเราจะต้องมีความยุติธรรมนะเรียกว่ายุติธรรมนั่นแหละมันจะยุติถ้าผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าผู้ปกครองไม่มีความยุติธรรมมันจะไม่ยุติง่ายๆเวลามีเรื่องมีราวอะไรก็แล้วแต่มันขาดความชอบธรรมหรือขาดความเคารพยำเกรงนั้นเราจะต้องเป็นผู้ที่เว้นจากอคตินี่คือในฐานะที่เป็นผู้ปกครองต่อมาในฐานะที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาคือผู้น้อยต้องเคารพเชื่อฟังคำสั่งของผู้ที่เป็นนายไม่ใช่ต่อหน้าอย่างหนึ่งรับหลังอย่างหนึ่งหรือต่อหน้าน้อมรับคำสั่งรับหลังแยกเขี้ยวนินทาอันนี้ก็ไม่ดีเหมือนกันเราจะต้องเป็นผู้ที่วันนอนสอนง่ายหรือเป็นผู้ที่เคารพคำสั่งผู้บังคับบัญชาแต่ผู้บังคับบัญชาก็ต้องมีคุณธรรมด้วยนะบางทีบางครั้งเนี่ยเราอยากให้ผู้น้อยเคารพยำเกรงหรือมีความซื่อสัตย์ต่อเราเราก็ควรที่จะ
เป็นผู้ใหญ่ที่เที่ยงธรรมไม่มีอคติดังที่ได้กล่าวไปแล้วนะมีความยุติธรรมต่อผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนทุกท่านไม่เลือกที่รักไม่ผลักที่ชังลูกน้องก็จะได้ใจลูกน้องก็จะมีความรักมีความเคารพนะผู้บังคับบัญชาเพราะเชื่อว่าทุกคนนั้นต้องการความยุติธรรมไม่ปรารถนาอคติไม่ปรารถนาความลำเอียงในตนอย่างแน่นอนนั้นก็ฝากญาติฝากโยมทุกคนทุกท่านไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองหรือผู้ใต้บังคับบัญชาก็ต้องมีคุณธรรมเหล่านี้ในฐานะที่เป็นบิดามารดานะจะต้องเป็นพ่อพิมพ์เป็นแม่พิมพ์ที่ดีปฏิบัติหน้าที่เลี้ยงดูบุตรธิดาด้วยการดูแลเอาใจใส่ไม่ผลักไสให้เป็นภาระของสังคมนะต้องหมั่นอบรมให้การศึกษาให้ดีนะมีอนาคตที่ก้าวหน้าบิดามารดานี่ก็ต้องทำหน้าที่ของความเป็นผู้ให้กำเนิดเกิดชีวิตนะบ่มเพาะอุปนิสัยใจคอลูกหลานของเรานั้นให้มีศีลมีธรรมะนะเรียกว่าห้ามไม่ให้ทำความชั่วให้บุตรธิดาของตนนั้นอยู่ในความดีส่งเสริมให้ศึกษาเล่าเรียนเมื่อพูดถึงการส่งเสริมให้ศึกษาเล่าเรียนในโยมญาติทั้งหลายถ้ามีลูกชายหลานชายก็ตามที่จบป.6 แล้วต้องการที่จะให้บวชเรียนม.1 ก็ไปสมัครได้ที่วัดกลางพระรามหลวงบุรีรัมย์นะโยมนะโรงเรียนพระเนนล้วนๆเลยทีเดียวเรียนจบป.6 ก็ไปบวชเรียนต่อม.1 จบม.3 บวชเรียนต่อม.4 นะเปิดโอกาสให้ลูกหลานของญาติของโยมนะที่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาให้ไปบวชศึกษาเล่าเรียนกันได้นะญาติโยมก็จะได้เป็นผู้ที่ได้บุญได้กุศลด้วยที่ลูกหลานบวชเป็นพระเป็นเนนอยู่กับวัดกวาพ่อแม่ก็สบายใจเรียกว่าส่งเสริมให้ได้ศึกษาเล่าเรียนนะต่อมาก็คือถ้าเรียนจบมีการมีงานทำนะพ่อแม่ก็หาคู่ครองให้ในวัยที่เหมาะสมนั่นก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาปัจจุบันนี้พ่อแม่ก็สบายตรงที่ว่าไม่ต้องไปหาสามีภรรยาให้เขาเขาจะหากันเองแต่พ่อแม่ก็ต้องหาเงินค่าสินสอดทองมั่นเท่านั้นแหละนะเป็นหน้าที่ที่พ่อแม่จะต้องจัดหาแต่เรื่องสามีภรรยานี่ก็จะหากันเองเพียงแต่พ่อแม่รับผิดชอบสินสอดทองมั่นเท่านั้นแหละอันนี้ก็เป็นเรื่องที่พ่อแม่ท่านก็เข้าใจดีอยู่ในส่วนของส่งเสริมให้ลูกหลานได้มีครอบครัวต่อมาก็แบ่งปันมรดกให้ในวัยที่เหมาะสมพอมีครอบครัวมีการมีงานทำมีสติปัญญาพอที่จะครอบครองมรดกตกทอดของพ่อแม่ได้ท่านก็แบ่งให้อันนี้ก็เรียกว่าพ่อแม่ให้อนาคตแก่บุตรธิดานะเริ่มต้นตั้งแต่ห้ามแล้วก็ให้แล้วก็ส่งเสริมส่งเสียรวมไปถึงเสียสละต่อมาก็คือในฐานะที่เป็นบุตรธิดาต้องตั้งอยู่ในโอวาทคำสั่งสอนคำแนะนำนะไม่พูดหรือทำการอันใดเป็นที่ขัดอกขัดใจของพ่อแม่ช่วยเหลือรับภาระธุระหน้าที่การงานอุปถัมภ์อุปถากนะท่านด้วยความรักความเคารพนะปัจจุบันนี้โยมญาติทั้งหลายสังคมไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุคนเฒ่าคนแก่มีมากนะแม้จะมีเบี้ยผู้สูงอายุหรือเงินเดือนผู้สูงอายุก็ตามแต่ลูกหลานเนี่ยก็ต้องดูแลบิดามารดาของตนตามหน้าที่ตอนท่านดูแลเราตอนที่เราเป็นเด็กเป็นเล็กท่านก็ทำหน้าที่ของท่านเป็นอย่างดีเราพอเติบใหญ่มาท่านก็แก่ชราท่านก็ไม่สามารถที่จะประกอบสัมมาอาชีพได้ตอนที่ยังมีเรี่ยวมีแรงนะเมื่อเฒ่าชราแก่ชราก็หวังลูกหญิงลูกชายให้เป็นที่พึ่งพ่อแม่ยามแก่ชรานั้นก็อย่าลืมดูแลบิดามารดาของตนนะโยมนะเป็นภาระหน้าที่ของเราทุกคนที่จะต้องปฏิบัติต่อท่านไม่ต้องรอให้ท่านเรียกร้องไม่ต้องรอให้คนอื่นเขาออกข่าวว่าพ่อแม่เราลำบากพ่อแม่เราทุกข์ยากมันเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องดูแลสอบถามสารทุกข์สุขดิบจะอยู่ไกลแค่ไหนก็ตามทุกวันนี้สื่อสารกันได้นะมีเงินมีทองให้พ่อแม่ได้ใช้ก็โอนมาได้นะท่านไม่สามารถที่จะไปถอนเงินตามธนาคารได้เราก็ฝากคนข้างเคียงหรือคนที่เป็นเพื่อนบ้านที่ไว้เนื้อเชื่อใจได้ฝากโอนไปให้เราก็ได้ชื่อว่าได้กตัญญูต่อบิดามารดานะในฐานะที่เป็นบุตรธิดาเราก็ทำหน้าที่ของเราท่านเลี้ยงเรามาแล้วเราก็เลี้ยงท่านตอบทำกิจการงานแทนท่านดำรงวงตระกูลปฏิบัติตนให้ควรค่าแก่การรับทรัพย์มรดกนะนี่แหละเรียกว่าตอนที่พ่อแม่เจ็บไข้ได้ป่วยเราก็เยียวยารักษาเมื่อท่านล่วงลับดับชีวาไปเราก็ทำบุญอุทิศให้อันนี้คือในฐานะของความเป็นบุตรธิดา
ต่อมาในฐานะที่เป็นครูบาอาจารย์ต้องเอาใจใส่ดูแลสั่งสอนศิษยานุศิษย์ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ดีแล้วก็ประพฤติดีไม่มีความลำเอียงนะครูก็คือครูครูเป็นพ่อพิมพ์แม่พิมพ์ของลูกศิษย์ลูกหานะเรียกว่าอย่าปฏิบัติตนผิดวินัยของครูอย่าปฏิบัติตนจนเป็นที่เสื่อมศรัทธาของลูกศิษย์ลูกหามีข่าวคราวอยู่บ่อยครั้งที่คุณครูปฏิบัติตนไม่เหมาะสมต่อลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นข่าวนี้ก็มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยโยมญาติทั้งหลายนั้นครูก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของศีลด้วยใช่ว่ามียศมีตำแหน่งแล้วเราจะไม่ให้ความสำคัญในเรื่องของศีลธรรมส่วนมากครูก็ดีส่วนมากครูก็เป็นที่เคารพศรัทธาของลูกศิษย์ลูกหาแต่ก็มีครูส่วนน้อยที่ผิดศีลข้อที่3หรือทำในสิ่งที่ไม่ดีกับลูกศิษย์ลูกหานะอันนี้ก็เป็นข่าวเป็นคราวในสังคมเราในปัจจุบันเรื่องดีที่ผ่านมาก็ไม่อยากให้มันมีเรื่องเหล่านี้ในอนาคตครูก็คือครูเป็นปูชนียบุคคลของลูกศิษย์ลูกหาเรียกว่าลูกศิษย์กราบไหว้ได้ด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยความสนิทใจเพราะครูเป็นผู้ที่ให้แสงสว่างทางสติปัญญาแก่ลูกศิษย์ลูกหาครูอยู่ในฐานะของความเป็นพ่อแม่คนที่สองของลูกศิษย์ว่างั้นเถอะนะอยู่บ้านพ่อแม่ก็อบรมพอไปที่โรงเรียนครูก็สั่งสอนก็ชื่อว่าเราเนี่ยได้รับการยกย่องนะฐานะที่เป็นปูชนียบุคคลของลูกศิษย์ลูกหาได้ต่อมาในฐานะที่เป็นพลเมืองก็ต้องปฏิบัติตามพระราชกำหนดกฎหมายแล้วก็ระเบียบประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามนะมีความสมานสามัคคีในชาติไม่ทำลายชาติโดยเห็นแก่อำนาจและก็ประโยชน์ส่วนตัวเราจะต้องรักประเทศชาติบ้านเมืองนะตัวเราไม่นานก็ต้องล้มหายตายจากส่วนประเทศชาติบ้านเมืองของเราเนี่ยจะต้องอยู่กันต่อไปนั้นเราจะต้องรู้หน้าที่ของความเป็นพลเมืองที่ดีว่าพึงปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะชื่อว่าเป็นผู้ที่ช่วยเสริมเติมเต็มประเทศชาติบ้านเมืองให้มีความเจริญรุ่งเรืองนะต่อมาในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนต้องดำรงตนอยู่ในศีลธรรมไม่ทุจริตผิดศีลธรรมนะปฏิบัติตนตามคำแนะนำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราเป็นชาวพุทธเราจะต้องเว้นจากความประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ชั่วเรียกว่าไม่ทำบาปโดยประการทั้งปวงเมื่อเราไม่ทำบาปแล้วเราก็ทำความดีทำความดีแล้วเราก็ทำจิตใจของเราให้ผ่องแผ้วอันนี้แหละเป็นหน้าที่ที่เราพุทธศาสนิกชนจะพึงปฏิบัติตนตามหลักธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสั้นสุดนั้นก็คือความไม่ประมาทอย่าไปประมาทนะโยมนะเพราะความประมาทเป็นบ่อเกิดของความตายบางคนที่ประมาทถึงยังไม่ตายยังมีลมหายใจอยู่ก็ชื่อว่าตายทั้งเป็นอย่างเช่นไปติดอบายมุขติดอาการพนันติดสุรายาเมารวมไปถึงติดยาเสพติดให้โทษต่างๆเหล่านี้นะก็ทำให้เราเนี่ยเป็นผู้ที่ประมาทตายทั้งเป็นทรมานตนเองนั้นในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนเราก็อย่าลืมดำรงตนอยู่ในหลักศีลธรรมนะโยมนะต่อมาก็คือในฐานะที่เป็นบรรพชิตนะต้องสำรวมกายวาจาให้อยู่ในสิกขาบทวินัยเอาใจใส่ในการศึกษาแล้วก็การประพฤติปฏิบัติธรรมให้สมกับเป็นผู้นำของกลุ่มพุทธบริษัททั้งหลายก็คือพระสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญของญาติของโยมเป็นผู้ที่ใกล้ชิดพระพุทธเจ้ามากกว่าญาติกว่าโยมพระสงฆ์ท่านจะต้องมีศีลมีธรรมะมีข้อวัดปฏิบัติที่บริสุทธิ์ถ้าเป็นลูกเนนก็ศีล10ถ้าเป็นพระสงฆ์ก็ศีล227นะก็ปฏิบัติตนสมกับเป็นเนื้อนาบุญของญาติของโยมนั้นโยมญาติทั้งหลายบุคคลผู้ปฏิบัติตนดังที่ได้กล่าวมานั้นเนี่ยชื่อว่าปฏิบัติตนเหมาะสมกับภาระหน้าที่ในมังคลทธิปนีท่านได้กล่าวไว้ว่าการตั้งตนไว้ถูกต้องเนี่ยหรือการทำตัวให้เป็นบุญเป็นคุณและประโยชน์นะชื่อว่าเราเนี่ยมีความเป็นมงคลแล้วอัตตสัมมาปนิธิหมายถึงการตั้งตัวถูกทางถูกวิธีแล้วก็ถูกหลักด้วยนะความจริงนั้นโยมญาติทั้งหลายเมื่อพูดถึงการตั้งตัวคนโดยทั่วไปมักเข้าใจไปนอกตัวว่านะการก่อร่างสร้างตัวสร้างครอบครัวสร้างหลักปักฐานสร้างบ้านสร้างเรือนมีที่ดินเลือกสวนไร่นามีอาชีพเป็นหลักเป็นฐานมีการงานที่มั่นคงแต่ความจริงแล้วเนี่ยหาได้หมายถึงอย่างนั้นไม่เพราะการตั้งตัวดังกล่าวนั้นเนี่ยเป็นการตั้งตัวภายนอกนะเป็นผลพลอยได้หากแต่หมายถึงการตั้งตัวภายในคือการตั้งใจตั้งจิตหรือใจที่ชื่อว่าต
นดังจะเห็นได้จากคัมภีร์มังคลัตทีปนีที่ว่าอัตตานามะจิตตังสกโลวาอัตตภาโวจิตชื่อว่าตนหรืออัตภาพทั้งสิ้นชื่อว่าตนดังนั้นการตั้งตนก็คือการตั้งจิตการตั้งจิตก็คือการตั้งตนดังคำนิพนธ์ที่ท่านอธิบายไว้ว่าผู้ไม่มีศีลตั้งใจรักษาศีลผู้ไม่มีศรัทธาตั้งใจปลูกศรัทธาผู้ตรณีตั้งใจที่จะบริจาคทานชื่อว่าตั้งตัวถูกต้องนะนั้นโยมญาติทั้งหลายที่ฟังรายการธรรมะก่อนนอนในยามค่ำคืนอย่างนี้ชื่อว่าญาติโยมนั้นเนี่ยได้ตั้งตนถูกต้องตามหน้าที่ของความเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีเป็นนั้นได้ใจความว่าการตั้งตัวนั้นกล่าวสั้นๆก็คือการตั้งใจนะเราตั้งใจที่ดีตั้งใจในทางที่ชอบนะก็ชื่อว่าเราตั้งตัวดีแล้วเพราะศูนย์กลางของคนเราแต่ละคนนั้นก็อยู่ที่ใจนะโยมนะถ้าใจเป็นพระตัวเราก็เป็นพระถ้าใจเป็นมารตัวเราก็เป็นมารในการตั้งตัวนั้นเนี่ยบุคคลจะต้องตั้งให้ถูกทั้ง3ส่วนนั่นก็คือการตั้งกายถูกการตั้งวาจาถูกการตั้งใจถูกนะการตั้งกายถูกหมายถึงการปรับปรุงกิริยาให้ดีงามเรียบร้อยโดยเว้นทำชั่วประพฤติดีไม่ให้มีความลามกสกปรกโสมมทางกายนะความจริงมนุษย์แรกพบกันนั้นนะโยมญาติทั้งหลายที่สำคัญก็คือรูปร่างหน้าตาเป็นสิ่งที่สะดุดตาก่อนอื่นใดถัดไปเป็นกิริยาท่าทางแล้วก็คำพูดจนถึงนิสัยใจคอเป็นที่สุดมนุษย์บางคนรูปร่างหน้าตาไม่สดสวยเป็นไปตามบุญกรรมนำแต่งจะเลือกรูปพรรณสันฐานตามใจชอบนะก็คงไม่ได้นะญาติโยมเราเกิดมาอย่างไรก็ได้อย่างนั้นไปเสริมเติมเต็มได้บ้างนะใครอยากจะจมูกโด่งก็ถ้ามีเงินก็ไปเสริมให้มันโด่งได้แต่รูปกายของคนเราเนี่ยจะเสริมเติมเต็มทั้งตัวมันก็เป็นไปได้ยากมันเสียเงินเยอะนะบางคนก็เสริมได้แค่จมูกแค่คิ้วเท่านั้นแหละโยมญาติทั้งหลายนอกนั้นก็เป็นธรรมชาติทั้งหมดเลยนั้นเราพึงพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่อย่าไปยึดติดในรูปกายนะโยมนะเราพ่อแม่ให้มาอย่างไรก็อย่างนั้นแหละไม่ต้องไปพัฒนาอะไรมากมายในเรื่องของรูปลักษณ์ภายนอกเราควรที่จะพัฒนาจิตใจพัฒนามันสมองสติปัญญาว่าทำอย่างไรจึงจะฉลาดทำอย่างไรจึงจะมีสติปัญญาเอาตัวรอดในสังคมได้ในยามวิกฤตในยามที่เราทุกคนจะต้องรู้จักปฏิบัติตนเองให้อยู่รอดในสังคมเนี่ยเราจะต้องใช้สมองใช้สติปัญญาในการปฏิบัติตนแล้วก็ทำอย่างไรจิตใจของเรานั้นเนี่ยจะสูงคือคิดดีพูดดีแล้วก็ทำดีชื่อว่าเป็นบุคคลที่มีจิตใจสูงแล้วนั้นโยมญาติทั้งหลายการที่เราตั้งจิตตั้งใจดีก็ชื่อว่าเรานั้นเนี่ยมีตัวตนที่ดีแล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นกิริยาท่าทางจึงเป็นสิ่งที่สำคัญนะเพราะเป็นเครื่องแสดงถึงภูมิชั้นของจิตใจว่าเป็นผู้ที่รู้จักกาลเทศะเหมาะกับบุคคลสถานที่เช่นเข้าหาพระสงฆ์สมณเณรเข้าหาเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่นะไปงานสมาคมรู้จักอนุโลมอนุวัตตามวัฒนธรรมแล้วก็ประเพณีของแต่ละท้องถิ่นนะไม่ดูหมิ่นเหยียดหยามถึงยามควรไหว้ก็ไหว้ควรคำนับก็คำนับควรหมอบกราบก็ควรหมอบกราบควรยืนยืนควรนั่งก็นั่งหรือกิริยาอย่างอื่นที่นักปราชญ์นิยมทำนะจึงจะเกิดสิริมงคลบุคคลผู้เช่นนี้ชื่อว่ากิริยาที่งามอันกิริยางามกว่ารูปงามนะโยมนะเพราะกิริยางามแม้จะรูปร่างหน้าตาจะคิริ้วคิเรบก็ยังนับว่างามชวนให้คนนิยมชมชอบเหมือนกับทุเรียนเสี้ยนนอกแต่เนื้อในมันดีนะผู้ที่งามทั้งรูปร่างหน้าตาทั้งกิริยามารยาทก็ยิ่งเป็นเสมือนเพชรที่เจริญในแล้วมีรัศมีแวววาวชวนให้มวลชนนิยมมากขึ้นนะส่วนคนงามแต่สามกิริยานั้นเนี่ยยังไม่ถึงขั้นนับว่างามนะโยมนะแต่ถึงการนับว่าสวยเท่านั้นเองความสวยไม่เอื้ออำนวยให้คนชมว่าดีนะดุดผลมะเดื่อข้างนอกดูเกลี้ยงเกลางดงามแต่ข้างในเนี่ยเน่าเสียเป็นที่อยู่ของหมู่นอนเพราะฉะนั้นกิริยาดีมีลักษณะสงบเสงี่ยมเรียบร้อยเจียมตัวโอบอ้อมอารีกรุณาปราณีแล้วก็เอื้อเฟื้อกิริยาอ่อนโยนมีลักษณะเป็นสัมมาคารวะนอบน้อมละมุนละไมต่อผู้หลักผู้ใหญ่นะผู้เสมอกันแล้วก็ผู้น้อยหรือแม้ผู้ที่มีฐานะต่ำต้อย
ก็ไม่ดูหมิ่นเหยียดหยามนะกิริยางามกิริยาดีแล้วก็กิริยาที่อ่อนโยนทั้ง3ประการนี้เป็นเครื่องหมายแห่งคนดีเมื่อมีในผู้ใดย่อมประกาศลักษณะของผู้นั้นว่าเป็นคนดีนั้นญาติโยมสมาชิกรายการธรรมะก่อนนอนในยามค่ำคืนเราได้ฟังเทศน์ฟังธรรมเราได้อบรมบ่มนิสัยให้เรานั้นเป็นคนดีก็เชื่อว่าเป็นบุคคลที่มีคุณงามความดีอยู่ในจิตใจนะอีกอย่างหนึ่งนั้นได้โยมญาติทั้งหลายผู้ตั้งกายให้ถูกนะนอกจากกิริยาทั้ง3นี้แล้วยังจะต้องตั้งกายไว้ในทางสุจริตด้วยไม่คิดที่จะเบียดเบียนประหัตประหารเหี้ยมโหดดุร้ายล้างผลาญชีวิตนะถือว่าชีวิตทุกคนคนก็รักเป็นของหาค่าไม่ได้นะเรียกว่าเป็นของที่ประเมินค่าไม่ได้เป็นผู้เคารพในกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของคนอื่นที่เขาหามาได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงนะตั้งใจแสวงหาเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบไม่ลักแย่งจี้ปล้นฉ้อโกงเขาด้วยอาการแห่งขโมยรักษาความประพฤติของตนในจารีตประเพณีการตั้งกายถูกเนี่ยชื่อว่าเป็นมงคลนะเพราะเป็นเหตุให้บุคคลเนี่ยฉลาดในการวางตัวต่อสังคมแล้วก็เป็นที่นิยมยกย่องของคนหมู่มากนะต่อมาก็คือการตั้งวาจาถูกหมายถึงการพูดวจีสุจริตได้แก่พูดจริงพูดไพเราะพูดสมานสามัคคีพูดมีประโยชน์นะการพูดชอบด้วยพระธรรมพระวินัยและพูดมีประโยชน์การพูดชอบธรรมชอบวินัยชอบด้วยกฎหมายไม่ชวนให้เกิดอาชญาไม่นำพาให้ใช้อาวุธไม่ยุให้ทะเลาะกันนะพูดคำที่มีหลักมีฐานอ้างอิงถูกกาลเทศะนะประกอบด้วยเมตตาจิตเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นธรรมนะชื่อว่าตั้งวาจาถูกอันวาจาคือคำพูดที่เป็นสิ่งที่สำคัญของสังคมนะเป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์เราเนี่ยรวมกันอยู่เป็นหมู่เป็นคณะด้วยกันอยู่เย็นเป็นสุขดังนั้นจึงมีสุภาษิตเตือนใจให้สังวรหลายแห่งเช่นควรเปล่งวาจาไพเราะมีประโยชน์ควรเปล่งวาจาที่ดีงามอย่าเปล่งวาจาชั่วเลยเพราะการเปล่งวาจาที่ดีงามให้สำเร็จประโยชน์เปล่งวาจาชั่วก็ให้เกิดโทษนะควรพูดวาจาที่เป็นเหตุไม่ให้ตนนี้เดือดร้อนและไม่เบียดเบียนคนอื่นควรพูดวาจาน่ารักที่ผู้ฟังยินดีตอบชอบใจเพราะฉะนั้นโยมญาติทั้งหลายจึงควรที่จะรักษาวาจาจริงไม่ควรพูดให้ร้ายป้ายสีใครเมื่อมีสัญญาหรือปฏิญญาอันใดก็ไม่บิดพริ้วเจรจาถ้อยคำที่ไพเราะอ่อนหวานนุ่มนวลชวนฟังพร้อมกับมีมารยาทเรียบร้อยอ่อนโยนแสดงความสมัครรักใคร่คุ้นเคยกันพูดถ้อยคำที่ชักนำให้ละชั่วทำดีเว้นการพูดทับถมคนอื่นเพื่อเพิ่มรัศมีศักดิ์ศรีแก่ตนส่วนคนอื่นได้รับความเสียหายเป็นการทำลายไมตรีพูดคำที่เป็นสีสง่าเป็นมงคลแก่ตัวมีกติแล้วก็เป็นสุภาษิตการตั้งวาจาถูกนี้ก็นับว่าเป็นมงคลนะโยมนะเพราะเป็นเหตุให้ตนไม่เดือดร้อนแล้วก็ไม่เป็นเหตุให้เบียดเบียนคนอื่นด้วยประการต่อมาตั้งใจถูกตามธรรมดาใจมีลักษณะซุกซนดุจลิงนะโยมนะชอบจับโน่นจับนี่ไปนั่นมานี่ไม่หยุดนิ่งนะเพื่อป้องกันการซุกซนของจิตนะจึงควรที่จะตั้งสติเป็นพี่เลี้ยงครองใจคอยควบคุมให้อยู่ในระเบียบข้อบังคับเพราะธรรมดามีอยู่ว่าทุกสิ่งในโลกนี้หากไม่ก้าวหน้าก็จะต้องถอยหลังหรือไม่เจริญก็จะต้องเสื่อมนะใจของคนเราก็เหมือนกันนะโยมนะไม่เจริญก็เสื่อมเราจะเห็นคนในสังคมบางคนก็จิตใจดีทำอะไรก็ดีหมดทำงานดีพูดจาดีคิดดีนะคนที่อยู่ใกล้คนพูดดีคิดดีทำดีก็จะมีความเป็นมงคลเกิดขึ้นนะส่วนคนที่คิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีใครอยู่ใกล้ก็จะมีแต่ความเดือดร้อนนั้นเราจะต้องพัฒนาจิตใจของเราให้มันเจริญอย่าเสื่อมก็แล้วกันนะโยมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงจำเป็นที่จะต้องฝึกฝนอบรมจิตใจของเราให้ก้าวไปสู่จุดหมายก็คือใจของเราจะต้องดีตามหลักที่ว่าจงรักษาสัจจะตั้งสัจจะลงให้มั่นพูดจริงทำจริงนะจงมีสติสัมปชัญญะครองตนนะจงเชื่อตนเองอย่าดูหมิ่นถิ่นแคลนคนอื่นจงซื่อตรงต่อตนเองอย่าเท็จอย่าล่อลวงอย่าปล่อยให้อคติ
พราะชอบชังรักแล้วก็เกรงกลัวเข้ามาครอบงำในการกระทำทุกอย่างนะจงเป็นคนที่ตรงต่อเวลาเพราะเวลาก้าวไปข้างหน้านั้นเนี่ยก็คือขณะนี้เวลาที่ให้โอกาสแก่ตนเองก็คือวันนี้การผลัดบันประกันพรุ่งคือการปล้นโอกาสอันดีของตนเราควรที่จะดำเนินตนให้เป็นประโยชน์อยู่ทุกเมื่อเชื่อวันแม้ในยามค่ำคืนอย่างนี้ก่อนที่จะหลับก่อนที่จะนอนนะโยมญาติทั้งหลายก็ฟังเทศฟังธรรมสวดมนต์ภาวนาหรือญาติโยมที่กำลังปฏิบัติภารกิจหน้าที่เข้างานกะเวลากลางคืนหรือญาติโยมที่ทำงานเวรยามหรืองานอะไรก็ตามที่ต้องใช้เวลาค่ำคืนปฏิบัติหน้าที่ก็ชื่อว่าเราเนี่ยได้ทำความดีมีสติสัมปชัญญะเราทำหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์ให้ค้างไม่ให้อากูลชื่อว่าเรานั้นเนี่ยได้ทำความดีอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเปิดโอกาสให้ตนเองได้พัฒนานั้นโยมญาติทั้งหลายเราจะต้องเป็นบุคคลที่ตรงต่อเวลามีสติสัมปชัญญะในการปฏิบัติตนต่อมาก็คือไม่เอาสุจริตไว้ที่ปากนะเพื่อลวงคนอื่นโดยซ่อนทุจริตเอาไว้ภายในเสแสร้งเป็นหน้าไหว้หลังหลอกนะให้ภายนอกดูสดใสภายในก็รกรุงรังประมาณนั้นให้รู้จักประมาณตนพอใจกิจการงานของตนมีสันโดษหล่อเลี้ยงน้ำจิตน้ำใจอดทนต่อสู้กับโลภโมโทสันนะต่อมาก็คือไม่ทะเยอทะยานอันจะทำให้คนอื่นเสียหายไม่คิดปองร้ายด้วยใจเหี้ยมโหดนะมีเมตตาปรารถนาความสงบสุขเป็นเบื้องหน้าเห็นชอบตามทํานองคลองธรรมซึ่งจะทำให้ตนคิดชอบพูดชอบแล้วก็ทำชอบเมื่อบุคคลประกอบด้วยคุณธรรมดังนี้ชื่อว่าตั้งใจถูกนะการตั้งใจถูกนั้นเนี่ยก็จัดว่าเป็นมงคลแล้วก็เป็นเหตุให้ลุถึงความเจริญก้าวหน้านะตรงกันข้ามกับความตั้งใจผิดซึ่งนับว่าเป็นอัปมงคลนำความเสื่อมเสียมาสู่ตนยิ่งกว่าโจรหรือว่าคู่เวรจะพึงทำความย่อยยับความชิบหายแก่กันเสียอีกนั้นรวมความว่าการตั้งกายถูกก็คือการตั้งกายไว้ในทางที่สุจริตการตั้งวาจาถูกก็คือการตั้งวาจาในวจีสุจริตการตั้งใจถูกก็คือการตั้งใจไว้ในมโนสุจริตทั้งหมดนี้รวมเรียกว่าอัตตสัมมาปณิธิคือความตั้งตัวไว้ถูกต้องนะการตั้งตัวไว้ผิดซึ่งวิปริตกันตรงกันข้ามจัดว่าเป็นอัปมงคลนั้นโยมญาติทั้งหลายสมาชิกรายการธรรมะก่อนนอนนะก็ควรที่จะตั้งใจไว้ในทางที่ถูกในทางที่ดีงามนะการตั้งตัวนั้นเนี่ยต้องตั้งตัวให้ถูกทางถูกจุดถูกวิธีแล้วก็ถูกศูนย์ถ้าไม่ถูกศูนย์ก็เอียงนะถ้าเอียงมากเกินไปก็เสียการทรงตัวเมื่อเสียการทรงตัวก็จะต้องหกล้มหรือว่าล้มลุกคลุกคลานนะที่ท่านเรียกว่าชีวิตล้มเหลวเพราะในชีวิตของคนเรานั้นมีอุปสรรคในการครองมากมายหลายทางแต่อุปสรรคเหล่านั้นเป็นเพียงพายุพัดผ่านมาเป็นครั้งเป็นคราวเท่านั้นนะโยมนะส่วนอุปสรรคที่ร้ายเหนืออุปสรรคเหล่านั้นก็คือการตั้งตัวผิดหากตั้งตัวผิดถ้าไม่คิดแก้ไขให้ดีชีวิตเราก็จะล้มเหลวดังนั้นทุกชีวิตมีความต้องการความเป็นมงคลความดีเกิดมีแก่ตัวเกลียดความเป็นอัปมงคลความชั่วร้ายกันทั้งนั้นนะโยมนะเมื่อเป็นเช่นนี้จึงควรที่จะตั้งกายวาจาใจให้ถูกต้องตามวิธีที่ได้กล่าวมาและหลีกเลี่ยงการตั้งกายวาจาในทางที่ผิดเสียนะจึงจะลุถึงคุณงามความดีความเป็นสิริมงคลทั้งแก่ตนแล้วก็สัมพันธชนที่เกี่ยวข้องนะสมประสงค์จำนงหมายทุกประการนั้นเนี่ยโยมญาติทั้งหลายเราในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนเราก็ตั้งตนไว้ในทางที่ถูกต้องเราอยู่ในสถานะเช่นไรเราก็ดูข้อวัดปฏิบัติของตนว่าเราควรที่จะปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะทำให้เรานั้นเป็นบุคคลที่มีแต่ความเป็นมงคลถ้าเราเป็นชาวพุทธในโยมญาติทั้งหลายการปฏิบัติตนดีก็คือการตั้งมั่นอยู่ในหลักศีลศีล5เป็นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ถ้าเราต้องการตั้งตนไว้ชอบเราก็อย่าลืมปฏิบัติตนตามหลักศีล5หรือตามหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาซึ่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเกี่ยวกับหลักวินัยวินัยก็คือศีลนั่นแหละอยู่ที่ว่าเราจะอยู่ในสถานะเช่นไรวินโยจะสุสิกิโต
เอตมังคลมุตตมังแปลความว่าวินัยที่ศึกษาดีแล้วเป็นมงคลอันสูงสุดบรรดามนุษย์ที่อุบัติมาอาศัยอยู่ในโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นชาติใดภาษาใดหรือศาสนาใดย่อมมีคำสั่งสอนเป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติและคำสั่งสอนนั้นนะก็ย่อมมีลักษณะเป็น2ประการในบรรดา2ประการนั้นก็คือว่าเป็นนิติศาสตร์คือข้อบังคับแล้วก็เป็นรัฐศาสตร์ข้อเสนอแนะพุทธศาสนาก็เช่นเดียวกันในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธเราก็ศึกษาเรียนรู้ข้อวัดปฏิบัติตามหลักคำสอนในทางศาสนาของเราย่อมมีลักษณะเป็น2ประการข้อบังคับทั้งปวงเรียกว่าวินัยนะข้อเสนอแนะทั้งปวงเรียกว่าพระธรรมคำสอนทางศาสนานั้นเนี่ยธรรมวินัยหรือว่าศีลธรรมดังพระดำรัสที่ตรัสกับพระเถระชื่อว่าอนนท์ว่าโยโวอนันทะธรรมโมจะวินโยจะเทสิโตปัญญัตโตโสโวมมัจเจเยนะสัทธาดูก่อนอนนท์วินัยอันเป็นส่วนข้อบังคับ1ธรรมะอันเป็นส่วนข้อเสนอแนะ1อันใดที่เราตถาคตได้แสดงไว้แล้วได้บัญญัติไว้แล้วธรรมะและวินัยนั้นเนี่ยจะเป็นครูของเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเราตถาคตดังนี้คำว่าวินัยตามรูปศัพท์นะมีความหมายเป็น3ประการนะโยมนะนำไปวิเศษหรือว่านำไปดีนำไปแจ้งแล้วก็นำไปต่างในข้อที่ว่าวินัยนำไปวิเศษหรือว่านำไปดีนั้นเนี่ยก็หมายความว่าทำให้บุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติตามเป็นคนวิเศษขึ้นนะโยมนะหรือเป็นคนดีขึ้นนะส่วนบุคคลผู้ไม่ประพฤติปฏิบัติตามย่อมไม่เป็นผู้วิเศษหรือย่อมไม่เป็นคนดีบุคคลผู้ไม่มีวินัยแม้จะเข้าใจตัวเองว่าเป็นคนวิเศษก็เป็นความเข้าใจที่เกิดจากความหลงผิดการเกิดมาเป็นมนุษย์หรือเป็นคนย่อมมีแบบนะแบบในที่นี้ก็คือวินัยบ้างระเบียบบ้างกฎหมายบ้างแม้จะต่างกันโดยชื่อแต่ก็ถือว่าเป็นวินัยนะเหมือนกันทั้งนั้นวินัยทำให้เด็กเป็นนักเรียนทำให้คนธรรมดาเป็นตำรวจเป็นทหารทำให้ชาวบ้านเป็นสามเณรเป็นพระภิกษุนะผู้ไม่มีวินัยจึงจัดว่าเป็นคนนอกแบบนะคนนอกแบบหรือคนที่ไม่มีแบบนั้นเนี่ยถ้าจะอุปมาก็เหมือนกับการหล่อพระพุทธรูปนั่นแหละนิยมนะเศษโลหะต่างๆที่เทลงไปในเบ้าหรือแบบนะก็กลายเป็นพระพุทธปฏิมานะใครเห็นเขาก็กราบไหว้บูชาด้วยความเคารพนบนอบนะเพราะอยู่ในกรอบของเบ้าของแบบเศษโลหะที่ล้นเบ้าล้นแบบออกไปเนี่ยก็จะเป็นอะไรเสียนอกจากส่วนเกินนะถ้าเป็นคนเขาเรียกว่าคนนอกแบบนอกเบ้านอกระเบียบวินัยไม่มีฐานะอะไรที่ดีขึ้นกลับเป็นคนที่ขาดเกินคือขาดดีแล้วก็เกินงามนั่นเองนะดังนั้นโยมญาติทั้งหลายบุคคลจะเป็นคนวิเศษหรือเป็นคนดีคนงามได้นั้นเนี่ยจำต้องมีวินัยเป็นที่ยึดถือปฏิบัติเว้นข้อห้ามทำตามข้อที่อนุญาตชีวิตจะดำเนินไปสู่เป้าหมายที่ดีได้วินัยนำไปวิเศษแล้วก็นำไปดีอย่างนี้นะเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้เชื่อว่าพุทธศาสนิกชนที่กำลังฟังรายการธรรมะก่อนนอนในยามค่ำคืนซึ่งกำลังออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์คลื่น 101.75 เมกะเฮิรตซ์พระลูกหลานผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศหรือญาติโยมรู้จักในนามเดิมพระมหานิมิตวัดกลางอารามหลวงนะที่เรากำลังฟังอยู่ในขณะนี้ถ้าเราประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในหลักศีลหลักธรรมหลักวินัยชีวิตของเรานี่ก็จะมีแต่ความเป็นมงคลแล้วก็มีแต่ความสุขเจริญรุ่งเรืองแน่นอนเหมือนกับญาติโยมที่กำลังขับขี่ยวดยานพาหนะในยามค่ำคืนอย่างนี้เราเคารพกฎกติกากฎจราจรมีสติในการขับขี่ยวดยานพาหนะชื่อว่าเราจะถึงจุดหมายปลายทางโดยปลอดภัยชีวิตของคนเราก็เช็คเช่นเดียวกันนะโยมนะถ้ามีวินัยเป็นข้อปฏิบัติชีวิตเราจะมีแต่ความเป็นวิเศษข้อที่ว่านำไปแจ้งนี่เป็นอย่างไรนะก็หมายความว่าธรรมดาโยมญาติทั้งหลายวัตถุสิ่งของในโลกบางอย่างมีรูปร่างสันฐานเหมือนกันเช่นทองคำแท่งหรือตะกั่วแท่งในการพิสูจน์ต้องดูในที่แจ้งมีแสงสว่างปรากฏหรือใช้กล้องส่องขยายให้เห็นชัดเมื่อพิจารณาดูอย่างถนัดท่วนทีแล้วก็จะรู้ว่าเป็นของปลอมหรือว่าเป็นของแท้แน่นอนบุคคลในโลกนี้ย่อมมีหลายประเภททั้งที่เป็นคนเหมือนกันแต่ก็ไม่เหมือนกันผ
ผู้ที่แต่งตัวเหมือนกันสังกัดกลุ่มกรองเดียวกันนะจัดว่าเป็นคนมีภัยก็มีเป็นคนปลอดภัยนะก็มีถึงหากเกิดในตระกูลเดียวกันเป็นคนดีก็มีเป็นคนไม่ดีก็มากการดูคนก็นับว่าดูยากนะโยมนะปากอย่างหนึ่งใจอย่างหนึ่งนะสุดที่จะอย่างถึงได้ปากเป็นภัยใจเป็นพระก็มีปากดีใจร้ายก็มากอย่างที่พูดกันว่ารู้หน้าไม่รู้ใจหน้าเนื้อใจเสือหน้าไหว้หลังหลอกต่อหน้าเป็นมะพร้าวรับหลังเป็นตะโกเป็นต้นดังนั้นแม้จะดูกลางแจ้งมีแสงแดดหรือมีแสงสว่างมากๆก็ดูได้ยากนะดูไม่ออกบอกไม่ถูกวินัยเท่านั้นเนี่ยที่จะเป็นเครื่องพิสูจน์บ่งบอกนะเพราะวินัยเป็นดุจกล้องส่องดูนะส่องดูนิสัยใจคอของคนเรานี่แหละนะดูพฤติกรรมดูการดำรงตนการดำเนินชีวิตอยู่ในกรอบหรือนอกกรอบหรือไม่ประการใดวินัยนำไปแจ้งอย่างนี้ในข้อที่ว่าวินัยนำไปต่างก็หมายความว่าธรรมดามนุษย์กับสัตว์เดรัจฉานนั้นนะโยมญาติทั้งหลายย่อมมีขีดขั้นภูมิชั้นไม่เหมือนกันสัตว์เดรัจฉานเนี่ยอาศัยธรรมชาติเป็นเครื่องวัดความแตกต่างกันเช่นรูปร่างที่อยู่ที่กินมาแต่เดิมส่วนมนุษย์กำหนดความแตกต่างกันด้วยวินัยเช่นเหล่าคนที่ซ่องสมคุ้มกันเป็นพรรคพวกมีสัตราวุธยุทโธปกรณ์สำหรับต่อสู้กับศัตรูมีวินัยสำหรับข้อปฏิบัตินี่ก็เรียกว่าทหารฝ่ายพวกไม่มีวินัยเรียกว่ากองโจรนะบุคคลผู้ที่เที่ยวภิกษาจารย์รักษาสิกขาบทวินัยเรียกว่าภิกษุแต่ถ้าเป็นคนไม่มีวินัยก็เรียกว่ายาจกคนขอทานวินัยนำไปต่างก็คือมีขีดขั้นชั้นภูมิอย่างเนี้ยผู้มีความต้องการความเจริญก้าวหน้าคือก้าวไปหาความดีมีความบริสุทธิ์กระจ่างแจ้งและมีฐานะที่แตกต่างจากคนเลวคนชั่วจึงจำเป็นต้องรักษาตัวให้มันดีมีวินัยเป็นกรอบชีวิตอันวินัยนั้นนะโยมญาติทั้งหลายกล่าวสั้นมีอยู่สองประเภทนะก็คือวินัยทางโลกแล้วก็วินัยทางธรรมวินัยทางโลกนั้นนะได้แก่ระเบียบแบบแผนสำหรับควบคุมคนในสังคมนะเป็นคำสั่งของสังคมเพื่อให้คนในสังคมนั้นเนี่ยทำหรือไม่ทำในบางสิ่งบางประการนะเช่นรัฐธรรมนูญราชกำหนดกฎหมายกฎกติการะเบียบแบบแผนขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีวัฒนธรรมนะการที่เป็นเช่นนี้ก็โดยเหตุที่บุคคลนะผู้เป็นนักปราชญ์ฉลาดรอบรู้นะผู้มีวิสัยทัศน์นะผู้เป็นประมุขเป็นประธานนะผู้เป็นนักบริหารจัดการทั้งมวลล้วนมีความเป็นหนึ่งเดียวว่าบุคคลที่อุบัติมาเนี่ยจำต้องมีวินัยคอยควบคุมนะเพื่ออยู่รวมกันนะด้วยความผาสุกสงบร่มเย็นจึงได้บัญญัติวินัยตรากฎหมายไว้ในทุกๆทางนะทั้งทางการค้าขายการแต่งงานการหย่าร้างกันก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายการเดินรถการเดินเรือการท่าอากาศยานการเลือกตั้งผู้แทนเป็นต้นตลอดจนการแม้จะชกต่อยตีกันก็มีกติกาเหมือนการชกมวยหรือการจะรบราฆ่าฟันกันก็ต้องมีวินัยนะวินัยทางโลกก็มีความจำเป็นดังที่ได้กล่าวมาถ้าคนเราเคารพกฎกติกาของสังคมเคารพกฎหมายบ้านเมืองบ้านเมืองไม่เดือดร้อนนะการดำเนินชีวิตจะไม่มีความขัดข้องนะไม่มีการเบียดเบียนซึ่งกันและกันการที่มีการเบียดเบียนกันนะก็เพราะคนไม่เคารพกฎกติกาของสังคมเพราะไม่มีวินัยในเรื่องของการดำเนินชีวิตนะส่วนวินัยทางธรรมนะก็คือทางศาสนานั้นเนี่ยได้แก่ข้อบัญญัติสำหรับพุทธศาสนิกชนองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติวินัยไว้อย่างครบถ้วนบริบูรณ์นะอาคาริยวินัยแล้วก็อนาคาริยวินัยอาคาริยวินัยก็คือวินัยของชาวบ้านผู้ครองเรือนได้แก่ศีล5กับศีล8บรรดาศีล2ประเภทนี้ศีล5เป็นวินัยที่จะต้องรักษาเป็นประจำเพราะเป็นพื้นฐานของวินัยทุกประเภทนะถ้าไม่สามารถที่จะรักษาวินัย5ประการนี้ได้นะก็ย่อมไม่สามารถที่จะรักษาวินัยที่สูงขึ้นไปกว่านี้ได้นะกับทั้งวินัย5ข้อนี้นักปราชญ์บัญญัติว่าเป็นมนุษยธรรมหรืออารยธรรมคือระเบียบแบบแผนอำนวยความสุขความเจริญแล้วก็ความสงบร่มเย็นแก่ชาวโลกนอกจากนี้ยังมีข้อห้ามต่างๆอันเกี่ยวกับความประพฤติของคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนตัวอย่างเช่นห้ามการค้าขายอาวุธการค้าขายมนุษย์การค้าขายยาพิษนะรวมถึงยาเสพติดให้โทษอื่นๆเช่นฟินเฮโรอีนทินเนอร์ผงขาวแล้วก็
ยาบ้าเป็นต้นต่อมาก็คืออนาคาริยวินัยนะก็คือวินัยของนักบวชนักบวชคือบุคคลผู้เว้นขาดจากกายทุจริตวจีทุจริตแล้วก็มโนทุจริตนะออกบวชไม่มีเรือนต้องเที่ยวภิกษาจารย์อาศัยชาวบ้านเลี้ยงชีวิตนะย่อมประพฤติวินัยให้เคร่งครัดนะปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักทางศาสนาชาวบ้านจึงจะเกิดศรัทธาเลื่อมใสวินัยของนักบวชนั้นเนี่ยมีมากมายหลายเท่านะของคฤหัสถ์นะผู้เป็นสามเณรจะต้องปฏิบัติตามหลักวินัย10ข้อผู้ที่เป็นพระภิกษุจะต้องปฏิบัติตามหลักวินัย227ข้อเมื่อประพฤติปฏิบัติตามหลักวินัยนอกจากจะทำตนเองให้เป็นคนดีมีศีลธรรมแล้วยังเอื้อให้สังคมคือส่วนรวมให้ดีให้งามไปด้วยในข้อที่ว่าสุขิโตนั้นนะโยมญาติทั้งหลายตามศัพท์ก็คือแปลว่าศึกษาดีนะศึกษาดีก็หมายถึงการเรียนรู้ดีหรือมีความรู้ในเรื่องของวินัยนะเป็นอย่างดีทางคดีโลกหมายถึงผู้เรียนจบวิชากฎหมายดีมีความรู้สูงนะการรู้ดีมีความรู้สูงเท่านี้ยังไม่ชื่อว่าศึกษาดีอาจจะมีพฤติกรรมเข้าข้างตัวเองเป็นที่ตั้งนะมุ่งหวังจะอวดดีอวดเด่นคอยจับผิดคิดหาเรื่องคนอื่นไม่ตรวจตราตัวเองในที่สุดจะคอยเลี่ยงวินัยใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นนะเอาคนถูกเข้าคุกทำคนผิดให้พ้นคุกนะผิดมากให้ผิดน้อยนะในทางพุทธศาสนาไม่เรียกว่าคนมีวินัยดีคนที่ชื่อว่าคนดีมีวินัยดีจะต้องมีจรรยาบรรณนะจะต้องได้รับคำแนะนำดีนะสำเนียกดีหมายความว่าจะต้องได้รับการศึกษาดีได้เรียนรู้อย่างถูกต้องแล้วก็นำไปใช้อย่างถูกวิธีด้วยว่าบุคคลที่อุบัติมาในโลกนั้นในโยมญาติทั้งหลายจำต้องควบคุมจิตใจให้มั่นคงในวินัยเป็นนิดนะผู้ที่เป็นบรรพชิตครองชีวิตอยู่ในพระศาสนาจำต้องรักษาวินัยทั้งทางธรรมแล้วก็ทั้งทางโลกนะผู้ที่เป็นคฤหัสถ์ครองเรือนจำต้องรักษาวินัยทั้งทางธรรมแล้วก็ทางโลกเพราะบุคคลผู้รักษาวินัยทางโลกแต่เพียงอย่างเดียวไม่รักษาวินัยทางธรรมจะมีชีวิตเป็นอยู่อย่างเดียวส่วนจิตใจจะห่อเหี่ยวเสื่อมโทรมหรือจะดีแต่ทางชีวิตส่วนจิตจะเสื่อมโทรมส่วนผู้ที่รักษาวินัยทางธรรมไม่รักษาวินัยทางโลกจิตใจย่อมมั่นคงแต่การดำรงชีวิตจะไม่สะดวกผู้ไม่รักษาวินัยทางโลกทั้งทางธรรมย่อมเหมือนกับหลับตาเดินไปในทางเปลี่ยวย่อมมีภัยอันตรายอยู่รอบด้านเหตุนั้นเนี่ยสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่าคนหมู่มากหากไม่มีความรู้รักษาตัวหรือไม่ได้ศึกษาวินัยมาดีจะเป็นเหมือนควายตาบอดเที่ยวอยู่ในป่าดงดิบฉะนั้นนั้นโยมญาติทั้งหลายคนมีวินัยหรือคนมีศีลย่อมไม่ทำตนเองแล้วก็คนอื่นให้เดือดร้อนคนมีระเบียบวินัยย่อมเป็นคนที่มีแบบมีแผนแปลนชีวิตที่ถูกต้องประพฤติตามทํานองคลองธรรมของมนุษย์อยู่ได้ด้วยการมีสมบัติความเป็นมนุษย์เป็นอยู่ได้ด้วยการมีคุณสมบัติศีลได้ชื่อว่าเป็นคุณสมบัติของมนุษย์เพราะศีลรักษาความเป็นมนุษย์ไว้ได้หากไม่มีศีลก็ไม่ต่างอะไรจากสัตว์เหล่าอื่นคนมีศีลจึงเป็นคนที่น่าเคารพน่านับถือไว้วางใจเพราะไม่ก่อเวรสร้างภัยในสังคมศีลที่บุคคลรักษาดีแล้วย่อมอำนวยประโยชน์เป็น3สถานด้วยกันคือไปดีมีโภคสมบัติขจัดความทุกข์กายทุกข์ใจเยือกเย็นเป็นสุขไม่อยู่ร้อนนอนทุกข์ศีลเป็นอภรณ์เครื่องประดับอันล้ำค่าศีลให้สำเร็จประโยชน์ไม่แก่และก็ไม่เก่าทันเหตุทันการผ่านอดีตมานานแล้วก็จะตั้งอยู่ต่อไปในอนาคตนั้นสาธุชนทั้งหลายโลกกับธรรมะหรือชาติกับศาสนาสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันมาชาตินานถ้าชาติเป็นอันตรายศาสนาก็มีอันตรายด้วยศาสนาจะดำรงมั่นคงอยู่ได้ก็ต้องอาศัยความมั่นคงของชาติแม้ชาติจะมั่นคงสงบสุขอยู่ได้ก็ต้องอาศัยศาสนาคุ้มครองดังนั้นกฎหมายจึงมีอำนาจสูงสุดในทุกๆประเทศนะโยมนะแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังไม่สามารถที่จะป้องกันให้สนิทได้เท่ากับศาสนาศีลธรรมอันดีงามที่พระบรมศาสดาสั่งสอนให้เราละชั่วทำดีแล้วก็ชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ที่คนในชาติถือเป็นประมวลจรรยาของชาติจึงเป็นมิ่งขวัญแล้วก็เป็นบ่อเกิดแห่งความเจริญแล้วก็ความสงบสุขแห่งชาติเป็นประดุจประทีปส่องสว่างนำทางให้ชาติดำเนินไปตามวิถีทางที่ตรงที่ถูกต้อง
แล้วก็เหมาะสมนะเป็นหลักแหล่งแห่งความประพฤติปฏิบัติของปวงชนที่เรียกว่าศาสนาประจำชาตินั่นเองนะโยมนะวินัยคือศีลนี้สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นที่พึ่งประการหนึ่งดังพระพุทธพจน์ปรากฏในทัสสกนิบาตอังคุตรนิกายที่ว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงอยู่อย่างมีที่พึ่งอย่าอยู่อย่างไม่มีที่พึ่งอยู่เลยเพราะบุคคลผู้ไม่มีที่พึ่งย่อมอยู่ลำบากนั้นพระพุทธศาสนายกย่องว่าศีลเป็นที่พึ่งพิเศษกว่าที่พึ่งทางโลกิยวิสัยนะโดยว่าที่พึ่งทางโลกิยวิสัยนั้นเนี่ยมีมารดาบิดาญาติมิตรเป็นต้นเป็นที่พึ่งของกันและกันได้เฉพาะแต่ในปัจจุบันชาติไม่สามารถที่จะติดตามไปเป็นที่พึ่งในอนาคตชาติได้บุคคลผู้ไม่รักษาศีลย่อมชื่อว่าขาดที่พึ่งอันสำคัญดังวจนะประพันธ์ที่ว่าเว้นศีลเสียแล้วที่พึ่งของบุคคลทั้งหลายในศาสนานี้ไม่มีศีลจัดว่าเป็นหลักจรรยาบรรณอันสำคัญทั้งทางคดีโลกแล้วก็ทั้งทางคดีธรรมนะโยมนะหากมีประจำอยู่ในพื้นใจของบุคคลใดแล้วย่อมทำให้บุคคลผู้นั้นเป็นคนดีเป็นที่ยกย่องสรรเสริญของวิญญูชนทั้งหลายแล้วก็เป็นที่รักเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของผู้ทำการเสวนาสมาคมด้วยฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยสาธุชนทั้งหลายมาถึงช่วงที่2ของรายการนำเสนอนิทานชาดกเรื่องลิงเจ้าปัญญาในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดพระเชตวันเมืองสาวัตถีทรงปรารภความพยายามเพื่อปลงพระชนของพระองค์ของพระเทวทัตได้ตรัสอดีตนิทานมาสาธกว่ากาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วพระโพธิสัตว์เกิดเป็นพระยาวันนอนตัวหนึ่งมีรูปร่างขนาดเท่าลูกม้ามีพละกำลังมากอาศัยอยู่ในชายป่าแห่งหนึ่งเที่ยวหากินอยู่บนเกาะกลางแม่น้ำแห่งหนึ่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยผลไม้นานาชนิดพญาวานรจะกระโจนจากฝั่งแม่น้ำข้างนี้ไปพักที่แผ่นหินกลางน้ำแล้วก็กระโจนจากแผ่นหินไปขึ้นบนเกาะนั้นในเวลาเช้าเที่ยวหากินผลไม้ต่างๆในเกาะนั้นในเวลากลางวันแล้วก็กระโจนกลับทำนองเดียวกันในเวลาเย็นโดยลักษณะเช่นนี้อยู่เป็นประจำทุกวันเลยทีเดียวในแม่น้ำนั้นจะมีจระเข้ผัวเมียคู่หนึ่งอาศัยอยู่ได้มองเห็นลิงนั้นกระโดดข้ามไปข้ามมาเช้าเย็นในเช้าวันหนึ่งจระเข้ผู้เมียเกิดแพ้ท้องต้องการที่จะกินหัวใจของลิงจึงพูดกับสามีว่าพี่ฉันแพ้ท้องต้องการกินหัวใจของลิงตัวนั้นพี่จงหามาให้ฉันหน่อยนะจระเข้ผู้สามีกล่าวว่าได้จ้าที่รักเดี๋ยวพี่จะคอยจับมันที่มาจากเกาะในเย็นวันนี้แหละฝ่ายพญาวันนอนเที่ยวหากินบนเกาะนั้นทั้งวันครั้นถึงเวลาเย็นก็มายืนอยู่ที่ชายฝั่งที่เคยกระโดดข้ามไปทุกวันมองเห็นความผิดปกติของแผ่นหินกลางน้ำแล้วก็คิดว่าวันนี้ทำไมแผ่นหินจึงดูสูงกว่าเดิมปริมาณน้ำก็ยังเท่าเดิมเห็นทีจะมีสัตว์อะไรมานอนบนแผ่นหินนั้นกระมังจึงทำเป็นเรียกแผ่นหินว่าหินหินก็ไม่ได้รับคำตอบจึงพูดเปรยๆขึ้นมาว่าหินทำไมวันนี้ท่านจึงไม่ขานรับข้าพเจ้าล่ะฝ่ายจระเข้ที่นอนอยู่บนแผ่นหินได้ฟังเช่นนั้นก็คิดหลงกลว่าในวันอื่นๆแผ่นหินนี้คงให้คำตอบแก่ลิงนั้นเป็นแน่จึงขานรับออกไปว่าอะไรท่านลิงพญาวานรกล่าวว่าท่านเป็นใครจระเข้บอกว่าเราเป็นจระเข้พญาวานรจึงกล่าวว่าท่านมานอนที่นี่ทำไมนะจระเข้บอกว่าต้องการหัวใจของท่านพญาวานรก็กล่าวว่าท่านต้องการไปทำไมหัวใจของเรานั้นน่ะเมียระจระเข้กล่าวตอบว่าเมียเราแพ้ท้องต้องการกินหัวใจของท่านพญาวานรคิดว่าเราไม่มีทางอื่นนอกจากจะลวงจระเข้ตัวนี้แล้วจึงพูดว่าจระเข้สหายรักเราตกลงสละร่างกายให้ท่านแล้วละเพื่อเห็นแก่ลูกน้อยของท่านท่านจงอ้าปากไว้เราจะกระโจนเข้าไปยังปากของท่านเองหลักความจริงญาติโยมมีอยู่ว่าเมื่อจระเข้อ้าปากตาทั้งสองข้างก็จะหลับ
จระเข้ไม่ทันคิดถึงเหตุนี้จึงอ้าปากคอยพญาวานรจึงกระโดดเหยียบหัวจระเข้กระโดดข้ามไปยังอีกฝั่งตรงข้ามอย่างรวดเร็วจระเข้พอคิดได้ว่าหลงกลพญาวานรแล้วก็สายเสร็จแล้วจึงกล่าวเป็นคาถาว่าพญาวานรผู้ใดมีธรรมะ4ประการนี้คือสัจจะธรรมะทิฏฐิแล้วก็จาคะเช่นกับท่านผู้นั้นย่อมครอบงำศัตรูที่ตนพบเห็นได้นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้มีปัญญาสามารถเอาชีวิตรอดได้ด้วยสติปัญญาของตนฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยเวลาของรายการธรรมะก่อนนอนในค่ำคืนนี้หมดลงแล้วพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบันยางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ขอลาไปจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมนอนหลับฝันดีมีความสุขด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญขอ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์สำนักประชาสัมพันธ์ที่2กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์พร้อมระบบออนไลน์ที่ radio.prd.go.th/buriram ตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวันบัดนี้ได้เวลายุติการส่งกระจายเสียงประจำวันลงแล้วท่านจะติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 5:00 น.ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ค่ะ

งานทุกอย่างมีบุคคลซึ่งมีชีวิตจิตใจมีความนึกคิดเป็นผู้กระทำถ้าผู้ทำมีจิตใจไม่พร้อมจะทำงานเช่นไม่ศรัทธาในงานไม่สนใจผูกพันกับงานผลงานที่ทำก็ย่อมบกพร่องไม่คงที่ต่อเมื่อผู้ปฏิบัติมีศรัทธาเข้าใจซึ้งถึงประโยชน์ของงานพร้อมใจและพอใจที่จะขวนขวายปฏิบัติงานโดยเต็มกำลังความสามารถงานจึงจะดำเนินไปได้โดยราบรื่นและบรรลุผลตามที่มุ่งหมายพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรอรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารท่อส่งถนนเดียระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาถึง 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันวันนี้วันที่8เดือนกันยายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันอังคารแรม11ค่ำเดือน9ปีมะเมียรายการกระจายเสียงภาคเช้ามีดังต่อไปนี้ค่ะเราจะแจ้งรายการแล้วท่านรายการคติธรรมประจำวันด้วยการสื่อสัมพันธ์ผู้สูงอายุเวลา6นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วรายการบอกกล่าวเล่าแจ้งเวลา7นาฬิกาถ่ายทอดข่าวรายงานพิเศษและสารคดีเวลา8นาฬิกาเที่ยวราครบหนึ่งชาติจากนั้นรายการเสียงแห่งปัญญาด้วยการทักษะดีมีงานทำเวลาก็ในการถ่ายทอดข่าวจะได้รับประการเสียงจากวิจัยไรสงเวลา10ในการถ่ายทอดข่าวจะรับสถานการณ์วาระสหกรณ์เวลา10ในการถ่ายทอดข่าวจะได้รับประการเรื่องเล่าจากกำนันผู้ใหญ่บ้านเวลา12ในการถ่ายทอดข่าวเวลา13นาฬิกาจะได้รับประการช่วยที่ถิ่นไทยเวลา14นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นรับฟังการแจ้งรายการกระจายภาพบ่ายต่อไปค่ะสำหรับภาคเช้าวันนี้เรวดีหงสากุลทำที่ผู้ประกาศวิริยุทธ์การบรรจงทำหน้าที่แจ้งเทคนิคนายวิริยุทธ์น้อยพรมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ก็กรมสถานีจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังการคติธรรมประจำวันค่ะ

สาธุชนทั้งหลายในเช้าของวันนี้รายการคติธรรมประจำวันได้กลับมาจะเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบันยางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ก่อนที่จะพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมแล้วก็สาระอื่นๆนั้นเนี่ยต้องขออนุโมทนากับผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์รายการอนุโมทนากับท่านผู้อำนวยการสถานดีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์คุณวีรยุทธ์น้อยพรมนะที่ได้ถวายเวลาเพื่องานประกาศศาสนาอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคนะที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดทำรายการอนุโมทนากับสมาชิกรายการทุกคนทุกท่านที่ตื่นขึ้นมาในยามเช้าเปิดวิทยุรับฟังอยู่ทางบ้านแล้วก็รับฟังผ่านเฟซบุ๊กของสวทบุรีรัมย์เราพูดถึงคณะสัทธาที่ประสานนิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปเทศไปชี้แจงแสดงธรรมนานาโยมญาติทั้งหลายวันพระวันที่11กันยายนที่จะถึงนี้จะเดินทางไปเทศในโครงการถวายเพียรสัญจรของคณะสงฆ์อำเภอนางรองซึ่งจะมีคณะสัทธาอุบาสกบาสิกาผู้รักษาศีล8ไปร่วมถวายเพียรสัญจรที่วัดป่าหนองยะวัวตำบลกันเหลืองอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็ในวันนั้นคณะสงฆ์จะร่วมลงสามัคคีอุโบสถด้วยนะนั่นก็ถือการเชิญเจริญพรญาติโยมคณะศรัทธาอำเภอนางรองอุบาสกบาสิกาพ่อขาวแม่ขาวนิยมนะไปร่วมในพิธีทําบุญถวายเพียรสัญจรในคราวครั้งนี้ด้วยฟังแล้วมีความคิดเห็นประการใดบอกกล่าวกันไปหมายเลข0866531407 0866531407ก็ยินดีที่จะรับฟังคำติชมหรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญงานกุศลก็ได้เช็คเช่นเดียวกันเอาละญาติโยมสาธุชนมาพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาในเช้าของวันนี้นำเสนอหลักธรรมของสัตบุรุษนะเรียกว่าบุคคลที่เป็นคนดีก็เรียกว่าสัตบุรุษไม่เฉพาะแต่โยมผู้ชายแม้โยมสุภาพสตรีเมื่อปฏิบัติตนเป็นคนดีก็อยู่ในข้อธรรมนี้เช็คเช่นเดียวกันคุณธรรมที่จะทำให้เราเป็นคนดีของสังคมอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขแล้วก็ได้รับเกียรติจากบุคคลในสังคมเนี่ยก็ต้องประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในหลักศีลหลักธรรมนะญาติโยมพุทธศาสนิกชนมีโอกาสเข้าวัดเข้าวาในช่วงเทศกาลพรรษาอย่างเนี้ยนะก็ชื่อว่าเราได้ฟังเทศฟังธรรมได้ศึกษาเรียนรู้แล้วก็นำหลักคำสอนในทางศาสนาเนี่ยมาเป็นข้อปฏิบัติก็จะทำให้เราเนี่ยมีความเข้าใจในหลักคำสอนแล้วก็สามารถที่จะทำให้เราเนี่ยปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องนะโดยเฉพาะคำว่าสัตตบุรุษนั้นนะโยมญาติทั้งหลายก็คือบุคคลที่เป็นคนดีมีศีลมีธรรมะนะผู้ที่เกิดมาในโลกใบนี้โยมญาติทั้งหลายต่างก็มีศักดิ์มีศีลแล้วก็มีคุณงามความดีเพียงแต่ว่าเราต้องประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในหลักศีลหลักธรรมแล้วก็เคารพกฎกติกาของสังคมโดยทุนเดิมของมนุษย์เราก็เป็นผู้ที่มีบุญมีกฎหมายคุ้มครองอยู่แล้วนะเพราะเป็นมนุษย์เป็นผู้มีจิตใจสูงเป็นสัตว์สังคมนะมีวัฒนธรรมที่ดีสามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขแต่ญาติโยมก็ต้องเข้าใจว่าคำว่ามนุษย์เนี่ยมนุษย์ที่ปลอดภัยก็มีมนุษย์ที่สร้างภัยให้เกิดมีแก่สังคมก็มีเช่นเดียวกันนั้นเราพุทธศาสนิกชนศึกษาเรียนรู้หลักธรรมแล้วก็ปฏิบัติตนอยู่ในหลักธรรมเคารพกฎกติกาของสังคมก็ชื่อว่าเราเนี่ยเป็นคนดีเป็นสัตบุรุษคนดีเรียกว่าสัตบุรุษคนไม่ดีเรียกว่าอสัตบุรุษหมายความว่าอย่างไรคือบุคคลในโลกนี้ยุ่มยากทั้งหลายคนชั่วพวกหนึ่งคนดีพวกหนึ่งคนชั่วเนี่ยมีชื่อเรียกว่าอสัตบุรุษก็คือเหล่าชนผู้ไม่สงบไม่เรียบร้อยเกกะเกเรระรานบุคคลอื่นบ้างเรียกว่าคนพาลก็คือคนโง่เขลาเบาปัญญาบ้างเรียกว่าปาปชนคนมีบาปนะคือมีทิฏฐิอาศัยเลวทรามลามกบ้างนะนี่ก็คือคนชั่วคนไม่ดีส่วนคนดีมีชื่อเรียกว่าสัตบุรุษนะก็คือเหล่าชนผ
ผู้สงบเรียบร้อยบ้างเรียกว่าบัณฑิตคือเหล่าชนผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาดบ้างเรียกว่ากัลยาณชนคือคนมีอัธยาศัยจิตใจที่งดงามบ้างนั้นธรรมดาโยมญาติทั้งหลายสังคมมนุษย์เราเนี่ยนะย่อมมีทั้งคนดีมีทั้งคนที่ไม่ดีปะปนกันไปนะจะมีแต่คนดีหรือจะมีแต่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพียงอย่างเดียวก็ไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้นะถือว่าเป็นเรื่องผิดวิสัยธรรมดาของโลกนะญาติโยมนะทุกสังคมมีทั้งคนดีและก็คนไม่ดีเราก็ต้องระมัดระวังตัวเองและข้อสำคัญนั้นก็คือเราก็อย่าเป็นคนไม่ดีก็แล้วกันนะคนอื่นเราพอระวังได้แต่ถ้าหากว่าเราเป็นคนไม่ดีเป็นคนชั่วเนี่ยไม่รู้จะระวังกันอย่างไรเพราะคนเราส่วนมากก็มักเข้าข้างตัวเองความผิดของตนเองมักจะมองไม่เห็นมองเห็นได้ความผิดของบุคคลทั่วไปนะอันนี้ก็ให้เราเข้าใจว่าสังคมโลกมันก็มีทั้งดีมีทั้งไม่ดีเมื่อใดโลกมีคนดีอาศัยอยู่มากและมีคนดีเป็นผู้นำนะเมื่อนั้นก็จะมีแต่ความสงบความร่มเย็นความเสียสละความรักความเมตตาแต่ถ้ามีคนชั่วอาศัยอยู่มากและคนชั่วเป็นผู้นำจะทำให้เกิดความไม่สงบร่มเย็นนะเป็นไปเพื่อความชิงดีชิงเด่นความริษยาอาฆาตพยาบาทจองเวรเห็นแก่อำนาจและผลประโยชน์ส่วนหนึ่งเป็นที่ตั้งนั้นอาศัยเหตุนี้ญาติโยมโลกจึงต้องการคนดีต้องการคนที่ดีเป็นผู้นำของหมู่คณะเป็นหลักเป็นประธานจึงมีการคัดเลือกเรื่อยมาเพื่อสรรหาคนดีมาปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือสังคมนะซึ่งสังคมไทยเราก็เป็นอย่างนี้ญาติโยมมีการคัดเลือกมีการลงคะแนนผู้นำในระดับต่างๆทั้งท้องที่แล้วก็ท้องถิ่นหรือระดับชาติก็มีการลงคะแนนเช่นเดียวกันเพื่อเป็นการคัดเลือกบุคคลที่ดีมีศีลมีธรรมะมีความรู้มีความสามารถมีคุณธรรมไปเป็นคุณนำนะเราพุทธศาสนิกชนเราก็เข้าใจในส่วนนี้ส่วนตัวเราเนี่ยนะก็ขอให้ตั้งมั่นอยู่ในหลักคุณงามความดีก็แล้วกันนะเป็นผู้ที่มีคุณธรรมเรียกว่าอยู่ที่ไหนก็มีความสุขอยู่ที่ไหนก็มีคนให้เกียรติเพราะเรานั้นเนี่ยไม่เบียดเบียนใครเรียกว่าเป็นคนดีมีความสงบกายสงบวาจาแล้วก็สงบจิตใจนั้นน่ะโยมญาติทั้งหลายอันคนดีตามที่โลกนิยมนั้นเนี่ยหมายถึงคนที่มีวิชาความรู้ด้วยมีความสามารถด้วยมีความประพฤติดีด้วยหรือผู้ที่มีความรู้ควบคู่กับคุณธรรมความรู้ได้แก่คุณวุฒิคุณธรรมได้แก่คุณภาพหรือความสามารถคุณวุฒิจะเกิดมีขึ้นได้จะต้องอาศัยการศึกษาเล่าเรียนคุณธรรมจำต้องอาศัยการประพฤติปฏิบัติจนเกิดมีความรู้ความสามารถเป็นพิเศษในหน้าที่การงานเกิดความชำนาญคล่องแคล่วในภาระหน้าที่เมื่อเกิดมีปัญหาสามารถแก้ไขทำเรื่องใหญ่ให้เป็นเรื่องเล็กได้นั้นการสรรหาบุคคล

ธรรมบางคนมีคุณธรรมสูงแต่ด้อยคุณวุฒิมันไม่เป็นไปทั้งสองอย่างนะญาติโยมมันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาจะหาใครที่สมบูรณ์แบบเพอร์เฟกต์ตามที่เราพึงปรารถนาเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้หรอกญาติโยมนั้นเนี่ยเราก็มองเป็นกลางๆกันแล้วกันเขากับเราก็ไม่ต่างกันเพียงแต่ว่าความรู้ความสามารถมันคนละด้านคนละอย่างนะญาติโยมก็มีความรู้ไปอย่างหนึ่งคนอื่นก็มีความรู้ไปอย่างหนึ่งจะให้คนเรามันรู้ทั้งหมดทุกเรื่องมันก็เป็นไปไม่ได้นั้นพระผู้ดำเนินรายการเองก็เข้าใจในส่วนนี้โยมก็เข้าใจพระผู้ดำเนินรายการในส่วนนี้เช่นเดียวกันพระก็ต้องทำหน้าที่พระนี่แหละหน้าที่ของชาวประมงก็คือหาปลาหน้าที่ของพ่อค้าก็คือค้าขายมีผลกำไรหน้าที่ของศิลปินคือการสร้างศิลปะหน้าที่ของพระคือสอนมนุษย์หน้าที่ของชาวพุทธก็คือการทำคุณงามความดีโยมญาติทั้งหลายเรามีโอกาสเกิดมาบนโลกใบนี้แล้วเราก็ต้องพัฒนาอย่ากินแต่บุญเก่ากันแล้วกันโบราณเขาบอกว่าแข่งเรือแข่งพายมันแข่งกันได้แต่แข่งบุญแข่งวาสนาเนี่ยมันแข่งกันได้ยากนั้นเรารู้เราเข้าใจอย่างนี้จงพอใจในสิ่งที่ตนเองได้แล้วก็พึงพอใจในสิ่งที่ตนเองมีปัจจุบันนี้เราทำดีที่สุดแล้วนะเราก็ทำหน้าที่ของเรากันต่อไปนั้นโยมญาติทั้งหลายคนที่มีความรู้นั้นเนี่ยสรรหาได้ง่ายโดยมีหลักฐานทางด้านการศึกษาเช่นวุฒิบัตรประกาศนียบัตรปริญญาบัตรเป็นต้นเป็นเครื่องพิสูจน์ส่วนผู้ที่มีคุณธรรมความรู้ความสามารถนั้นเนี่ยกว่าจะพิสูจน์ได้ก็ต้องอาศัยการเวลาหนทางเป็นเครื่องพิสูจน์มาการเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์คนที่มีวิชาความรู้ก็ใช่ว่าจะเป็นคนดีเสมอไปนะดังที่เราได้ยินกันอยู่เสมอว่าความรู้ท่วมหัวแต่เอาตัวไม่รอดนะบางคนมีความรู้ดีแต่ก็ทำสิ่งที่ผิดกฎหมายมากมายเลยในปัจจุบันเนี่ยใช้ความรู้ที่ตนมีเอารัดเอาเปรียบบุคคลอื่นก็เยอะอยู่เหมือนกันนั้นเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจในสัจธรรมความเป็นจริงตรงนี้คนมีวิชาความรู้น้อยแต่ไม่ด้อยความสามารถมีผลงานเป็นที่ยอมรับยอมถึงกันนับว่าเป็นคนดีดังที่นิยมพูดกันว่าค่าของคนก็อยู่ที่ผลของงานค่าของงานก็อยู่ที่การกระทำนั้นการที่เราจะรู้ว่าคนดีที่แท้จริงนั้นเนี่ยพระพุทธองค์ทรงสอนว่าจะต้องถึงพร้อมด้วยคุณธรรมที่ว่าวิชาจรณะสัมปันโนแปลว่าพูดถึงพร้อมด้วยวิชาความรู้ควบคู่กับจรณะความประพฤตินะคือต้องเป็นคนที่ดีที่ถูกต้องอันบัณฑิตชนยกย่องสรรเสริญเท่านั้นนะโยมนะกล่าวสั้นๆก็คือว่าดีไม่ผิดนะไม่มีอะไรพิรุธไม่ว่าทางกายทางวาจาแล้วก็ทางจิตใจหมายความว่าข้างในก็ดีข้างนอกก็ชอบประกอบด้วยดีนะทั้ง3ประการคือรู้ดีสามารถดีและประพฤติดีคำว่ารู้ดีนั้นนะญาติโยมนะก็คือรู้แล้วต้องทำดีรู้ชั่วแล้วก็ต้องละชั่วไม่ใช่วิชาความรู้กับจรณะไม่ใช่วิชากับจรณะเนี่ยมันสวนทางกันสามารถดีก็คือรู้จักนำความรู้มาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตการปกครองแล้วก็การปฏิบัติหน้าที่อันที่จริงเนี่ยมนุษย์หญิงชายนับตั้งแต่เกิดมาย่อมมีหน้าที่ด้วยกันทั้งนั้นญาติโยมวรณกชนจึงกล่าวสอนก่อนที่จะคบกันในฐานะต่างๆว่าให้ดูที่หน้าทั้ง3หน้าคือหน้านอกหน้าในแล้วก็หน้าที่เพราะหน้าเหล่านี้จะเป็นเครื่องชี้ถึงความดีและความเสียของคนเราหน้านอกนั้นในญาติโยมชี้บอกถึงความงามความสะอาดความสกปรกหน้าในคือจิตใจจะชี้ให้เห็นถึงความดีและก็ความเสียหน้าที่ก็คือการปฏิบัติงานจะเป็นหลักฐานแห่งความสามารถนั้นหน้านอกบอกความงามหน้าในบอกความดีหน้าที่บอกความสามารถนั้นโยมญาติทั้งหลายที่ตื่นมาในยามเช้าอย่างนี้ปฏิบัติภารกิจหน้าที่การงานของตนไปฟังคติธรรมประจำวันซึ่งพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการจากวัดกลางอารามหลวงบุรีรัมย์ก็ตื่นมาทำงานตื่นมาเผยแผ่ให้โยมญาติทั้งหลายได้ฟังธรรมอย่างสม่ำเสมอนะก็ชื่อว่าเราได้สร้างประโยชน์ให้เกิดมีแก่สังคมไปด้วยกันนั้นถ้าคนในสังคมมีคุณธรรมจริยธรรมประพฤติตนเป็นสุจริตช

คนเนี่ยสังคมนั้นก็น่าอยู่นะไม่ทำอะไรไม่ผิดกฎหมายบ้านเมืองทำอะไรไม่ก่อยเกิดโทษแก่ตนแก่บุคคลอื่นก็ชื่อว่าดีแล้วนะอันนี้ก็ให้โยมญาติทั้งหลายได้รู้หน้านอกหน้าในแล้วก็หน้าที่ของตนเองความประพฤติในญาติโยมเป็นเรื่องที่สำคัญนะการปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องและก็เหมาะสมอันบัณฑิตนิยมยกย่องเป็นไปตามคันลองสอดคล้องกับศีลธรรมนะคุณธรรมข้อนี้มีความสำคัญมากหากบุคคลประพฤติไม่ดีแล้วเนี่ยดีทั้งสองข้อข้างต้นก็จะหมดสิ้นไปด้วยความประพฤติดีจึงจัดว่าเป็นยอดดีของคนทั้งหลายนะก็ขอให้เรามีศีลมีธรรมะประพฤติตนเป็นคนดีอยู่ในสังคมไหนก็แล้วแต่นะเราก็ต้องศึกษาเรียนรู้บริบทหรือข้อปฏิบัติของบุคคลในสังคมนั้นๆนะเรื่องดีๆเราก็ทำแล้วก็สร้างสรรค์ไปส่วนเรื่องที่ไม่ดีที่คนเขากระทำนะเราก็ไม่ต้องไปทำตามนะในช่วงนี้อยู่ในช่วงเทศกาลพรรษาโยมญาติทั้งหลายงดอบายมุขเข้าพรรษานี่ก็ดีนะรณรงค์กับการงดเหล้าเข้าพรรษานะถ้าจะให้ดีมากยิ่งกว่านี้ก็คือว่าเราต้องงดตลอดไปและเพิ่มงดการเสพสิ่งเสพติดให้โทษนะที่กำลังเป็นปัญหาในสังคมในปัจจุบันยังแก้ไขคนที่ติดยาเสพติดได้ไม่เต็มที่มีขายมีซื้อกันอยู่เรื่อยๆในญาติโยมนะเป็นข่าวกันอยู่บ่อยๆนะอันนี้ก็ฝากเจ้าหน้าที่บ้านเมืองแล้วก็ฝากญาติฝากโยมช่วยกันสอดส่องดูแลนะยิ่งเป็นผู้นำด้วยแล้วเนี่ยไปข้องแวะกับสิ่งเสพติดให้โทษยิ่งจะเสียอย่างมากเลยทีเดียวแล้วก็เป็นบาปเป็นกรรมด้วยทุกระดับชั้นญาติโยมใครก็แล้วแต่ห่างไกลอยากเสพติดได้ดีที่สุดนะญาติโยมพุทธศาสนิกชนรู้ว่าอะไรเป็นบ่อเกิดของความเสื่อมหรือว่าอบายมุขนั่นแหละนะเราก็ต้องห่างไกลจากสิ่งเหล่านั้นก็ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นคนดีนะในส่วนนี้ชื่อว่าเราได้ทำหน้าที่ของความเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีแล้วนั้นโยมญาติทั้งหลายคุณธรรมหรือว่าหลักธรรมที่จะนำบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตามแล้วเป็นคนดีดังที่ได้กล่าวมาเนี่ยได้แก่สัมมัตตะนะคือความถูกต้อง8ประการอันได้นามบูหารว่ามรรคมีองค์8สาธุชนทั้งหลายมรรคมีองค์8ในข้อที่1เนี่ยก็คือสัมมาทิฏฐิคำว่าทิฏฐิเป็นคำกลางๆยังไม่ดีไม่ชั่วถ้าเป็นความเห็นที่ดีแล้วก็ถูกต้องเรียกว่าสัมมาทิฏฐิแต่ถ้าหากว่าเห็นเสียคือเห็นผิดเป็นชอบอะไรต่างๆเนี่ยเป็นมิจฉาทิฏฐิสาธุชนทั้งหลายทิฏฐิความเห็นของคนแต่ละบุคคลเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นแห่งการประพฤติปฏิบัติผู้ใดมีมิจฉาทิฏฐิเป็นตัวนำผู้นั้นก็จะดำเนินเดินไปในทางที่ผิดชีวิตจะไม่ราบรื่นบรรลุถึงเป้าหมายอาจจะกลายเป็นคนชั่วเป็นคนอันธพาลถึงความวิบัติย่อยยับไปในที่สุดนะผู้ใดมีความเห็นถูกต้องตามทํานองคลองธรรมเช่นทำกรรมดีย่อมได้รับผลดีทำกรรมชั่วย่อมได้รับผลเป็นความชั่วเป็นต้นผู้นั้นก็จะดำเนินไปตามทางที่ถูกต้องย่อมบรรลุถึงเป้าหมายแห่งชีวิตมีความสุขมีความเจริญตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติอันนี้เกี่ยวกับเรื่องของสัมมาทิฏฐิประการต่อมานั้นสัมมาสังกัปปะสังกัปปะนี่แปลว่าการดำริได้แก่ความคิดริเริ่มวางแผนแทนที่จะปล่อยปละละเลยนะก็คิดวางแผนที่จะทำในสิ่งที่ดีที่งามไม่เป็นบุคคลที่ขาดความรับผิดชอบนะหรือไม่เป็นบุคคลสิ้นคิดนั่นเองคนที่มีความดำริริเริ่มนั้นในญาติโยมชื่อว่าเป็นคนที่มีภาวะสร้างสรรค์เป็นผู้ตั้งมั่นอยู่ในลักษณะ3ประการก็คือว่าความคิดที่จะพรากตนออกจากกามไม่หมกมุ่นพัวพันติดข้องสนองความอยากต่างๆเป็นความคิดที่ปราศจากความเห็นแก่ตัวเป็นนักเสียสละประการที่2นั้นเนี่ยความคิดที่ไม่มีความเดือดร้อนชิงชังมุ่งหวังธรรมะคือความเมตตาเป็นที่ตั้งซึ่งหมายถึงความปรารถนาดีความมีไมตรีต้องการให้คนอื่นนั้นเนี่ยมีความสุขและประการที่3นั้นความคิดที่ไม่เบียดเบียนนะคิดทำร้ายหรือว่าทำลายใครมุ่งธรรมะคือความกรุณาเป็นที่ตั้งซึ่งหมายถึงความคิดช่วยเหลือคนอื่นให้พ้นจากความทุกข์นั่นเองนั้นเราพุทธศาสนิกชนมีเมตตาต่อกันนะเชื่อว่าเราไม่เอารัดเอาเปรียบกันเห็นบุคคลอื่นตกทุกข์ได้ยาก
เราก็มีความปรารถนาที่จะช่วยให้เขาพ้นจากความทุกข์คือจะไม่เบียดเบียนคือจะช่วยให้ปลอดภัยประมาณนั้นนะต่อมาก็คือว่าสัมมาวาจาคำว่าวาจาหมายถึงการเจรจานั้นนะญาติโยมกล่าวคือการแสดงเจตนาของตนให้คนอื่นเกิดความเข้าใจโดยตรงว่างั้นได้แก่การพูดการใช้วาจาสื่อสารก็นับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญคนเราก็ต้องมีการพูดมีการเจรจากันนะมนุษย์จะรู้ว่าความประสงค์ของกันและกันได้เนี่ยก็ต้องอาศัยวาจาวาจาจึงเป็นสื่อกลางระหว่างตัวเรากับบุคคลอื่นนะโยมนะการใช้วาจาจึงควรให้ถูกต้องเหมาะสมแก่เพศภาวะกาลเทศะนะไม่ใช่สักแต่ว่ามีปากแล้วก็พูดกันไปไม่ใช่สักแต่ว่ามีปากแล้วก็พูดกันไปน้ำท่วมทุ่งผักบุ้งร้องเร่งโดยไม่คำนึงถึงว่าจะผิดหรือถูกประการใดในทางพระพุทธศาสนาให้เว้นจากการพูดเท็จนะโยมนะให้เว้นจากการพูดเท็จให้เราพูดแต่คำสัตย์คำจริงรู้เห็นมาอย่างไรก็พูดไปอย่างนั้นไม่มีการเสริมความให้ยาวสาวความให้ยืดและไม่มีการอําความด้วยเว้นการพูดสอดเสียดพูดแต่คำในลักษณะที่ก่อให้เกิดการเสริมสร้างและประสานสามัคคีเว้นการพูดคำหยาบระคายเคืองอันเสี่ยงต่อการทะเลาะวิวาทบาดหมางเว้นการพูดเลวไหลไร้สาระพูดแต่คำที่เป็นประโยชน์แล้วก็เป็นธรรมประการต่อมานั้นญาติโยมสัมมากัมมันตะอันนี้ก็หมายถึงบุคคลผู้ทำการทำงานมนุษย์ทุกคนจำต้องเป็นคนที่ทำงานไม่ควรปล่อยตัวให้เป็นบุคคลที่ว่างงานหรือเป็นคนที่เกียจคร้านแม้แต่สังขารร่างกายอันธรรมดาสร้างมาทุกส่วนสัตว์ล้วนทำหน้าที่ของตนทั้งสิ้นเช่นตาทำหน้าที่ของตาหูก็ทำหน้าที่ของหูมือทำหน้าที่ของมือเป็นต้นการกระทำหน้าที่นั้นเนี่ยย่อมมีทั้งดีทั้งเสียทั้งคุณแล้วก็โทษทั้งประโยชน์แล้วก็หาประโยชน์ไม่ได้ในทางพระพุทธศาสนาพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้ทำงานให้ถูกต้องเช่นจะทำการอันใดก็แล้วแต่ให้มีจิตประกอบด้วยเมตตาไม่เบียดเบียนประทุษร้ายบุคคลอื่นให้ความเคารพในสิทธิและก็ทรัพย์สินของบุคคลอื่นไม่ประพฤติล่วงประเวณีเป็นชายให้มีสัทธาสันโดษยินดีพอใจในภรรยาของตนเป็นหญิงก็ขอให้มีปฏิวัติคือจงรักภักดีต่อสามีเป็นที่ตั้งนะบุคคลผู้มั่นอยู่ในคุณธรรมเหล่านี้จึงจะมีศักดิ์และก็มีสีควรค่าแก่ความเป็นมนุษย์ที่แท้จริงประการต่อมาสัมมาอาชีวะในญาติโยมอาชีวะแปลว่าอาชีพนะหมายถึงการทำมาหากินเลี้ยงชีพอันมนุษย์ทุกคนนั้นในญาติโยมมีสิ่งที่รักและก็หวงแหนที่สุดคือชีวิตซึ่งหมายถึงความเป็นอยู่ตรงกันข้ามกับความตายแต่ชีวิตของเราทั้งหลายจะดำรงมั่นคงอยู่ได้เนี่ยจำต้องอาศัยปัจจัยเครื่องเลี้ยงชีพถ้าขาดปัจจัยเสียแล้วชีวิตก็หามีไม่มนุษย์จึงมีภาระในการทำมาหาเลี้ยงชีพถ้าทำมาหาเลี้ยงชีพในทางบาปกรรมกล่าวคือมิจฉาชีพแก๊งคอลเซ็นเตอร์อะไรต่างๆเหล่านี้ชีวิตก็จะมัวหมองแม้จะยังไม่ตายก็ได้ชื่อว่าตายทั้งเป็นเน่าทั้งดิบเป็นชีวิตที่ตกแต่งให้ดีได้ยากสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เราละมิจฉาชีพคืออาชีพที่ผิดกฎหมายผิดศีลธรรมผิดขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ตนแล้วก็แก่บุคคลอื่นทุกรูปทุกนามแล้วก็มาประกอบอาชีพที่ถูกต้องดีงามเป็นสุจริตประการต่อมาสัมมาวายามะวายามะแปลว่าความพยายามหมายถึงความภาคเพียรที่จะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้สำเร็จเพราะการดำเนินชีวิตบางอย่างต้องฝืนความสะดวกสบายบางอย่างต้องใช้เวลาบางอย่างต้องฟันฝ่าอุปสรรคนานาประการจึงจะประสบผลสำเร็จความพยายามจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นเป็นการพัฒนาแม้พระพุทธภาษิตก็มีตรัสไว้อย่างชัดเจนว่าวายะเมเถวะปุริโสแปลความว่าเกิดเป็นคนควรพยายามเรื่อยไปนะความพยายามมีอยู่ที่ไหนความสำเร็จก็มีอยู่ที่นั่นแต่ความพยายามนั้นในญาติโยมจะต้องถูกต้องจริงเช่นพยายามระวังรักษาอย่าให้ความชั่วเกิดขึ้นในวิถีชีวิตความชั่วใดที่เก
เกิดแล้วก็เพียรพยายามเลิกละความดีใดที่ยังไม่เกิดไม่มีก็ควรที่จะพยายามให้เกิดให้มีขึ้นและความดีใดที่มีอยู่แล้วก็ควรที่จะพยายามรักษาไม่ให้ความเสื่อมเกิดขึ้นและก็พยายามเพิ่มพูนให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะในส่วนนี้ก็ชื่อว่าเรานั้นเนี่ยมีสัมมาวายามะนะก็คือการเพียรพยายามในการสร้างสมงามความดีนะประการต่อมาก็คือสัมมาสมาธิอนัยยัตโยมนะก็คือสตินะความระลึกได้นึกขึ้นได้ตรงกันข้ามกับความลืมอันมนุษย์เราเนี่ยแม้จะมีวิชาความรู้ดีมีความสามารถสูงมีความคิดเฉียบแหลมและก็มีความขยันหมั่นเพียรมากก็ตามแต่ก็จะต้องประกอบพร้อมด้วยคุณธรรมคือสติเพราะถ้าขาดสติเสียแล้วการงานทั้งปวงย่อมเสียหายคนขาดสติก็คือคนที่มักลืมเหมือนกับเรือที่ขาดหางเสือไม่สามารถที่จะเอื้ออำนวยประโยชน์เท่าที่ควรถ้าขาดสติมากก็ยากที่จะทำการอะไรได้กลายเป็นคนเสียสตินะเมื่อเสียสติแล้วการที่ทำคำที่พูดเรื่องที่คิดก็ย่อมผิดเสียหายผู้คนทั้งหลายก็จะเสื่อมศรัทธาไม่ปรารถนาที่จะคบค้าสมาคมขาดความนิยมนับถือไว้วางใจการมีสติกำกับตัวมารู้ทั่วรู้ทันรู้กันรู้แก้สำนึกถึงกิจที่ทำคำที่พูดชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทฝ่ายใจสำนึกในหน้าที่การงานไม่ปล่อยวางทอดทุระมีความรับผิดชอบต่อกิจหน้าที่ที่ตนทำคำที่ตนเองพูดอย่างมั่นคงและอีกข้อหนึ่งนั้นก็คือสัมมาสมาธินะญาติโยมสมาธิคือความตั้งใจมั่นความจริงนะญาติโยมสิ่งสำคัญสุดของเหล่ามนุษย์ที่อุบัติมาก็คือกายกับจิตหรือรูปกับนามนามกับรูปนั้นโยมญาติทั้งหลายในสองส่วนเนี้ยจิตเป็นสำคัญจิตนั้นเนี่ยเป็นดุจนายกายเป็นดุจบ่าวจิตเป็นใหญ่เป็นประธานการที่จะทำจิตให้มั่นคงถูกต้องได้นั้นเนี่ยจำต้องอาศัยจำต้องฝึกฝนอบรมให้เป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิความมั่นคงหนักแน่นก็จะเกิดขึ้นตามมาสมาธิมีหลายระดับนะญาติโยมระดับพื้นฐานได้แก่การตั้งใจทำความดีตามภาระหน้าที่ทางนี้ก็เพื่อพัฒนาสุขภาพจิตและบุคลิกภาพอันจะช่วยคนเข้มแข็งหนักแน่นและก็มั่นคงสงบเยือกเย็นสุภาพนิ่มนวลมีสง่าราศีมีเหตุมีผลผ่อนคลายหายเครียดและเป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานการศึกษาไม่ใช่เป็นเพียงการหลับหูหลับตาหาลาภสักการะเข้าลักษณะที่ว่าทำบุญเอาหน้าภาวนาหาลาภอันนี้ก็ไม่ดีฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยเวลาของรายการกติธรรมประจำวันในเช้าของวันนี้หมดลงแล้วพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางอารามหลวงบุรีรัมย์ขอลาไปจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมมีความสุขสดชื่นสมหวังดังความปรารถนาด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญขอเจริญพร

0: บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: กรณีผู้ขายหรือผู้ให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีคำสั่งที่9/2558เรื่องห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้าบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าหรือตัวยาบารากูน้ำยาสำหรับเติมบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายหลายชนิดรวมทั้งโลหะหนักที่เป็นสารก่อมะเร็งและมีปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจส่งผลกระทบเป็นอันตรายต่อสุขภาพดังนั้นผู้ใดขายหรือให้บริการมีความผิดตามพรบ.คุ้มครองผู้บริโภคฉบับที่4พุทธศักราช2562มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 600,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากูหรือบารากูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ.1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแง่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองถูกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง

าสนาพระมหากษัตริย์มีความสำคัญและผูกพันกับสังคมไทยและประชาชนชาวไทยมาตลอดประวัติศาสตร์ของประเทศเป็นเสาหลักในการสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่นเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนและเป็นบ่อเกิดของความรักความสามัคคีของคนในชาติอีกทั้งยังเป็นปัจจัยแห่งความมั่นคงที่นำพาประเทศชาติให้ผ่านพ้นจากภัยคุกคามทุกรูปแบบขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยสร้างความรักความสามัคคีความสำนึกจงรักภักดีและความภาคภูมิใจในชาติให้เกิดกับประชาชนทุกหมู่เหล่าเพื่อปกป้องและเชิดชูสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์

0: พ่อครับ1บวก1เท่ากับเท่าไรครับ
1: เท่ากับ2สิลูก
0: บอกครับ2บวก2เท่ากับเท่าไร
1: 4ไงลูก
0: บอกครับ1บวกครับเท่ากับเท่าไร
1: หืออันนี้พ่อไม่รู้นะ
0: โอ้พ่อเชยจริงๆ1บวกครับเท่ากับมีค่าปรับถูกจับจำคุกกุมประพฤติไงล่ะพ
1: ่
0: อ
1: ไอ้ยะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 MHz ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสื่อสัมพันธ์ผู้สูงอายุค่ะ

0: ถ้าบ่ออกจากบ้านบ่เห็นด้านแดนไกลถ้าบ่ไปหาเฮียนแม่นบ่มีความรู้ถึงสิมีความรู้เต็มพุ่งบ่เท่ถอดสอนตนเองบ่ได้ไผสิย่องว่าดีถ้ามันเฮ็ดถูกแล้วไผสิสร้างก็ตามสร้างเฮ็ดแม่นแล้วไผยันหยอก็สร้างตามเขาสิพากันทวงทั้งเมืองก็บ่เอียงเขาจิติทั้งถ่ายให้ขายหนาก็บ่อายยินดีต้อนรับผู้สูงอายุและท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านเข้าสู่รายการสื่อสัมพันธ์ผู้สูงอายุทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรายการสื่อสัมพันธ์ผู้สูงอายุอยู่ภายใต้การดำเนินการของท่านผอ.วิรยุทธ์หน่อยพ่วงท่านผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยมอบให้ผู้ขาที่คำหลวงพ่อพันแม่ฝ่ายเป็นผู้ดำเนินรายการด้วยใช้สำเนียงภาษาอีสานพื้นบ้านสื่อสารกาผีกับน้องหัวหน้าวิทยุการบรรจงอำนวยความสะดวกในการดำเนินรายการของผู้ขามื้อนี้มาพอกันนะครับก็เป็นวันอังคารที่เท่าใดเนี่ยโอ้วันอังคารที่8เดือนกันยายนพุทธศักราช2569มื้อนี้แรม11ค่ำเดือน9แล้วเด้ครับผมปิมะเมียเนาะครับเนาะก่อนที่เข้ารายการนะครับแม่บุญเรียนที่หลักนะครับหลังไม้นะครับโทรเข้ามาขอฟังเพลงนะครับอย่าณผ้าไร่นะครับลืมบ่ลงว่าซั่นนะครับตอนนี้เตรียมเอาไว้ให้แล้วเนาะครับทักทายพี่น้องเอ้าเว้าไปหลายบ่ให้เสียเวลานะครับในการพอกันเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็เติมซึ่งกันและกันนะครับทางเฟซนะครับก็มีหลายท่านในที่เข้ามาตอนนี้นะครับพระรุ่งคติยะนะครับศรีอัมไพนะครับบอกถึงนะครับพระบรมราชินีพระบรมราชพระราชชนนี่นะครับสมเด็จย่านะครับที่ได้เว้าเอาไว้นะครับเพิ่นก็เอามาหลายในเรื่องของขอคิดนะครับจากนั้นนะครับมีหลายขอจิตที่เพิ่นส่งมานะครับผู้ค่ะขอทักทายนะครับแม่บรรเทาสำราญใจนะครับก็อยากขออยากฟังเพลงนะครับไปให้พ้นนะครับของสายยันนะครับอีกสายครับสบายดีครับในรายการครับผมสบายดีครับผมสบายดีได้ยินบ่เน
1: าะครับพ่อค้ามาอยู่เลย
0: ครับสบายดีครับผม
1: กาณาวนฝนเลยจ้ะ
0: ครับวางได้ครับผม
1: ข้าวรอฝน
0: ข้าวรอฝนข้าวรอฝนใช่ไหม
1: ครับวนฝน
0: มันไม่ชัดนะแม่ชัดทีนิดนึงครับผม
1: ชาวนาวนฝนจ
0: ้
1: ะ
0: อ๋อชาวนาวนฝนใช่ไหมครับผมเอาครับผมชาวนาวอนฝนนะครับนะ
1: คร
0: ับ
1: สนับโปะแปะโปะแปะ
0: ใครร้องครับแม่
1: เพชรจ้ะ
0: ฮะ
1: รุ่งเพชร
0: โอ้รุ่งเพชรรุ่งเพชรนะครับชาวนาวอนชาวนาวอนฝนรุ่งเพชรแหลมสิง
1: ห์ทำด้วย
0: ครับผม
1: อะไรเรื่องก็จะเอาโยนทิ้งเลยถ้าฝนตกมา
0: ครับผมครับครับขอบคุณหลายๆครับผมครับเอาครับในช่วงนี้นะครับผู้นำวิทยุการบรรจงจัดให้นะครับหน้ารายการสื่อสัมพันธ์ผู้สูงอายุเป็นกำลังใจทุกเสียงทุกสายครับผม

0: นาฬิกา48นาทีนะครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านอยู่กับรายการสื่อสัมพันธ์ผู้สูงอายุทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยมีผู้ขาดที่คำบุกปอบพันธ์ในฝ่ายนะครับเป็นผู้ดำเนินรายการใช้สำเนียงภาษาอีสานพื้นบ้านสื่อสารกาพีกับน้องนะครับลืมบ่ลงนะครับญาตินะพาไล่ละกะอยากไปให้พ้นนะครับแม่บรรเทาสำลักใจเนาะครับได้ฟังกันไปแล้วเนาะครับเนาะขอทักทายทั้งเฟซจักหน่อยนะครับตำรวจอุตปาสบายดีตอนเช้านะครับแล้วก็ทองพูนคงสืบชาติสบายดีครับสายครับสบายดีครับสายนี่ครับผม
1: สบายดีครับคุณคำ
0: ครับสบายดีครับพอสมนึก
1: อย่าลืมปุ่นประดับดินเด้อ
0: เข้าประดับดินเริ่มแล้วแม่นบ่ครับพอ
1: วันที่11
0: วันที่11เดือนนี้เนาะครับเนาะ
1: อย่างนี้แหละ
0: เอาครับขออนุโมทนาบุญกุศล นะครับพี่น้องเฮาอย่าลืมนะครับหีด12ข้อง14นะครับของคนเฒ่าคนแก่ที่สืบสานกันมาตั้งแต่ปู่แต่ปู่จนฮอดลูกฮอดหลานมื้อนี้เนาะเพราะยังสมนึกเนาะครับเอาซอยกันธนูบำรุงพระพุทธศาสนานะครับผม
1: เป็นเต่าเขาเดินทิพ
0: ย์ครับผม
1: ระดับดิน
0: ครับ
1: พระยาศาสตร
0: ์ครับ
1: เดินทิพย์เขาเดินทิพย
0: ์ครับ
1: ปูนเขาซาบ
0: ครับผม
1: จากนั้นก็ออกพรรษาวันที่26
0: 26ออกพรรษาต่อไปกับกฐิน
1: ต่อไปกับกฐินลอยกระทง
0: แล้วก็ปีใหม
1: ่แล้วก็ปีใหม
0: ่แล้วก็สงกรานต
1: ์วนเวียนไปจังสีราลุงคำ
0: ครับผมขอบคุณหลายๆครับผม
1: ต้องซื้อสารให้คนเฒ่าสมัยใหม่นี่เข้าใจ
0: ครับแม่นครับแม่นครับผม
1: นะครับว่าซื้อสารก็จะบ่ฮู้ว่าประเพณีดั้งเดิมของห้องเก่าๆอย่าลืม
0: ครับ
1: คนรุ่นใหม่อาจจะโหอยู่จะบอกลึกซึ้งปานใด
0: แม่นครับดีแล้วล่ะครับที่มาบอกกันเศร้าๆของชี้นะครับพอสมนึก
1: วันที่11กันยากับสายันสัญญาเด้อเสียชีวิต
0: อ้าวครับขอบคุณหลายครับพ่อขอบคุณครับผมครับที่มาร่วมรายการเนาะครับเนาะ
1: สบายดีครับ
0: ครับผมสบายดีครับ
1: เมื่อวานนี่ไปโน่นสารคามเลย
0: โอ้ดีดีนะครับอ้าวกลับมาบ้านด้วยความปลอดภัยดีแล้วครับพ่อพ่อสู้มือนี่อุบัติเหตุหลายหลายไปทางไหน
1: มาตกเนี่ยลุงคำ
0: เอ้ยบ่ตกดอกครับนี่ก็ออกมาจากบ้านตกปล่อยๆนี่ครับผม
1: เมื่อวานนี่ฝนตกยางแห้งเลย
0: ผมโอ้ดีแล้วครับดีแล้วครับผม
1: ออกมาทางสองห้องมากุดล่างเลยโอ้ฝนตกยางดีเลย
0: ครับ
1: มาบักเงาแกงจ้างฟัง
0: ครับดีดีใจกับพี่กำนองได้ฝนตกครับผม
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับสบายดีครับพอสมนึกครับทักทายนะครับต้องคุ้นคุ้งสืบชาตินะครับสบายดีตอนเสาร์เนาะครับไปอีกเนาะภาคก่อนมังสาสบายดีครับสบายดีครับฝนตกลิ้นสันนะครับเนาะมีไปอีกเนี่ยเอาครับเอาครับเนี่ยครับก็คือทักทายกันแล้วเนาะครับหน้านักกรจีนล่ามนะครับสุดท้ายแม่คุณแม่บรรเทาสำลักใจนะครับนี่ก็คือที่ทรงกันมานะครับทั้งเฟซทั้งไลน์นะครับบุญเรือใจร่ำนะครับเนี่ยส่วนหลายเนี่ยครับบุญเรือสิมาตอนใส่ทายเนาะครับต้องมือก็หลากบ่ถึงเรื่องเทียมหลากลืมไปขออภัยหลายๆสำหรับพี่น้องนะครับทั้งเฟซทั้งไลน์เนาะครับเอาในช่วงนี้ที่ขอมานะครับย่ายของน้ำโมนะครับสาวอีสานร่ำรักแล้วก็อีกเพลงนึงนะครับสาวชาวนาชาวนาว่อนฝนนะครับกรุงเพชรแหลมสิงห์วนาวิทยุกรรมบรรจงจัดให้นะครับได้เพียงใดเอาเพียงนั้นนะครับในช่วงท้ายของรายการผู้การที่กำลังพบพันแม่ฝ่ายแล้วก็หัวหน้าวิทยุการบรรจงนะครับโจบจบจังไหนกับเพลงเนี่ยนะครับให้พี่น้องว่าอยู่ดีสบายเดินทางไปไสมาไสปลอดภัยกันทุกผู้ทุกคนครับผม

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับจันทิมาเจษดาจิตพัฒนาค่ะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการลักลอบทำเหมืองในอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
5: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการลักลอบทำเหมืองในอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมเก็บตัวอย่างน้ำและตะกอนดินตรวจหาการแพร่กระจายของโลหะหนักหรือสารปนเปื้อน
6: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากกรณีการลักลอบทำเหมืองในพื้นที่หมู่ที่9บ้านชายทุ่งตำบลวังกระแจอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติคุณภาพสิ่งแวดล้อมและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงโดยให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรีสำนักงานจัดการป่าไม้ที่10กรมป่าไม้และสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่8กรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพพื้นที่ดังกล่าวพร้อมเก็บตัวอย่างน้ำและตะกอนดินเพื่อนำไปตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการอย่างละเอียดเพื่อประเมินว่ามีการแพร่กระจายของโลหะหนักหรือสารปนเปื้อนออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกพื้นที่หรือไม่รวมถึงประเมินระดับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการเลขาธิการสปก.เร่งตรวจสอบการถือครองและใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณฐานเจ้าป่าแคมป์อำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมย้ำต้องจัดสรรให้เกษตรกรอย่างเป็นธรรม
7: นายวัชรพลขาวคำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงจากกรณีที่มีกระแสข่าวถึงการขอให้มีการตรวจสอบการถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินบริเวณฐานเจ้าป่าแคมป์หมู่ที่12ตำบลลำนางรองอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์อีกทั้งพื้นที่ดังกล่าวมีการเชื่อมโยงถึงข้าราชการระดับสูงของกระทรวงหนึ่งนั้นได้สั่งการให้นายเศรษฐกิจกระจ่างวงศ์เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.เร่งรัดในการตรวจสอบการใช้ประโยชน์และที่มาของการถือครองที่ดินในการใช้ประโยชน์พื้นที่ดังกล่าวเ ื่อชี้แจงต่อสาธารณชนให้เกิดความกระจ่างโปร่งใสโดยเร็วที่สุดทางนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันว่าสิทธิในการใช้ประโยชน์ที่ดินของสปกผู้ที่มีสิทธิในการใช้ประโยชน์ที่ดินของสปกจะต้องเป็นเกษตรกรที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายสปกเท่านั้นซึ่งสปกจะต้องสร้างความเชื่อมั่นว่าที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินทุกแปลงจะถูกจัดสรรอย่างเป็นธรรมอย่างเคร่งครัดชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรมศุลกากรบุกทลายโกดังย่านบางพลียึดของเล่นสกุตชี่เถื่อนไม่ได้มาตรฐานกว่า 30,000 ชิ้นมูลค่าความเสียหายกว่า7ล้านบาท
8: นายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรเปิดเผยผลการยกระดับมาตรการเชิงรุกสกัดกั้นสินค้าไม่ได้มาตรฐานและละเมิดเครื่องหมายการค้าโดยล่าสุดเมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมาได้มอบหมายให้กองสืบสวนและปราบปรามนำหมายสารเข้าบุกตรวจค้นโกดังจัดเก็บสินค้าแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการจากการตรวจค้นพบสินค้าประเภทสกุชชี่ของเล่นและสินค้าอื่นๆที่มีถิ่นกำเนิดจากต่างประเทศโดยไม่มีหลักฐานการผ่านพิธีการศุลกากรเข้าข่ายละเมิดเครื่องหมายการค้าและไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมอก.ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อความปลอดภัยของประชาชนเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการตรวจยึดของกลางรวมทั้งสิ้นกว่า 30,000 ชิ้นมูลค่ากว่า5ล้านบาทซึ่งประเมินเป็นมูลค่าทางเสียหายทางเศรษฐกิจได้สูงกว่า7ล้านบาทปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมวิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
3: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองทุกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.thแอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง
4: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการบอกกล่าวเล่าแจ้งค่ะไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการบอกกล่าวเล่าแจ้งค่ะ
5: บอกกล่าวเล่าแจ้งพบกันหลังข่าว6โมงเช้าที่สวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์

คนสมัยนี้มักจะชอบพูดกันว่าอุดมคติกินเข้าไปไม่ได้ก็ขอให้ทำความเข้าใจให้ถูกว่าคนเราไม่ได้เกิดมาเพื่อกินประการเดียวหากแต่เกิดมาเพื่อปฏิบัติประโยชน์สูงสุดในความเป็นมนุษย์พระบรมราโชวาทในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่ครบทุกท่านนะคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการบอกกล่าวแล้วแจ้งนะคะเช้าวันนี้เรากลับมาพบกันอีกเช่นเคยค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.5 MHz แล้วก็ทาง Facebook Fanpage สทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์นะคะวันนี้อยู่กับดิฉันเรวดีหงสากุลทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะช่างเทคนิคอยู่กับเราในวันนี้นะคะคุณวรยุทธการบรรจงมาช่วยดูแลนะในเรื่องของด้านเทคนิคนะคะให้กับเราได้ดำเนินรายการเป็นไปอย่างราบรื่นค่ะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการบอกกล่าวเราแจ้งด้วยดีเสมอมานะคะและที่สำคัญเลยค่ะต้องขอขอบคุณไปยังผู้ดูแลหอกระจายข่าวทุกหมู่บ้านเจ้าของสถานีวิทยุทุกสถานีที่สระตื่นแต่เช้านะคะมารับสัญญาณรายการบอกกล่าวเราแจ้งเพื่อเผยแพร่นะคะข้อมูลไปสู่พี่น้องชาวบ้านของเราค่ะวันนี้ค่ะเราก็มาพบกันนะคะในวันอังคารที่8เดือนกันยายนพุทธศักราช2569แรม11ค่ำเดือน9ปีมะเมียนะคะก่อนที่จะไปติดตามนะคะข่าวสารต่างๆในรายการบอกกล่าวแล้วแจ้งในวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพยากรณ์อากาศนะคะข่าวส่วนกลางและข่าวในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์เดี๋ยวขอทักทายประการในภาพรวมกันแล้วกันในชั่วโมงนี้นั่นในช่วงแรกนะคะต้องขอบพระคุณจริงๆแล้วก็เมื่อวานนี้ก็กลับไปอ่านข้อความนะแฟนงานที่ทักทายกันเข้ามานะคะก็มีบางท่านก็ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีทางคุณเดเรกสันสันนะคะมีคุณเหมือนจันทร์ฤทธารัมนะมีคุณเป็นดาวสำราญใจนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้รู้สึกว่าจะมีผู้ใหญ่เพชรดาสุนทรด้วยนะคะที่อยู่หมู่6นะคะบ้านหนองกกตำบลพระโคค่ะทักทายกันเข้ามานะคะแล้วก็ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ให้ได้รับทราบกันในส่วนของบ้านหนองกกก็ช่วงนี้บอกว่ามีการปรับปรุงระบบประปานะคะก็อาจจะมีการเปิดปิดน้ำบ่อยค่ะซึ่งทางผู้นำจึงขออภัยนะคะพี่น้องนั้นในพื้นที่ด้วยนะคะอาจจะทำให้พี่น้องชาวบ้านของบ้านหนองกกนะคะใช้น้ำแบบอาจจะไม่สะดวกเท่าที่ควรนะคะในช่วงนี้ก็อาจจะทำงานให้มันแล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้นะคะถ้าตายนะขอบพระคุณกับคุณสนาดอชวรามอันนี้ก็บอกว่าติดตามกันอยู่ที่อำเภอกระสังค่ะก็แจ้งมาว่าทางอำเภอกระสังก็มีฝนตกนะคะแต่ว่าปล่อยๆกับทั้งวันนะไม่ถึงกับหนักแต่ก็ยังดีนะคะที่ทำให้พื้นดินมีความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ข้าวในนาก็ยังเขียวชอุ่มดีถึงไม่มีน้ำนะคะขอบพระคุณคุณสุทธิสาด้วยนะคะที่ทักทายกันเข้ามานะบอกว่าฟังที่บ้านด่านนะแต่ว่าบอกว่าบ้านด่านเนี่ยฝนไม่มีเลยใช่ไหมคะอ๋อ

มีคุณจิรารัตน์ศรีมาแก้วเมื่อวานนี้ก็ทักทายกันเข้ามาก็ฟังจากหอกระจายข่าวนะที่ตำบลโคกสะอาดหมู่ที่1 นะคะอำเภอลำปางมาต้องขอบพระคุณนะคะผู้บอกว่าขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่นะสงกรานต์โสภาด้วยนะคะที่เปิดให้ฟังทุกเช้าเลยเนาะพี่น้องเราก็ได้รับฟังข่าวสารในพื้นที่แล้วก็ข่าวส่วนกลางนะคะแล้วก็มีคุณจำรัตยินดีรำด้วยขอบพระคุณนะคะคุณสากลเจียวรำคุณอารยาบนรอดนะคุณเหมือนสุขล้อมนะคุณอุทิศวรรณศรีก็มีทางผู้ใหญ่ณรงค์ผลเจริญด้วยอันนี้บอกว่าอยู่ที่ตำบลเมืองไผ่นะคะกระสังนะคะแล้วก็มีคุณส่งพาพันธ์ด้วยนะคะก็มีเห็นว่ามีข่าวประจำพันธ์ด้วยนะงานเพลงสัญจรวัดป่ามาบสมอใช่ไหมเอ่ยในวันที่10กันยายนนี้นะคะก็เชิญชวนผู้ใจบุญนะคะไปร่วมบุญได้นะคะแล้วก็มีคุณพนัสเทียวรำด้วยเมื่อวานนี้ก็ทักทายกันเข้ามานะคะแล้วก็มีคุณยานัทธานะคะเมื่อวานนี้ก็ทักทายเข้ามานะคะบอกว่ากำนันสำรวยเปิดหอกระจายข่าวให้ฟังทุกวันเลยนะคะชัดเจนดีนะคะมีคุณสมบูรณ์ลาสอนด้วยที่ทักทายกันเข้ามาคุณสมหมายสารงามนะคะแม่บุญเรียนที่รักนะคะแม่ก็ทักทายมาเป็นประจำเลยนะแม่นะมีคุณวัญญาอาวนาคนมัชชานะคะแล้วก็คุณสุเทียนทองคำนะคะมีคุณกิติสาวงคำด้วยคุณณัฐพงษ์สุนนนท์ใช่ไหมคะเป็นรถตู้หนองตาดใช่ไหมถ้าทักทายกันผิดหรือว่ากล่าวนามอะไรผิดต้องขออภัยนะมีคุณสำเรียงไหมคะถ้าอ่านนามที่นามอ่านชื่อผิดนามสกุลไม่ใช่ต้องขออภัยเป็นภาษาอังกฤษนะคะมีคุณสมหมายสารงามด้วยขอบพระคุณนะคะนี่บอกว่าอยู่ที่อำเภอสตึกที่รับฟังกันอยู่เนาะแล้วก็เมื่อวานนี้มีคุณชวนชมสารรำด้วยขอบพระคุณค่ะบอกว่าฟังที่บางกรวยนะคะแล้วก็มีคุณสุรินด้วยขอบพระคุณคุณแล้วมีใครเอ่ยคุณอิวทิศดำด้วยคุณลำดูตาปานะคุณขมวลชัยสุวรรณนะคะนี่เป็นผู้ที่ติดตามรับชมนะคะรับฟังกันอยู่ทาง Facebook นะคะมีผู้ใหญ่ไวไวนะผู้ใหญ่ไวไวก็จะท้าทายกันค่ะคุณยืนยงประโคนเช่นเดียวกันแล้วก็มีผู้ใหญ่ปราณีนวลคันหนึ่งนี่เป็นข้อความจากเมื่อวานนี้นะขอพระคุณก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะอะขนาดนี้ก็น่าจะมีหลายๆท่านเริ่มเข้ามากันแล้วนะเดี๋ยวกลับไปจะไปดูข้อความนะแล้วฝากท่านต่อไปนะพรุ่งนี้จะเป็นรู้สึกจะเป็นน้องตายจัดรายการนะก็แบ่งช่วงกันนะคนละ2วันหรือว่าท่านใดไม่สะดวกก็จะบอกกล่าวกันนอกเพื่อจะได้นำข้อมูลข่าวสารมาฝากพี่น้องเรานะคะเดี๋ยวมีข่าวฝากประชาสัมพันธ์ค่ะคุณผู้ฟังจากวัดตาเหล่งนะคะตำบลหนองปล้องอำเภอชำนิจังหวัดบุรีรัมย์นะคะก็ในเรื่องของงานประเพณีแซนโดตาบูชาบรรพบุรุษนะคะประจำปี2569ปีที่9นะคะก็มีข่าวประชาสัมพันธ์กันในส่วนของชุมชนวัดตะเหล่งค่ะตำบลหนองพร่องอำเภอชำนิจังหวัดบุรีรัมย์ก็ได้มีการเรียกว่าจัดงานสืบสานประเพณีแซนโดตาบูชาบรรพบุรุษนะคะประจำปีพ.ศ.2569เป็นปีที่9แล้วค่ะภายใต้แนวคิดนะคะชุมชนตะเหล่งชาติพันธุ์ขะแมลือนะคะบูชาบรรพบุรุษแซนโดตาบายเบนบายบัตตะบอดนะคะซึ่งเป็นประเพณีอันดีงามนะคะของชาวไทยเชื้อสายเขมรนะคะก็จัดขึ้นตรงกับวันแรม14ค่ำเดือน10ของทุกปีค่ะคุณผู้ฟังก็เกิดจากความร่วมมือร่วมใจกันนะคะของคนในชุมชนนะคะเพื่อที่จะอุทิศนะทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับนะคะแล้วก็เปิดโอกาสให้ทางลูกหลานเนี่ยแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณนะคะก็จะมีการจัดกิจกรรมนะคะเดี๋ยวขอดูกำหนดการก่อนนะคะที่ทางวัดได้แจ้งเรามารู้สึกว่าจะระหว่างวันที่นะคะ10ถึง11เนาะเดือนตุลาคมค่ะ2569นะคะที่สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดบุรีรัมย์แห่งที่80นะคะที่วัดตะเหล่งเนาะตำบลหนองปล้องอำเภอชำนิจังหวัดบุรีรัมย์ก็สามารถที่จะไปร่วมบุญร่วมกุศลได้2วันเลยนะคะซึ่งตรงกับวันเสาร์นะ10ตุลาคม2559นะคะแล้วก็มีวันที่11ด้วยเนาะ11นี่ก็จะมีด้วยไหมนะคะขออนุญาตดูขบวนแห่นะคะดูกิจกรรมกันนะคะคุณผู้ฟังไม่วันที่11ด้วยวันที่11เป็นวันอาทิตย์นะคะก็มี2วันเนาะ
ก็มีการทำบุญนะคะเนื่องในประเพณีแซนโดตานั้นเนี่ยก็สามารถที่จะไปร่วมบุญร่วมกุศลได้นะคะท่านใดมีจิตศรัทธาร่วมทำบุญนะคะที่ธนาคารกรุงไทยค่ะสาขานางรองนะคะเลขที่บัญชีธนาคารค่ะ373-0-62440-7นะคะชื่อบัญชีธนาคารวัดตะเหล่งค่ะซึ่งประธานดำเนินงานก็คือพระครูวิทูลธรรมาภิรมย์นะคะซึ่งท่านเป็นรองเจ้าคณะอำเภอชำนินะคะเจ้าอาวาสวัดตะเหล่งนะคะซึ่งสำหรับท่านใดอยากจะติดต่อสอบถามรายละเอียดนะคะเกี่ยวกับกิจกรรมนะคะประเพณีเนาะแซนโดนตาบูชาบรรพบุรุษนะคะก็โทรประสานไปได้เลยเนาะกับสำนักงานวัดตะเหล่งค่ะหมายเลขโทรศัพท์นะคะ0810744965นะคะอีกครั้งหนึ่งค่ะสำหรับท่านใดมีความประสงค์ที่จะไปร่วมบุญนะคะที่วัดตะเหล่งนะในประเพณีแซนโดนตานะคะก็สอบถามเรียดไปได้ที่สำนักงานวัดตะเหล่งค่ะหมายเลขโทรศัพท์นะคะ0810744965ค่ะนี่ก็ใกล้ประเพณีแซนโดนตาแล้วนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นประเพณีที่สำคัญนะคะของชาติพันธุ์เขมรลือเนาะหรือว่าชาวไทยเชื้อสายเขมรนะคะอ่ะเดี๋ยวมาติดตามข่าวสารกันในช่วงนี้กันละกันมาเข้าสู่ในเรื่องของพยากรณ์อากาศนะจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะก็ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็เป็นการพยากรณ์อากาศไว้นะคะว่าจะมีในเรื่องของฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ค่ะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะคะรวมจังหวัดหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูนะคะอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีค่ะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-25องศาเซลเซียสนะคะอุณหภูมิสูงสุด31-35องศาเซลเซียสค่ะเริ่มต้นตกเฉียงใต้ความเร็วค่ะ10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะอุณหภูมิสูงสุดนะอยู่ที่31องศาเซลเซียสนะคะอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสค่ะแล้วก็ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วนนะคะแล้วก็ฝนนะคะ55%ของพื้นที่นะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวมาติดตามข่าวสารในช่วงนี้กันกันแล้วกันนะเอาข่าวมาฝากพี่น้องนะคะที่อยู่ในเรียกว่าผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะรัฐบาลก็ย้ำนะในเรื่องของผู้ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่กว่า 500,000 รายที่ยังไม่ยืนยันตัวตนนะ KYC นะคะต้องการเริ่มใช้สิทธิ์นะคะ1ตุลาคมให้ดำเนินการภายในวันที่30กันยายน2519นะคะโดยเมื่อวันที่7กันยายนที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ฟังทางด้านของนางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกที่กำลังเปิดเผยนะคะว่าทางรัฐบาลขอเน้นย้ำเลยค่ะพี่น้องประชาชนนะคะในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2519นะคะให้ตรวจสอบสถานะแล้วก็ดำเนินการให้ถูกต้องตามกลุ่มของตนนะคะคุณผู้ฟังโดยเฉพาะผู้ผ่านเกณฑ์รายใหม่ค่ะที่ต้องยืนยันตัวตนหรือว่า EKYC นะคะแล้วก็ต้องการที่จะเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2559นะก็ควรที่จะยืนยันตัวตนให้สำเร็จนะคะภายในวันที่30กันยายน2559ค่ะเพื่อไม่ให้การเริ่มรับสิทธิ์ล่าช้านะคะดังนั้นเนี่ยทางรองโฆษกประจำสำนักนายกก็ยังบอกอีกนะว่าเพื่อไม่ให้พี่น้องประชาชนนะสับสนเรื่องกำหนดเวลานะคะขอให้แยกนะการดำเนินการนะตามสถานะออกเป็น3กลุ่มค่ะกลุ่มแรกผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมค่ะจำนวนนะคะก็คือ 6,366,645 รายนะคะซึ่งผ่านคุณสมบัติและเคยยืนยันตัวตนในระบบแล้วไม่ต้องยืนยันตัวตนใหม่นะคะกลุ่มที่2ค่ะเป็นผู้ผ่านเกณฑ์รายใหม่นะคะที่ระบบระบุว่าต้องยืนยันตัวตนอันนี้บอกจำนวนไว้นะว่า 3,139,886 รายนะคะต้องดำเนินการ EKYC ให้สำเร็จนะคะแล้วก็หากต้องการนะ
เริ่มใช้สิทธิ์งวดแรกตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ควรดำเนินการให้แล้วเสร็จนะคะภายในวันที่30กันยายน2569นะคะนั้นต้องรีบไปยืนยันตัวตนนะซึ่งกลุ่มที่3คุณผู้ฟังอันนี้เป็นกลุ่มนะที่เขาเรียกว่าผู้ไม่ผ่านเกณฑ์แล้วก็ได้ยื่นคำขอทบทวนภายในวันที่30สิงหาคม2569แล้วนะคะหากยังมีข้อมูลที่ต้องแก้ไขหรือเอกสารที่ต้องส่งเพิ่มเติมค่ะสามารถติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูลหรือศูนย์ประสานงาน One Stop Service หรือ OSS นะคะระดับอำเภอหรือเขตได้ถึงวันที่20กันยายน2569นะคะก่อนกระทรวงการคลังประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ในวันที่30กันยายน2569ค่ะคุณผู้ฟังสำหรับการยืนยันตัวตนนะคะผู้ผ่านเกณฑ์รายใหม่สามารถที่จะดำเนินการผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนะคะหรือว่าหน่วยรับรองทะเบียนของธนาคารของรัฐ5แห่งก็คือธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เกษตรหรือธกส.นะคะธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอส.ค่ะแล้วก็ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยค่ะโดยผู้ที่ไม่สามารถดำเนินการด้วยตนเองนะคะก็สามารถที่จะมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทนได้ตามหลักเกณฑ์เลขสารที่กำหนดนะคะผู้ที่ยืนยันตัวตนค่ะผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังแล้วนะคะควรตรวจสอบให้สถานะปรากฏเครื่องหมายถูกสีเขียวครบทั้ง3จุดค่ะส่วนผู้ที่ดำเนินการนะผ่านธนาคารควรตรวจสอบหลักฐานให้แน่ใจนะคะว่าระบบแสดงผลยืนยันตัวตนสำเร็จนะคะหากพบว่ายืนยันไม่สำเร็จควรตรวจสอบสาเหตุแล้วก็ดำเนินการใหม่โดยเร็วค่ะคุณผู้ฟังนั้นนี่มาฝากกันนะสำหรับผู้ที่ต้องใช้สิทธิ์นะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเดี๋ยวมาติดตามข่าวนี้อีกก็แล้วกันนะเป็นโค้งสุดท้ายแล้วนะกับการใช้สิทธิ์นะไทยช่วยไทยบลัดคุณผู้ฟังก็ชวนเลยนะใช้สิทธิ์กันเยอะๆนะคะถือว่าโค้งสุดท้ายแล้วก็คือเดือนสุดท้ายนั่นเองนะบอกว่ายอดใช้จ่ายทะลุ 1.43 แสนล้านบาทนะคะกระจายรายได้ทั่วประเทศค่ะคุณผู้ฟังซึ่งเรื่องนี้ทางรัฐบาลก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนที่ได้รับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะใช้สิทธิ์ในช่วงเดือนสุดท้ายนี้นะคะของโครงการนะคะเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันแล้วก็กระจายรายได้สู่ร้านค้ารายย่อยทั่วประเทศค่ะโดยบอกว่าข้อมูลนะณวันที่6กันยายน2559มียอดใช้จ่ายสะสมแล้วนะคะ143,122.65 ล้านบาทนะคะมีประชาชนได้รับสิทธิ์ค่ะ26,463 รายนะคะร้านค้าที่มีการใช้จ่ายสำเร็จแล้ว 1,076,544 ร้านค่ะคุณผู้ฟังขณะที่โครงการเนี่ยเข้าสู่เดือนสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังรัฐบาลก็เลยขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะคะที่ได้รับสิทธิ์แล้วก็ยังมีวงเงินคงเหลือนะคะก็ตรวจสอบสิทธิ์แล้วก็วางแผนใช้จ่ายค่ะภายในเวลาที่กำหนดนะคะเพราะว่าทุกการใช้จ่ายไม่เพียงช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนค่ะแต่ก็ยังช่วยส่งรายได้นะไปยังร้านค้ารายย่อยร้านอาหารและผู้ประกอบการในชุมชนค่ะทำให้เม็ดเงินหมุนเวียนต่อในระบบเศรษฐกิจแล้วก็กระจายสู่พื้นที่ต่างๆทั่วประเทศค่ะมาติดตามข่าวสารกันต่อกับท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้แจ้งว่าไม่ได้กังวลนะคะในเรื่องของการอภิปรายงบประมาณ 2,570 ตั้งใจใช้สิทธิ์ลงมติให้ได้มากที่สุดนะคะก่อนเดินทางไปเปิดภารกิจที่นอร์เวย์คืนนี้นะคะพร้อมเตรียมปรับแนวทางการสื่อสารของรัฐบาลให้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้นค่ะโดยวันที่7กันยายน2569นะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็เดินทางค่ะเข้าร่วมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อรับฟังการอภิปรายร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ค่ะว่าวันนี้ตั้งใจจะใช้สิทธิ์ลงมติในแต่ละมาตราให้ได้มากที่สุดก่อนเดินทางในช่วงค่ำนะของวันที่7กันยายนค่ะก็เนื่องจากได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าให้เป็นผู้แทนพระองค์ไปร่วมพิธีพระบรมศพกษัตริย์แห่งประเทศนอร์เวย์พร้อมยืนยันนะคะว่าไม่กังวลต่อการอภิปรายงบประมาณที่ใช้เวลาหลายวันค่ะเพราะมีการติดตามแล้วก็ประสานงานกันอย่างต่อเนื่องนะคะโดยนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะที่ท่านเองก็เป็นประธานกรรมธิการงบประมาณจะทำหน้าที่ชี้แจงและตอบข้อส
งสัยนะของส.ส.ในที่ประชุมค่ะคุณผู้ฟังซึ่งท่านนายกอนุทินก็ยังบอกถึงการปรับระบบการสื่อสารของรัฐบาลนะคะว่าหลังรัฐบาลทำงานมาครบช่วงครึ่งปีค่ะคุณผู้ฟังกรมประชาสัมพันธ์และรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องได้หารือแนวทางการสื่อสารใหม่นะคะโดยจะเน้นเปิดพื้นที่ให้รัฐมนตรีแต่ละคนสื่อสารภารกิจแล้วก็ผลการดำเนินงานต่อประชาชนอย่างทั่วถึงในแต่ละสัปดาห์ค่ะขณะที่คิวของเรื่องการออกรายการของท่านนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยยังไม่มีการกำหนดอย่างเป็นทางการนะคะสำหรับบทบาทโฆษกรัฐบาลจะเน้นการสร้างความเข้าใจและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของรัฐบาลแก่ประชาชนมากกว่าการใช้เวทีสื่อสารเพื่อตอบโต้ทางการเมืองค่ะโดยหากมีข้อสงสัยหรือข้อกังวลจากฝ่ายใดรัฐบาลพร้อมชี้แจงข้อเท็จจริงนะคะซึ่งกระแสข่าวการปรับคณะรัฐมนตรีหลังทำงานครบครึ่งปีท่านนายกไม่ได้ตอบคำถามแล้วก็เข้าร่วมการประชุมสภาค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวมาติดตามกันต่อกับท่านรัฐมนตรีพราดอนกันบ้างก็จะมีการชี้แจงนะคะแจงตัดงบ 10,000 ล้านบาทค่ะโยกเข้างบกลาง 6,000 ล้านบาทนะคะสำรองจ่ายคดีคลองด่านส่วนกยศ.ปี 2570 นะคะได้งบเพิ่มจาก 5,000 ล้านบาทเนี่ยเป็น 9,000 ล้านบาทของคุณผู้ฟังซึ่งท่านรัฐมนตรีพราดอนก็ได้มีการชี้แจงในเรื่องการแจงตัดงบ 10,000 ล้านบาทที่โยกเข้างบกลาง 6,000 ล้านบาทคุณผู้ฟังแล้วก็ได้มีการสำรองจ่ายคดีคลองด่านส่วนกยศ.ปี 2570 นั้นในงบประมาณของปี 2570 บอกว่าได้งบเพิ่มนะคุณผู้ฟังจาก 5,000 ล้านบาทนะเป็น 9,000 ล้านบาทคุณผู้ฟังซึ่งการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570 วาระ 2นะคะทางด้านของนายพราดอนปิศนานันทกุลในฐานะกรรมาธิการก็มีการชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรกรณีคณะกรรมาธิการปรับลดงบประมาณได้ประมาณ 11,000 ล้านบาทนะคะโดยเพิ่มงบกลางค่ะจำนวน 6,000 ล้านบาทซึ่งเกี่ยวข้องกับภารกิจการชำระหนี้โครงการบำบัดน้ำเสียคลองด่านซึ่งกรมควบคุมมลพิษนะคะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเดิมได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวน 3,000 ล้านบาทคุณผู้ฟังโดยภายหลังการเจรจามีภาระที่ภาครัฐต้องนะคะชำระรวมประมาณ 10,000 ล้านบาทนะคะเป็นแบ่งเป็นนะการใช้งบกลางในปีงบประมาณ 2,569 จำนวนประมาณนะคะ 4,000 ล้านบาทค่ะแล้วก็ภาระที่อาจต้องใช้งบประมาณในปีงบประมาณ 2,570 อีก2งวดนะรวมแล้วก็ 6,000 ล้านบาทค่ะคุณผู้ฟังทั้งนี้นะคะคดีดังกล่าวยังไม่สิ้นสุดค่ะรัฐบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการเจรจาจึงมีการปรับลดงบประมาณส่วนดังกล่าวออกจากหน่วยงานก่อนค่ะตามข้อสังเกตของคณะกรรมการหากการเจรจาสิ้นสุดและภาครัฐมีภาระต้องชำระเงินกรมควบคุมมลพิษสามารถเสนอขอใช้งบกลางจำนวน 6,000 ล้านบาทได้นะคะโดยงบประมาณดังกล่าวเนี่ยจะเตรียมไว้รองรับภารกิจที่อาจเกิดขึ้นในปีงบประมาณ 2,570 ค่ะคุณผู้ฟังสำหรับงบกลางนะคะจำนวน 12,000 ล้านบาทนะคะมีวัตถุประสงค์นะคะต่างจากเงินกู้ตามพรก.ที่เกี่ยวข้องนะคะกับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานค่ะแม้จะมีเป้าหมายหลักในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านพลังงานเช่นเดียวกันโดยเงินกู้ในส่วนที่เหลือจำนวน 200,000 ล้านบาทนะคะรัฐบาลมีแนวทางสนับสนุนประชาชนโดยตรงอย่างเช่นการส่งเสริมการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาหรือโซลาร์เซลล์ของนักฟังส่วนงบประมาณนะคะ 12,000 ล้านบาทมีลักษณะเป็นกองทุนสมทบนะคะเพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่มีเงินสะสมนะคะนำเงินของหน่วยงานมาร่วมลงทุนกับภาครัฐในสัดส่วนร่วมสมทบอย่างเช่นการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานโดยมีเป้าหมายนะคะในการที่จะนำเงินสะสมของหน่วยงานต่างๆเนี่ยที่ซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากกลับเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจและก็ลดภาระงบประมาณของภาครัฐค่ะสำหรับกองทุนนะคะบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.นะคะมีแนวทางแก้ไขปัญหา
ภาระการชดเชยเงินตามกฎหมายสามารถดำเนินการได้ด้วยการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องค่ะซึ่งภาคภูมิใจไทยได้เสนอร่างกฎหมายดังกล่าวแล้วนะคะแล้วก็อยู่ระหว่างกระบวนการรับฟังความคิดเห็นตามรัฐธรรมนูญมาตรา77นะคะและมีเป้าหมายผลักดันให้กฎหมายมีผลบังคับใช้ก่อนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2571ค่ะเพื่อลดภาระการชดเชยเงินในอนาคตจากคุณผู้ฟังในส่วนของการประกันภัยพิบัตินะคะให้แก่ประชาชนนะคะว่ารัฐบาลค่ะก็มีแนวคิดบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัตินะคะเนื่องจากแต่ละปีภาครัฐต้องใช้งบประมาณจำนวนมากคุณผู้ฟังเพื่อที่จะเยียวยาผู้ประสบภัยจึงมีแนวทางจัดทำระบบประกันภัยครอบคลุมประชาชนประมาณ30ล้านหลังคาเรือนค่ะรวมถึงที่อยู่อาศัยบางส่วนที่ไม่มีทะเบียนบ้านนะคะเพื่อจำกัดความเสี่ยงแล้วก็วงเงินภาระของภาครัฐไว้ไม่ให้เกินปีละ 15,500 ล้านบาทค่ะขณะที่ความเสี่ยงส่วนที่เหลือจะบริหารจัดการผ่านสำนักงานของการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.นะคะแล้วก็บริษัทประกันภัยค่ะคุณผู้ฟังสำหรับข้อเสนอนะคะให้นำงบประมาณที่คณะกรรมการปรับลดได้ไปเพิ่มให้แก่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือว่ากยศ.นั้นนะคะก็ประมาณสำหรับกองทุนในปีงบประมาณ2570ค่ะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้นนะคะจากปีงบประมาณ2569ซึ่งตั้งไว้ 5,000 ล้านบาทนะคะเป็น 9,000 ล้านบาทค่ะโดยคณะกรรมการเห็นว่าควรให้กองทุนยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการการจัดเก็บและติดตามหนี้นะคะเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางการเงินของกองทุนก่อนหากดำเนินการอย่างเต็มประสิทธิภาพแล้วงบประมาณยังไม่เพียงพอก็สามารถเสนอขอรับการสนับสนุนจากงบอาจจะงบกลางได้ค่ะคุณผู้ฟังนะคะเอามาติดตามกันต่อกับทางรัฐมนตรีช่วยเจเศษนะคะแล้วก็พันตำรวจโทรุตพลก็สั่งเข้มเลยค่ะ3ฝ่ายก็คือปกครองตำรวจคุมประพฤตินะคะก็ติดกลุ่มเสี่ยงรายเคสค่ะปิดช่องกระทำผิดซ้ำนะคะจุยเมื่อวันที่7กันยายนที่ผ่านมาค่ะทางด้านของนายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยพลตำรวจโทรุตพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานการประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานตามแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวังภายหลังพ้นโทษในระดับพื้นที่นะคะโดยมีนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองนางจิรภาสินธุนาวารองปลัดกระทรวงยุติธรรมนะคะร้อยตำรวจเอกปิยะรักสกุลอธิบดีกรมคุมประพฤติค่ะนายยงยุทธชื่นประดิษฐ์นะคะที่ปรึกษากฎหมายกระทรวงมหาดไทยร้อยตำรวจตรีสิงห์คำคำยอดผู้อำนวยการสำนักการสอบสวนและนิติการค่ะพร้อมด้วยผู้แทนส่วนราชการเข้าร่วมประชุมที่ห้องประชุมดำรงธรรมศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอนะคะก็เข้าร่วมประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ค่ะคุณผู้ฟังโดยท่านรัฐมนตรีช่วยเจเศษนั้นท่านก็บอกเนาะในเรื่องการขับเคลื่อนมาตรการปฏิบัติการเฝ้าระวังผู้พ้นโทษในระดับพื้นที่นะก็ถือว่าเป็นหนึ่งนโยบายเร่งด่วนเลยนะคะแล้วก็สำคัญยิ่งของท่านนายกอนุทินค่ะซึ่งท่านเองก็ให้ความสำคัญนะกำชับแล้วก็เน้นย้ำมาโดยตลอดนะคะตั้งแต่เกิดเหตุการสะเทือนขวัญที่จังหวัดอุทัยธานีคุณผู้ฟังแล้วก็ต่อเนื่องมานะจนถึงกรณีเหตุการณ์ที่จังหวัดชลบุรีค่ะซึ่งก็ล้วนเป็นภาพสะท้อนของปัญหาการกระทำความผิดซ้ำที่เรียกว่าสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินนะคะแล้วก็ส่งผลกระทบต่อขวัญและกำลังใจของประชาชนอย่างรุนแรงคุณผู้ฟังแม้ว่าที่ผ่านมาเราจะอยู่ระหว่างขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลเชิงลึกการฟอร์มทีมงานนะคะแล้วก็การหารือร่วมกับกระทรวงยุติธรรมแต่ว่าบทเรียนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันตอกย้ำให้เห็นอย่างชัดเจนเลยค่ะว่าเราไม่อาจรอช้าได้อีกต่อไปนะคะแล้วก็ต้องแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมทันทีนะคะสิ่งที่จำเป็นค่ะต้องผลักดันให้เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วนที่สุดในขณะนี้ก็คือการบูรณาการความร่วมมืออย่างไร้รอยต่อนะคะระหว่างฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมค่ะเพื่อสร้างกลไกการเฝ้าระวังที่มีประสิทธิภาพรวดเร็วและแม่นยำนะคะขอความร่วมมือนะจากทุกภาคส่วนที่เรียกว่าเกี่ยวข้องให้นำรายชื่อกลุ่มเป้าหมายที่รับการจัดสรรไปแล้วนั้นนะคะไปทำการตรวจสอบและกำกับดูแลอย่างละเอียดถี่ถ้วนในระดับพื้นที่นะคะ
คะทั้งการประเมินระดับความเสี่ยงของแต่ละบุคคลนะคะแล้วก็การติดตามพฤติกรรมในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยค่ะในมิติของความเชื่อมโยงกับปัญหายาเสพติดซึ่งจากการประสานงานและการตรวจสอบข้อมูลด้านการข่าวของฝ่ายปกครองในเบื้องต้นกับกลุ่มบุคคลตัวอย่างหลักร้อยรายคุณผู้ฟังพบเลยว่ายังมีผู้พ้นโทษบางส่วนเนี่ยเข้าไปพัวพันกับยาเสพติดอย่างต่อเนื่องค่ะการจัดทำฐานข้อมูลแล้วก็จำแนกพฤติการอย่างละเอียดจึงเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเลยนะคะในการป้องกันไม่ให้เกิดภัยคุกคามซ้ำรอยเดิมค่ะคุณผู้ฟังซึ่งท่านผู้ที่ช่วยเจเสกก็บอกอีกนะว่าในส่วนของการบริหารจัดการในระดับพื้นที่ค่ะขอฝากความหวังไว้ที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทุกแห่งเลยนะคะในการที่จะคัดสรรและมอบหมายบุคลากรที่มีความพร้อมมีความใส่ใจมีความมุ่งมั่นนะคะแล้วก็เข้าใจลักษณะงานอย่างแท้จริงเข้ามาเขาว่าทำงานทำหน้าที่รับผิดชอบภารกิจนี้นะคะโดยขอให้เน้นย้ำการทำงานในเชิงลึกเป็นรายกรณีนะคะหรือว่าแบบเคส by เคสค่ะมากกว่าการปฏิบัติงานตามขั้นตอนเอกสารหรือว่าการเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบนโยบายเพียงเท่านั้นค่ะขอให้ทุกคนตระหนักร่วมกันนะคะว่าบทบาทหน้าที่ที่สำคัญที่สุดของพวกเราทุกคนก็คือการปกป้องคุ้มครองพี่น้องประชาชนผู้บริสุทธิ์ค่ะแล้วก็การร่วมกันรักษาสภาพแวดล้อมทางสังคมให้มีความสงบเรียบร้อยและปลอดภัยนะคะแล้วก็การดำเนินงานให้นักศึกษานี้ถือว่าเป็นมิติใหม่นะแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนค่ะซึ่งหากพวกเราทุกคนเนี่ยสามารถที่จะร่วมมือการคัดกรองเฝ้าระวังและก็จำกัดความเสี่ยงของกลุ่มบุคคลในรอบนี้ได้อย่างเป็นเสร็จเด็ดขาดนะคะก็จะสามารถที่จะสร้างความเชื่อมั่นนะคะความสงบสุขแล้วก็ความปลอดภัยที่ยั่งยืนเกิดขึ้นในสังคมไทยอย่างแท้จริงค่ะคุณผู้ฟังก็ขอให้ทุกหน่วยงานนะคะได้ร่วมกันระดมสรรพกำลังนะคะระดมองค์ความรู้แล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะอย่างเต็มที่เพื่อขับเคลื่อนเรียกว่าการทำงานให้เกิดผลสำเร็จสูงสุดนะคะหากในทางปฏิบัติพบอุปสรรคข้อจำกัดหรือว่ามีประเด็นปัญหาใดๆที่อยู่นอกเหนือจากขอบเขตของตัวบทกฎหมายนะคะแล้วก็กลไกอำนาจรัฐปกติหรือว่าหากมีกรณีใดเนี่ยที่มีความจำเป็นนะต้องให้ลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาเป็นกรณีพิเศษนะคะก็ขอความกรุณาประสานงานติดต่อมานะที่ท่านรัฐมนตรีช่วยเจเสดได้โดยตรงนะคะผ่านช่องทางการสื่อสารที่ได้ประสานไว้นะคะกับทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดโดยทางรัฐบาลเนี่ยก็แล้วก็ทางฝ่ายบริหารก็จะมีในเรื่องของชุดปฏิบัติการพิเศษที่พร้อมนะคะจะเข้ามาสนับสนุนแล้วก็กำชับการทำงานร่วมกันอีกหนึ่งชุดค่ะเพื่อร่วมกันผลักดันนะคะให้ประกิจการรักษาความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนั้นสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนะคะนี่เป็นเรื่องราวข่าวสารในส่วนกลางที่นำมาฝากกันค่ะเดี๋ยวเราจะไปติดตามข่าวในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์กันบ้างค่ะสำหรับในช่วงนี้ค่ะมาติดตามข่าวสารในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์กันบ้างนะคะข่าวแรกที่นำมาฝากกันคุณผู้ฟังเป็นข่าวที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นำนักศึกษากว่า 2,500 คนประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชการะเนื่องในวันน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ผู้ทรงสถาปนาพระบรมราชวงศ์จักรีและทรงเป็นผู้ก่อตั้งเมืองแปะคุณผู้ฟังซึ่งวันที่7กันยายนที่ผ่านมานะคะที่บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชราชการที่1นายปิยะปิจนามผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานวางพวงมาลาและกล่าวถวายราชสดุดีในพิธีวันน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชราชปฐมบรมกษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ผู้ทรงสถาปนาพระบรมราชจักรีวงศ์และทรงเป็นผู้ก่อตั้งเมืองแปะที่ปัจจุบันเป็นจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะเมื่อครั้งทรงพระยศสมเด็จพระยามหากษัตริย์ศึกนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงแก่ประชากรก่อนที่อยู่ใต้ร่มโพธิสมภารโดยพระองค์ทรงพระองค์ท่านนะคะทรงเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่7กันยายน2352ค่ะคุณผู้ฟังโดยมีเภสัชกรหญิงนรดาปิจนามนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่26ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พระนาศินศรีวิเศษรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์อัยการจังหวัดทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ร่วมกิจกรรมกว่า 2,500 คนนะคะโดยการจัดงานครั้งนี้ค่ะคุณผู้ฟังเพื่อให้นักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ตลอดทั้งประชาชนชาวจังหวัดบุรีรัมย์นะคะร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชผู้ทรงสถาปนาเมืองแปะเมื่อครั้งดำรงพระยศเป็นเจ้าพระยาจักรีได้ญาติราทัพกลับจากการปราบอริราชศัตรูพักทัพแล้วก็ซึ่งมีชัยภูมิที่เหมาะสมนะคะก็มีต้นแปะที่เรียงรายค่ะจึงตั้งเป็นเมืองที่ชื่อว่าเมืองแปะตามชื่อพันไม้คุณผู้ฟังต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นเมืองบุรีรัมย์นะคะนอกจากนั้นแล้วค่ะก็ยังเป็นการตอบสนองต่อปรัชญายุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ในการยืนหยัดเป็นมหาวิทยาลัยของท้องถิ่นนะคะแล้วก็เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยค่ะคุณผู้ฟังโดยพิธีนี้ก็จัดขึ้นครั้งแรกนะคะในวันจันทร์ที่7กันยายน2558ค่ะกิจกรรมก็จะประกอบไปด้วยการเคลื่อนขบวนของนักศึกษาเข้าสู่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่1ด้วยวงโยธวาทิตขบวนเครื่องสูงนายกองค์การบริหารอะไรค่ะนายกองค์การนักศึกษานะก็นำนักศึกษาจำนวน 2,500 คนถวายบังคมตราพระราชลัญจกรรัชกาลที่1พิธีวางพวงมาลาพิธีถวายพวงมาลัยพิธีอ่านคำกล่าวถวายราชสดุดีการอ่านคำกล่าวอาเสียรวาทนะคะการกล่าวคำปฏิญาณตนและถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมวราชานุสาวรีย์รัชกาลที่1และการแสดงชุดรำบวงสวงถวายราชการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่1โดยนักศึกษาคณะดนตรีศึกษาค่ะคุณผู้ฟังติดตามกันต่อกับข่าวนี้ที่อำเภอประโคนชัยกันค่ะก็ได้มีการจัดกิจกรรมนะคะปลูกเมล็ดพันธุ์ต้นตาลเฉลิมพระเกียรติสร้างพื้นที่สีเขียวเพื่อชุมชนคุณผู้ฟังเมื่อวันที่7กันยายนที่ผ่านมาค่ะที่บริเวณอ่างเก็บน้ำหนองค่ายนะคะห้วยน้อยตอนบนค่ะบ้านโนนสวรรค์หมู่ที่13นะคะตำบลเขาข้องอำเภอประโคนชัยจังหวัดลำนะคะก็ได้มีการจัดกิจกรรมกันค่ะปลูกเมล็ดพันธุ์ต้นตาลเฉลิมพระเกียรตินะคะพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยมีนายดำรงศักดิ์นาคีสังในอำเภอประโคนชัยเป็นประธานค่ะพร้อมด้วยนายอภิสิทธิ์สุขประโคนนายกเทศมนตรีตำบลเขาคอกนะคะแล้วก็ข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่แล้วก็ประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงค่ะคุณผู้ฟังวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนะคะเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีแล้วก็ทำความดีเพื่อส่วนรวมค่ะส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะเพิ่มพื้นที่สีเขียวและอนุรักษ์พันธุ์ไม้พื้นถิ่นอย่างเช่นต้นตาลค่ะซึ่งก็มีคุณค่าทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมนะคะสร้างความสามัคคีในชุมชนและพัฒนาท้องถิ่นอย่างมั่นคงยั่งยืนค่ะคุณผู้ฟังบรรยากาศกิจกรรมนะคะผู้เข้าร่วมได้ร่วมกันปลูกเมล็ดพันต้นตาลตามพื้นที่ที่กำหนดค่ะแล้วก็พร้อมบันทึกภาพเป็นสัญลักษณ์แห่งความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคประชาชนและองค์กรท้องถิ่นนะคะโดยต้นตาลที่ปลูกในครั้งนี้จะช่วยสร้างภูมิทัศน์ที่ร่มรื่นนะคะแล้วก็ยังเป็นการรักพันไม้พื้นถิ่นนะคะที่มีบทบาทสำคัญต่อวิถีชีวิตชาวอีสานอย่างเช่นการใช้ใบตาลทำเครื่องจักสานค่ะแล้วก็ใช้ผลตาลนั้นเป็นอาหารพื้นบ้านนะคะความสำคัญเชิงสังคมและสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ก็ไม่เพียงเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะแต่ว่ายังสะท้อนถึงการตื่นตัวของชุมชนในการที่จะร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินะคะต้นตาลที่ปลูกก็จะเป็นมรดกทางสิ่งแวดล้อมนะคะที่ส่งต่อให้กับคนรุ่นหลังค่ะและช่วยสร้างสมดุลทางนิเวศในพื้นที่อ่างเก็บน้ำหนองคายด้วยค่ะเดี๋ยวมาติดตามกันต่อไปที่อำเภอสตึกกันบ้างนะคะก็ได้มีการเดินหน้านะป้องกันยาเสพติดนะคะสร้างเครือข่ายชุมชนเข้มแข็ง
มุ่งฟื้นฟูนะคะผู้เสพคืนสู่สังคมค่ะโดยวันที่7กันยายน2569นะคะที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกระสังอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์นะคะนายสนธนาชันถาวรในอำเภอสตึกเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์คัดกรองและศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมยาเสพติดประจำปีงบประมาณ2559ค่ะโดยมีนายสุภากิจหิมเงินนะคะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระสังพร้อมด้วยคณะผู้บริหารแล้วก็เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลกระสังหน่วยงานราชการผู้นำชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องก็เข้าร่วมโครงการกับคุณผู้ฟังโครงการนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการมุ่งสร้างเครือข่ายนะจิตอาสาและเครือข่ายหมู่บ้านปลอดยาเสพติดนะคะพร้อมส่งเสริมการบริการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐนะคะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนและประชาชนค่ะเพื่อร่วมกันเฝ้าระวังป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อย่างเป็นระบบกับคนฟังคาราการนะก็ยังให้ความสำคัญกับการสนับสนุนกระบวนการฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดค่ะเพื่อให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวและชุมชนได้อย่างปกตินะคะด้วยการกำกับไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแล้วก็สร้างความเข้าใจนะคะให้กับชุมชนแล้วก็ส่วนรวมนะคะให้ในเรื่องการดูแลแล้วกับผู้ผ่านการฟื้นฟูค่ะทั้งนี้ทางอำเภอสตึกก็มุ่งขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยพลังความร่วมมือนะคะจากทุกภาคส่วนนะคะก็คือการสร้างชุมชนที่เข้มแข็งปลอดภัยแล้วก็สามารถดูแลปัญหายาเสพติดได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวมาติดตามการกับทางเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์กันบ้างนะอันนี้หน่วยงานนี้เขาจะมีการประชุมนะคะติดตามการดำเนินงานด้านการเกษตรนะคะมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะเมื่อวันที่7กันยายนที่ผ่านมานะที่ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเมืองกลางอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะนางสาววลีรัตน์นามปัญญาเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์นะคะท่านก็เป็นประธานการประชุมค่ะการติดตามการดำเนินงานด้านการเกษตรในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะโดยมีหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงคุณฟังซึ่งสาระสำคัญของการประชุมนะคะก็เป็นการติดตามผลโครงการตามนโยบายสำคัญนะคะก็เรื่องการส่งเสริมพัฒนากลุ่มเกษตรกรในระดับสินค้าเกษตรมูลค่าสูงค่ะการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรนะคะการติดเตรียมความพร้อมในรับมือภัยธรรมชาติคุณฟังรวมทั้งการบูรณาการทำงานร่วมกันก็จะเน้นในเรื่องการเชื่อมโยงข้อมูลและการทำงานเชิงพื้นที่อย่างเป็นระบบนะคะเพื่อแก้ไขปัญหาแก่เกษตรกรได้อย่างรวดเร็วและตรงจุดนะคะแล้วก็แนวทางการดำเนินงานการทำงานเชิงรุกซึ่งประธานก็ได้มีการมอบหมายนะคะประธานการประชุมก็มอบหมายให้กับทางทุกภาคส่วนเนี่ยร่วมมือการขับเคลื่อนภารกิจอย่างเต็มกำลังและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ทันต่อสถานการณ์นะคะเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็เพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรคุณผู้ฟังซึ่งการประชุมครั้งนี้นะคะความสำคัญก็คือเป็นเวทีสำคัญที่เรียกว่าในการติดตามความก้าวหน้าและอุปสรรคของโครงการด้านการเกษตรในจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะเพื่อให้การดำเนินงานเนี่ยมันสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะแล้วก็ตอบสนองความต้องการของพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่อย่างแท้จริงแล้วก็โดยมุ่งสร้างความมั่นคงทางอาหารนะคะเพิ่มศักยภาพการผลิตแล้วก็สร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับชุมชนเกษตรกรด้วยค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวมาดูข่าวสารจากทางสำนักงานคุ้มประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์กันบ้างที่ได้มีการซักซ้อมแนวทางเฝ้าระวังผู้พ้นโทษนะคะก็เดินหน้าป้องกันการกระทำผิดซ้ำในคดีร้ายแรงค่ะโดยวันที่7กันยายนที่ผ่านมาทางสำนักงานคุ้มประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์นะคะก็เข้าร่วมกับประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานตามแนวทางการเฝ้าระวังภายหลังพ้นโทษในระดับพื้นที่นะคะเพื่อเตรียมความพร้อมในการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดซ้ำในคดีที่เกี่ยวข้องกับความเกี่ยวข้องความผิดร้ายแรงนะคะผ่านระบบการประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ค่ะคุณผู้ฟังซึ่งทางด้านของนางนงนุชกุมสัตตานะคะผู้บริการสำนักงานคุ้มประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยนางเสาวนีแดขุนทศค่ะพนักงานคุ้มประพฤติชำนาญการพิเศษนะคะหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์การคุ้มประพฤติค่ะนางสาววนิดาทัศนานุตรีพนักงานคุ้มประพฤติชำนาญการหัวหน้ากลุ่มนะคะคุ้มประพฤติพื้นที่หนึ่งนะคะนายวัชรพันธ์เจือจันทร์พนักงานคุมประพฤติชำนาญการหัวหน้ากลุ่มคุมประพฤติพื้นที่2นะคะแล้วก็นางสาวอัฏฐชรารักมณีพนักงานคุมประพฤติก็เข้าร่วมประชุมคุณผู้ฟัง
ซึ่งการประชุมส่วนกลางมีพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานค่ะพร้อมด้วยนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยรัฐมนตรีเอกปิยะรักษกุลอธิบดีกรมคุมประพฤตินายนันทชาโฆษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเข้าร่วมประชุมที่ห้องประชุมดำรงธรรมศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทยชั้น2กรุงเทพมหานครนะคะขณะที่จังหวัดเวลามนะคะมีนายเกรงศักดิ์สมจิตรองผู้ว่าการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมที่ห้องประชุมพลํารงชั้น4สถานการณ์จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะการประชุมครั้งนี้นะคะก็มุ่งสร้างความเข้าใจและซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงานในระดับพื้นที่ให้สามารถระวังติดตามและดําเนินการกับผู้พ้นโทษตามกรอบกฎหมายอย่างเป็นระบบนะคะโดยเน้นการบริการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันการกระทำความผิดซ้ำโดยเฉพาะในคดีที่เกี่ยวข้องหรือว่าเกี่ยวกับความผิดร้ายแรงนะคะแล้วก็เสริมสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและชุมชนในพื้นที่นะคะนี่เป็นเรื่องราวข่าวสารนะคะทั้งหมดในรายการบอกกล่าวและแจ้งที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังสำหรับวันนี้นะต้องขอบพระคุณไปอย่างสูงกับคุณผู้ฟังนะคะที่ติดตามกันอยู่ทางคลื่นของสวทบุรีรัมย์นะคะ FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ทาง Facebook Fanpage สวทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์ค่ะขอบคุณนะคะผู้ดูแลหอกระจายข่าวทุกหมู่บ้านเจ้าของสถานีวิทยุทุกสถานีนะคะที่รับสัญญาในการบอกกล่าวแล้วแจ้งตั้งแต่ต้นชั่วโมงจนถึงท้ายชั่วโมงของวันนี้นะคะท่านนี้ค่ะดิฉันเรวดีของสากลต้องจากลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะเพื่อมาในโอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลยืนยันการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2500